0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสด
1: ีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลวเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมาเมื่อวานเราเรียนไปเป็นตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณใช่ไหมคะวันนี้คุณครูแพลวบอกแล้วว่าเราจะนำความรู้จากชั่วโมงที่แล้วมาต่อยอดในชั่วโมงนี้นะคะดังนั้นนักเรียนมาดูพร้อมกันเลยว่าเรื่องในวันนี้ที่เราจะเรียนเป็นเรื่องของอะไรค่ะมาดูพร้อมกันเลย

จากการอ่านของเรานะคะเรื่องในวันนี้ที่เราจะเรียนนั่นก็คือการหาจำนวนนับที่ทำให้ผลคูณใกล้เคียงกับผลคูณที่กำหนดมาให้มากที่สุดแสดงว่าคุณครูจะกำหนดผลคูณมาให้แล้วให้นักเรียนหาให้หน่อยว่าจำนวนนับนั้นที่คูณแล้วใกล้เคียงกับผลคูณมากที่สุดคือจำนวนอะไรแต่ก่อนอื่นนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนนะคะหาจำนวนนับที่ทำให้ผลคูณใกล้เคียงกับผลคูณที่กำหนดให้ได้มากที่สุดก่อนอื่นคุณครูแพลวจะให้นักเรียนทำกิจกรรมอะไรดีวันนี้วันนี้เป็นหนูน้อยคิดข้องเพราะว่ามีการผสมกันระหว่างการคูณแล้วก็การหารนะคะซึ่งเมื่อวานมีนักเรียนทําได้เต็มหลายคนเลยวันนี้อยากให้นักเรียนหลายๆคนได้เต็มเหมือนเดิมเลยวันนี้กําหนดให้เพียง6ข้อนะคะในกิจกรรมแรกของคุณครูนะคะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางทุกๆคนเลยหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเตรียมปฏิบัติเรามีด้วยกันทั้งหมด6ข้อโดย6ข้อนี้จะผสมกันระหว่างการคูณแล้วก็การหารนะคะทำให้นักเรียนต้องฝึกแล้วว่าการคูณนักเรียนคล่องไหมการหารนักเรียนคล่องหรือไม่อ่ะเตรียมตัวนะคะพร้อมยังเอ่ยอ่ะพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วดูโจทย์ให้ดีๆแล้วเขียนตอบลงไปในสมุดของตนเองวันนี้ให้เวลาเพียง1นาทีนะคะ1นาทีอ่ะพอพร้อมแล้วเริ่มได้เลย

0: วางดินสอของตนเองวางดินสอของตนเองก่อนนะคะวางดินสอไหนนักเรียนคนใดทำทัน6ข้อบ้างคะวันนี้มีหลายคนทำทัน6ข้อนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางน่าจะเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้เป็นทั้งการคูณและการหารเดี๋ยวมาตรวจคำตอบพร้อมกันอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะ6คูณ10เท่ากับ
1: 60
0: ไม่ยากเลยนะคะ6คูณ10เท่ากับ60ข้อที่2อ่านพร้อมกันค่ะ3คูณ5เท่ากับ
1: 15
0: 3คูณ5เท่ากับ15นะคะข้อที่3อ่านพร้อมกัน2คูณ2เท่ากับ4ได้มาเป็นฝั่งของการคูณ3ข้ออ้าวไหนใครยังถูกหมดเลยทั้ง3ข้อบ้างของทางการคูณเดี๋ยวมาตรวจสอบการหารกันดีกว่า

0: านพร้อมกันในข้อที่4ค่ะยี่สิบห้าหารด้วยเจ็ดหมายถึงอะไรก่อน
1: เจ
0: ็ดคูณอะไรได้25หรือใกล้เคียงข้อนี้ตอบอะไรมา
1: 3
0: 4 4ได้3เศษ4นะคะข้อนี้เป็นการหารแบบไหนเอ่ยเราเรียกว่าเป็นการหารแบบไม่ลงตัวเอาอ่านข้อที่5พร้อมกันค่ะ36หารด้วย6 36หารด้วย6ตอบอะไรมาเอ่ยตอบ6คือเท่ากับ6ข้อนี้เราเรียกว่าการหารแบบไหนนะการหารแบบลงตัวอ่ะข้อที่6อ่านพร้อมกัน24หารด้วย9หมายถึงอะไรก่อน9คูณอะไรได้24หรือใกล้เคียง9คูณอะไรได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับ24คะ
1: 2
0: ได้2เศษ6อ้าวรวมคะแนน6ข้อในวันนี้สิคะไหนใครถูกหมดทั้ง6ข้อบ้างเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับนักเรียนที่ถูกหมดนักเรียนที่ไม่ถูกหมดไม่เป็นไรมีโอกาสให้นักเรียนทำแบบนี้ในทุกๆวันนะคะดังนั้นให้นักเรียนกลับไปฝึกทบทวนของตนเองไม่ว่าจะเป็นการคูณหรือการหารนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยอ่ะรวบรวมของตนเองนำสมุดสะสมสแตมป์วางไว้ที่กลางโต๊ะนะคะแล้วเดี๋ยวนำไปส่งให้คุณครูแพลวท้ายชั่วโมงเพื่อรับสแตมป์สะสมในวันนี้ได้เลยค่ะแล้วก่อนอื่นคุณครูแพลวอยากทบทวนหน่อยเมื่อวานเราเรียนไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการคูณและการหารยังจำได้ไหมการคูณและการหารมีความสัมพันธ์กันอย่างไรถ้าเรามีการคูณอยู่เราสามารถเขียนในรูปการอะไรได้นะคะการหารโดยการเขียนการหารได้กี่แบบ
1: 2
0: แบบถูกต้องไหมดังนั้นเหมือนกับการบวกการลบเลยที่มีความสัมพันธ์กันการคูณการหารก็มีความสัมพันธ์กันโดยความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเมื่อวานที่เราเรียนไปคุณครูบอกว่าถ้าผลคูณที่ได้เนี่ยมาจากจำนวนหนึ่งคูณกับอีกจำนวนหนึ่งอยู่จำได้ไหมผลคูณที่ได้มาจากจำนวนหนึ่งคูณกับอีกจำนวนหนึ่งอยู่หรือง่ายๆผลคูณที่ได้มาจากจำนวนที่หนึ่งคูณกับจำนวนที่สองเราสามารถเปลี่ยนเป็นรูปการหารได้โดยอะไรนะใครจำได้บ้างนำผลคูณที่ได้หารด้วยจำนวนหนึ่งผลหารจะเป็นอะไรนะผลหารจะเป็นจำนวนที่2หรืออีกจำนวนหนึ่งนั่นเองดังนั้นถ้านำผลคูณที่ได้นะคะหารด้วยจำนวนหนึ่งผลหารที่ได้จะเป็นอีกจำนวนหนึ่งทุกคนอ่านพร้อมกันหน่อยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง

0: ต่เมื่อวานเราเรียนไปเป็นเรื่องนี้ก็คือถ้าคุณครูแพลวมีการคูณมาให้การคูณมาจากจำนวน2จำนวนที่คูณกันถ้าเราจะเขียนรูปการหารเราสามารถนำผลคูณหารด้วยจำนวนหนึ่งผลหารจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งได้ไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้เดี๋ยวขอโจทย์สักหนึ่งข้อเป็นการทบทวนเรื่องเมื่อวานเพราะเรื่องเมื่อวานนะคะเราต้องนำมาต่อยอดในวันนี้สำหรับนักเรียนบางคนอาจจะไม่ได้มาหรือนักเรียนบางคนจะได้ทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะอ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมกันค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางสี่สิบคูณจำนวนใดเท่ากับ200ใช่ไหมคะเมื่อวานเราเรียนไปอย่างเรื่องนี้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะเราสามารถเขียนแสดงวิธีทำได้แล้วก็คือข้อนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณโดยในประโยคสัญลักษณ์การคูณมีตัวไม่ทราบค่าอยู่ตัวไม่ทราบค่าแทนด้วยสัญลักษณ์อะไรนะคะช่องสี่เหลี่ยมเห็นไหมช่องสี่เหลี่ยมแทนด้วยตัวไม่ทราบค่าในข้อนี้อันดับแรกถ้าเราอยากเขียนแสดงวิธีทำบรรทัดแรกนำอะไรลงมาเขียนนะคะบรรทัดแรกนำโจทย์ลงมาเขียนครูแพลวใช้เนื่องจาก40คูณจำนวนใดเท่ากับ200อ่ะถ้าใครที่กลับไปทำการบ้านแล้วช่วยกันตอบด้วยใครที่ไม่ได้มาโรงเรียนนะคะให้นักเรียนตั้งใจฟังในข้อนี้เพื่อนำความรู้ในข้อนี้ไปต่อยอดในวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะบรรทัดแรกได้มาแล้วบรรทัดที่2เราอยากทราบตัวไม่ทราบค่าถูกต้องไหมดังนั้นเรามาแสดงว่าจำนวนที่เราไม่ทราบหรือช่องสี่เหลี่ยมของเราหาได้อย่างไรนะ200นำ200ที่เป็นผลคูณหารด้วย40หรือมาจากข้อความนี่ไงคะนักเรียนดูพร้อมกันเขาบอกว่านำผลคูณที่ได้หารด้วยจำนวนหนึ่งผลหารจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งผลหารที่จะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งคือช่องสี่เหลี่ยมที่เราไม่ทราบค่าดังนั้นนักเรียนนำผลคูณที่ได้หารด้วยจำนวนหนึ่งที่เราทราบอ่ะผลคูณคืออะไรคะในข้อนี้ผลคูณ200นำ200หารด้วยจำนวนหนึ่งหารด้วยอะไรดีหารด้วย40ดังนั้นถ้านักเรียนตอบบรรทัดนี้ได้แบบนี้หาคำตอบได้อย่างแน่นอนโอเคไหมคะอ่ะคราวนี้เรามาหาต่ออยากหาว่าช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าเท่ากับเท่าไหร่200หารด้วย40หมายถึง40คูณอะไรได้200 40คูณอะไรได้200เอ่ย5นักเรียนเก่งมากเลยนะคะแปลว่านักเรียนมีความคล่องขึ้นแล้วดังนั้นนะคะ5ที่ได้จะได้แทนด้วยสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าจะมีค่าเท่ากับ5อันนี้เป็นคำตอบแต่เมื่อวานเราบอกแล้วนอกจากคำตอบแล้วนักเรียนต้องมีการนะคะตรวจคำตอบเล็กน้อยว่าถูกต้องหรือไม่คุณครูแพลวขอมาที่ตรวจสอบคำตอบการตรวจคำตอบคือการนำผลหารที่เราได้ไปแทนที่โจทย์โจทย์ของเราคือ40คูณจำนวนใดซึ่ง40ต้องคูณกับอะไรคะ5คุณครูแพลวก็เขียนเลย40คูณกับ5ซึ่งข้อนี้5เราท่องสุขคูณได้ไหมเท่าสุดคูณแม่5ได้ไหมได้เราก็จะนำ5ไปคูณโดยคูณทีละตัวไหนบอกหน่อยนำ5คูณอะไรก่อนคะ5คูณ0ได้0อ่ะคุณครูแพลใส่0 5คูณ4ได้20ใส่20ผลคูณที่ได้จึงกลายเป็นเท่าไหร่200ซึ่งตรงกับผลคูณของเราไหมตรงถูกต้องไหมคะซึ่งตรงกับโจทย์ของเราเลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องดังนั้นขอสรุปอีกหนึ่งรอบว่าจำนวนที่แทนด้วยตัวไม่ทราบค่าหรือช่องสี่เหลี่ยมของเรามีค่าเท่ากับ5แล้วเราเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยอันนี้คือสิ่งที่ให้นักเรียนได้กลับไปทำเมื่อวานถูกต้องไหมไหนเมื่อวานทำการบ้านมาไหมคะทำมาใช่ไหมเดี๋ยวต้องส่งคุณครูแพลวนะคะการบ้านของเราจะปฏิบัติตามนี้นะคะอ่ะนักเรียนก็สามารถทำได้จะเห็นว่าถ้ามีตัวไม่ทราบค่าในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณนักเรียนสามารถทำได้โดยการนำผลคูณหารด้วยจำนวนหนึ่งผลหารที่ได้จะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งได้ไหมคะแต่วันนี้เห็นไหมชื่อเรื่องของเราบอกว่าให้นักเรียนหาจำนวนนับที่ใกล้เคียงกับผลคูณมากที่สุดอ้าวเช่นอะไรมาดูโจทย์ข้อต่อไปอ่านโจทย์ข้อต่อไปพร้อมกันหน่อยค่ะ28คูณจำนวนใดมากกว่า84และ ใกล้เคียง84มากที่สุดโจทย์ข้อนี้มีความแตกต่างจากเมื่อวานอย่างไรมีคำว่าอะไรมาพะมีคำว่าใกล้เคียงมีคำว่าอะไรมาอีกมากกว่าถูกต้องไหมคะอ่านโจทย์พร้อมกันอีกสักหนึ่งรอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ28คูณจำนวนใดมากกว่า84และใกล้เคียง84มากที่สุดทำไมถึงต้องมีคำว่าและใกล้เคียง84มากที่สุดถามว่ามีจำนวนอะไรคูณกับ28มากกว่า84มีมากไหมคะมีมากมายเลยถูกต้องไหมแต่ครูแพรบอกว่าขอให้ใกล้เคียงกับ84มากที่สุดดังนั้นจะมีแค่หนึ่งจำนวนแต่จะเป็นจำนวนอะไรนักเรียนหาได้ไหมว่าอะไรที่คูณกับ28แล้วมากกว่า84นะแล้วใกล้เคียงแบบนี้เรายังหาไม่ได้แต่นักเรียนทราบว่าถ้าครูแพรถามใหม่ว่าจำนวนอะไรเอ่ยที่คูณกับ28แล้วเท่ากับ84นักเรียนหาให้ได้ไหมถ้าเท่ากับหาได้ไหมคะดังนั้นเราจะมาหาโดยการอะไรก่อนดูซิว่า28คูณจำนวนเท่ากับ84ถ้าเท่ากับมีแค่1จำนวนแน่นอนถูกต้องไหมอ่ะมาแปลงเป็นประโยคสัญลักษณ์หน่อย28คูณเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณจำนวนใดนี้ทราบไม่ทราบจำนวนใดทราบไม่ทราบไม่ทราบดังนั้นแทนด้วยอะไรดีจำนวนที่เราไม่ทราบนักเรียนจะแทนด้วยอะไรดีนักเรียนบอกแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมแต่นักเรียนสังเกตช่องสี่เหลี่ยมเราใช้ไปกับโจทย์ที่กำหนดมาให้แล้วว่าช่องสี่เหลี่ยมแทนจำนวนที่มากกว่าแต่ข้อนี้ต้องการจำนวนที่เท่ากับ84ดังนั้นเราไม่สามารถใช้ช่องสี่เหลี่ยมได้เอาฟังให้ดีนะคะทำไมถึงเราใช้ช่องสี่เหลี่ยมไม่ได้ถ้านักเรียนใช้ช่องสี่เหลี่ยมมันจะไปซ้ำกับโจทย์ที่กำหนดมาว่าตัวนี้ที่เราไม่ทราบค่าต้องมากกว่า84เมื่อคูณกับ28แล้วแต่บรรทัดด้านล่างที่ครูแพลวถามนักเรียนคือ28คูณด้วยจำนวนใดเท่ากับ84ดังนั้นเราไม่สามารถใช้ช่องสี่เหลี่ยมใช้อะไรแทนได้บ้างล่ะคราวนี้สามารถใช้รูปเลขาคณิต2มิติได้เช่นสามเหลี่ยมวงรีหรือหัวใจนักเรียนก็สามารถใช้ได้นะคะดังนั้นอย่างเช่นข้อนี้คุณครูแพลวบอกว่าคุณครูแพลวขอใช้เป็นสามเหลี่ยมเพื่อให้เห็นความแตกต่างกับสี่เหลี่ยมอย่างแน่นอนดังนั้นคุณครูแพลวจึงใช้เป็น28คูณจำนวนใดเท่ากับ84แต่เรายังอ่านเหมือนเดิมเลยคือว่าจำนวนใดแต่ลักษณะแตกต่างกันไหมคะจากโจทย์แตกต่างกันจากโจทย์เป็นสี่เหลี่ยมของเรากลายเป็นสามเหลี่ยมแต่เป็นสามเหลี่ยมที่เมื่อนำ28คูณกับจำนวนนั้นแล้วจะมีค่าเท่ากับ84ได้ไหมคะดังนั้นวันนี้จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงสักเล็กน้อยนักเรียนทุกคนต้องตั้งใจฟังอ่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วคุณครูแพลวบอกว่าคุณครูแพลวนำที่เราเขียนด้านล่างเนี่ยไปคิดก่อนเพราะเมื่อวานเราเรียนแบบนี้มายังเรียนมาแล้วแต่แตกต่างจากเดิมจากสี่เหลี่ยมเปลี่ยนเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองได้ไหมคะอ่ะคุณครูมาหาก่อนว่าถ้า28คูณจำนวนอะไรแล้วเท่ากับ84เราทำอย่างไรนะ28คูณจำนวนอะไรเท่ากับ84เราอยากหาจำนวนใดนำสามเหลี่ยมลงมาแล้วหาอย่างไรอยากหาสามเหลี่ยมต้องนำผลคูณหารด้วยจำนวนหนึ่งอ้าวไหนนำผลคูณอะไรหารด้วยอะไรดีคะ
1: 84หารด้วย
0: 84นำ84หารด้วย28นะคะเราก็จะได้มาในบรรทัดนี้หลังจากนั้นนักเรียนทุกคนช่วยไปคิดกันหน่อยว่า84หารด้วย28ได้เท่าไหร่คิดที่ไหนดีคะ
1: กระดาษ
0: ไปที่กระดาษทดทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาใช้ส่วนด้านหลังนะคะเป็นกระดาษทดของเราคุณครูแพลวก็มาที่กระดาษทดทำไมข้อนี้ถึงใช้การหารยาวเพราะว่านักเรียนและคุณครูแพลวไม่สามารถท่องแม่28ได้ดังนั้นเรามาตั้งหารยาวแบบนี้พร้อมกันอ่ะมาดูพร้อมกันนํา28หารอะไรคะอันดับแรก28หารอะไรเอ่ย28หาร8ก่อน28หาร8ได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่ได้ดังนั้นกระจาย8ในหลัก10ไปรวมกับหลักหน่วยจึงกลายเป็นอะไรทั้งหมดคะ84นํา28หาร84หมายถึง28คูณอะไรได้84หรือใกล้เคียงแต่เราท่องสุขคูณไม่ได้เรามีวิธีการ คาดคะเนคำตอบหรือการประมาณถูกต้องไหมนักเรียนดูเลขโดดอะไรไม่รู้เมื่อใส่ในหลักหน่วยแล้วคูณกับ8ใส่ให้ตรงกับ4เลขโดดตัวเดิมเลยเมื่อคูณกับ2แล้วต้องได้8หรือใกล้เคียง8 2คูณอะไรได้8หรือใกล้เคียง8 2คูณ4แต่หลายคนบอกทำไมถึงใช้3ถ้า4ทำไมคะบางคนบอกว่าเกินเพราะว่าเราจะเกิดการทดเกิดขึ้นถูกต้องไหมดังนั้นขอลดลงเหลือ3แบบนี้ก็ได้แต่ถ้าใครไม่ได้นักเรียนก็นำ4ไปคูณก่อนถ้าเกินนักเรียนค่อยลดลงมา1เหลือ3อ่ะข้อนี้มีเพื่อนบอกแล้วว่าเกินอย่างแน่นอนดังนั้นเราลดลงเหลือ3อ่ะมาคิดที่กระดาษทดพร้อมกันนำ28คูณ3อ่ะนักเรียนจดของนักเรียนเลยเดี๋ยวคุณครูแพลจะขึ้นเหมือนกันนำ28คูณ3อ้าวไหนพร้อมกันนำ3คูณอะไรคะ3คูณ8 38 24ใส่4ทด2 3คูณ2ได้6ทดอีก2เป็น8อ้าวผลคูณของเราคืออะไร84ซึ่งตรงไม่ตรงตรงแบบนี้

0: 28คูณอะไรแล้วได้84คะ3 3เรียกว่าผลหารนำผลหารไปใส่ผลคูณใส่ข้างล่างขีดเส้นใต้1เส้นเมื่อขีดเส้นใต้แล้วทำอย่างไรลบกัน84ลบ84เหลือ0อ่ะข้อนี้ได้คำตอบมาแล้วผลหารคืออะไรนะ3ดังนั้น3แทนอะไรล่ะแทนตัวไม่ทราบค่าที่เราต้องการทราบนั่นก็คือรูปสามเหลี่ยมอ่ะคุณแพลวขอนำมาตอบก็คือตัวไม่ทราบค่าของเราจะมีค่าเท่ากับ3แต่คิดว่าข้อนี้ตอบ3หรือไม่อ่ะลองมาดูกันต่อถ้าเรานำ3หมายถึงอะไรหมายถึงการที่28คูณ3แล้วจะมีค่าเท่ากับ84นะคะอ่ะโดยการที่เราตรวจคำตอบอีก1รอบนำ3ไปคูณ8สิ3คูณ8ได้24ใส่4ทด2นำ3คูณ2 3คูณ2ได้6ทดอีก2เป็น8ซึ่งได้84จริงๆแต่โจทย์ไม่ได้หาว่าจำนวนอะไรเมื่อคูณกับ28แล้วเท่ากับ84ยังจำได้ไหมโจทย์ให้เราหาว่าอย่างไรใกล้เคียงแต่ต้องมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าอ้าวจากโจทย์ของเราเขาถามว่า28คูณจำนวนอะไรมากกว่า84และใกล้เคียง84มากที่สุดจำนวนที่คูณแล้วกับ28เท่ากับ84คือ3โจทย์ต้องการมากกว่าดังนั้นนักเรียนคิดว่าตอบอะไรดี4ถูกต้องไหมเพราะ4เป็นจำนวนที่มากกว่า3แล้วเมื่อคูณกับ28แล้วมากกว่า84แล้วใกล้เคียงมากที่สุดเป็น5ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้เป็น5มากกว่าจริงแต่ใกล้เคียงไหมคะไม่ใกล้เคียงดังนั้นนักเรียนสังเกตถ้าโจทย์ถามคำว่ามากกว่านักเรียนหาคำตอบได้แล้วนักเรียนต้องบวกเพิ่มอีก1เพราะโจทย์ใช้คำว่ามากกว่ามากกว่าแสดงว่าต้องเพิ่มขึ้นจาก3เพิ่มขึ้นอีก1จึงกลายเป็นอะไรคะ4ดังนั้นเราได้แล้วเป็น4ได้ไหมคะดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยจำนวนอะไรเอ่ยที่เมื่อนำมาคูณกับ28แล้วมากกว่า84และใกล้เคียง84มากที่สุดข้อนี้ตอบอะไรคะ3หรือ4อย่าลืมดูที่โจทย์มีคำว่ามากกว่าต้องบวกเพิ่มอีก1ดังนั้นข้อนี้ตอบ4อ่ะครูแพลวก็มาตอบว่าดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมคือ4เห็นไหม3คือรูปสามเหลี่ยมคือตัวไม่ทราบค่าที่เรากำหนดขึ้นมาแต่4คือรูปสี่เหลี่ยมที่เราได้หาคำตอบได้ไหมคะวันนี้นักเรียนต้องวิเคราะห์ด้วยว่าโจทย์ถามมากกว่าหรือถามน้อยกว่าถ้ามากกว่าเราบวกเพิ่มขึ้นอีก1ถ้าน้อยกว่านักเรียนคิดว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงอ่ะเดี๋ยวมาดูโจทย์เพิ่มนี่เป็นการแสดงวิธีทำเดี๋ยวเรามาลองดูโจทย์เพิ่มเติมกันนะคะโดยอยากให้นักเรียนหาจำนวนนับที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมแล้วเป็นไปตามโจทย์ที่กำหนดเดี๋ยวข้อที่1อ่านแล้วตอบพร้อมๆกันก่อนอ่ะมาอ่านข้อที่1พร้อมกันค่ะ

โจทย์บอกว่า9คูณจำนวนใดน้อยกว่า108และใกล้เคียง108มากที่สุดข้อนี้เป็นคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าคะข้อนี้เป็นคำว่าน้อยกว่าแตกต่างจากข้อตัวอย่างแรกที่เรายกตัวอย่างไปแล้วดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนว่าเวลาเราเขียนเราเขียนเป็นขั้นตอนได้อย่างไรอันดับแรกเราทราบไหมตัวอะไรน้อยกว่าเรายังไม่ทราบแต่เราสามารถหาแบบเท่ากับได้ดังนั้นจากโจทย์เดิมเราต้องไปแปลงให้เป็นแบบเท่ากับก่อนโดยคุณครูจะถามหน่อย9คูณจำนวนอะไรเท่ากับ108ถูกต้องไหมคะเราต้องไปหาแบบนี้ก่อนคือการหาแบบเท่ากับดังนั้นครูแพลเริ่มที่วิธีทำ9คูณจำนวนอะไรเท่ากับ108จำนวนนั้นนักเรียนจะเขียนด้วยสัญลักษณ์อะไรดีคะสามเหลี่ยมเพราะว่าสี่เหลี่ยมใช้ได้ไหมไม่ได้แล้วสี่เหลี่ยมโจทย์ของเราใช้ไปแล้วดังนั้นนักเรียนต้องใช้รูปเลขาคณิตอื่นๆคุณครูแพลขอใช้เป็นสามเหลี่ยมเอาทุกคนตั้งใจฟังนะถ้านักเรียนเขียนบรรทัดแรกได้นักเรียนจะสามารถทำบรรทัดอื่นๆต่อไปได้บรรทัดแรกมาจากไหนมาจากการที่เราจะบอกว่าถ้าเรานำ9คูณกับจำนวนอะไรแล้วเท่ากับ108ก่อนเพื่อที่จะไปหาจำนวนนั้นแล้วค่อยมาดูต่อซึ่ง

0: ใช้เป็นอะไรคะใช้เป็นสามเหลี่ยมเพราะสี่เหลี่ยมเราใช้ไปแล้วได้ไหมคะอ่ะคราวนี้อยากหาหน่อยว่าถ้าเราอยากจะหาสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหาอย่างไรคะจำได้ไหมข้อนี้นามผลคูณหารจำนวนหนึ่งไหนนำอะไรหารกันคะ108 นำ108หาร9ดังนั้นข้อนี้นักเรียนก็นำ108หาร9ซึ่ง108หาร9หมายถึง9คูณอะไรได้108 9คูณอะไรเอ่ยได้108
1: 12
0: 9คูณ12ถูกต้องไหมดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยรูปสามเหลี่ยมจึงมีค่าเท่ากับ12อ่ะแต่ใช่คำตอบของเราไหมคะไม่ใช่เพราะถ้าเป็น12หมายถึง9คูณ12จะเท่ากับ108แต่โจทย์ไม่ได้ต้องการจำนวนที่เท่ากับโจทย์ต้องการแบบไหนวันนี้ข้อนี้โจทย์ต้องการแบบน้อยกว่าและใกล้เคียงดังนั้นคำตอบที่เราคิดมาได้เป็น12ต้องการน้อยกว่าตอบอะไรดี11 11มาจากไหนมาจากเอาคำตอบที่เราคิดได้แบบเท่ากับไปลดลง1ถูกต้องไหมคะดังนั้นครูแพลวมาสรุปใหม่ว่าจะได้9คูณกับ11เห็นไหม9คูณกับ11จะน้อยกว่า108และใกล้เคียง108มากที่สุดดังนั้นนักเรียนดูโจทย์ดีๆว่าโจทย์ต้องการแบบเพิ่มขึ้นหรือโจทย์ต้องการแบบน้อยลงหมายถึงอะไรโจทย์ต้องการแบบมากกว่าหรือโจทย์ต้องการแบบน้อยกว่าดังนั้นข้อนี้เวลาตอบจำนวนนั้นก็คืออะไรคะ11และไปเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยถ้ามากกว่าเป็นแบบไหนนะถ้ามากกว่าจะเป็นแบบเพิ่มอีก1ถ้าน้อยกว่าจะเป็นแบบไหนคะลดลงอ่ะคราวนี้ข้อนี้ผ่านไปแล้วเดี๋ยวข้อที่2อยากให้นักเรียนจดลงสมุดของตนเองได้ไหมคะอ่ะทุกคนไปที่โจทย์ข้อที่2พร้อมกันอ่ะอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะข้อนี
1: ้
0: คูณจำนวนใดมากกว่า242และใกล้เคียง242มากที่สุดอ้าวจากการอ่านโจทย์ของเราแล้วข้อนี้นักเรียนจดโจทย์ได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนปฏิบัติไปพร้อมๆกันอ่ะให้นักเรียนได้จดโจทย์ไปพร้อมกันข้อนี้มีคำว่าอะไรนะคะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของเราม ากกว่าดังนั้นมากกว่าหมายถึงเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วคำตอบของเราจะต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: เพิ่มขึ้น
0: อีกเท่าไหร่ด้วยอีกหนึ่งอ่ะทุกคนจดโจทย์ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีทำพร้อมๆกันนะคะเก่งมากๆเลยตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจดโจทย์ลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ของตนเองถ้าใครจดโจทย์เสร็จแล้วขึ้นบรรทัดวิธีทำเราหาจำนวนที่มากกว่าได้ยังคะยังไม่ได้เราต้องไปทำแบบไหนก่อนแบบเท่ากับก่อนถูกต้องไหมดังนั้นเราจะต้องไปทำแบบเท่ากับก่อนนะคะบรรทัดแรกเรามาดูที่โจทย์บอกว่า22คูณจำนวนใดมากกว่า242เราแปลงใหม่ก่อนเป็น22คูณจำนวนใดเท่ากับ242 22คูณจำนวนใดเท่ากับ242เราเขียนแทนด้วยอย่างไรดีเริ่มด้วย22คูณจำนวนใดใช้สัญลักษณ์อะไรดีแล้วสามเหลี่ยมนะคะเพราะว่าสี่เหลี่ยมเราใช้ไปแล้วดังนั้นบรรทัดแรกมาเลยถ้า22คูณจำนวนใดแล้วเท่ากับ242นักเรียนสังเกตดีๆเราต้องใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันถ้าสี่เหลี่ยมโจทย์ใช้ไปแล้วเราสามารถใช้เป็นอะไรได้สามเหลี่ยมได้นักเรียนใช้เป็นวงกลมได้ไหมได้วงรีได้ไหมได้เหมือนกันแต่ขอให้ใช้เหมือนกันทั้งข้อในข้อนั้นๆนะคะถ้าง่ายต่อนักเรียนก็ใช้เป็นสามเหลี่ยมแบบคุณครูแพลวเราได้มาแล้วเป็นบรรทัดที่1บรรทัดที่2เราอยากหาอะไรคะอยากหาสามเหลี่ยมดังนั้นมาเลยจะได้ตัวไม่ทราบค่าหรือรูปสามเหลี่ยมของเราหาอย่างไรนะนำอะไรนะ242หาร22มาจากไหนมาจากการหาตัวไม่ทราบค่าในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณสามารถนำผล คูณหารด้วยจำนวน1ผลหารจะเท่ากับอีกจำนวน1ดังนั้นนำ242หารด้วย22อ่ะให้เวลานักเรียนจดสักครู่หนึ่งนะคะอ่ะเมื่อใครถึงบรรทัดนี้แล้วให้นักเรียนไปคิดที่ไหนดีกระดาษโทษอ้าวเรามาได้ถึงบรรทัดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปคิดต่อกันที่กระดาษโทษคุณครูแพลวขอมาต่อที่กระดาษทดเลยข้อนี้เราใช้การหารอะไรคะการหารยาวเหมือนกันเลยนะคะเริ่มแรกไหนบอกหน่อยนำ22หารอะไรเอ่ยไหนบอกพร้อมกันเร็วนำ22หารอะไรคะ22หาร2ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปกระจายต่อให้4รวมกันเป็นอะไรคะ24นำ22หาร24หมายถึง22คูณอะไรแล้วใกล้เคียง24มากที่สุด1ถูกต้องไหมอันนี้นักเรียนรู้อยู่แล้วว่าได้1คุณครูแพลวใส่เลยได้1พอได้1แล้ว22คูณ1ได้เท่ากับ22ผลคูณด้านล่างขีดเส้นใต้1เส้นนำมาทำอะไรกันต่อนำมาลบกันไหนบอกหน่อยนำอะไรลบกันคะ4ลบ2เหลือ2คุณครูแพลวใส่2ต่อไปนำอะไรลบกัน2ลบ2เหลือ0อันนี้ไม่ต้องใส่2เรียกว่าเศษแต่ใช่คำตอบของเรายังคะยังไปทำอย่างไรต่อไปนำ2ลงมาคุณครูแพลวนำ2ลงมาตัวตั้งของเราในหลักหน่วยจึงกลายเป็นอะไรคะ22นำ22หาร22หมายถึง22คูณอะไรได้22 22คูณอะไรได้22เอ่ย1ดังนั้นได้1เป็นผลหารคุณครูแพลวใส่1ข้างบนนะคะใส่22ข้างล่างที่เป็นผลคูณขีดเส้นใต้22ลบ22เหลือ0เป็นคำตอบขีดเส้นใต้2เส้นข้อนี้ผลหารคืออะไรเอ่ย11ผลหารเป็น11 11แทนอะไรที่เราเขียนไว้นะแทนรูปสามเหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าที่เราอยากหาดังนั้นนำ11ไปตอบนะคะมาเลยรูปสามเหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าจะมีค่าเท่ากับ11แต่ใช่คำตอบของเรายังเอ่ยยัง11หมายถึงอะไรถ้าเรานำนะคะ22คูณ11จะมีค่าเท่ากับ242แต่โจทย์ข้อนี้หาเท่ากับไหมคะไม่โจทย์หาแบบไหนเอ่ยมากกว่าดังนั้น11ไม่ใช่คำตอบอะไรคือคำตอบที่ถูกต้องเมื่อได้ผลหารมาแล้วอย่าลืมบวกเพิ่มอีก1เพราะข้อนี้เขาใช้คำว่ามากกว่าอะไรที่มากกว่า11ก็คือ12ที่ใกล้เคียงมากที่สุดดังนั้นถ้าเรานำนะคะ22คูณกับ12จะมีค่ามากกว่า242และใกล้เคียง242มากที่สุดได้ไหมเอ่ยนะคะดังนั้นเราไปตอบเลยว่าจำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมคืออะไรคะ12และเขียนตอบเป็นตัวเลขท้ายอันนี้เป็นโจทย์1ข้อนักเรียนต้องเขียนวิธีทำประมาณนี้เดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้โจทย์ข้อที่2ลงไปในสมุดของตนเองให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะไปเริ่มทำแบบฝึกหัดกันฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

เป็นอย่างไรนักเรียนตรวจเสร็จแล้วยังคะถ้าตรวจเสร็จแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนนะคะหยิบแบบฝึกหัดของเราขึ้นเป็นแบบฝึกหัด 1.39 เดี๋ยวจะให้นักเรียนดูในข้อ

หัดแล้วแบบฝึกหัดของเราจะเขียนข้อความมาให้แล้วให้นักเรียนแค่เติมอะไรเอ่ยเติมคำตอบไปในแต่ละบรรทัดได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนปฏิบัติในข้อที่1แล้วเดี๋ยวเรามาร่วมเฉลยไปพร้อมๆกันหากนักเรียนไม่มั่นใจในการเขียนนักเรียนสามารถดูข้อตัวอย่างที่เราจดไปเมื่อกี้หรือตัวอย่างจากแบบฝึกหัดได้อ่ะก่อนอื่นอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันก่อนค่ะทุกคนอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันในข้อนี้เป็นคำว่ามากกว่าถ้ามากกว่าแปลว่าเมื่อนักเรียนหาผลหามาแล้วผลหานักเรียนใช่คำตอบยังคะยังต้องทำอย่างไรก่อนบวกอีกหนึ่งถึงจะเป็นคำตอบของเรานะคะดังนั้นเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้ปฏิบัติข้อที่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาร่วมเฉลยไปพร้อมกันอีกหนึ่งรอบสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันค่ะนักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยในข้อที่1ค่ะ

0: อ้าวเป็นอย่างไรบ้างไหนควายทำเสร็จแล้วได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยข้อนี้10เท่าไหร
1: ่
0: 10อะไร16ทำไมถึงได้16เอาผลหารก่อนถ้าเท่ากับนักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่มาก่อนถ้าผลหารที่นักเรียนได้มานักเรียนได้ผลหารเท่าไหร่ก่อน10เท่าไหร่ก่อนคำตอบข้อนี้16ถูกแต่ผลหารที่ได้ได้เท่าไหร่ก่อน15ถูกต้องไหมอ่ะมาดูวิธีการเขียนก่อนนะคะดังนั้นบรรทัดแรกเราต้องไปแปลงให้เป็น

แบบเท่ากับตอนนี้ทุกคนวางดินสอพร้อมกันก่อนเดี๋ยวช่วยเฉลยในข้อที่1พร้อมกันก่อนนะคะบรรทัดแรกเราไปแปลงแบบเท่ากับคุณครูแพลวขอใช้เป็นสามเหลี่ยมเพื่อง่ายที่สุดเลยแต่นักเรียนสามารถใช้อย่างอื่นได้ไหมคะแทนตัวไม่ทราบค่ะได้จะเป็นวงกลมก็ได้นะคะนักเรียนสามารถใช้รูปเรขาคณิตอื่นๆได้นะคะดังนั้นในข้อแรกข้อนี้คุณครูแพลวขอเขียนบรรทัดแรกว่าถ้า17คูณจำนวนใดเท่ากับ255อยากหาจำนวนนั้นก็คือจะได้จำนวนที่เราไม่ทราบเท่ากับอะไรไหนบอกหน่อยคุณครูแพลวต้องเขียนว่าอย่างไรตอนนี้ทุกคนต้องวางดินสอทุกคนวางดินสอก่อนแล้วช่วยกันตอบค่ะคุณครูแพลวอยากหาว่าสามเหลี่ยมเท่ากับอะไรไหนบอกหน่อยค่ะต้องเขียนว่า255255หารด้วย17เพราะว่าเรานำผลคูณหารด้วยจำนวนหนึ่งนะคะจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งที่เป็นผลหารนั่นเองดังนั้นเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนักเรียนเท่าสุขคุณแม่17ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องไปคิดต่อที่กระดาษทดคุณครูแพลวขอพาคิดอีกหนึ่งรอบเพราะเมื่อกี้ยังมีนักเรียนยังสับสนในเรื่องของการหารแบบนี้นะคะไหนมาดูพร้อมกันเมื่อเราตั้งหารแล้วเรานำ17หารอะไรคะไหนเมื่อเราตั้งหารแบบนี้แล้วเรานำ17หารอะไรเอ่ย17หาร2 17หาร2ไม่ได้กระจายต่อรวมกับหลัก10จึงกลายเป็น25นำ17หาร25หมายถึง17คูณอะไรได้25หรือใกล้เคียงถ้า17 1 17 17 2นักเรียนคิดว่าเท่าไหร่17 2 30เท่าไหร่นะ17 1 17 17 2 34เกินไม่เกินเกินดังนั้นได้แค่17 1 17อ่ะ1เป็นผลหารในหลัก10คุณครูแพลวใส่17ด้านล่างขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นนำมาทำอะไรกันต่อคะอ้าวลบการเริ่มจากการนำ5ลบ7 5ลบ7ได้ไหมคะไม่ได้ทำอย่างไรต่อดีไปกระจายจาก2เหลือ1จาก5กลายเป็น15นำ15ลบ7 15ลบด้วย7เหลือ8คุณครูแพลวใส่8แล้วก็1ลบ1เหลือ0 8เรียกว่าเศษแต่ยังไม่ใช่คำตอบทำอย่างไรต่อดีคะไปนำ5ลงมาหรือการกระจาย8ไปรวมกับ5ในหลักหน่วยดังนั้นตอนนี้ตัวตั้งในหลักหน่วยจึงรวมกันเป็นอะไรคะ85 17หาร85หมายถึง17คูณอะไรได้85ไหนคนที่คิดมาแล้ว17คูณอะไรเอ่ยได้85 5คุณแพลวไม่มั่นใจขอคูณที่กระดาษทดหน่อยนักเรียนก็ลองดูไปพร้อมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะนำ17คูณ5นะคะอ้าว17คูณ5เริ่มจากการนำ5คูณอะไรคะ5คูณอะไรเอ่ย5คูณ7 5 7 35ใส่5ทด3 5คูณ1เป็น5ทดอีก3รวมเป็น8ใส่8ผลคูณที่ได้คืออะไรคะ85ซึ่งตรงไม่ตรงตรงดังนั้นผลหารคือ5อย่างแท้จริงที่นักเรียนบอกนะคะคุณแพลใส่ผลคูณด้านล่างขีดเส้นใต้1เส้น85ลบ85เหลือ0เป็นคำตอบข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย15จริงๆด้วยอย่างที่นักเรียนบอกมานะคะดังนั้นคุณแพลกลับมาที่สามเหลี่ยมมีค่าเท่ากับ15แต่ใช่คำตอบของเราไหมคะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่15หมายถึงอะไรหมายถึงถ้าเรานำ17คูณ15เห็นไหมคุณแพลวใช้สีแดงนะ17คูณ15จะมีค่าเท่ากับ255แต่ข้อนี้เขาต้องการหาเท่ากับไหมคะไม่เขาต้องการหาแบบไหนเอ่ยแบบไหนเอ่ยแบบมากกว่าดังนั้นอะไรที่มากกว่า15และใกล้เคียงมากที่สุดเท่าไรเอ่ย16เราก็มาสรุปว่าจะได้17คูณ16จะมีค่ามากกว่า255และใกล้เคียง255มากที่สุดดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมคืออะไรข้อนี้จำนวนที่แทนด้วย

0: สี่เหลี่ยมคืออะไร15หรือ16 16นะคะถ้าเป็นช่องสี่เหลี่ยมตามที่โจทย์ถามแต่ถ้าเป็นสามเหลี่ยมหรือรูปเลขาคณิตอื่นๆของเราที่เราหามาจะมีค่าเท่ากับ15นะคะดังนั้นนักเรียนเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยเป็นอันเสร็จได้ไหมคะดังนั้นการบ้านวันนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าโจทย์ของเราจะมีคำว่ามากกว่าและน้อยกว่ามาถ้ามากกว่าผลหารที่นักเรียนได้ต้องทำอย่างไรเอ่ยถ้ามากกว่าผลหารที่ได้ต้องทำอย่างไรเอ่ยเพิ่มขึ้นอีก1แต่ถ้าน้อยกว่าล่ะคะลดลงอีก1ได้ไหมคะอ่ะครูแพทย์ถามใหม่คราวนี้คำว่าจำนวนที่เราไม่ทราบค่าสามารถแทนด้วยสัญลักษณ์อะไรได้บ้าง
1: ช
0: ่องสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมวงรีอ่ะได้หลายๆอย่างเลยจะเห็นได้ว่าเราสามารถแทนด้วยรูปเรขาคณิตต่างๆแต่นักเรียนใช้ข้อนั้นเป็นอะไรนักเรียนต้องใช้ข้อนั้นเหมือนกันทั้งหมดได้ไหมคะจากวันนี้เรื่องที่เราเรียนเรายังต้องใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเพื่อนำมาหาคำตอบแต่นักเรียนดูดีๆคำตอบของเราต้องดูจากโจทย์ต่อว่าโจทย์ถามว่ามากกว่าหรือโจทย์ถามว่าน้อยกว่าถ้ามากกว่านักเรียนบวกเพิ่มขึ้นอีก1ถ้าน้อยกว่านักเรียนลดลงอีก1ได้ไหมคะดังนั้นวันนี้สิ่งสำคัญคือที่นักเรียนต้องทราบคือความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเพราะถ้านักเรียนไม่ทราบนักเรียนจะไม่สามารถหาคำตอบของเราได้เลยดังนั้นเดี๋ยวมาช่วยกันสรุปบทเรียนสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวจะฝากการบ้านให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้กลับไปปฏิบัติกันค่ะสำหรับวันนี้จะเห็นได้ว่าการที่เรามีตัวไม่ทราบค่าอยู่นะคะเราสามารถหาค่าของตัวค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณได้โดยเราอาศัยความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้ไหมเอ่ยนะคะอ้าวนักเรียนทุกคนอ่านพร้อมกัน1รอบ1 2 3

อย่าลืมเราสามารถใช้ได้โดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะดังนั้นเดี๋ยวจะฝากแบบฝึกหัดที่ 1.39 ต่อวันนี้ในข้อที่2และข้อที่3นะคะนักเรียนสามารถวงการบ้านของตนเองได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางพร้อมกับช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะแบบฝึกหัดของเราในข้อที่2และข้อที่3ข้อที่2เป็นแบบน้อยกว่าข้อที่3เป็นแบบมากกว่าอย่าลืมเมื่อได้ผลหารแล้วนักเรียนจะต้องดูก่อนว่าโจทย์ถามแบบไหนแบบน้อยกว่าหรือแบบมากกว่าได้ไหมคะถ้าน้อยกว่าเป็นอย่างไรนะทุกคนถ้าน้อยกว่าลดลง1ถ้ามากกว่าล่ะคะเพิ่มขึ้น1ดังนั้นเดี๋ยวฝากการบ้านให้เรียน2ข้อนี้ได้กลับไปปฏิบัติต่อด้วยนะคะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปไปพร้อมๆกันนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันค่ะ

0: ในวันพรุ่งนี้เราเรียนต่อเนื่องจากเดิมเลยเป็นการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหารคิดว่ายากขึ้นไหมน่าจะยากขึ้นกว่าการคูณสักเล็กน้อยแต่ถ้านักเรียนมีพื้นฐานเดิมเกี่ยวกับการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณแล้วเราจะสามารถทำได้อย่างแน่นอนซึ่งการหารของเรายังต้องใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารดังนั้นฝากนักเรียนกลับไปทำการบ้านและไปทบทวนการบ้านได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะและอย่าลืมเรายังมีการท่องสุคูณอย่างสม่ำเสมอให้นักเรียนทุกคนมาฝึกท่องสุคูณกับคุณครูแพลวสำหรับนักเรียนปลายทางสามารถฝึกท่องสุคูณกับคุณครูปลายทางด้วยนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากเตรียมแบบฝึกหัด 1.40 ให้กับนักเรียนปลายทางนี่นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความครบขอบ

Helpless Classroom สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะสามารถจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัวมีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian A M P H I B I A N Amphibianแปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile R-E-P-T-I-L-E Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal M-A-M-M-A-L Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร
2: ์แซ
1: ก
2: ตี้ 4O
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อน

ได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: าพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมHereditary characteristic HEREDITARY CHARACTERISTIC Hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ
1: ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะๆอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรภูระหรือที่รู้จักกันนามว่าพระเจ้าปฐุมยกทัพเข้ามา9ทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามา5ทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์3องค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังพล
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่1โปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: นู่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้ยังมาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
5: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านตั้งหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีชัยชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
5: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้ว

0: คุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกก้าวทัพมาได้ยังไงครับ
1: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกรงจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
0: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับเมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่1และกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โห

0: ัสดีครับนักเรียนต้นทางแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยครับเอาละครับวันนี้เราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่5แล้วนะครับซึ่งวันนี้นะเด็กๆคุณครูมอบหมายไปชั่วโมงที่แล้วคุณครูให้เตรียมอะไรมาลูก
1: สม
0: ุ
1: นไพร
0: สมุนไพรใช่ไหมอ้าวรู้หรือยังว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเรื่องอะไรลูกชื่อเรื่องของเราวันนี้ก็คือผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นนะครับเด็กๆปลายทางเป็นยังไงบ้างครับเตรียมผักหรือสมุนไพรที่มีอยู่ตามรั้วบ้านเรามาหรือเปล่าหรือว่าบ้านใครมีผักสวนครัวชนิดต่างๆก็สามารถหยิบจับมาเอาไว้เรียนรู้ในห้องเรียนได้เลยนะครับหรือว่าที่โรงเรียนมีก็สามารถเตรียมได้เหมือนกันนะเอาล่ะคุณครูมองดูแล้วเนี่ยพวกกลุ่มมีพืชผักสมุนไพรมากันเยอะแยะเลยใช่ไหมครับวันนี้จุดมุ่งหมายของเราคือเราจะมาอ่านหนังสือกันนะหนังสือที่เด็กๆจะต้องอ่านวันนี้หัวข้อก็คือผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นฟังจากชื่อเรื่องแล้วคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรครับผักและสมุนไพรแน่นอนใช่ไหมเราจะมาดูว่าเด็กๆจะได้รับความรู้อะไรจากการอ่านเรื่องนี้กันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งต้นทางและก็ปลายทางให้ติดตามให้ดีนะเอาล่ะกิจกรรมแรกของเราคืออะไรเอ่ยวันนี
1: ้
0: คำไทยใช้ให้ถูกชูอุปกรณ์ขึ้นมาหน่อยขอตรวจหน่อยว่ายังอยู่กันครบไหมเอ่ยชูขึ้นมาเลยให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูเลยนะลูกวันนี้คำที่คุณครูจะเสนอคือคำว่าตำรับลองดูซิตำรับเขียนแบบไหนระหว่างสีแดงกับสีเขียวในใครคิดว่าสีแดงมีไหมใครคิดว่าสีแดงใครคิดว่าสีเขียวโอ้เยอะเลยปลายทางคิดว่าสีแดงหรือสีเขียวเดี๋ยวคุณครูจะนับให้สัญญาณนะครับ1 2 3ยกเลยคำตอบก็คือสีอะไรลูกสีแดงอ้าวดูนะตำรับเวลาคุณครู

0: ออกเสียงออกเสียงแบบไหนออกเสียงแบบไหนตำรับมีหอนำเพียงแต่ว่าเวลาเขียนมีหอนำไหมลูก
1: ไม
0: ่มีนะคำนี้เป็นคำที่อ่านอย่างอักษรนำนะเพราะฉะนั้นเขียนให้ถูกต้องนะครับบางทีเนี่ยเราพูดออกไปเสียงมันเป็นเสียงหออยู่พยางค์ที่สองคนก็จะมักเขียนผิดโดยการเพิ่มตัวหอนำเข้ามาจริงๆไม่ใช่นะมาดูความหมายกันคำว่าตำรับมีความหมาย2ลักษณะนะครับอันแรกก็คือหมายถึงตำราที่กำหนดไว้เป็นเฉพาะแต่ละเรื่องแต่ละรายเช่นตำรับหอสมุดแห่งชาติหรืออันที่2หมายถึงใบสั่งยานั่นเองนะอันนี้คือความหมายของคำว่าตำรับเพราะฉะนั้นจะนำไปใช้ในบริบทไหนก็ได้เพียงแต่ว่าใช้ให้ถูกต้องเขียนให้ถูกต้องนั่นเองนะทีนี้วันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับในใครชอบอ่านหนังสือบ้างยกมือมีไหมชอบอ่านหนังสือไหมลูกไม่มีใครชอบอ่านหนังสือเลยหรอห้องปลายทางมีใครชอบอ่านหนังสือหรือเปล่าชอบอ่านการ์ตูน
2: ช
0: อบอ่านเรื่องสั้นไหมลูก
2: ชอบ
0: อันนี้คือหนังสือไหมใช่หนังสือไหมการ์ตูนเป็นหนังสือไหมเป็นเพราะฉะนั้นผิดไหมเราอ่านการ์ตูนไม่ผิดอ่านอะไรก็ได้ที่เป็นการอ่านนะอย่างน้อยๆเนี่ยเราได้เรียนรู้คำเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ในนั้นเราจะได้เข้าใจแล้วก็นำไปใช้ได้ถูกต้องนะการอ่านหนังสือเนี่ยไม่ว่าจะอ่านอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเกิดประโยชน์กับเราทั้งสิ้นนะครับวันนี้คุณครูมีข้อความมาฝากเด็กๆอ่านได้ไหมข้อความนี้บอกว่าอะไรอ่านนักเรียนลองอ่านดูพร้อมกันนักเรียนคิดว่าเป็นยังไงลูกคำนี้ข้อความนี้อาจารย์ศิลป์พีระศรีท่านเป็นคนได้พูดข้อความนี้เอาไว้บอกว่านายไม่อ่านหนังสือนายจะรู้อะไรคำว่านายในที่นี้ก็หมายถึงทุกคนนั่นแหละนะถ้าเราไม่อ่านหนังสือมันจะเป็นยังไงลูกเราจะรู้เรื่องราวไหม
2: ไม
0: ่อ้าวถ้าเกิดวันนี้ยกตัวอย่างเช่นเด็กๆหยิบพริกขึ้นมาให้คุณครูดูคุณครูถามว่าแล้วพริกเนี่ยมีสรรพคุณอะไรเด็กๆจะรู้ได้ยังไงถ้าเราไม่เปิดอ่านใช่ไหมเพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือมีประโยชน์ไหม
2: ม
0: ีแน่นอนดีไหมดีมีคนเคยบอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยทำให้เราได้ท่องโลกกว้างแบบไม่มีที่สิ้นสุดนักเรียนลองนึกภาพดูนะเราอยู่กับที่เราอยู่บ้านของเราเราอยู่ห้องนอนของเราแต่เราอ่านหนังสือที่มันเป็นสารคดีเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับอะไรต่างๆแม้กระทั่งจักรวาลเราก็รู้ใช่ไหมเหมือนกับเราได้ไปท่องเที่ยวนี่คือโลกของการอ่านหนังสือนะทั้งที่จริงแล้วเราไม่ได้ไปเลยทำให้เรารู้มากขึ้นนะครับลองมาดูอีกหนึ่งข้อความอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะเชิญเลยครับ

จริงไหมลูกอันนี้จริงไหมไหนใครอยากจะแสดงความคิดเห็นกับข้อความนี้มีไหมพูดได้นะเห็นด้วยไหมกับอันนี้เห็นด้วยไหมไหนใครคิดว่าเห็นด้วยยกมือใครคิดว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรลูกทำไมถึงคิดว่าไม่เห็นด้วยนักเรียนลองนึกภาพดูคนที่ไม่อ่านหนังสือเอาง่ายนะเด็กชายกออ่านหนังสือออกอ่านหนังสือออกนะแต่ไม่อ่านหนังสือในขณะที่เด็กชายขออ่านหนังสือไม่ออก2คนนี้มีค่าเท่ากันไหมลูกเท่ากันเพราะอะไรความรู้เป็นศูนย์เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมคนที่อ่านหนังสือไม่ออกก็ไม่รู้อะไรจากครูเอาหนังสือมากองเอามาวางไว้ตรงหน้าหนึ่งเล่มให้2คนนี้นั่งดูก็นั่งดูหน้าปกอย่างเดียวใช่ไหมเด็กชายกอเนี่ยอ่านออกแต่ไม่ยอมหยิบอ่านเด็กชายขออ่านไม่ออกเลยความรู้เท่ากันไหมสองคนเท่ากันเพราะฉะนั้นข้อความนี้เปรียบเทียบได้ดีมากเพราะฉะนั้นเด็กๆคิดว่าเราควรจะอ่านหนังสือหรือไม่ควรอ่านควรอ่านนะเพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือแล้วที่สำคัญนะลูกเวลาเราอ่านหนังสือนะปัจจุบันเนี่ยเทรนด์การอ่านในปัจจุบันคืออ่านแล้วต้องคิดตามให้ได้ว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้น่าเชื่อถือไหมสิ่งนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะอ่านวิเคราะห์แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการรู้เรื่องการอ่านนะครับอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆต้องรู้ว่ามันเกิดประโยชน์อะไรกับเราเราจะเอาไปต่อยอดยังไงนะอันนี้วันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆอ่านแบบรู้เรื่องแล้วก็สามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้นะโดยจุดมุ่งหมายวันนี้นะครับคุณครูถามนิดนึงว่าก่อนที่จะไป

0: จุดมุ่งหมายจุดประสงค์การเรียนรู้เด็กๆคิดว่าการอ่านมีความสำคัญยังไงในใครจะอธิบายการอ่านมีความสำคัญยังไงลูกมีไหมคิดว่ามีไหมเราจำเป็นต้องอ่านหนังสือไหมอาถามง่ายๆก็ได้เราจำเป็นต้องอ่านหนังสือไหม
1: จำเป็น
0: ยังไงจำเป็นยังไงลูกถ้าเราไม่อ่านหนังสือเราก็จะไม่รู้หนังสือใช่ไหมอ้าวนักเรียนคิดว่าการที่เราไม่อ่านหนังสือเลยเราแบบอยู่ไปวันๆเนี่ยรอยหยักในสมองเราจะลดลงไหมลูกลดลงไหมลดลงเพราะว่าการอ่านมันก็คือการคิดนะถ้าเราคิดอ่านไปด้วยอ่านนักเรียนอ่านด้วยเอ๊ะคิดตามไปด้วยเนี่ยเราได้คิดเนี่ยมันเป็นการเพิ่มรอยหยักในสมองถ้ามันรอยหยักในสมองเยอะแสดงว่าเป็นคนคิดเยอะแล้วก็คนนั้นน่ะเป็นคนที่มีความคิดแล้วก็เป็นคนฉลาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นการอ่านจึงมีความสำคัญมากเพราะว่าการอ่านเนี่ยมันจะเป็นวิธีการสืบเสาะหาความรู้นะครับแล้วก็นำความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เนาะอ่ะทีนี้เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วเนี่ยคิดว่าต้องทำยังไงเราถึงจะจำเรื่องราวนั้นได้ทบทวนมีอะไรอีกลูกทบทวนต้องทำยังไงต้องเขียนไหมเขียนต้องมีการจดบันทึกนะเพราะฉะนั้นการอ่านกับการเขียนมักจะมาคู่กันเมื่ออ่านเสร็จแล้วต้องจดบันทึกความรู้กับการอ่านนะครับซึ่งวันนี้เด็กๆจะต้องอ่านหนังสือแล้วก็ฝึกวิธีการจดบันทึกความรู้จากการอ่านนะโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือรู้วิธีการเขียนบันทึกความรู้สามารถเขียนบันทึกความรู้ได้เห็นคุณค่าของการเขียนบันทึกแล้วก็มีมารยาทในการเขียนด้วยนะครับทั้งหมดนี้เป็นจุดมุ่งหมายที่เด็กๆจะต้องปฏิบัติให้ได้ในชั่วโมงนี้คิดว่าไหวไหมไหวไหมลูกไหวอ่ะปลายทางเป็นยังไงไหวหรือไม่ไหวไหวเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นไปต่อกันเลยมาเพิ่มเติมความรู้ก่อนที่จะมาอ่านหนังสือนะคุณครูจะให้เด็กๆรู้จักการจดบันทึกการอ่านก่อนนะครับในการอ่านหนังสือทุกครั้งเนี่ยควรจะเขียนบันทึกความรู้หรือว่าสาระสำคัญจากการอ่านเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อเตือนความจำใช่ไหมถ้าเด็กๆไม่จดเราจะจำเรื่องราวนั้นได้ไหมไม่ได้เลยก็เหมือนกับการที่ครูให้นักเรียนพยายามเขียนย่อความนะลูกพยายามตอบคำถามนะพยายามตั้งคำถามนะนี่แหละทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือกระบวนการหนึ่งของการอ่านซึ่งวันนี้เราจะมาเพิ่มเติมก็คือต้องจดบันทึกจากการอ่านด้วยเพื่อที่จะเอาไปใช้อ้างอิงได้ด้วยนะครับอ้าวทีนี้เวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยในทุกๆครั้งนะสิ่งที่ควรจะต้องเขียนบันทึกความรู้หนึ่งเลยต้องเขียนอะไรลูกตอบดังๆพร้อมกันเขียนอะไรเขียนชื่อเรื่องที่สองเขียนอะไรเขียนเนื้อหาเขียนแบบเต็มหรือแบบสรุปสรุปเอาคำว่าสรุปแปลว่าต้องเอาเฉพาะสิ่งที่มันเป็นไงสำคัญดีมากเอาแบบเขียนมาเยอะเลยโดยที่ไม่มีสาระก็ไม่ได้ไม่ถูกต้องนะครับที่สำคัญต้องเขียนชื่อผู้เขียนบันทึกก็คือชื่อใครชื่อใครลูกชื่อเราเองนะคนไหนเขียนก็ต้องเขียนชื่อตัวเองไว้ด้วยนะแล้วก็ข้อที่4คือต้องบอกชื่อหนังสือที่นำมาค้นคว้านะบอกชื่อผู้แต่งบอกโรงพิมพ์บอกปีที่พิมพ์แล้วก็ถ้าเกิดไม่ใช่การอ่านเราอาจจะบอกว่าเราดูมาจากเรื่องอะไรฟังมาจากใครก็ได้หรือเวลาที่ฟังเวลาที่ดูก็ได้นะมันก็แล้วแต่กรณีแต่อย่างวันนี้เราการอ่านเราต้องบอกชื่อหนังสือบอกชื่อผู้แต่งบอกโรงพิมพ์แล้วก็บอกปีที่พิมพ์นะครับเดี๋ยวจะมีแบบฟอร์มให้ดูนะอ้าวทีนี้มาดูต่อวิธีการเขียนบันทึกความรู้ก่อนที่จะเขียนได้เนี่ยเราต้องทำอะไรก่อนต้องอ่านต้องฟังต้องดูเรื่องให้เข้าใจก่อนอันที่สองนักเรียนจะต้องตั้งคำถามและตอบคำถามให้ได้ว่าการอ่านการฟังหรือการดูเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรและมีการลำดับเรื่องราวอย่างไรนะอันนี้เป็นลักษณะการตั้งคำถามหรืออาจจะตั้งแค่ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็ได้หรือถามคำถามอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับชื่อเรื่องนะครับที่เด็กๆคิดว่าเราอยากจะรู้เนื้อหาในนี้จังเลยถามมาเลยเขียนคำถามตัวเองเอาไว้สักประมาณคนละ 2-3 คำถามเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปอ่านนะพอไปอ่านเสร็จลองเปิดย้อนมาดูคำถามที่เขียนไว้ซิว่ามันมีไหมสิ่งที่เราอยากจะรู้ ถ้ามีเราก็จดเอาไว้คำตอบมันอยู่ตรงไหนหรือถ้าไม่มีเรื่องนี้ที่เราอ่านมันไม่มีสิ่งที่เราอยากจะรู้เลยเราจะทำยังไงดีลูกต้องไปอ่านใหม่ใช่ไหมไปหาเรื่องอื่นอ่านหรือไปหาแหล่งข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะนี่คือวิธีการอ่านหนังสือนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็ต้องนำคำตอบมาเรียบเรียงมาเขียนแล้วก็บันทึกเป็นเรื่องราวนะแล้วก็สรุปใจความสำคัญให้ครบถ้วนนะครับก็จะเป็นการเขียนบันทึกความรู้จบแล้วเรื่องเนื้อหาของเราวันนี้ยากไหมยากหรือไม่ยากไม่ยากสรุปนิดนึงว่าถ้าอ่านเสร็จแล้วเด็กๆต้องทำอะไรลูกต้องทำอะไรนะเขียนบันทึกความรู้จากการอ่านนะครับโดยต้องบอกชื่อคนบันทึกบอกชื่อเรื่องบอกชื่อผู้แต่งบอกโรงพิมพ์นะแล้วก็บอกปีที่พิมพ์ของหนังสือสถานที่พิมพ์ซึ่งมีแบบฟอร์มไว้อยู่ในใบงานนะทีนี้สิ่งที่คุณครูอยากจะให้เด็กๆปฏิบัติกันในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการอ่านนะครับวันนี้เราจะอ่านเรื่องอะไรลองเปิดดูสิผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทางนั้นบทที่เท่าไหร่บอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยครับบทที่1เด็กๆเตรียมอ่านแล้วใช่ไหมถ้าเป็นหนังสือเล่มใหม่นะครับปีที่พิมพ์ปัจจุบันนะจะอยู่ในบทที่1ถ้าเป็นหนังสือเล่มเก่าจะอยู่ในบทที่3นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเลือกใช้ได้เลยวันนี้เมื่ออ่านเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องใช้ใบงานที่1การเขียนบันทึกความรู้ลงไปด้วยนะแล้วก็เราจะอ่านตามขั้นตอนซึ่งคุณครูจะพาอ่านไปทีละขั้นนะครับเด็กๆปลายทางเตรียมหนังสือเตรียมใบงานได้เลยวันนี้คุณครูจะสอนเด็กๆอ่านแบบ SQ4R รู้จักไหมลูก SQ4R ไม่รู้จักไม่รู้จักเดี๋ยวได้ลองแน่นอนลองดูนะปลายทางเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วกิจกรรมการอ่านแบบ SQ4R ลองดูสิลูกมีตัวภาษาอังกฤษอะไรบ้างตัวอะไรนะ S C C ก็คืออะไรภาษาอังกฤษ SQ4R การอ่านแบบ SQ4R คือการอ่านเป็นลำดับขั้นตอนนะขั้นแรกขั้นแรกทุกคนตอนนี้อย่าเพิ่งลงมืออ่านอย่าเพิ่งอ่านนะเราจะคุยกันก่อนขั้นแรกเนี่ยคุณครูอยากจะให้เด็กๆเนี่ยลองสำรวจชื่อเรื่องดูที่ชื่อเรื่องสิลูกชื่อเรื่องของเราชื่ออะไรบอกเพื่อนๆหน่อยเร็วบอกพร้อมกันได้ไหมชื่อเรื่องของเรามีคำสำคัญคือคำว่าอะไรมีคำว่าอะไรลูกคำสำคัญในชื่อเรื่องมีอะไรนะอันแรกคือผักอันที่สองคือสมุนไพรแล้วผักสมุนไพรเนี่ยมีอีกไหมมีอีกไหมใบหญ้าใช่ไหมลูกแล้วก็อะไรอีกมีคุณค่าสี่คำนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงลองดูซิแสดงว่าสิ่งเนื้อหาที่จะอยู่ในบทนี้ลองคาดคะเนดูซิว่ามันต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรลูกมีสมุนไพรต้องมีอะไรอีกใบหญ้ามีอะไรอีกลูกผักแล้วก็แสดงว่ามันต้องมีอะไร3อย่างนี้มีคุณค่ามีสรรพคุณใช่ไหมตอนนี้ทุกคนมีผักสมุนไพรใบหญ้าอยู่ที่หน้าตัวเองแล้วใช่ไหมลองหยิบขึ้นมาดูซิว่ามีอะไรบ้างปลายทางก็เหมือนกันนะลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆดูไหนคนไหนเตรียมอะไรมาลองสลับกับเพื่อนๆดูนะแล้วดูสิว่าไม่ต้องดูของตัวเองนะลูกของตัวเองเรารู้อยู่แล้วที่เตรียมมาลองวนให้เพื่อนดูแล้วก็ดูของเพื่อนดูนะคุณครูอยากจะรู้จังเลยว่ากลุ่มที่3เตรียมอะไรมาบ้างกลุ่มที่3ถือไมค์ได้ไหมถือไมค์เลยแล้วก็นำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังหน่อยว่าหนูมีผักสมุนไพรใบหญ้าอะไรบ้างใครจะนำเสนอเพิร์ทเชิญเลยครับเพื่อนๆดูของเพิร์ทด้วยนะคะเพื่อนๆดูของเพิร์ทด้วยว่าเพิร์ทเตรียมอะไรมาม
1: ีว่านหางจระเข้ยอดใบมะขามอ่อนใบมะกรูดใบตำลึงและดอกอัญชันครับ
0: ชูให้กล้องดูหน่อยได้ไหมลูกถือขึ้นมาเลยเพื่อนๆในกลุ่มช่วยกันครับเห็นไหมมีดอกอัญชันมีใบมะขามอ่อนมีใบตำลึงใช่ไหมว่านหางจระเข้แล้วก็มีอะไรอีกนะอีกหนึ่งอัน มีดอกอัญชันมีใบมะกรูดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสมุนไพรตัวอย่างนะลูกอ่ะมาดูที่กลุ่มหนึ่งบ้างกลุ่มหนึ่งมีอะไรขอบคุณมากครับเพิร์ทนั่งลงให้กลุ่มหนึ่งลองดูซิกลุ่มหนึ่งมีอะไรบ้างใครจะพูดใครก็ได้ลูกพูดทั้งหมดเลยรวมกลุ่มที่หนึ่งลุกขึ้นเลยส่งไมค์มาที่เบลเล่ได้เลยนะครับเบลเล่พูดในสิ่งที่เพื่อนๆ เตรียมมาอันที่เรารู้จักก็ได้ลูกไม่เป็นไรเชิญเลยครับเวลาพูดเบลเล่ชูขึ้นให้เพื่อนๆไปทางดูด้วยนะว่าของเรามีอะไรบ้าง
1: มีใบชะพลู
0: ใบชะพลู
1: ถั่วฝักยาว
0: ถั่วฝักยาว
1: มะนาว
0: มะนาว
1: ว่านหางจระเข้ครับ
0: ว่านหางจระเข้
1: กระชายขาวครับ
0: กระชายขาวดีมากมีอีกไหมลูกมีอีกไหมอันนั้นอะไร
1: ฟ้าทลายโจร
0: โอ้ดีมากมีฟ้าทลายโจรด้วยอันนี้
1: โหระพา
0: ใบโหระพาดีมากปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยสุดยอดมีกลุ่มไหนอยากนำเสนออีกบ้างกลุ่มไหนอยากจะพูดบ้างลูกกลุ่มห้าเอาไหมกลุ่มห้าเชิญส่งไมค์ไปที่กลุ่มห้าหน่อยขออีกหนึ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มฟังเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็ลองดูนะว่าของเราเนี่ยมันจะมีตรงกับในเรื่องหรือเปล่าเชิญเลยมาลิเชิญเลยครับ
1: มีค่ะมีขาค่ะ
0: มีขา
1: ตะไคร้ค่ะ
0: ตะไคร้ดีมาก
1: กระเพราค่ะ
0: ใบกระเพรา
1: คะน้าค่ะ
0: คะน้ามีอีกไหมลูกหมดยังหมดแล้วปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยสุดยอดทีนี้เด็กๆไหนใครไม่รู้จักพืชชนิดที่ตัวเองหยิบมาบ้างมีไหมลูกมีไหมเด็กๆลองสังเกตดูสิว่าใบเป็นยังไงใบของเขาเป็นสีอะไรสีเขียวแล้วดูสิว่าพืชบางชนิดเป็นหัวใช่ไหมลูกไหนกลุ่มไหนมีพืชที่เป็นหัวหรือเป็นหน่อมามีไหมมีบางชนิดมีเป็นผลใช่ไหมไหนกลุ่มไหนได้เป็นผลมาชูให้เพื่อนๆดูหน่อยเร็วมีอะไรบ้างมีมะกรูดมีมะนาวมีบางชนิดเป็นดอกใช่ไหมไหนพืชอันไหนเป็นดอกกลุ่มไหนมีเป็นพืชดอกมาบ้างใบกระเพราดีมากสุดยอดเด็กๆลองดมกลิ่นดูสิลูกดมได้ไหมอันไหนมีกลิ่นบ้างไหนของใครมีกลิ่นบ้างมีกลิ่นอะไรกลุ่มนั้นได้กลิ่นอะไรกลิ่นหอมของอะไรนะกระเพราตะไคร้กลุ่มนี้ได้กลิ่นอะไรลูกมะกรูดลองดมให้เพื่อนๆดูไหนใครได้กลิ่นอะไรอีกอันนั้นกลิ่นของอะไรใบมะกรูดกลุ่มที่หนึ่งได้กลิ่นไหมกลิ่นของใบอะไรลูก
2: โหระพา
0: เพราะฉะนั้นเด็กๆรู้จักแล้วนะตอนนี้ทุกคนลองแลกเปลี่ยนกันดูสิว่าสิ่งที่เรานำมาเนี่ยหายากหรือหาง่ายหาง่ายเพราะว่าเป็นพืชผักสวนครัวของเราใช่ไหมครับทีนี้ตอนนี้นะเราอยู่ที่ขั้นสำรวจก่อนเอามือจับหัวลายเอวปิดวาจาเพราะฉะนั้นฟังคุณครูแป๊บนึงนะลูกเราอยู่ที่ขั้นสำรวจนะตอนนี้เด็กๆได้สำรวจชื่อเรื่องได้สำรวจพืชผักสวนครัวที่เตรียมมาแล้วก็จะสรุปได้ว่าบางชนิดเนี่ยเป็นหัวบางชนิดเป็นใบบางชนิดมีกลิ่นใช่ไหมบางชนิดเนี่ยก็มีสีเขียวสีเหลืองก็แตกต่างกันไปอันนี้ก็หลากหลายนะครับเป็นพืชผักสมุนไพรที่เราได้นำมาจากที่บ้านของเราทีนี้ขั้นต่อมาเด็กๆลองตั้งคำถามกลุ่มละ3คำถามครูให้เวลาแค่1นาทีเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้อยากจะรู้อะไรเขียน3คำถามได้เลยคุณครูเริ่มจับเวลาแล้วนะให้1นาทีนะครับเชิญเลย3คำถามอย่างรวดเร็วเชิญเลยเขียนเลยลูกคำถามต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนนะคะปลายทางก็เหมือนกันนะขอกลุ่มละ3คำถามนะครับหรือเด็กๆปลายทางอยากจะตั้งคำถามคนละ1คำถามก็ได้นะแต่ห้องต้นทางคุณครูขอกลุ่มละ3คำถามนะกลุ่มไหนพร้อมแล้วจะนำเสนอคำถามยกมือได้เลย

นะครับตอนนี้เด็กๆตั้งคำถามเสร็จเรียบร้อยกันทุกกลุ่มแล้วนะกลุ่มละ3คำถามใช่ไหมครับตอนนี้ทุกคนเก็บคำถามเอาไว้ที่กลุ่มตัวเองทีนี้เมื่อเราได้คำถามแล้วฟังก่อนนะเมื่อเด็กๆได้คำถามแล้วขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นการอ่านและทีนี้วันนี้คุณครูจะให้เวลาในการอ่านอย่างละเอียด10นาทีไหวไหม10นาทีน่าจะจบเนาะลองอ่านดูวิธีการอ่านหนังสือนะเด็กๆต้องอ่านแล้วก็ดูคำถามของกลุ่มตัวเองว่าเราตั้งคำถามอะไรเอาไว้หลังจากนั้นให้หาคำตอบในบทอ่านว่าสิ่งที่เราอยากจะรู้เนี่ยเราหาเจอไหมเราหาพบเจอหรือเปล่านะครับถ้าเจอแล้วเด็กๆก็ขีดเส้นใต้เอาไว้แล้วก็จดบันทึกเอาไว้เดี๋ยวคุณครูจะถามนะถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่เจอไม่เป็นไรนะแต่สิ่งสำคัญจะต้องจับใจความด้วยนะว่าเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์ในเรื่องราวด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเอ่ยต้นทางพร้อมแล้วปลายทางก็พร้อมแล้วเหมือนกันนะครับคุณครูให้เวลา10นาทีในการอ่านหนังสือเชิญได้เลยนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้เด็กๆอ่านหนังสือจบกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรื่องผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นนะเท่าที่คุณครูสังเกตนะครับจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจอ่านกันมากเลยแล้วปลายทางล่ะครับเป็นยังไงบ้างอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเจอคำตอบของตนเองบ้างไหมลูกเจอไหมในกลุ่มไหนคิดที่เขียนคำถามเอาไว้แล้วเราไปอ่านเสร็จแล้วเราเจอคำตอบบ้างยกมือให้ดูหน่อยกลุ่มที่2มีกลุ่มที่1มีและกลุ่มที่5มีคำตอบสำหรับกลุ่มที่ไม่มีคำตอบไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเนี่ยมันคือวิธีการเสาะแสวงหาความรู้เป็นการอ่านแบบสืบเสาะเนาะถ้าเด็กๆไม่เจอเนี่ยวิธีการต่อไปเราจะทำยังไงให้เรารู้คำตอบในสิ่งที่เราอยากจะรู้เราก็ต้องไปอ่านหนังสือเล่มใหม่หรือไปสืบค้นในแหล่งเรียนรู้อื่นๆเพิ่มเติมนะทีนี้ขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนสำคัญของเรานะคะเป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะต้องจดบันทึกความรู้ลงในใบงานที่1ช่องบันทึกความรู้ทุกคนเปิดใบงานที่1ดูซิอยู่หน้าที่เท่าไหร่บอกเพื่อนๆหน่อยเร็วหน่วยที่5 100เท่าไหร่นะคะ124ใช่ไหม114อ้าวหน้า114นะในช่องบันทึกความรู้ตอนนี้เด็กๆได้ความรู้อะไรบ้างไหนใครจะอยากจะนำเสนอมีไหมกลุ่มที่2ได้ความรู้อะไรกมลวุฒิกมลวุฒิยกมือส่งไมค์มาให้เพื่อนหน่อยครับกมลวุฒิได้ความรู้อะไรกมลวุฒิถือไมค์แล้วตอบเพื่อนๆเลยให้อธิบายให้เพื่อนฟัง
1: ผักสีเขียวเหล่านี้ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงมากคือวิตามิน B2 ซึ่งมีส่วนช่วยบำรุงผิวพรรณป้องกันโรคปากนกกระจอกและลิ้นอักเสบ
0: ปรบมือให้กมลวุฒิหน่อยสุดยอดอ่านเจอแสดงว่าได้ความรู้ว่าพืชผักที่มีใบสีเขียวช่วยอะไรนะมีอะไรเยอะนะลูกมีวิตามิน B2 ช่วยป้องกันโรคปากนกกระจอกแล้วก็ลิ้นอักเสบเอาใครมีความรู้อะไรดีๆจะนำเสนออีกบ้างมีอีกไหมกลุ่มที่1ได้หรือเปล่ากลุ่มที่1ได้ความรู้อะไรกองทัพได้ไหมลูกมีไหมไหนใครได้ความรู้อะไรเพิ่มมาไหนใครได้รู้ว่าพวกคาขิงตะไคร้ฟ้าทลายโจรต่างๆเนี่ยมีสรรพคุณอะไรไหนใครรู้อ่านเจอไหมเจอไหมเอ่ยมะลิยกมือตอบเลยสุดยอดมากแสดงว่าอ่านแล้วต้องหาความรู้ให้เจอนะครับมะลินำเสนอให้เพื่อนฟังเลยครับเอาสรุปสั้นๆก็ได้ลูก
2: ฟ้าทลายโจรช่วยทำเป็นยาแก้รักษาอาจจะอาการเจ็บคอลิ้นอักเสบเป็นต้นค่ะ
0: ปรบมือให้มาลีหน่อยค่ะมีใครได้ความรู้อะไรอีกบ้างมีใครได้ความรู้อะไรอีกบ้างมีอีกไหมไหนใครอ่านเจอพืชผักสมุนไพรที่ตรงกับสิ่งที่เราเตรียมมายกมือให้ดูหน่อยไม่เจอเลยเหรอไม่มีใครไหนใครอ่านเจอคำว่าใบมะกรูดมะกรูดมีไหมลูกใครเจอตะไคร้นักเรียนอ่านหนังสือจริงไหมลูกนักเรียนได้อ่านอยู่ไหมฮะได้อ่านไหมลูกอ่านแล้วเจอไหมเจอหรือไม่เจอเจอเพราะว่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เราเรียนเตรียมมาในตะกร้าเนี่ยมันอยู่ในหนังสือเรียนหมดเลยใช่ไหมมันคือพืชผักสมุนไพรที่อยู่ตามบ้านอยู่ตามชุมชนเราหาได้ง่ายมากนะครับอันนี้ฝากนะให้จดบันทึกความรู้ลงในใบงานช่องที่1ต่อมาเขียนสรุปใจความสำคัญเอาล่ะตอนนี้คือขั้นสำคัญและเขียนสรุปใจความสำคัญในใบงานที่1เหมือนกันแต่เป็นช่องใจความสำคัญนักเรียนมองเห็นไหมลูกมันอยู่ช่องที่เท่าไหร่ใจความสำคัญช่องที่2นะอ้าวอันนี้ก็เป็นงานที่เด็กๆจะต้องเขียนใจความสำคัญแปลว่าเราต้องบอกรายละเอียดของเรื่องแบบเอาเฉพาะสำคัญจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรทำมาอย่างไรนะสรุปเรียบๆออกมาเป็นใจความสำคัญส่วนความรู้ก็คนละส่วนกันนะความรู้นั่นแปลว่าเราอ่านแล้วเรารู้อะไรเพิ่มเติมให้เราเขียนลงในช่องบันทึกความรู้นะครับตอนนี้ทุกคนเขียนหรือยังลงมือเขียนได้เลยให้เวลา5นาทีในการเขียนเขียนได้เลยนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้ทุกคนเขียนบันทึกความรู้นะหาคำตอบให้เจอสิ่งที่คุณครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เขียนสรุปใจความสำคัญนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆนะถ้าทุกคนเขียนได้นั่นแปลว่าเราจะเป็นการอ่านและจดบันทึกความรู้จากการอ่านได้สำเร็จนะครับแต่ว่าถ้าในชั่วโมงนี้ยังไม่สำเร็จไม่เป็นไรไปเขียนเพิ่มเติมของตัวเองจากที่บ้านแล้วก็นำมาส่งคุณครูนะทีนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายขั้นรีเฟล็กนะครับก็คือเป็นการสะท้อนความคิดแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่เราอ่านซึ่งตอนนี้นะคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยลองสนทนาแลกเปลี่ยนกับคุณครูว่าเราได้ความรู้อะไรเราได้สิ่งที่เราตั้งคำถามเอาไว้เนี่ยเราหาคำตอบเจอหรือเปล่านะครับส่วนเด็กๆปลายทางก็ลองสลับคำตอบดูกับเพื่อนๆแล้วก็ลองสนทนาร่วมกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับอ้าวทีนี้คุณครูจะถามนะว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยเราได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างได้ความรู้เรื่องอะไรตอบดังๆได้เลยลูกสมุนไพรอ่ะพืชที่เป็นยาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสมุนไพรแล้วในบทเรียนของเรามีสมุนไพรชนิดไหนบ้างฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณไหมลูกเขาได้บอกสรรพคุณไหมคืออะไรรักษาอาการอักเสบและเจ็บคอมีสมุนไพรชนิดไหนอีกที่เด็กๆได้เห็นโหระพาช่วยอะไรโหระพา
1: แก
0: ้จุกเสียดแน่นท้องมีอะไรอีกลูกม
1: ี
0: ขิงและข่าช่วยอะไร
1: ระบายลมในท้อง
0: ระบายลมในท้องทีนี้นอกจากผักสมุนไพรแล้วมันมีอยู่หญ้าอยู่ชนิดหนึ่งชื่อหญ้าอะไรนะที่มีสรรพคุณทางยาด้วย
1: หญ้าหนวดแมว
0: หญ้าหนวดแมวอันนี้เป็นความรู้นะหญ้าหนวดแมวเนี่ยมีสรรพคุณอะไร
1: ช
0: ่
1: วย
0: ขับ
1: ปัสสาวะและบำรุงไต
0: ช่วยขับปัสสาวะแล้วก็บำรุงไตนะอันนี้คือผักและคือสมุนไพรนะครับทีนี้ผักล่ะถ้าเป็นผักใบเขียวเมื่อสักครู่นี้กมลวุฒิบอกเพื่อนๆแล้วว่าเขามีอะไรสูงนะลูกผักใบเขียวมีอะไรนะมีวิตามิน B2 เพราะฉะนั้นตัวนี้จะช่วยในการรักษาโรคอะไรโรคอะไรลูกปากอะไรนะ
1: ปาก
0: นกกระจอกดีมากแล้วก็โรคลิ้นอักเสบนะเพราะฉะนั้นผักใบเขียวซึ่งหลายๆกลุ่มก็นำมาเยอะแล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นคะน้าอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นผักใบเขียวนะครับทุกอย่างมีสรรพคุณหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเด็กอย่าลืมนะไปเขียนบันทึกความรู้เกี่ยวกับพืชผักสมุนไพรที่เราได้รู้จักนะครับแล้วก็เขียนสรุปใจความสำคัญมาให้คุณครูแล้วก็ที่สำคัญในช่องสุดท้ายอย่าลืมบันทึกข้อมูลเอาไปลงไปด้วยนะว่ามันมีข้อมูลตรงไหนที่เราให้เราต้องเติมนะครับให้สำเร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งคุณครูทีนี้มาสรุปบทเรียนกันในการสรุปบทเรียนอันนี้ก็เป็นลักษณะการตั้งคำถามนะครับเมื่อเด็กๆตั้งคำถามนะในการตั้งคำถามเนี่ยเราจะต้องตั้งอย่างหลากหลายตามแนวความคิดของนักเรียนนะต้องเป็นคำถามที่ต้องการอยากจะหาคำตอบแล้วก็เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านด้วยนะหลายๆกลุ่มที่ครูเดินดูก็ถือว่าตั้งคำถามได้ดีมากเราเริ่มคุ้นเคยกับการตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบแล้วนะครับต่อมาในการเขียนบันทึกความรู้เนี่ยเราจะต้องบันทึกความรู้ที่ได้จากการตอบคำถามที่ตั้งเอาไว้หรือเป็นสาระสำคัญที่ได้จากการอ่านถ้าเราหาคำตอบไม่เจอเราก็ต้องไปหาความรู้อย่างอื่นที่มันเป็นเกร็ดความรู้ที่ได้จากการอ่านนะก็เขียนมาเลยลูกมีมากกว่า3ข้อก็ได้เขียนมาเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์จากการอ่านในครั้งนี้อันนี้ก็เป็นแนวคำตอบนะครับสำหรับเด็กๆปลายทางส่วนอีกหนึ่งอันก็คือการสรุปใจความสำคัญนะเราอาจจะใช้เทคนิคการตอบคำถามแบบใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรหรือใช้เทคนิคการเขียนแผนภาพโครงเรื่องก็ได้แล้วก็นำมาเขียนเรียบเรียงให้มันเป็นเรื่องราวจากเรื่องที่เราอ่านนะอันนี้คุณครูสรุปมาเพียงแค่ประมาณ7บรรทัดเท่านั้นเองยาวไหมไม่ยาวนะ7บรรทัดสั้นๆเองนะจากสิ่งที่เราได้อ่านประมาณหลายหน้าเลยเกือบ10หน้านะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปใจความสำคัญเนาะทีนี้สิ่งที่อยากจะฝากให้โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับวันนี้ครูขอจบไว้เพียงเท่านี้นะหนังสือเรียนภาษาภาษีชั้นป.4แล้วก็ใบงานที่2เรื่องช่วยกันคิดช่วยกันตอบนะครับถ้าเป็นไปได้ให้เด็กๆอ่านหนังสือมาล่วงหน้าก็ดีนะเรื่อง ภูมิใจมรดกโลกนะครับเราจะกลับมาเจอกันซึ่งเป็นเรื่องราวของการอ่านเหมือนกันนะในหน่วยการเรียนรู้นี้เราจะฝึกทักษะการอ่านแล้วก็นำมาเขียนสื่อสารนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ฝากเด็กๆให้ไปจัดการการบ้านตัวเองให้เรียบร้อยทุกช่องคำตอบแล้วก็เขียนให้ถูกต้องเขียนให้สวยแล้วก็อ่านเพื่อสรุปใจความสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปกับเรื่องของภูมิใจมรดกโลกสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสวัสดีครับ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมเนื้อหาสาระของเรากันในวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมีเกมนะครับมาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันเล่นเกมนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจำได้หรือเปล่าเอ่ยสกุลเงิน

0: ประเทศมหาอำนาจไหนลองยกตัวอย่างประเทศมหาอำนาจสัก2ประเทศซิมีอะไรบ้างโอ้โหมีหลากหลายเลยมีญี่ปุ่นรัสเซียมีอะไรอีก
1: อเมริกาม
0: ีอีกไหมออสเตรเลียสหราชอาณาจักรนะครับโอ้โหมีเยอะแยะเลยเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนกันนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับนักเรียนต้นทางพร้อมไหมพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะครับให้เวลา20วินาทีให้เวลาขึ้นก่อนนะนักเรียนให้เวลานักเรียนต้นทางปลายทางได้คิดก่อนว่าเอ๊ะมันคือสกุลเงินอะไรกันแน่นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อ1กันเลยครับจริงใจจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาต้องใช้สกุลเงินใดต้องรอให้เวลาหมดก่อนนะครับให้เพื่อนปลายทางได้ร่วมกันตอบด้วยหมดเวลาตอบพร้อมๆกันหน่อยสกุลนี้คืออะไรเอ่ย
2: ดอลลาร์
0: ดอลลาร์นะครับถือว่าเป็นสกุลเงินที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมของบนโลกใบนี้นะครับเป็นสกุลเงินที่มีคนชำระเงินกันมากที่สุดนะครับต่อไปข้อที่2นักเรียนปลายทางพร้อมนะครับข้อที่2ถามว่าปอนด์สเตอร์ลิงเป็นสกุลเงินของประเทศใดจำได้หรือเปล่านะนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบด้วยนะครับ8วินาทีสุดท้าย3 2 1ประเทศนั้นคืออะไรเอ่ย
3: สหราชอาณาจักร
0: นะครับซึ่งสหราชอาณาจักรเนี่ยถือได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าเครือจักรภพนะครับมีอยู่ทั้งหมด4ประเทศด้วยกันได้แก่ประเทศอังกฤษประเทศสกอตแลนด์ประเทศเวลแล้วก็ประเทศไอร์แลนด์เหนือนั่นเองนะครับนี่คือ4ประเทศรวมกันเป็นสหราชอาณาจักรใช้สกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงหรือว่าเราจะเรียกสั้นๆว่าเงินปอนด์นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่3บอลไปต้องเที่ยวฝรั่งเศสต้องใช้สกุลเงินใดคืออะไรนะมีรอเรืออยู่ตัวเดียวอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วยกันตอบนะหมดเวลาคำตอบคืออะไรเอ่ย
4: ยูโร
0: เพื่อนๆต้นทางบอกว่ายูโรนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคิดว่าเป็นสกุลเงินยูโรหรือเปล่านะครับนักเรียนจำได้ไหมว่ายูโรเนี่ยเขาใช้ในอะไรเอ่ยสมาชิกประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยูโรนะครับมีอยู่ประมาณ20ประเทศด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือฝรั่งเศสดังนั้นข้อนี้จะต้องตอบยูโรนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่4ครับข้อที่4หยวนเป็นสกุลเงินของประเทศใดโอ้ข้อนี้ง่ายมากนะครับนักเรียนปลายทางก็ร่วมกันตอบนะครับสามสองหนึ่งข้อนี้ตอบดังๆหน่อยคือประเทศอะไรเอ่ย
5: จีน
0: ประเทศจีนนั่นเองใช้สกุลเงินหยวนนะครับเงินหยวนเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ต้องการของคนบนโลกใบนี้เช่นเดียวกันนะครับมีผู้คนจำนวนมากเนี่ยใช้เงินสกุลหยวนนะครับไม่แพ้กับอเมริกาเลยนะครับต่อไปข้อที่5ข้อนี้ลำไยต้องการไปประเทศญี่ปุ่นต้องแลกจากเงินบาทเป็นเงินสกุลอะไรเมยอยักษ์อยู่ตัวเดียวนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้เลยนะครับได้ร่วมกันตอบนะครับคำตอบนั้นก็คือ สกุลเงินเยนนะครับต่อไปเตรียมพร้อมนะข้อที่6เกาหลีใต้ใช้สกุลเงินใดจำได้หรือเปล่าเกาหลีใต้ใช้สกุลเงินใดนักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันตอบด้วยนะ5วินาทีสุดท้ายคำตอบคือสกุลเงินวอนนั่นเองนะครับใช้ในประเทศเกาหลีใต้ต่อไปข้อที่7แก้วเดินทางไปอินเดียต้องใช้สกุลเงินใดนักเรียนต้นทางนะครับช่วยกันตอบดีมาก

0: เรียนปลายทางอย่าให้แพ้นักเรียนต้นทางนะครับคำตอบนั่นก็คือ
1: ร
0: ูปีนั่นเองแต่นักเรียนประเทศที่อยู่ในอาเซียนที่มีชื่อนำหน้าด้วยอินเขาใช้อะไรนะ
1: ร
0: ูเปียประเทศนั้นคืออินอะไรเอ่ย
1: อ
0: ินโดนีเซียต่อไปข้อที่8ดาวเดินทางไปออสเตรเลียต้องแลกเป็นเงินสกุลใดข้อนี้ไม่ยากเลยนักเรียนปลายทางก็ร่วมกันตอบได้นะครับ2วินาทีนั่นก็คือดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับยอดเยี่ยมมากต่อไปข้อที่9สกุลเงินรูเบิลรัสเซียเป็นของประเทศใดโอ้ชื่อก็บอกไว้แล้วใช่ไหมอะไรเอ่ยสามวินาทีหมดเวลานั่นคือประเทศอะไรเอ่ยประเทศรัสเซียนั่นเองสุดท้ายข้อที่10อย่าให้ผิดเลยนะทุกคนตอบถูกมาตลอดเลยดังนั้นไปดูกันสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินใดข้อนี้นะครับห้าวินาทีตอบนั้นก็คือสกุลเงินยูโรนั่นเองจบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนะครับนักเรียนปลายทางเป็นยังไงครับสามารถตอบได้ครบ10ข้อหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องทั้ง10ข้อใช่ไหมครับครูยอดเยี่ยมให้เลยนะครับนักเรียนต้นทางล่ะตอบถูกทั้ง10ข้อหรือเปล่าถูกทั้ง10ข้อเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเราในวันนี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูครูจะให้นักเรียนร่วมกันช่วยกันสังเกตร่วมด้วยช่วยกันสังเกตสังเกตอะไรนักเรียนปลายทางก็ร่วมสังเกตด้วยนะเดี๋ยวครูจะมีภาพมาให้ดูถ้าพร้อมแล้วตั้งใจดูนะมาครับภาพนี้ภาพนี้คืออะไรเอ่ยภาพนี้คืออะไรนักเรียนบอร์ดนักเรียนบอกว่าเป็นบอร์ดมีอะไรบ้างเนี่ยในภาพนี
2: ้
0: มีสีมีตัวอักษรมีข้อความมีภาพประกอบโอ้โหนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้นทางบอกนะครับต่อไปมาครับนักเรียนอีกภาพหนึ่งในภาพนี้มีอะไรบ้างมีสีอะไรเอ่ย
2: ส
0: ีฟ้าเพราะว่าเขากำลังเรียนรู้เรื่องอะไรกันอยู่เนี่ยในป้ายนี้เกี่ยวกับทะเลเกี่ยวกับปะการังใช่ไหมมีอะไรอีกมีรูปภาพไหม
2: มี
0: ตัวหนังสือไหม
2: ม
0: ีอะไรอีกดูน่าสนใจไหมดูน่าสนใจใช่ไหมอีกภาพหนึ่งนักเรียนภาพนี้นะครับภาพนี้คืออะไรเอ่ยวิชาอะไรเนี่ยมันคือวิชาอะไรภาษาอังกฤษเขาพูดถึงอะไรกันมองเห็นไหมพูดถึงอะไรกันอาชีพใช่ไหมครับดังนั้นนักเรียนครูถามหน่อยทั้ง3ภาพเมื่อสักครู่นี้มีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันไหมเหมือนกันยังไงบ้างมีอะไรบ้างมีตัวอักษรมีอะไรอีกมีรูปภาพประกอบมีอะไรอีกไหมมีข้อความมีสีสันที่สวยงามใช่ไหมนี่คือเขาเรียกว่าเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าคือบอร์ดใช่ไหมแต่ในที่นี้ตั้งแต่ชั่วโมงนี้เป็นต้นไปนะครับขอให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเรียกว่าป้ายนิเทศนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมีคำถามนะครับท้าให้คิดให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันตอบหน่อยนะครับว่าป้ายนิเทศควรมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับจากที่พวกเราดูภาพไปแล้วครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนปลายทางครับตอบได้หรือเปล่าเอ่ยว่าองค์ประกอบของป้ายนิเทศน่าจะมีอะไรบ้างควรจะต้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบของนักเรียนปลายทางกันนะครับขอสัก2คนด้วยกันอ่ะคนที่1ว่ามาเลยคนที่2เตรียมตัวนะครับ
1: ชื่อเรื่องแล้วก็ข้อความค่ะ
0: มีชื่อเรื่องแล้วก็ข้อความใช่มั้ยครับยอดเยี่ยมมากครับกลุ่มต่อไปอ่ะกลุ่มที่5ว่ายังไงเอ่ย
2: หัวข้อใหญ่
0: มีหัวข้อใหญ่แล้วมีอะไรอีก
2: บรรยายรูปภาพ
0: มีคำบรรยายรูปภาพ
2: แล้วก็มีรูปภาพค่ะ
0: มีรูปภาพเก่งมากๆครับนักเรียนครับองค์ประกอบของป้ายนิเทศนะครับอย่างที่เพื่อนๆต้นทางได้บอกนะครับก็จะประกอบไปด้วยอะไรมีชื่อเรื่องมีข้อความบรรยายมีรูปภาพประกอบหรือว่าอาจจะตกแต่งนะครับให้สวยงามนะครับเป็นสื่อที่เป็นป้ายนิเทศที่ดึงดูดให้คนชมคนดูใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับเรามาดูว่าครูจะมีป้ายนิเทศ2ป้ายมาให้พวกเราดูนะครับป้ายที่1นี่คือป้ายนี้นะและป้ายที่2ขอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับลองดูซิว่าเอเราเป็นคนชมเราเป็นคนดูเราเป็นคนอ่านเนี่ยเราชอบป้ายนิเทศไหนมากกว่ากันระหว่างป้ายที่1กับป้ายที่2นักเรียนปลายทางก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางครับพร้อมบอกเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมถึงเลือกป้ายที่2ทำไมถึงเลือกป้ายที่1นะครับนักเรียนต้นทางไหนบอกครูหน่อยว่าอ่ะขอ1คนละกันขอกลุ่มที่3ละกันอ่ะกลุ่มที่3ไหนลองบอกครูซิว่าจะถ้าให้นักเรียนเลือกชอบนักเรียนชอบป้ายไหนระหว่าง1กับ2ครับ
1: 2ครับ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: มีความสวยงาม
0: เพราะว่ามีความสวยงาม
1: มีข้อความ
0: มีข้อความเอ๊ะแต่ป้ายที่1ก็มีข้อความนะป้ายที่2เป็นยังไงข้อความเป็นไง
1: มีข้อความเยอะกว่าครับ
0: มีข้อความเยอะกว่าเป็นความรู้ให้เราได้อ่านใช่มั้ยยอดเยี่ยมมากครับแล้วกลุ่มอื่นล่ะมีใครอยากจะตอบอีกบ้างกลุ่มที่2ลองดูซิยายไหมถือไมค์ขึ้นมาเลยลองดูลองดูต้องกล้าแสดงออกนะครับครูถามข้อเดียวชอบ1หรือว่า2
1: 2ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะว่ามีคำให้อ่านเยอะค่ะ
0: เพราะว่ามีคำให้อ่านเยอะขอบคุณมากครับนักเรียนเห็นไหมแต่ละคนเนี่ยเลือกชอบนี้ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบ1เพราะว่าตัวหนังสือเนี่ยใหญ่อ่านแล้วดูชัดเจนข้อความกระชับนะครับแล้วเข้าใจเลยหรือว่าบางคนเนี่ยเลือกป้ายที่2เพราะว่าเห็นว่าสวยงามน่าดึงดูดน่าให้อ่านนะครับนี่คือแล้วแต่ความชอบดังนั้นเวลานักเรียนจะทำป้ายนิเทศของกลุ่มของตัวเองนะครับก็ต้องออกแบบจะต้องดีไซน์นะครับให้เหมือนที่เราชอบให้เหมือนที่เราอยากจะอ่านสมมุติเราเป็นคนอ่านเนี่ยเราต้องทำให้เขาอยากจะอ่านให้ดูน่าสนใจนะครับทีนี้นักเรียนพอถึงพูดถึงป้ายนิเทศเนาะวันนี้ครูจะมาบอกนะครับแนวทางการจัดป้ายนิเทศมีอยู่ทั้งหมด5ข้อด้วยกันขอให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับตั้งใจดูตั้งใจฟังและเก็บเกี่ยว5ข้อนี้ไว้ดีเพราะมันจะเป็นคลังความรู้ให้กับเราในการทำป้ายนิเทศครูบอกใบ้นะวันนี้เราจะต้องออกแบบป้ายนิเทศดังนั้นทุกคนต้องดูเลยว่าป้ายนิเทศมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูข้อที่1กำหนดเนื้อหานักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีเนื้อหาใช่ไหมดังนั้นการกำหนดเนื้อหาที่จะจัดป้ายนิเทศนั้นต้องศึกษาเนื้อหาโดยละเอียดวันนี้นักเรียนจะต้องศึกษาในทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับนักเรียนจะต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้ได้แนวความคิดสาระสำคัญโดยอาจจำแนกไว้เป็นข้อๆนะครับข้อมูลนั้นจะต้องกระชับเข้าใจง่ายนักเรียนถ้านักเรียนมีป้ายนิเทศแล้วมีหนังสือเต็มทั้งบอร์ดเลยเต็มทั้งป้ายเลยอยากอ่านไหมไม่อยากอ่านเพราะตัวหนังสือเยอะเกินไปนะครับดังนั้นจำแนกไว้เป็นข้อๆนะครับเพื่อง่ายต่อการทำเพื่อง่ายต่อการออกแบบนั่นเองทีนี้ต่อไปข้อที่2หัวเรื่องหรือว่าชื่อเรื่องนั่นเองชื่อเรื่องก็สำคัญนักเรียนชื่อเรื่องนั้นก็คือนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นส่วนที่สำคัญที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ดูนะครับชื่อเรื่องที่ดีจะต้องใจความสั้นๆกินใจให้ความหมายชัดเจนท้าทายอาจมีลักษณะเป็นคำถามตัวอย่างนะวันนี้ครูก็เอาตัวอย่างชื่อเรื่องมาให้นักเรียนได้ดูชื่อเรื่องที่1วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาบอร์ดนี้หรือว่าป้ายนิเทศนี้ชื่อเรื่องนี้อ่านปุ๊บเข้าใจเลยไหมว่าเรากำลังอ่านอะไรอยู่ก็คืออ่านวันสำคัญของ ทางพระพุทธศาสนาอยู่นั่นเองหรือประเพณีไทย4ภาคสั้นกระชับเข้าใจ

ง่ายนะครับหรือจะมีลักษณะเป็นคำถามตัวอย่างเช่นภาวะโลกร้อนคืออะไรนี่คือชื่อเรื่องของป้ายนิเทศนะครับที่ดีจะต้องกระชับสั้นนะครับต่อไปเรามาดูข้อที่3กันวางแผนนักเรียนเวลาเราทำอะไรเราต้องมีการวางแผนวางแผนการจัดนะครับว่าจะใช้วัสดุอะไรในการจัดป้ายนิเทศของเราเนี่ยอาจจะเป็นรูปอาจจะเป็นภาพสเก็ตหรืออาจจะเป็นแบบจำลองเท่าที่พอจะหาได้นะครับการใช้อักษรที่เข้าใจง่ายนี่คือเราต้องวางแผนว่าเราจะใช้อะไรใช้รูปภาพดีหรือเปล่าเอ่ยหรือว่าใช้สิ่งที่เป็นแบบจำลองมาติดที่ป้ายนิเทศเรานี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันคิดภายในกลุ่มนะครับต่อไปข้อที่4ออกแบบนักเรียนออกแบบยังไงเอ่ยออกแบบนะครับก็คือการออกแบบการจัดที่แน่นอนโดยคำนึงถึงสิ่งที่มีอยู่นะครับโดยสเก็ตรูปแบบลงในกระดาษคล้ายแผ่นป้ายนิเทศของเรานั่นเองว่าจะวางหัวเรื่องไว้ตรงไหนรูปภาพเนี่ยควรอยู่ตรงไหนดีและสิ่งต่างๆอยู่ในตำแหน่งใดคำบรรยายอยู่ในตำแหน่งใดนี่คือวันนี้คือพอยต์หลักของเราที่เราจะต้องทำเลยนักเรียนก็คือการออกแบบนะครับให้นักเรียนนะครับเตรียมกระดาษ A4 ไว้เลยนักเรียนปลายทางเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกันสุดท้ายข้อสุดท้ายก็คือลงมือจัดจริงครับลงมือจัดจริงนั้นคืออะไรก็คือลงมือจัดบนแผ่นป้ายตามรูปแบบที่เราวางไว้นะครับแต่อาจจะทดลองนะครับวางบนพื้นราบก่อนนะนักเรียนในพื้นที่ที่เท่าแผ่นป้ายก่อนนะครับเพื่อกะระยะที่เหมาะสมก่อนนำไปจัดจริงตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราติดกาวไปเลยนักเรียนแล้วติดในฟิวเจอร์บอร์ดติดในป้ายนิเทศของเราเลยโดยที่เราไม่ได้กะนะครับพอเราติดปุ๊บเป็นไงพอดึงออกแล้วพอมันไม่ได้สมส่วนมันไม่สวยงามพอดึงออกมันเสียหายใช่ไหมดังนั้นต้องลองกะระยะให้ดีนะครับนี่คือ5เคล็ดลับ5แนวทางในการจัดป้ายนิเทศนั่นเองต่อไปนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาหยิบฉลากกันนะครับหยิบฉลากเนื้อหานะครับจะมีอยู่ทั้งหมด5เนื้อหาด้วยกันเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาหน้าชั้นเรียนออกมาหยิบนะครับฉลากได้เลยครับออกมาได้เลยครับนักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวต่อไปครูจะให้นักเรียนต้นทางนะครับได้ร่วมกันหยิบสลากนะครับหรือว่าเป็นไม้ไอติมนะครับจะให้มีชื่อเรื่องอยู่นั่นเองในสิ่งที่เขาจะต้องจัดป้ายนิเทศนะครับส่วนของนักเรียนปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับจัดสรรได้ตามบริบทของโรงเรียนตัวเองได้เลยนะครับอาจจะเลือกหัวข้อมาก็ได้นะครับไม่ต้องทำครบทั้ง5หัวข้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ่ะเลือกสีอะไรดีนั่นก็คือเรื่องที่ได้คือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในอดีตกับเข้ากลุ่มไปเลยต่อไปกลุ่มนี้สกุลเงินประเทศมหาอำนาจต่อไปครับเอาอะไรดีเอาอะไรดีกลุ่มนี้สกุลเงินประเทศเพื่อนบ้านครับเหลือ2แล้วนั่นก็คืออัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินและสุดท้ายต้องเลือกไหมไม่ต้องเลือกแล้วเนาะนั่นก็คือหน้าที่ของเงินนั่นเองครับนี่นะครับก็จะเป็นเนื้อหานะครับที่นักเรียนปลายทางนะครับที่นักเรียนต้นทางได้นะครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันดูว่ากลุ่มของนักเรียนนะครับอาจจะเลือกมา1หัวข้อก็ได้นะครับหรือว่าทั้งชั้นเรียนอาจจะเลือกมา1หัวข้อก็ได้ในการจัดป้ายนิเทศนะครับลำดับต่อไปนะครับนักเรียนเมื่อเราได้หัวข้อแล้วนะครับทุกกลุ่มได้หัวข้อแล้วได้ไม่เหมือนกันด้วยนะครับกิจกรรมต่อไปให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับสืบค้นแล้วยังไงต่อนักเรียนครับทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเมื่อนักเรียนสืบค้นสมมุติว่ากลุ่มที่1ได้สกุลเงินประเทศเพื่อนบ้านใช่มั้ยครับกลุ่มที่1จะต้องสืบค้นจะต้องบันทึกรูปภาพเอาไว้นะครับและหาเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือหาเว็บไซต์ที่ถูกต้องนะครับแล้วเอาไว้เซฟไว้บันทึกไว้เพื่อที่จะเอาไปพิมพ์ในโปรแกรม Word นะครับเอาไว้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมาจัดป้ายนิเทศกันดังนั้นในชั่วโมงนี้ในการค้นคว้าหาอินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนต้องหาเนื้อหาของเรานะครับและก็เซฟนะครับรูปภาพนะครับบันทึกรูปภาพแล้วก็เนื้อหาที่เราจะใส่ไว้ในป้ายนิเทศนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

หมดเวลาแล้วครับตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางนะครับก็ได้สืบค้นหาข้อมูลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าหากว่าไม่มีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ขอความกรุณาจากคุณครูปลายทางนะครับได้ช่วยหาข้อมูลให้กับนักเรียนด้วยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจะมีคำถามเมื่อสักครู่นี้ครูเห็นพวกเราเนี่ยบางคนเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีการพูดคุยกันใช่ไหมทีนี้ครูอยากจะสอบถามนักเรียนว่าเรามีวิธีการทำงานกลุ่มร่วมกันอย่างไรไหนใครอยากจะตอบเตรียมตัวไว้เลยนะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนปลายทางนะครับได้ร่วมกันคิดได้ร่วมกันตอบด้วยนะครับว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วปรึกษากันได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนตอบได้หรือเปล่าเอ่ยว่าเอ๊ะเวลาที่เราทำงานกลุ่มเนี่ยเราควรจะต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันนะครับขอกลุ่มที่หนึ่งว่ามาเลยครับกลุ่มที่หนึ่ง
1: พูดจากันดีๆมีอะไรให้ปรึกษาพูดคุยกันครับ
0: พูดจากันดีๆมีอะไรก็ปรึกษากันใช่ไหมครับนี่คือวิธีการทำงานของกลุ่มที่หนึ่งอีกสักหนึ่งกลุ่มกลุ่มไหนดีกลุ่มที่สี่ว่ายังไงเอ่ย
2: แบ่งหน้าที่กันแล้วช่วยกันทำงานค่ะ
0: แบ่งหน้าที่กันแล้วก็ช่วยกันทำงานใช่ไหมยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนปลายทางแล้วครับเรามีวิธีการทำงานกลุ่มอย่างไรบ้างมีการแบ่งงานแบ่งหน้าที่หรือว่ามีการพูดจากันยังไงบ้างภายในกลุ่มนะครับขอให้นักเรียนนะครับพูดจากันดีๆนะครับภายในกลุ่มต้องช่วยเหลือกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกิจกรรมต่อไปนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เรานะครับได้ทำการสืบค้นข้อมูลแล้วใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวครูจะชาเลนจ์นักเรียนให้นักเรียนออกแบบป้ายนิเทศโดยอะไรโดยครูจะให้นะครับนักเรียนออกแบบป้ายนิเทศให้คิดซะว่ากระดาษ A4 ที่นักเรียนจะออกแบบนี้เนี่ยเป็นป้ายหรือว่าเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนั่นเองเป็นป้ายนิเทศนั่นเองไหนลองออกแบบดูซิว่าหัวข้อจะอยู่ตรงไหนรูปภาพจะอยู่ตรงไหนเนื้อหาจะอยู่ตรงไหนถ้านักเรียนพร้อมแล้วส่วนนักเรียนปลายทางนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันออกแบบป้ายนิเทศด้วยนะครับก่อนที่เราจะมาออกแบบป้ายนิเทศกันเดี๋ยวเรามาดูข้อตกลงนะครับข้อปฏิบัติในการทำงานกลุ่มนะครับในข้อที่1นักเรียนทุกคนทุกกลุ่มนะครับต้องร่วมกันทำงานอย่างตั้งใจข้อที่2ใช้คำพูดที่เหมาะสมนะครับและข้อสุดท้ายเนาะนั่นก็คือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนี่คือข้อปฏิบัติในการทำงานกลุ่มขอให้นักเรียน

เดี๋ยวต่อไปชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำป้ายนิเทศกันแต่ว่าเรายังไม่มีอุปกรณ์เลยเรายังไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นคนเอาอุปกรณ์ใครทำหน้าที่อะไรดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับแบ่งงานกันทำและนี่นะครับคืองานที่นักเรียนจะต้องทำนะครับใบกิจกรรมที่1แบ่งงานกันทำนะครับให้นักเรียนเขียนชื่อนะครับของตนเองอาจจะเป็นชื่อเล่นนะครับเพื่อความรวดเร็วและให้นักเรียนระบุอุปกรณ์ในการทำป้ายนิเทศว่ามีอะไรบ้างนะครับหน้าที่ของแต่ละคนในการทำป้ายนิเทศเป็นอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนปลายทางได้แบ่งหน้าที่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใครเอาอุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบของนักเรียนต้นทางเดี๋ยวครูก็จะขอสุ่มสักหนึ่งกลุ่มนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
1: มารีเอาสีเมจิกมาค่ะ
0: ครับผม
1: มีหน้าที่วาดและเขียนข้อความค่ะ
0: ครับ
1: วันใหม่เอากรรไกรกับกาเพชรมาค่ะมีหน้าที่ตัดและโรยกาเพชรค่ะ
0: ครับผม
1: เกณฑ์เอากรรไกรมาค่ะมีหน้าที่ตัดค่ะมัดใหม่เอารูปภาพน่ารักแล้วก็สติกเกอร์มีหน้าที่ปิ้นรูปภาพแล้วก็ติดสติกเกอร์ค่ะก้าเอากาวมามีหน้าที่ทากาวค่ะเนยเอาแผ่นป้ายทำนิเทศมาเอามีหน้าที่ทำเอาแผ่นป้ายนิเทศมาทำค่ะ
0: ยอดเยี่ยมนี่คือตัวอย่างของกลุ่มที่5นะครับนักเรียนต้นทางก็มีการแบ่งหน้าที่กันนะครับก็มีการแบ่งหน้าที่แบ่งอุปกรณ์กันว่าใครจะเอาอะไรมาบ้างในการทำป้ายนิเทศในชั่วโมงหน้านะครับและกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้นะครับนักเรียนครับเวลาเราทำอะไรก็ตามเราจะมีปัญหาตามมาเสมอซึ่งครูก็เชื่อว่านักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยได้มีการกลุ่มที่หนึ่งครับฟังครูก่อนได้มีปัญหาใช่ไหมทุกกลุ่มเนี่ยมีปัญหาหมดเลยแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ต้องลองเขียนปัญหาดูว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนเขียนสักครู่หนึ่งครับ

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นยังไงครับนักเรียนปลายทางได้เขียนปัญหาที่ค้นพบไหมครับจากที่เราได้ทำงานกันในวันนี้แล้วเรามีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรปัญหาบางอย่างนักเรียนอาจจะแก้ไม่ได้ในส่วนนี้คุณครูปลายทางนะครับรบกวนเข้าไปดูนักเรียนแต่ละกลุ่มด้วยนะครับถ้าหากว่าเขาแก้ปัญหาในกลุ่มตัวเองไม่ได้นะครับส่วนนักเรียนต้นทางไหนขอ1กลุ่มละกันตัวอย่างกลุ่มที่1เป็นยังไงครับปัญหาที่เราพบคืออะไรเอ่ย
1: ปัญหาที่พบบางคนไม่อยากเอาของมาทำป้าย
0: ไม่มีใครอยากเอาของมาทำป้ายเลยใช่ไหมแล้วแก้ปัญหายังไงเอ่ย
1: วิธีการแก้ปัญหาสร้างข้อตกลงให้ทุกคนเอาของมาค่ะ
0: สร้างข้อตกลงให้มีความเท่าเทียมกันให้ทุกคนเอาของมาใช่ไหมยอดเยี่ยมมากครับแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ถือได้ว่ามีปัญหาและแต่ละกลุ่มต้องร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับเฉพาะหน้าของกลุ่มของตนเองนะเดี๋ยวต่อไปขั้นสรุปหนูทำได้นักเรียนเราวันนี้เราทำอะไรกันเราออกแบบอะไรเอ่ย
2: ออกแบบ
0: อะไรออกแบบป้ายนิเทศเพื่อชั่วโมงหน้าเราจะทำอะไร
2: ป้ายนิเทศ
0: เราจะทำป้ายนิเทศดังนั้นให้นักเรียนต้นทางและปลายทางเตรียมอุปกรณ์ที่เขียนมาให้พร้อมนะครับเตรียมสำหรับที่จะทำป้ายนิเทศในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรามาดูนะครับประเมินตัวเองกันดีกว่าสิ่งที่ฉันทำได้ออกแบบป้ายนิเทศถ้านักเรียนร่วมกันออกแบบป้ายนิเทศตั้งใจนะครับออกแบบป้ายนิเทศประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้ากลุ่มใดบางทีก็หลุดไปบ้างบางทีก็ตั้งใจบ้างประเมินให้ตัวเองพอใช้แต่ถ้ากลุ่มใดไม่สนใจในการออกแบบป้ายนิเทศเลยประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากยกมือมีอยู่นะครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เอามือลงครับใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับต่อไปข้อที่2ทำงานกลุ่มตามบทบาทหน้าที่ของตนเองถ้ารับผิดชอบมีความกระตือรือร้นรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ในบางครั้งอาจจะรับผิดชอบบ้างในบางครั้งแต่บางครั้งอาจจะหลุดอาจจะเผลอไปเล่นกับเพื่อนบ้างประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายตั้งแต่เข้ามาอยู่ในคาบนี้คือเล่นตลอดเลยไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองเลยประเมินให้ปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับมีอยู่เยอะนะครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เอามือลงครับและสุดท้ายมีไหมมีใครไม่สนใจบ้างเนี่ยมีไหมไม่มีนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีเนาะบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับก็คืออัตราการแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศมหาอำนาจนะครับซึ่งในเนื้อหาที่เราทำป้ายนิเทศก็มีเนื้อหานี้ด้วยใช่ไหมครับนักเรียนและสิ่งที่จะต้องเตรียมสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบประเมินนะครับหรือว่าแบบประเมินตนเองนั่นเองหลังจากที่เราออกแบบป้ายนิเทศมาแล้วเราก็ต้องประเมินว่าป้ายนิเทศนี้เนี่ยใช้ได้หรือ

0: เปล่าสวยงามหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างข้อความกระชับหรือไม่นะครับฝากคุณครูปลายทางรบกวนปริ้นหรือว่าเอาแบบประเมินมาให้นักเรียนทำด้วยในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ทั้งหมดทำความดี

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สุขภาพดีห่างไกลโรค
1: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
0: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่นี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
2: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
1: ต้นกล้าเป็นอะไร
0: ปวดท้องเข้าห้องน้ำสองรอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
2: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
1: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีและจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

0: ทำความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งค่ะหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนขาววันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการจำแนกสัตว์แต่ว่าจะเป็นสัตว์กลุ่มของสัตว์มีกระดูกสันหลังแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีภาพมาให้เด็กสังเกตนะคะทั้งหมด5ภาพด้วยกันนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนต้นทางด้วยภาพที่คุณครูนำมีสัตว์ชนิดใดบ้างคะลูกแพนด้า
3: ปลาน
2: ก
3: กิ้งก่า
2: แล้วก็ทั้ง5ชนิดนี้นะคะเด็กๆลองบอกลักษณะให้คุณครูฟังได้ไหมว่าแต่ละชนิดเขามีลักษณะอย่างไรเริ่มจากแพนด้าก่อนเลย
3: ม
2: ี
3: ตาม
2: ีตาอะไรอีกคะ
3: ม
2: ี
3: ขาม
2: ีขนหมดหรือยังคะที่เรามองเห็น
3: ม
2: ี
3: ห
2: ูแล้วต่อมา
3: ปลาม
2: ีลักษณะอย่างไรบ้างม
3: ี
2: เกรด

0: มีหางไม่มีขาม ีตาไปแล้วมีเหงือกแล้วต่อป่ะนกขานกมีลักษณะมีสองขาอะไรอีกมีปีกมีขนมีปากมีตาด้วยกิ้งก่าล่ะคะมีลักษณะอย่างไรมีหางอะไรอีกมีสี่ขามี
2: ตา
0: แล้วผิวหนังของกิ้งก่ามีอะไรด้วย
2: ม
0: ีอะไรนะคะมีเกล็ดด้วยนะแล้วกบล่ะ
2: ม
0: ี
2: ตาม
0: ีขาผิวหนังมีเกล็ดไหมคะ
2: ไม
0: ่มีแล้วมีขนไหมคะ
2: ไม
0: ่มีอันนี้คือลักษณะเขามีความแตกต่างหลากหลายมากเลยแต่เด็กๆทราบไหมว่าทั้ง5ชนิดนี้เขามีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันเป็นโครงสร้างภายในเด็กๆทราบไหมว่าโครงสร้างอะไรที่เหมือนกันใช่แล้วทั้ง5ชนิดนี้มีโครงสร้างภายในที่เรียกว่ากระดูกสันหลังนะคะทั้งแพนด้าปลานกกิ้งก่าแล้วก็กบเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนขาแล้วถ้าเราจะจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่มเราจะจำแนกได้อย่างไรอันดับแรกเราต้องทำอย่างไรก่อนการที่เราจะจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังก่อนที่เราจะคิดเกณฑ์ได้เราต้องมีอะไรก่อนคะสังเกตอะไรสังเกตเพื่อหาข้อมูลอะไรลูกเพื่อหาข้อมูลของสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละชนิดเยี่ยมมากเลยนะคะแล้วพอได้ข้อมูลแล้วเราจึงเอาข้อมูลนั้นไปทำอะไรคะกำหนดเป็นอะไรคะใช่ไปกำหนดเป็นเกณฑ์แล้วก็จำแนกเขาออกเป็นกลุ่มนั่นเองดังนั้นกิจกรรมวันนี้มีสิ่งที่เด็กต้องทำให้ได้3ข้อนะคะข้อแรกก่อนทุกคนอ่านพร้อมกันเลยค่ะ

0: ัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะกลุ่มสัตว์เลื้อยคานกลุ่มสัตว์ปีกและกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมวันนี้เราจะมาสังเกตและช่วยกันระบุให้ได้ว่าแต่ละกลุ่มเขามีลักษณะเฉพาะอย่างไรคะคิดว่าข้อนี้ทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะข้อที่2ค่ะต้องทำอะไรได้คะอ่านเลยค่ะ
1: จำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่ม
0: เยี่ยมยอดมากพอเราทราบลักษณะเฉพาะของสัตว์แต่ละกลุ่มแล้วเราต้องจำแนกสัตว์เข้าด้วยว่าสัตว์ชนิดนี้จะอยู่กลุ่มไหนกันแน่นะคะและข้อสุดท้ายว่าอย่างไรคะอ่านได้เลยค่ะ
1: อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
0: ข้อนี้นะคะคุณเน้นย้ำทุกชั่วโมงเลยเวลาที่เราแสดงความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆเราจะต้องบอกเหตุผลเสมอว่าทำไมเราถึงคิดแบบนั้นเพื่อให้เพื่อนๆ เนี่ยเชื่อแล้วก็รับฟังเหตุผลของเรานะคะคิดว่าทั้ง3ข้อนี้มีข้อไหนที่ทำไม่ได้ไหมไหนใครคิดว่าทำได้ทั้ง3ข้อเลยยกมือนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคิดว่าทำได้ไหมคะทั้ง3ข้อนี้เชื่อว่าทำได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปกันเลยนะคะเรามาดูกันที่ส่วนของวิธีทำนะคะวันนี้จะเป็นตอนที่2นะคะตอนที่2ในข้อที่1นี้นะคะเราจะต้องทำอะไรบ้างคุณครูจะขอสรุปให้ฟังเลยนะในข้อที่1นี้เราจะต้องสังเกตลักษณะเฉพาะของสัตว์5กลุ่ม5กลุ่มที่ว่ามีกลุ่มปลานะคะกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มสัตว์เลื้อยคานกลุ่มสัตว์ปีกแล้วก็กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะเราต้องสังเกตลักษณะเฉพาะของสัตว์เหล่านี้เสร็จแล้วจัดสัตว์เข้ากลุ่มด้วยหลังจากจัดเรียบร้อยแล้วเราจะต้องบันทึกผลนะมี2อย่างหลักๆที่เราต้องทำในข้อนี้คืออย่างที่1คือสังเกตอะไรซึ่งสัตว์ที่เราจะสังเกตวันนี้อยู่ในอะไรคะ
1: บัตรภาพ
0: ใช่แล้ววันนี้เราจะสังเกตลักษณะสัตว์ที่อยู่ในบัตรภาพนะคะพอสังเกตเสร็จเราต้องทำอะไรคะ

0: ช่แล้วเราต้องจัดกลุ่มว่าสัตว์นั้นๆอยู่กลุ่มใดนะคะแล้วก็บันทึกผลแล้วเรามาดูซิว่าบัตรภาพวันนี้มีสัตว์ชนิดใดบ้าง
1: โลมา
0: ชนิดที่หนึ่งคือ
1: โลม
0: าไหนใครเคยไปดูโลมาตัวจริงใครเคยเห็นโลมาตัวจริงเลยเยี่ยมมากเลยนะคะเอามือลงชนิดที่สองคืออะไรเอ่ย
1: ไ
0: หนที่บ้านใครเลี้ยงไก่หลายคนเลี้ยงไก่นักเรียนปลายทางคะบ้านใครเลี้ยงไก่บ้างยกมือเลยต่อมากิ้งก่าค่ะกิ้งก่าใครเคยเห็นตัวจริงกิ้งก่าบ้างอาจจะเป็นกิ้งก่าคนละสีกันในภาพก็ได้เคยเห็นทุกคนเลยนะคะเอามือลงได้เลยชนิดที่สี่คืออันนี้เคยเห็นไหมเคยเห็นนะเราเคยเห็นในคาบที่ผ่านมาด้วยนะคะต่อมาคื
1: อง
0: ูนะคะต่อมาค
1: ือ
0: ชูก้าไกลเดอร์ที่บ้านใครเลี้ยงไหมชูก้าไกลเดอร์มีหลายคนเลี้ยงชูก้าไกลเดอร์นะคะต่อมาค่ะมีอีกค่ะนกอะไรคะลูก
1: น
0: กกระทุงนะคะตัวนี้ล่ะคะปลาทองบ้านใครเลี้ยงไหมปลาทองมีหลายคนเลี้ยงต่อมาค่ะปลาหมอทะเลค่ะปลาหมอทะเลใครรู้จักใครเคยเห็นมีบางคนเคยเห็นนะคะวัวที่บ้านใครเลี้ยงวัวหลายคนเลยสุนัขล่ะคะที่บ้านใครเลี้ยงสุนัขบ้างคะนักเรียนปลายทางล่ะคะบ้านเด็กๆเลี้ยงสุนัขไหมลูกสุดท้ายอะไรเอ่ยอึ่งอ่างเนี่ยบางคนนำมารับประทานเป็นอาหารด้วยบางคนก็ไม่รับประทานแล้วแต่ความชอบนะลูกนะเด็กๆขาสวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งจากที่เราได้ดูบัตรภาพมีบัตรภาพสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิดคะ
1: 14
0: กี่ชนิดนะคะ12ชนิดนะคะเราต้องสังเกตสัตว์ทั้ง12ชนิดแล้วก็จัดว่าแต่ละชนิดเขาจะอยู่กลุ่มไหนนะลูกนะทีนี้วิธีทำข้อที่2ให้ทุกคนอ่านพร้อมกันค่ะ1 2 3เริ่มหลังจากที่เราจำแนกเสร็จข้อนี้เราต้องมาทำอะไรคะเด็กๆต้องมาทำอะไรทำอะไรคะใช่แล้วเราต้องมาอภิปรายแลกเปลี่ยนกันว่าเธอคิดว่าลักษณะเฉพาะของกลุ่มปลาจะเป็นยังไงบ้างมีลักษณะไหนบ้างเรามาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็สรุปเป็นข้อสรุปของชั่วโมงนี้นะคะดังนี้เลยทีนี้บันทึกลงหน้าไหนวิธีบันทึกนะคะอันดับแรกให้เด็กๆเขียนชื่อสัตว์อย่างเช่นกลุ่มปลาให้หนูลองช่วยกันพิจารณาก่อนว่ากลุ่มปลาเนี่ยจะมีสัตว์ชนิดไหนบ้างที่อยู่กลุ่มนี้ถ้าสมมุติหนูตัดสินใจให้ปลาทองกับปลาหมอทะเลอยู่กลุ่มปลาเขียนชื่อเขาลงตรงนี้เลยนะคะจากนั้นลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์กลุ่มนี้หนูลองดูซิปลาทองกับปลาหมอทะเลเขามีลักษณะอะไรร่วมกันบ้างปลาทองกับปลาหมอทะเลเขามีอะไรเหมือนกันคะมีหางผิวหนังมีเกล็ดแล้วก็มีอะไรที่ใช้เคลื่อนที
1: ่
0: เหล่านี้ที่เขามีลักษณะร่วมกันหนูก็เขียนมาเป็นลักษณะที่สังเกตได้ทำแบบนี้จนครบทั้ง5กลุ่มไหนใครเข้าใจปรบมือ1ครั้งใครสงสัยปรบมือ2ครั้งสงสัยว่าอะไรคะนิวตันไม่ได้สงสัยหรือว่าสงสัยลูกไม่ได้สงสัยนะคะตั้งสติดีๆนะคะเด็กๆเราจะทำแบบนี้จนครบ5กลุ่มนะคะแล้วเราค่อยมาแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กได้ลงมือทำกิจกรรมขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะแจกบัตรภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังให้กับนักเรียนด้วยนะคะจากนั้นนะคะให้คำแนะนำนักเรียนด้วยว่าสังเกตลักษณะนะคะอย่างไรแล้วก็จำแนกสัตว์ในบัตรภาพอย่างไรส่วนนักเรียนนะคะวันนี้เราต้องทำอะไรบ้างคะบอกให้เพื่อนปลายทางฟังได้ไหมเอ่ยเราต้องทำอะไรบ้าง

ทั้งนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางเลยสังเกตบัตรภาพแล้วก็จำแนกออกเป็น5กลุ่มหลังจากจำแนกเสร็จนะคะให้ระบุด้วยว่ากลุ่มนั้นมีลักษณะเฉพาะอย่างไรโดยลักษณะเฉพาะที่เราจะสังเกตอันดับแรกเลยอย่างที่1คืออะไรคะเด็กๆลักษณะผิวหนังให้หนูสังเกตดูว่าตอนนี้มีเสียงมาจากกลุ่มหนึ่งคุณครูให้ลงมือทำหรือยังยังไม่ได้ลงมือทำนะเดี๋ยวฟังให้จบก่อนนะลูกนะลักษณะที่หนูจะต้องสังเกตนะคะอันดับคือให้สังเกตผิวหนังของเขาว่าเขามีขนหรือไม่มีเกล็ดหรือไม่นะคะแล้วก็อันดับที่สองคืออวัยวะที่เขาใช้เคลื่อนที่เขาใช้อะไรเคลื่อนที่นะคะมีขาไหมมีปีกไหมหรือว่ามีครีบไหมและอย่างที่3ก็คือเป็นลักษณะอื่นๆที่หนูสามารถสังเกตเห็นได้เพิ่มเติมที่ต้องสังเกตหลักๆวันนี้คือลักษณะของอะไรคะผิวหนังแล้วก็อวัยวะที่ใช้ทำอะไรคะถ้าเข้าใจแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

สวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งเยี่ยมมากเลยตอนนี้นะคะหมดเวลาในการสังเกตแล้วก็จำแนกบัตรภาพแล้วเดี๋ยวเราจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะค

0: คะลองออกมาเล่าให้เพื่อนกลุ่มอื่นๆฟังนะคะว่ากลุ่มของเราจำแนกสัตว์ได้อย่างไรนะคะโดยวันนี้คุณครูจะมีการแบ่งนะคะกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ยกมือค่ะกลุ่มที่1คุณครูจะขอฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับสัตว์กลุ่มปลานะคะว่าหนูจัดสัตว์ชนิดใดเข้ากลุ่มนี้บ้างและมีลักษณะเฉพาะอย่างไรกลุ่มที่2ค่ะยกมือค่ะกลุ่มที่2ขอฟังกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะเตรียมตัวนะเตรียมตัวแทนออกมา2คนนะคะกลุ่มที่3ค่ะลูกกลุ่มที่3ยกมือเลยครับกลุ่มที่3คุณครูขอฟังกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานนะคะเตรียมตัวนะ2คนนะคะกลุ่มที่4ค่ะขอฟังกลุ่มสัตว์ปีกนะคะกลุ่มที่5ค่ะลูกขอฟังกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะเตรียมตัว2คนนะคะทีนี้เวลาออกมานำเสนออย่างที่คุณครูเคยแจ้งคนที่ออกมานำเสนอให้พูดด้วยความมั่นใจนะคะเสียงดังชัดเจนแล้วก็บอกเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะที่หนูร่วมกันคิดในกลุ่มมาด้วยนะคะส่วนผู้ฟังต้องตั้งใจฟังแล้วก็ไม่พูดแทรกเมื่อเพื่อนๆนำเสนอเสร็จแล้วอย่างที่เราทำกันมาในทุกคาบนะคะจะต้องมีการสะท้อนผลให้ข้อเสนอแนะจุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและที่สำคัญวันนี้หนูต้องบอกด้วยว่าเห็นด้วยกับการจำแนกของเพื่อนไหมที่จะจัดสัตว์ชนิดนั้นเข้ากลุ่มแล้วถ้าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรเห็นด้วยเพราะอะไรบอกด้วยนะคะทุกคนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำเสนอไหมคะถ้าไม่มีนะคะขอเชิญกลุ่มที่1เลยค่ะพร้อมแล้วเชิญด้านหน้าเลยกลุ่มที่1 2คนนะคะนำกลุ่มปลานั่นเองนะคะเชิญค่ะแนะนำตัวก่อนลูก
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อปาเซียมาจากกลุ่มที่1ค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อกุ๊กกิ๊กมาจากกลุ่มที่1ค่ะ
0: ค่ะกลุ่มที่1มานำเสนอสัตว์กลุ่มไหนคะ
1: กลุ่มปลาค่ะ
0: กลุ่มปลาที่หนูจำแนกมาได้แก่สัตว์ชนิดไหนบ้าง
1: ปลาทองปลาหมอ
2: ทะเลค่ะ
0: ปลาทองกับปลาหมอทะเลลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของกลุ่มนี้มีอะไรบ้างคะ
1: มีเกล็ดมีหางมีครีบค่ะ
0: มีเกล็ดมีหางมีครีบไหนลองวางไมค์1คนแล้วก็ชี้ให้ครูดูได้มั้ยคะตรงไหนคือเกล็ดตรงไหนคือหางตรงไหนคือครีบเอาเกล็ดก่อนเกล็ดของปลาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงผิวหนังใช่มั้ยคะแล้วปลาหมอล่ะเกล็ดอยู่ตรงไหนแล้วตรงไหนคือครีบคะสีเหลืองนี่ใช่มั้ยคะทั้งหมดเลยทั้งสีเหลืองตรงนี้แล้วก็บริเวณหางแล้วครีบของปลาทองล่ะคะตรงไหนชี้เลยนี่คือส่วนที่เป็นครีบแล้วส่วนที่เป็นหางของปลาทองชี้หางปลาทองนี่คือลักษณะที่สังเกตได้นะคะทีนี้ขอฟังเพื่อนๆนะคะเลขที่อะไรแลกกันค่ะลูกพร้อมนะคะคนที่จะสะท้อนผลสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีสิ่งที่เพื่อนควรพัฒนาแล้วก็เห็นด้วยไหมที่ปลาทองกับปลาหมอจะอยู่กลุ่มปลาหรือมีข้อเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ก็สามารถแสดงความเห็นได้นะพร้อมนะคะเลขที่10ค่ะเชิญค่ะธเนศพลยื่นไมค์ให้เพื่อนหน่อยค่ะลูกธเนศพลบอกสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีกับสิ่งที่เพื่อนควรพัฒนาก่อนครับสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีมีอะไรบ้างครับ
3: เสียงครับ
0: เสียงเป็นยังไงครับ
3: ดีครับ
0: ดีนะครับแล้วมีสิ่งที่ควรพัฒนาไหมครับ
3: ไม่มีครับ
0: ไม่มีแล้วหนูเห็นด้วยไหมที่ปลาทองกับปลาหมอทะเลจะอยู่กลุ่มปลา
3: เห็นด้วยครับ
0: เพราะว่าอะไรถึงเห็นด้วยครับ
3: มีเกล็ดมีครีบครับ
0: มีเกล็ดแล้วก็มีครีบเหมือนกันเลยอยู่กลุ่มเดียวกันได้ทีนี้คุณครูถามทุกคนในห้องร่วมกันเลยนอกจากการมีเกล็ดการมีครีบถ้าเราสังเกตที่อยู่อาศัยปลาเขาอาศัยอยู่ที่ไหนคะ
4: ในน
0: ้ำนะคะในน้ำแล้วทีนี้เขาขึ้นมาจากน้ำแล้วเขาจะยังใช้ชีวิตอยู่ได้ไหมแปลว่าปลานี่เขาต้องใช้ชีวิตอยู่ในอะไรตลอดเลยในน้ำตลอดชีวิตเลยนะคะนี่คือข้อมูลที่เราได้จากกลุ่ม1ขอบคุณกลุ่ม1มากค่ะเดี๋ยวรับสติกเกอร์ท้ายคาบนะคะต้นหาด้วยนะ อ่ะ

0: เชิญค่ะวางได้เลยค่ะวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวเพื่อนออกมาต่อมากลุ่มที่2ค่ะเชิญเลยค่ะด้านหน้าเลยกลุ่มที่2เชิญด้านหน้าค่ะหยิบไมค์ได้เลยค่ะแนะนำตัวแล้วก็บอกสิ่งที่เราคุยกับเพื่อนๆในกลุ่มมาเชิญค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อปันปันค่ะมาจากกลุ่ม2ค่ะ
2: สวัสดีครับผมชื่อเกตเตอร์ค่ะมาจากกลุ่ม2ครับ
0: ค่ะกลุ่มของเราจะมาทำอะไรมาเล่าอะไรคะ
1: มาพูดสัตว์กลุ่มสะเทินน้ำสะเทินบกค่ะ
0: ค่ะได้แก่
1: อึ่งอ่างกบ
0: อึ่งอ่างกับกบ2ชนิดแค่นี้ใช่ไหมคะลักษณะเฉพาะที่พบมีอะไรบ้างคะ
1: มีขาค่ะ
0: มีขากี่ขาที่เราพบ
1: 4ขาม
0: ีขา4ขาอะไรอีกคะ
2: ไม่มีเกล็ด
0: ผิวหนังไม่มีเกล็ดอะไรอีก
1: มีตาค่ะ
0: มีตาค่ะ
2: ไม่มีขน
0: ไม่มีขนอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นนะคะไม่มีเกล็ดไม่มีขนแล้วก็มีขา4ขาใช่ไหมคะทีนี้ไหนลองชี้ครูดูค่ะปันๆก็ได้ค่ะทางนี้ค่ะลูกหันมาค่ะชี้ให้ครูดูค่ะอึ่งอ่างขยับมาขยับมาด้านข้างอึ่งอ่างบริเวณไหนที่แสดงให้เห็นว่าเขาไม่มีขนชี้เลยผิวหนังเขาจะเรียบๆใช่ไหมคะไม่ได้มีขนไม่ได้มีส่วนที่เป็นเกล็ดทีนี้กบค่ะลูกลองเดินไปชี้กบเลยเกตเตอร์ถอยไปด้านนั้นก็ได้ครับผิวหนังเขาเป็นอย่างไรคะผิวหนังเขาเป็นอย่างไรเกตเตอร์อธิบายสิไม่มีขน
2: ไม่มีขน
0: แล้วก
2: ็ไม่มีเกล็ด
0: นะคะมีขากี่ขาเอานับเพื่อนๆดู
2: 4ขา
0: ชี้เลยตรงไหนบ้างขา1 2 3 4เยี่ยมมากทีนี้เรามาฟังสะท้อนผลการหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยเพื่อนๆที่จะสะท้อนผลกลุ่ม2นะคะได้แก่เลขที่อะไรเอ่ย19ค่ะเชิญค่ะยืนได้เลยค่ะมิมี่บอกถึงสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีกับสิ่งที่เพื่อนควรพัฒนาก่อนค่ะ
3: น้ำเสียงค่ะ
0: น้ำเสียงเพื่อนเป็นอย่างไรคะ
3: เสียงดังค่ะ
0: เสียงดังดีแล้วสิ่งที่ควรพัฒนาล่ะลูก
3: ไม่มีค่ะ
0: แล้วหนูเห็นด้วยไหมที่กบกับอึ่งอ่างจะอยู่กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก
3: เห็นด้วยค่ะ
0: เห็นด้วยนะคะแล้วทำไมเขาถึงชื่อสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเด็ก
3: ๆเพราะเขาเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำค
0: ่
3: ะ
0: ตอนที่เขาเป็นตัวอ่อนอยู่เนี่ยเขาจะอยู่ในน้ำนะเด็กๆแต่พอเขาเป็นตัวเต็มวัยเขาจะสามารถอยู่บนบกได้เขาก็เลยได้ชื่อว่าสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะขอบคุณทั้งมิมี่และก็กลุ่ม2ค่ะเดี๋ยวรับสติกเกอร์ถ่ายคาบค่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่ม1กับกลุ่ม2ด้วยเยี่ยมมากเลยต่อไปกลุ่ม3เชิญค่ะด้านหน้าเลยค่ะกลุ่ม3คือให้นำเสนอสัตว์กลุ่มไหนลูกสัตว์อะไรคะเลื้อยคลานใช่ไหมคะหยิบไมค์ได้เลยหยิบไมค์เลยค่ะเชิญค่ะ
4: กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานครับ
0: ครับ
4: ได้แก่งูและกิ้งก่าครับ
0: ลักษณะเฉพาะที่พบคือ
4: มีหางมีปากมีเกล็ดและมีตาครับ
0: มีหางมีปากมีเกล็ดแล้วก็มีตานะคะทีนี้ให้ภูมิกิจชี้ให้ดูว่าตรงไหนคือเกล็ดของงูตรงไหนคือเกล็ดของกิ้งก่าด้านข้างหันข้างแบบนี้อาชี้ดูนะคะตรงนี้ตรงผิวหนังนะคะจะมีส่วนที่เป็นเกล็ดจะเป็นเม็ดเม็ดเป็นเม็ดเรียงกันทีนี้มาดูที่ผิวหนังของกิ้งก่าตรงไหนที่เป็นเกล็ดชี้เลยแล้วตรงไหนที่เป็นหางแล้วหางของงูอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้นะกิ่งไม้บังอยู่นี่คือผลการสังเกตของกลุ่ม3ทีนี้คนที่จะสะท้อนผลสลับกันค่ะเลขที่อะไรดีนะพร้อมยังพร้อมหรือยัง

0: มองแล้วค่ะ
1: มองแล้วนะคะแต่ว่ามีบางช่วงที่ยังก้มอ่านอยู่ให้เราไปปรับเพิ่มตรงนี้ด้วยนะแล้วมีความเห็นว่ายังไงกิ้งก่ากับงูอยู่กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
0: เห็นด้วยค่ะ
1: เห็นด้วยเพราะว่าอะไรลูก
0: มีเกล็ดค่ะ
1: เห็นเขามีเกล็ดเหมือนกันอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม3ด้วยค่ะทุกคนเชิญครับขอบคุณครับกลุ่ม4เชิญเชิญค่ะกลุ่ม4กลุ่ม4นำเสนอสัตว์ปีกเล่าให้เพื่อนฟังเลยสัตว์ปีกเชิญค่ะ
2: กลุ่มสัตว์ปีกได้แก่นกกระทุงไก่ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์กลุ่มนี้คือมีปากและบินได้นิดหน่อยค่ะ
1: ถ้าเราสังเกตจากบัตรภาพเราจะเห็นไหมว่าเขาบินได้เราจะเห็นไหมลูกยังไม่เห็นนะคะดังนั้นถ้าเป็นลักษณะที่สังเกตจากบัตรภาพเนี่ยเราเห็นว่าเขามีปากและขาเขามีกี่ขาคะนกกระทุงกับไก่มีขากี่ขาลูก
0: สองขา
1: สองขานะคะแล้วมีปีกไหมนกกระทุง
0: มีปีก
1: ไก่มีปีกไหม
0: มีค่ะ
1: มีปีกกี่ข้างคะ
2: สองข้าง
1: เนี่ยเราเรียกว่ามีปีกหนึ่งคู่นะคะแสดงว่านกกระทุงกับไก่มีปีกกี่คู่กี่คู
2: ่หนึ่งคู่
1: นะคะอันนี้คือลักษณะที่เพื่อนนำเสนอมาขอฟังความคิดเห็นเลยทีนี้ความคิดเห็นนะคะขอฟังเลขที่อะไร28เชิญค่ะเพื่อนทำอะไรได้ดีและอะไรควรพัฒนาคะ
3: น้ำเสียงค่ะ
1: น้ำเสียงเป็นยังไงคะ
3: ดีค่ะ
1: แล้วสิ่งที่ควรพัฒนาล่ะลูก
3: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีนะคะนี่คือความเห็นของเพื่อนส่วนความเห็นของคุณครูอาจจะต้องเพิ่มเติมของลักษณะที่สังเกตได้ให้กลับไปแก้ไขแล้วก็มองตาผู้ฟังมากขึ้นนะลูกนะทีนี้หนูเห็นด้วยไหมที่จะจับนกกระทุงกับไก่ไว้กลุ่มสัตว์ปีกหรือไม่เห็นด้วย
3: เห็นด้วยค่ะ
1: เห็นด้วยเพราะว่าม
3: ีขาแล้วก็มีปีกเหมือนกันค
1: ่
3: ะ
1: ทั้งสองชนิดมีปีกแล้วก็เขามีขาอย่างละหนึ่งคู่ใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะกลุ่มสุดท้ายเชิญเลยด้านหน้าเลยค่ะกลุ่มสุดท้ายแล้วนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะแนะนำตัวและยิ้มไม้ได้เลยค่ะเชิญครับ
4: ชื่อก้าครับ
5: ชื่อมันใหม่ค่ะ
1: ค่ะเชิญแนะนำเลยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีสัตว์ชนิดไหนบ้างคะ
5: ชูก้าไรเดอร์ค่ะแล้วก็โลมาวัวสุนัขค่ะ
1: เพราะอะไรถึงคิดว่า4ชนิดนี้อยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเขาอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพราะว่าเขามีลักษณะเฉพาะยังไงบ้างที่เราเห็น
4: มีหางมีขามีขนมีตาครับ
1: มีหางมีขามีขนมีตาแล้วก็หมดหรือยังคะมีเพิ่มเติมไหมคะจิรวดีพูดได้เลยค่ะถ้ามีเพิ่มเติมไม่มีนะคะอันนี้คือความคิดเห็นของเพื่อนเขาบอกว่าชูการ์ไกลเดอร์วัวนะคะสุนัขแล้วก็โลมาเนี่ยอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะแล้วก็ลักษณะที่พบคือมีหางมีขนมีขนเหมือนไก่เมื่อสักครู่นี้หรือเปล่าขนของสุนัขเด็กๆเทียบกันน้องขยับไปทางด้านนั้น29ค่ะลูกทุกคนสังเกตบนจอขยับไปหาเพื่อนเลยลูกทุกคนสังเกตบนจอนะชูการ์ไกเดอร์มีขนไก่ก็มีขนแต่ขนของไก่กับขนของชูการ์ไกเดอร์เหมือนหรือต่างกัน
6: ต
1: ่
6: าง
1: ขนของไก่เนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเด็กๆเคยสัมผัสนะถ้ามีโอกาสขนของไก่เนี่ยจะมีแกนอยู่ตรงกลางของขนแล้วก็ค่อยเป็นขนเล็กๆออกมาจากแกนนั้นนะคะเราเรียกว่าขนแบบเป็นแผงแต่ถ้าชูการ์ไกลเดอร์ขนเขาเป็นยังไงคะเป็นเส้นไม่ได้มีแผงอยู่ตรงกลางนะคะอันนี้คือลักษณะแตกต่างชูการ์ไกลเดอร์เนี่ยมีขนแบบเป็นเส้นนะก็เลยจัดไว้กลุ่มนี้ทีนี้ขอฟังความคิดเห็นเพื่อนขอฟังเลขที่30ค่ะเชิญค่ะเห็นด้วยไหมที่ชูการ์ไกลเดอร์ขยับมาด้านข้างได้เลยเห็นด้วยไหมที่ชูการ์ไกลเดอร์วัวสุนัขโลมาจะอยู่กลุ่มนี
5: ้เห็นด้วยค
1: ่ะเห็นด้วยเพราะว่าอะไรคะ
5: เพราะว่าชูการ์ไกลเดอร์แล้วก็สุนัข
1: วัว
5: แล้วก็โลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแล้วก็มีหางค่ะ
1: ันนี้คือเพื่อนบอกว่าเห็นด้วยเพราะ

0: เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแล้วก็มีหางขอบคุณมากค่ะขอบคุณทั้งสองคนมากค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่สะท้อนผลด้วยนะคะเอาไมค์คุณเพื่อนได้เลยลูกเด็กๆขาจากที่เรานำเสนอมาทั้ง5กลุ่มนะคะผลการนำเสนอกลุ่มปลาเนี่ยมีสัตว์2ชนิดลักษณะที่สังเกตได้คืออะไรบ้างคะอ่านพร้อมกันเลยค่ะมีครีบอันนี้อ่านว่ามีครีบอกออกเสียงค่ะครีบอกครีบก้นครีบหลังแล้วก็อะไรอีกข้อต่อมาผิวหนังมีเกล็ดแล้วก็อยู่ในน้ำตลอดเวลานี่นะคะมีครีบอกนะคะครีบอกครีบก้นครีบหลังนะคะเด็กๆขาแล้วโลมาก็มีครีบเหมือนกันนี่ทำไมเพื่อนบอกว่าอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอ่ะใครจะตอบข้อนี้อ่ะเชิญค่ะเบลเล่ส่งมาให้เบลเล่หน่อยลูกอยู่ที่กลุ่ม3ลูกกลุ่ม4ค่ะเบลเล่คะทำไมโลมาถึงอยู่เบลเล่คิดว่าโลมาเป็นกลุ่มปลาหรือเปล่าคะเพราะเหตุใด
1: ไม่ครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าโลมาเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมออกลูกเป็นตัวครับ
0: แต่ถ้าเป็นปลาเขาจะออกลูกเป็นอะไรคะ
1: เป็น
0: เขาออก
1: ไข่ครับ
0: เป็นไข่อันนี้คือความคิดเห็นของเบลเล่ไหนใครเห็นด้วยกับเบลเล่บ้างเอามือลงในใครคิดว่าโลมาน่าจะเป็นปลามากกว่ายกมืออ่ะคุณครูจะยังไม่เฉลยนะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันว่าโลมาเป็นปลาหรือไม่นะคะเด็กๆคะทีนี้มาดูกลุ่มที่2กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะมีกบแล้วก็อึ่งอ่างลักษณะเฉพาะคือมีผิวหนังเป็นยังไงคะเปียกชื้นตลอดนะผิวหนังของเขาเปียกชื้นตลอดแล้วมีขนมีเกล็ดไหมลูกไม่มีนะคะกลุ่มนี้คือผิวหนังเปียกชื้นตลอดแล้วก็ไม่มีขนไม่มีเกล็ดนะคะมีขาสี่ขาด้วยต่อมาสัตว์เลื้อยคลานค่ะลูกมีกิ้งก่ากับงูลักษณะเฉพาะคือผิวหนังแห้งมีขนไหมคะไม่มีขนแต่ว่าเขามีอะไรมีเกล็ดแล้วเกล็ดเขาเนี่ยจะคลุมทั่วทั้งตัวเลยนะคะส่วนใหญ่จะมีสี่ขานะคะแล้วก็มีหางช่วยในการเคลื่อนที่ด้วยต่อมาค่ะสัตว์ปีกมีอะไรบ้างเอ่ยไก่กับนกกระทุงลักษณะเฉพาะเป็นยังไงคะลูกผิวหนังมีขนแบบไหนคะแบบเป็นแผงนะลูกคือจะมีแกนอยู่ตรงกลางของขนแล้วก็ค่อยเป็นขนเล็กๆออกมาจากแกนนั้นนะคะแล้วมีขากี่คู่มีปีกกี่คู่1คู่เหมือนกันนะคะกลุ่มต่อมาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมค่ะมีอะไรบ้างคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมวัวอะไรอีกชูการ์ไกเดอร์แล้วก็สุนัขวัวกับสุนัขเนี่ยเด็กๆเคยเห็นเขามีนมให้ลูกไหมคะ
2: ม
0: ีนะวัวเนี่ยมีนมให้ลูกสุนัข ก็มีนมให้ลูกแล้วชูการ์ไกเดอร์ล่ะใครเคยเลี้ยงยกมือเขามีนมให้ลูกไหมอันนี้คือคนที่เคยเลี้ยงส่วนคนที่ไม่เคยเลี้ยงอาจจะยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวคุณครูจะพาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะลักษณะเฉพาะของกลุ่มนี้ทั้งวัวชูการ์ไกเดอร์สุนัขอย่างนี้เขามีขนเป็นแบบไหนคะทั้ง3อย่างนี้เขามีขนแบบเป็นเส้นเขาก็เลยมาอยู่กลุ่มนี้ได้ทีนี้สุดท้ายค่ะลูกแล้วโลมาเขาไม่ได้มีขนแบบเป็นเส้นเขาจะอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมได้ไหม
2: ได้
0: จริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบคาบต่อไปนะว่าโลมาจะอยู่กลุ่มไหนกันแน่จะอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหรือว่ากลุ่มปลากันแน่เขามีครีบเหมือนปลาแต่เขามีน้ำนมเหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเขาจะอยู่กลุ่มไหนนะคะวันนี้นะคะจากที่เราได้พูดคุยกันมาทั้งหมดลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้เนี่ยหมายถึงลักษณะที่เป็นยังไงคะที่เราเห็นในอะไรคะ
2: ในบ
0: ั
2: ตรภาพ
0: ที่เราเห็นในบัตรภาพหรือที่เราพบในสัตว์นั้นๆ นั่นเองนะคะทีนี้ทุกคนลองสรุปให้ครูฟังได้ไหมการจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยถ้าใช้ลักษณะเฉพาะเป็นเกณฑ์เราแบ่งได้กี่กลุ่ม5กลุ่มที่เราเขียนไปวันนี้มี5กลุ่มมีกลุ่มอะไรบ้างคะ
2: กล
0: ุ่
2: มปลาก
0: ลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกแล้วก็กลุ่มอะไรอีกกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มอะไรอีกกลุ่มสัตว์ปีกกลุ่มอะไรอีกกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะนี่เราก็จะแบ่งได้ตามนี้เลยสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะเราจะแบ่งได้5กลุ่มคือ

0: กลุ่มปลากลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มสัตว์ปีกกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมซึ่งการแบ่งแบบนี้เราจะใช้อะไรในการแบ่งนะลูกใช้ลักษณะอะไรนะคะลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้นะคะเป็นตัวแบ่งนะคะทีนี้เด็กๆ ดูเด็กๆ ดูตรงนี้นะคะวันนี้เราได้จำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เรียนเรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิตมาแล้วจำแนกโดยใช้การสร้างอาหารแล้วก็การเคลื่อนที่แบ่งได้3กลุ่มอะไรบ้างนะคะกลุ่มพืชกลุ่มสัตว
1: ์
0: และทีนี้เราก็ได้จำแนกพืชมาแล้วในเรื่องที่ผ่านมาการจำแนกพืชเราใช้เกณฑ์การมีดอกแบ่งได้กี่กลุ่ม2กลุ่มคือกลุ่มอะไรบ้างพืชดอกกับแล้วเราก็ได้จำแนกสัตว์ต่อด้วยสัตว์เราจำแนกโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเนี่ยจำแนกได้2กลุ่มอะไรบ้างคะ
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์อะไรอี
1: ก
0: และทีนี้วันนี้เราจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังต่อไปอีกนะคะคือโดยใช้ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้แบ่งได้5กลุ่มคือกลุ่มอะไรบ้างคะกลุ่ม
1: ปลาก
0: ลุ่มอะไรอีกกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มอะไรอีก
1: กล
0: ุ่
1: ม
0: เล
1: ื้อยคล
0: านแล้วก็กลุ่มอะไรอีก
1: กลุ่มสัตว์ปีก
0: กลุ่มสัตว์ปีกแล้วกลุ่มอะไรอีกคะกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะนี่คือที่เราได้เรียนรู้วันนี้เด็กๆคะในชั่วโมงต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของการจำแนกสัตว์ได้อย่างไรครั้งที่4นะคะซึ่งมีสิ่งที่จะต้องเตรียมดังนี้เลยนะคะคือใบงานเรื่องการจำแนกสัตว์หน้า57 58และนอกจากนั้นคุณครูยังมีวีดีทัศน์นะคะให้เด็กๆได้สังเกตลักษณะของสัตว์กลุ่มต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณครูปลายทางสามารถสแกน QR code ดาวน์โหลดวิดิทัศน์มาล่วงหน้าได้นะคะหรือถ้าไม่สะดวกสามารถรับชมพร้อมกันในชั่วโมงเรียนได้นะคะเด็กๆคะวันนี้มีข้อสงสัยอะไรไหมลูกไม่มีนะคะนักเรียนปลายทางแล้วคะมีข้อสงสัยไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะวันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดแล้วค่ะคุณครูตาลขอลาไปก่อนค่ะ
2: ทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
0: สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์ภพเอกพรภูมิเมตตา

0: วันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การรับอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วใส่ซึ้งเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

ปกติเราจะทราบว่าแมวของเรากินเมื่อไหร่นอนเมื่อไหร่ชอบนอนที่ไหนขับถ่ายยังไงใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากเดิมเช่นนอนมากขึ้นไม่ยอมออกมาหาซุกตัวหลบหรือว่ามีพฤติกรรมบางอย่างที่ผิดปกติไปเช่นฉี่มากขึ้นฉี่ผิดที่ผิดทางหรืออย่างอื่นถ้าเกิดว่านานไปแล้วเราสังเกตเห็นก็คือบางตัวจะมีความผิดปกติในเรื่องของรูปร่างหน้าตาตาก็อาจจะมีตาแดงมีขี้ตามีน้ำมูกไหลหนวดหลุดขนหลุดหรือแม้กระทั่งมีขี้หูมากขึ้นเหงือกและฟันถ้าเกิดเจ็บหรืออักเสบบางทีเราอาจจะมองยากแต่เราจะเห็นว่าบางทีเขาอาจจะกินน้อยลงถ้ามีน้ำลายไหลหรือมีอาเจียนบางทีเราไม่เห็นแต่จะเห็นว่ารอบปากหรือบริเวณขาหน้าด้านหน้าเนี่ยค่ะก็จะมีเหมือนคราบเพราะว่าเขาจะพยายามเอามือมาถูหน้าหรือถูปากหรือเลียนะคะก็จะเห็นความผิดปกติตรงนั้นได้ผิวหนังหรือขนมีความผิดปกติเช่นขนร่วงเป็นหย่อมมีสะเก็ดหยาบไม่เหมือนเดิมนะคะบริเวณก้นบริเวณใต้ท้องก็อาจจะมีขนร่วงหรือบางทีก็จะมีคราบอึคราบของเหลวของเสียหรือสีที่เปลี่ยนไปหรือบางตัวถ้าแย่จริงก็อาจจะมีพร้อมลงอย่างชัดเจนมีท้องกลางนะคะสีเยื่อเมือกเปลี่ยนจากสีชมพูปิ้งอย่างนี้ก็อาจจะกลายเป็นซีดเหลืองหรือม่วงไปเลยก็มีนะคะ

าของบางท่านจะสับสนว่าแมวถ้าป่วยจะไปกินหญ้าแล้วก็จะเห็นว่าเขาอาเจียนแล้วเอาเหมือนกับของเสียหรือสิ่งแปลกปลอมออกแล้วเขาจะสบายขึ้นแต่จริงๆแล้วแมวปกติก็กินหญ้าได้นะคะถ้าเกิดเรามีหญ้าหรือมีไผ่แมวข้าวสาลีที่มันงอกขึ้นมาเป็นใบๆเพื่อให้เขากินได้อย่างถูกต้องนะคะไม่ใช่ว่าแค่ป่วยแล้วจะไปกินพอกินแล้วเขาก็จะมีการสำรอกเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นระบบทางเดินอาหารซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยแมวเขาจะได้รับพวกหญ้าพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้จะเป็นแหล่งของไฟเบอร์หรือแหล่งของสารอาหารบางอย่างในธรรมชาติเขาจะกินสัตว์ทั้งตัวเพราะนั้นตัวไฟเบอร์เขาจะได้จากขนหรือหนังหรือหญ้าที่อยู่ในลำไส้ของสัตว์หรือเหยื่อที่เขากินแต่เวลาที่เราเอาเขามาเลี้ยงเขาก็จะไม่ได้ส่วนนั้นเขาก็จะทดแทนโดยการกินหญ้าหรือแม้กระทั่งไปหาไฟเบอร์อย่างอื่นกินเช่นแมวบางตัวเนี่ยก็อาจจะไปแทะไม้กวาดก็มีแทะผ้าหรือแทะอย่างอื่นก็มีซึ่งเป็นการกินที่ผิดปกตินะคะโรคหลายๆอย่างในแมวเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อหรือความผิดปกติข้างในร่างกายเขาโดยตรงแต่เป็นผลมาจากการเลี้ยงดูที่ผิดปกติหรือสิ่งแวดล้อมที่มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลทำให้แมวเครียดแล้วก็เจ็บป่วยขึ้นมาได้หรือแม้กระทั่งอารมณ์ของเราเองก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ซึ่งการวินิจฉัยเนี่ยต้องคุยกับสัตวแพทย์แล้วก็การรักษาไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แต่ยาอย่างเดียวบางทีเราจะต้องปรับทั้งพฤติกรรมของเจ้าของความเครียดของเจ้าของหรือแม้กระทั่งปรับสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยร่วมด้วยเพื่อให้เกิดการรักษาและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมหรือปัญหาใหม่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสด
1: ีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลวเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมาเมื่อวานเราเรียนไปเป็นตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณใช่ไหมคะวันนี้คุณครูแพลวบอกแล้วว่าเราจะนำความรู้จากชั่วโมงที่แล้วมาต่อยอดในชั่วโมงนี้นะคะดังนั้นนักเรียนมาดูพร้อมกันเลยว่าเรื่องในวันนี้ที่เราจะเรียนเป็นเรื่องของอะไรค่ะมาดูพร้อมกันเลย

จากการอ่านของเรานะคะเรื่องในวันนี้ที่เราจะเรียนนั่นก็คือการหาจํานวนนับที่ทําให้ผลคูณใกล้เคียงกับผลคูณที่กําหนดมาให้มากที่สุดแสดงว่าคุณครูจะกําหนดผลคูณมาให้แล้วให้นักเรียนหาให้หน่อยว่าจํานวนนับนั้นที่คูณแล้วใกล้เคียงกับผลคูณมากที่สุดคือจํานวนอะไรแต่ก่อนอื่นนะคะสําหรับวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนนะคะหาจํานวนนับที่ทําให้ผลคูณใกล้เคียงกับผลคูณที่กําหนดให้ได้มากที่สุดก่อนอื่นคุณครูแพลวจะให้นักเรียนทํากิจกรรมอะไรดีวันนี้วันนี้เป็นหนูน้อยคิดคล้องเพราะว่ามีการผสมกันระหว่างการคูณแล้วก็การหารนะคะซึ่งเมื่อวานมีนักเรียนทําได้เต็มหลายคนเลยวันนี้อยากให้นักเรียนหลายๆคนได้เต็มเหมือนเดิมเลยวันนี้กําหนดให้เพียง6ข้อนะคะในกิจกรรมแรกของคุณครูนะคะนักเรียนไป

และนักเรียนต้นทางทุกๆคนเลยหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเตรียมปฏิบัติเรามีด้วยกันทั้งหมด6ข้อโดย6ข้อนี้จะผสมกันระหว่างการคูณแล้วก็การหารนะคะทำให้นักเรียนต้องฝึกแล้วว่าการคูณนักเรียนคล่องไหมการหารนักเรียนคล่องหรือไม่อ่ะเตรียมตัวนะคะพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วดูโจทย์ให้ดีๆแล้วเขียนตอบลงไปในสมุดของตนเองวันนี้ให้เวลาเพียง1นาทีนะคะ1นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลย

0: วางดินสอของตนเองวางดินสอของตนเองก่อนนะคะวางดินสอไหนนักเรียนคนใดทำทัน6ข้อบ้างคะวันนี้มีหลายคนทำทัน6ข้อนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางน่าจะเช่นเดียวกันสำหรับวันนี้เป็นทั้งการคูณและการหารเดี๋ยวมาตรวจคำตอบพร้อมกันอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะ6คูณ10เท่ากับไม่ยากเลยนะคะ6คูณ10เท่ากับ60ข้อที่2อ่านพร้อมกันค่ะ3คูณ5เท่ากับ153คูณ5เท่ากับ15นะคะข้อที่3อ่านพร้อมกัน2คูณ2เท่ากับ4ได้มาเป็นฝั่งของการคูณ3ข้ออ้าวไหนใครยังถูกหมดเลยทั้ง3ข้อบ้างของทางการคูณเดี๋ยวมาตรวจสอบการหารกันดีกว่าอ่ะมาอ่านการหารพร้อมกันในข้อที่4ค่ะ25หารด้วย7หมายถึงอะไรก่อน
1: เจ็ดค
0: ู
1: ณอะไรได้25
0: เจ็ดคูณอะไรได้25หรือใกล้เคียงข้อนี้ตอบอะไรมาได้3เศษ4นะคะข้อนี้เป็นการหารแบบไหนเอ่ยเราเรียกว่าเป็นการหารแบบไม่ลงตัวอ่านข้อที่5พร้อมกันค่ะ36หารด้วย6 36หารด้วย6ตอบอะไรมาเอ่ยตอบ6คือเท่ากับ6ข้อนี้เราเรียกว่าการหารแบบไหนนะการหารแบบลงตัวอ่ะข้อที่6อ่านพร้อมกันยี่สิบสี่หารด้วยเก้าหมายถึงอะไรก่อนเก้าคูณอะไรได้ยี่สี่หรือใกล้เคียงเก้าคูณอะไรได้ใกล้เคียงหรือเท่ากับยี่สิบสี่คะ
1: สอง
0: ได้สองเศษหกรวมคะแนน6ข้อในวันนี้สิคะไหนใครถูกหมดทั้ง6ข้อบ้างเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับนักเรียนที่ถูกหมดนักเรียนที่ไม่ถูกหมดไม่เป็นไรมีโอกาสให้นักเรียนทำแบบนี้ในทุกๆวันนะคะดังนั้นให้นักเรียนกลับไปฝึกทบทวนของตนเองไม่ว่าจะเป็นการคูณหรือการหารนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยรวบรวมของตนเองนำสมุดสะสมสแตมป์วางไว้ที่กลางโต๊ะนะคะแล้วเดี๋ยวนำไปส่งให้คุณครูแพลวท้ายชั่วโมงเพื่อรับสแตมป์สะสมในวันนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นคุณครูแพลวอยากทบทวนหน่อยเมื่อวานเราเรียนไปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการคูณและการหารยังจำได้ไหมการคูณและการหารมีความสัมพันธ์กันอย่างไรถ้าเรามีการคูณอยู่เราสามารถเขียนในรูปการอะไรได้นะคะการหารโดยการเขียนการหารได้กี่แบบ
1: 2
0: แบบถูกต้องไหมดังนั้นเหมือนกับการบวกการลบเลยที่มีความสัมพันธ์กันการคูณการหารก็มีความสัมพันธ์กันโดยความสัมพันธ์ของการคูณและ

การหารเมื่อวานที่เราเรียนไปคุณครูบอกว่าถ้าผลคูณที่ได้เนี่ยมาจากจำนวนหนึ่งคูณกับอีกจำนวนหนึ่งอยู่จำได้ไหมผลคูณที่ได้มาจากจำนวนหนึ่งคูณกับอีกจำนวนหนึ่งอยู่หรือง่ายๆผลคูณที่ได้มาจากจำนวนที่หนึ่งคูณกับจำนวนที่สองเราสามารถเปลี่ยนเป็นรูปการหารได้โดยอะไรนะใครจำได้บ้างนำผลคูณที่ได้หารด้วยจำนวนหนึ่งผลหารจะเป็นอะไรนะผลหารจะเป็นจำนวนที่2หรืออีกจำนวนหนึ่งนั่นเองดังนั้นถ้านำผลคูณที่ได้นะคะหารด้วยจำนวนหนึ่งผลหารที่ได้จะเป็นอีกจำนวนหนึ่งทุกคนอ่านพร้อมกันหน่อยค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง

การเราเรียนไปเป็นเรื่องนี้ก็คือถ้าคุณครูแพลวมีการคูณมาให้การคูณมาจากจำนวน2จำนวนที่คูณกันถ้าเราจะเขียนรูปการหารเราสามารถนำผลคูณหารด้วยจำนวนหนึ่งผลหารจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งได้ไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้เดี๋ยวขอโจทย์สักหนึ่งข้อเป็นการทบทวนเรื่องเมื่อวานเพราะเรื่องเมื่อวานนะคะเราต้องนำมาต่อยอดในวันนี้สำหรับนักเรียนบางคนอาจจะไม่ได้มาหรือนักเรียนบางคนจะได้ทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะอ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมกันค่ะทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางอ่า40คูณจำนวนใดเท่ากับ200ใช่ไหมคะเมื่อวานเราเรียนไปอย่างเรื่องนี้เรียนไปแล้วใช่ไหมคะเราสามารถเขียนแสดงวิธีทำได้แล้วก็คือข้อนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณโดยในประโยคสัญลักษณ์การคูณมีตัวไม่ทราบค่าอยู่ตัวไม่ทราบค่าแทนด้วยสัญลักษณ์อะไรนะคะช่องสี่เหลี่ยมเห็นไหมช่องสี่เหลี่ยมแทนด้วยตัวไม่ทราบค่าในข้อนี้อันดับแรกถ้าเราอยากเขียนแสดงวิธีทำบรรทัดแรกนำอะไรลงมาเขียนนะคะบรรทัดแรกนำโจทย์ลงมาเขียนครูแพลวใช้เนื่องจาก40คูณจำนวนใดเท่ากับ200อ่ะถ้าใครที่กลับไปทำการบ้านแล้วช่วยกันตอบด้วยใครที่ไม่ได้มาโรงเรียนนะคะให้ตั้งใจฟังในข้อนี้เพื่อนำความรู้ในข้อนี้ไปต่อยอดในวันนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยนะคะบรรทัดแรกได้มาแล้วบรรทัดที่2เราอยากทราบตัวไม่ทราบค่าถูกต้องไหมดังนั้นเรามาแสดงว่าจำนวนที่เราไม่ทราบหรือช่องสี่เหลี่ยมของเราหาได้อย่างไรนะ200หารนำ200ที่เป็นผลคูณหารด้วย40หรือมาจากข้อความนี้ไงคะนักเรียนดูพร้อมกันเขาบอกว่านำผลคูณที่ได้หารด้วยจำนวนหนึ่งผลหารจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งผลหารที่จะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งคือช่องสี่เหลี่ยมที่เราไม่ทราบค่าดังนั้นนักเรียนนำผลคูณที่ได้หารด้วยจำนวนหนึ่งที่เราทราบอ่ะผลคูณคืออะไรคะในข้อนี้ผลคูณ200นำ200หารด้วยจำนวนหนึ่งหารด้วยอะไรดีหารด้วย40ดังนั้นถ้านักเรียนตอบบรรทัดนี้ได้แบบนี้หาคำตอบได้อย่างแน่นอนโอเคไหมคะคราวนี้เรามาหาต่ออยากหาว่าช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าเท่ากับเท่าไหร่200หารด้วย40หมายถึง40คูณอะไรได้200 40คูณอะไรได้200เอ่ย5นักเรียนเก่งมากเลยนะคะแปลว่านักเรียนมีความคล่องขึ้นแล้วดังนั้นนะคะ5ที่ได้จะได้แทนด้วยสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าจะมีค่าเท่ากับ5อันนี้เป็นคำตอบแต่เมื่อวานเราบอกแล้วนอกจากคำตอบแล้วนักเรียนต้องมีการนะคะตรวจคำตอบเล็กน้อยว่าถูกต้องหรือไม่คุณครูแพลวขอมาที่ตรวจสอบคำตอบการตรวจคำตอบคือการนำผลหารที่เราได้ไปแทนที่โจทย์ของเราคือ40คูณจำนวนใดซึ่ง40ต้องคูณกับอะไรคะ5คุณครูแพลวก็เขียนเลย40คูณกับ5ซึ่งข้อนี้5เราท่องสุคูณได้ไหมท่องสุขคุณแม่5ได้ไหมได้เราก็จะนำ5ไปคูณโดยคูณทีละตัวไหนบอกหน่อยนำ5คูณอะไรก่อนคะ5คูณ0ได้0อ่ะคุณครูแพลวใส่

ใส่0 5คูณ4ได้20ใส่20ผลคูณที่ได้จึงกลายเป็นเท่าไหร่200ซึ่งตรงกับผลคูณของเราไหมตรงถูกต้องไหมคะซึ่งตรงกับโจทย์ของเราเลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องดังนั้นขอสรุปอีกหนึ่งรอบว่าจำนวนที่แทนด้วยตัวไม่ทราบค่าหรือช่องสี่เหลี่ยมของเรามีค่าเท่ากับ5แล้วเราเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยอันนี้คือสิ่งที่ให้นักเรียนได้กลับไปทำเมื่อวานถูกต้องไหมไหนเมื่อวานทำการบ้านมาไหมคะทำมาใช่ไหมเดี๋ยวต้องส่งคุณครูแพลวนะคะการบ้านของเราจะปฏิบัติตามนี้นะคะอ่ะนักเรียนก็สามารถทำได้จะเห็นว่าถ้ามีตัวไม่ทราบค่าในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณนักเรียนสามารถทำได้โดยการนำผลคูณหารด้วยจำนวนหนึ่งผลหารที่ได้จะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งได้ไหมคะแต่วันนี้เห็นไหมชื่อเรื่องของเราบอกว่าให้นักเรียนหาจำนวนนับที่ใกล้เคียงกับผลคูณมากที่สุดอ้าวเช่นอะไรมาดูโจทย์ข้อต่อไปอ่านโจทย์ข้อต่อไปพร้อมกันหน่อยค่ะ28คูณจำนวนใดมากกว่า84และใกล้เคียง84มากที่สุดโจทย์ข้อนี้มีความแตกต่างจากเมื่อวานอย่างไรมีคำว่าอะไรมาพะมีคำว่าใกล้เคียงมีคำว่าอะไรมาอีกมากกว่าถูกต้องไหมคะอ่านโจทย์พร้อมกันอีกสักหนึ่งรอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะ28คูณจำนวนใดมากกว่า84และใกล้เคียง84มากที่สุดทำไมถึงต้องมีคำว่าและเคียง84มากที่สุดถามว่ามีจำนวนอะไรคูณกับ28มากกว่า84มีมากไหมคะมีมากมายเลยถูกต้องไหมแต่ครูแพรบอกว่าขอให้ใกล้เคียงกับ84มากที่สุดดังนั้นจะมีแค่หนึ่งจำนวนแต่จะเป็นจำนวนอะไรนักเรียนหาได้ไหมว่าอะไรที่คูณกับ28แล้วมากกว่า84นะแล้วใกล้เคียงแบบนี้เรายังหาไม่ได้แต่นักเรียนทราบว่าถ้าครูแพรถามใหม่ว่าจำนวนอะไรเอ่ยที่คูณกับ28แล้วเท่ากับ84นักเรียนหาให้ได้ไหมถ้าเท่ากับหาได้ไหมคะดังนั้นเราจะมาหาโดยการอะไรก่อนดูซิว่า28คูณจำนวนใดเท่ากับ84ถ้าเท่ากับมีแค่1จำนวนแน่นอนถูกต้องไหมอ่ะมาแปลงเป็นประโยคสัญลักษณ์หน่อย28คูณเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณจำนวนใดนี้ทราบไม่ทราบจำนวนใดทราบไม่ทราบไม่ทราบดังนั้นแทนด้วยอะไรดีจำนวนที่เราไม่ทราบนักเรียนจะแทนด้วยอะไรดีนักเรียนบอกแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมแต่นักเรียนสังเกตช่องสี่เหลี่ยมเราใช้ไปกับโจทย์ที่กำหนดมาให้แล้วว่าช่องสี่เหลี่ยมแทนจำนวนที่มากกว่าแต่ข้อนี้ต้องการจำนวนที่เท่ากับ84ดังนั้นเราไม่สามารถใช้ช่องสี่เหลี่ยมได้เอาฟังให้ดีนะคะทำไมถึงเราใช้ช่องสี่เหลี่ยมไม่ได้ถ้านักเรียนใช้ช่องสี่เหลี่ยมมันจะไปซ้ำกับโจทย์ที่กำหนดมาว่าตัวนี้ที่เราไม่ทราบค่าต้องมากกว่า84เมื่อคูณกับ28แล้วแต่บรรทัดด้านล่างที่ครูแพลวถามนักเรียนคือ28คูณด้วยจำนวนใดเท่ากับ84ดังนั้นเราไม่สามารถใช้ช่องสี่เหลี่ยมใช้อะไรแทนได้บ้างล่ะคราวนี้สามารถใช้รูปเลขาคณิต2มิติได้เช่นสามเหลี่ยมวงรีหรือหัวใจนักเรียนก็สามารถใช้ได้นะคะดังนั้นอย่างเช่นข้อนี้คุณครูแพลวบอกว่าคุณครูแพลวขอใช้เป็นสามเหลี่ยมเพื่อให้เห็นความแตกต่างกับสี่เหลี่ยมอย่างแน่นอนดังนั้นคุณครูแพลวจึงใช้เป็น28คูณจำนวนใดเท่ากับ84แต่เรายังอ่านเหมือนเดิมเลยคือว่าจำนวนใดแต่ลักษณะแตกต่างกันไหมคะจากโจทย์แตกต่างกันจากโจทย์เป็นสี่เหลี่ยมของเรากลายเป็นสามเหลี่ยมแต่เป็นสามเหลี่ยมที่เมื่อนำ28คูณกับจำนวนนั้นแล้วจะมีค่าเท่ากับ84ได้ไหมคะดังนั้นวันนี้จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงสักเล็กน้อยนักเรียนทุกคนต้องตั้งใจฟังอ่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วคุณครูแพลวบอกว่าคุณครูแพลวนำที่เราเขียนด้านล่างเนี่ยไปคิดก่อนเพราะเมื่อวานเราเรียนแบบนี้มายังเรียนมาแล้วแต่แตกต่างจากเดิมจากสี่เหลี่ยมเปลี่ยนเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองได้ไหมคะอ่ะคุณครูมาหาก่อนว่าถ้า28คูณจำนวนอะไรแล้วเท่ากับ84เราทำอย่างไรนะ28คูณจำนวนอะไรเท่ากับ84เราอยากหาจำนวนใดนำสามเหลี่ยมลงมาแล้วหาอย่างไรอยากหาสามเหลี่ยมต้องนำ

0: ลคูณหารด้วยจำนวนหนึ่งอ้าวไหนนำผลคูณอะไรหารด้วยอะไรดีคะ84หารด้วย28นะคะเราก็จะได้มาในบรรทัดนี้หลังจากนั้นนักเรียนทุกคนช่วยไปคิดกันหน่อยว่า84หารด้วย28ได้เท่าไหร่คิดที่ไหนดีคะไปที่กระดาษทดทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาใช้ส่วนด้านหลังนะคะเป็นกระดาษทดของเราคุณครูแพลวก็มาที่กระดาษทดทำไมข้อนี้ถึงใช้การหารยาวเพราะว่านักเรียนและคุณครูแพลวไม่สามารถท่องแม่28ได้ดังนั้นเรามาตั้งหารยาวแบบนี้พร้อมกันอ่ะมาดูพร้อมกันนํา28หารอะไรคะอันดับแรก28หารอะไรเอ่ย28หาร8ก่อน28หาร8ได้ไม่ได้ไม่ได้ดังนั้นกระจาย8ในหลัก10ไปรวมกับหลักหน่วยจึงกลายเป็นอะไรทั้งหมดคะ84นํา28หาร84หมายถึง28คูณอะไรได้84หรือใกล้เคียงแต่เราท่องสุคูณไม่ได้เรามีวิธีการคาดคะเนคําตอบหรือการประมาณถูกต้องไหมนักเรียนดูเลขโดดอะไรไม่รู้เมื่อใส่ในหลักหน่วยแล้วคูณกับ8ใส่ให้ตรงกับ4เลขโดดตัวเดิมเลยเมื่อคูณกับ2แล้วต้องได้8หรือใกล้เคียง82คูณอะไรได้8หรือใกล้เคียง8 2คูณ4แต่หลายคนบอกทำไมถึงใช้3ถ้าใช้4ทำไมคะบางคนบอกว่าเกินเพราะว่าเราจะเกิดการทดเกิดขึ้นถูกต้องไหมดังนั้นขอลดลงเหลือ3แบบนี้ก็ได้แต่ถ้าใครไม่ได้นักเรียนก็นำ4ไปคูณก่อนถ้าเกินนักเรียนค่อยลดลงมา1เหลือ3อ่ะข้อนี้มีเพื่อนบอกแล้วว่าเกินอย่างแน่นอนดังนั้นเราลดลงเหลือ3อ่ะมาคิดที่กระดาษทดพร้อมกันนํา28คูณ3นักเรียนจดของนักเรียนเลยเดี๋ยวคุณครูแพลวจะขึ้นเหมือนกันนํา28คูณ3ไหนพร้อมกันนํา3คูณอะไรคะ3คูณ8 38 24ใส่4ทด2 3คูณ2ได้6ทดอีก2เป็น8ผลคูณของเราคืออะไร84ซึ่งตรงไม่ตรงตรงแบบนี้ดังนั้น28คูณอะไรแล้วได้84คะ3เรียกว่าผลหารนำผลหารไปใส่ผลคูณใส่ข้างล่างขีดเส้นใต้1เส้นเมื่อขีดเส้นใต้แล้วทำอย่างไรลบกัน84ลบ84เหลือ0ข้อนี้ได้คำตอบมาแล้วผลหารคืออะไรนะ3ดังนั้น3แทนอะไรล่ะแทนตัวไม่ทราบค่าที่เราต้องการทราบนั่นก็คือรูปสามเหลี่ยมคุณแพลวขอนำมาตอบก็คือตัวไม่ทราบค่าของเราจะมีค่าเท่ากับ3แต่คิดว่าข้อนี้ตอบ3หรือไม่ลองมาดูกันต่อถ้าเรานำ3หมายถึงอะไรหมายถึงการที่28คูณ3แล้วจะมีค่าเท่ากับ84นะคะโดยการที่เราตรวจคำตอบอีกหนึ่งรอบนำ3ไปคูณ8สิ3คูณ8ได้24ใส่4ทด2นำ3คูณ2 3คูณ2ได้6ทดอีก2เป็น8ซึ่งได้84จริงๆแต่โจทย์ไม่ได้หาว่าจำนวนอะไรเมื่อคูณกับ28แล้วเท่ากับ84ยังจำได้ไหมโจทย์ให้เราหาว่าอย่างไร
1: ใกล้เคียง
0: ใกล้เคียงแต่ต้องมากกว่าหรือน้อยกว่าม
1: ากกว
0: ่าจากโจทย์ของเราเขาถามว่า28คูณจำนวนอะไรมากกว่า84และใกล้เคียง84มากที่สุดจำนวนที่คูณแล้วกับ28เท่ากับ84คือ3โจทย์ต้องการมากกว่าดังนั้นนักเรียนคิดว่าตอบอะไรดี4ถูกต้องไหมเพราะ4เป็นจำนวนที่มากกว่า3แล้วเมื่อคูณกับ28แล้วมากกว่า84แล้วใกล้เคียงมากที่สุดเป็น5ได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้เป็น5มากกว่าจริงแต่ใกล้เคียงไหมคะไม่ใกล้เคียงดังนั้นนักเรียนสังเกตถ้าโจทย์ถามคำว่ามากกว่านักเรียนหาคำตอบได้แล้วนักเรียนต้องบวกเพิ่มอีก1เพราะโจทย์ใช้คำว่ามากกว่ามากกว่าแสดงว่าต้องเพิ่มขึ้นจาก3เพิ่มขึ้นอีก1จึงกลายเป็นอะไรคะ4ดังนั้นเราได้แล้วเป็น4ได้ไหมคะดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยจ ำนวนอะไรเอ่ยที่เมื่อนำมาคูณกับ28แล้วมากกว่า84และใกล้เคียง84มากที่สุดข้อนี้ตอบอะไรคะ3หรือ4อย่าลืมดูที่โจทย์มีคำว่ามากกว่าต้องบวกเพิ่มอีก1ดังนั้นข้อนี้ตอบ4อ่ะครูแพลวก็มาตอบว่าดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมคือ4เห็นไหม3คือรูปสามเหลี่ยมคือตัวไม่ทราบค่าที่เรากำหนดขึ้นมาแต่4คือรูปสี่เหลี่ยมที่เราได้หาคำตอบได้ไหมคะวันนี้นักเรียนต้องวิเคราะห์ด้วยว่าโจทย์ถามมากกว่าหรือถามน้อยกว่าถ้ามากกว่าเราบวกเพิ่มขึ้นอีก1ถ้าน้อยกว่านักเรียนคิดว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงอ่ะเดี๋ยวมาดูโจทย์เพิ่มเติมนะคะนี่เป็นการแสดงวิธีทำเดี๋ยวเรามาลองดูโจทย์เพิ่มเติมกันนะคะโดยอยากให้นักเรียนหาจำนวนนับที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมแล้วเป็นไปตามโจทย์ที่กำหนดเดี๋ยวข้อที่1อ่านแล้วตอบพร้อมๆกันก่อนอ่ะมาอ่านข้อที่1พร้อมกันค่ะ

0: โจทย์บอกว่า9คูณจำนวนใดน้อยกว่า108และใกล้เคียง108มากที่สุดข้อนี้เป็นคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าคะ
1: น้อยกว
0: ่
1: า
0: ข้อนี้เป็นคำว่าน้อยกว่าแตกต่างจากข้อตัวอย่างแรกที่เรายกตัวอย่างไปแล้วดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนว่าเวลาเราเขียนเราเขียนเป็นขั้นตอนได้อย่างไรอันดับแรกเราทราบไหมตัวอะไรน้อยกว่าเรายังไม่ทราบแต่เราสามารถหาแบบเท่ากับได้ดังนั้นจากโจทย์เดิมเราต้องไปแปลงให้เป็นแบบเท่ากับก่อนโดยคุณครูแปลถามหน่อย9คูณจำนวนอะไรเท่ากับ108ถูกต้องไหมคะเราต้องไปหาแบบนี้ก่อนคือการหาแบบเท่ากับดังนั้นครูแปลเริ่มที่วิธีทำ9คูณจำนวนอะไรเท่ากับ108จำนวนนั้นนักเรียนจะเขียนด้วยสัญลักษณ์อะไรดีคะสามเหลี่ยมเพราะว่าสี่เหลี่ยมใช้ได้ไหมไม่ได้แล้วสี่เหลี่ยมโจทย์ของเราใช้ไปแล้วดังนั้นนักเรียนต้องใช้รูปเลขาคณิตอื่นๆคุณครูแพลวขอใช้เป็นสามเหลี่ยมเอาทุกคนตั้งใจฟังนะถ้านักเรียนเขียนบรรทัดแรกได้นักเรียนจะสามารถทำบรรทัดอื่นๆต่อไปได้บรรทัดแรกมาจากไหนมาจากการที่เราจะบอกว่าถ้าเรานำ9คูณกับจำนวนอะไรแล้วเท่ากับ108ก่อนเพื่อที่จะไปหาจำนวนนั้นแล้วค่อยมาดูต่อซึ่งเราต้องใช้เป็นอะไรคะใช้เป็นสามเหลี่ยมเพราะสี่เหลี่ยมเราใช้ไปแล้วได้ไหมคะอ่ะคราวนี้อยากหาหน่อยว่าถ้าเราอยากจะหาสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหาอย่างไรคะจำได้ไหมข้อนี้นำผลคูณหารจำนวนหนึ่งไหนนำอะไรหารกันคะนำ108หาร9ดังนั้นข้อนี้นักเรียนก็นำ108หาร9ซึ่ง108หาร9หมายถึง9คูณอะไรได้108 9คูณอะไรเอ่ยได้108
1: 12
0: 9คูณ12ถูกต้องไหมดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยรูปสามเหลี่ยมจึงมีค่าเท่ากับ12อ่ะแต่ใช่คำตอบของเราไหมคะไม่ใช่เพราะถ้าเป็น12หมายถึง9คูณ12จะเท่ากับ108แต่โจทย์ไม่ได้ต้องการจำนวนที่เท่ากับโจทย์ต้องการแบบไหนวันนี้ข้อนี้โจทย์ต้องการแบบน้อยกว่าและใกล้เคียงดังนั้นคำตอบที่เราคิดมาได้เป็น12ต้องการน้อยกว่าตอบอะไรดี11 11มาจากไหนมาจากเอาคำตอบที่เราคิดได้แบบเท่ากับไปลด1ถูกต้องไหมคะดังนั้นครูแพลมาสรุปใหม่ว่าจะได้9คูณกับ11เห็นไหม9คูณกับ11จะน้อยกว่า108และใกล้เคียง108มากที่สุดดังนั้นต้องเรียนดูโจทย์ดีๆว่าโจทย์ต้องการแบบเพิ่มขึ้นหรือโจทย์ต้องการแบบน้อยลงหมายถึงอะไรโจทย์ต้องการแบบมากกว่าหรือโจทย์ต้องการแบบน้อยกว่าดังนั้นข้อนี้เวลาตอบจำนวนนั้นก็คืออะไรคะ11และไปเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยถ้ามากกว่าเป็นแบบไหนนะถ้ามากกว่าจะเป็นแบบเพิ่มอีก1ถ้าน้อยกว่าจะเป็นแบบไหนคะลดลง1อ่ะคราวนี้ข้อนี้ผ่านไปแล้วเดี๋ยวข้อที่2อยากให้นักเรียนจดลงสมุดของตนเองได้ไหมคะอ่ะทุกคนไปที่โจทย์ข้อที่2พร้อมกันอ่ะอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะข้อนี
1: ้
0: คูณจำนวนใดมากกว่า242และใกล้เคียง242มากที่สุดอ้าวจากการอ่านโจทย์ของเราแล้วข้อนี้นักเรียนจดโจทย์ได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนปฏิบัติไปพร้อมๆกันอ่ะให้นักเรียนได้จดโจทย์ไปพร้อมกันข้อนี้มีคำว่าอะไรนะคะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของเราม ากกว่าดังนั้นมากกว่าหมายถึงเมื่อนักเรียนได้คำตอบแล้วคำตอบของเราจะต้องเพิ่มขึ้นหรือลดลง
1: เพิ่มขึ้น
0: อีกเท่าไหร่ด้วยอีก1อ่ะทุกคนจดโจทย์ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีทำพร้อมๆกันนะคะเก่งมากๆเลยตอนนี้ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจดลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ของตนเองถ้าใครจดเสร็จแล้วขึ้นบรรทัดวิธีทำเราหาจำนวนที่มากกว่าได้ยังคะยังไม่ได้เราต้องไปทำแบบไหนก่อน แบบเท่ากับก่อนถูกต้องไหมดังนั้นเราจะต้องไปทำแบบเท่ากับก่อนนะคะบรรทัดแรกเรามาดูที่โจทย์โจทย์บอกว่า22คูณจำนวนใดมากกว่า242เราแปลงใหม่ก่อนเป็น22คูณจำนวนใดเท่ากับ242 22คูณจำนวนใดเท่ากับ242เราเขียนแทนด้วยอย่างไรดีเริ่มด้วย22คูณจำนวนใดใช้สัญลักษณ์อะไรดีแล้วสามเหลี่ยมนะคะเพราะว่าสี่เหลี่ยมเราใช้ไปแล้วดังนั้นบรรทัดแรกมาเลยถ้า22คูณจำนวนใดแล้วเท่ากับ242นักเรียนสังเกตดีๆเราต้องใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกันถ้าสี่เหลี่ยมโจทย์ใช้ไปแล้วเราสามารถใช้เป็นอะไรได้สามเหลี่ยมได้นักเรียนใช้เป็นวงกลมได้ไหมได้วงรีได้ไหมได้เหมือนกันแต่ขอให้ใช้เหมือนกันทั้งข้อในข้อนั้นๆ นะคะถ้าง่ายต่อนักเรียนก็ใช้เป็นสามเหลี่ยมแบบคุณครูแพลวเราได้มาแล้วเป็นบรรทัดที่1บรรทัดที่2เราอยากหาอะไรคะอยากหาสามเหลี่ยมดังนั้นมาเลยจะได้ตัวไม่ทราบค่าหรือรูปสามเหลี่ยมของเราหาอย่างไรนะนำอะไรนะ242หาร22อ่ะมาจากไหนมาจากการหาตัวไม่ทราบค่าในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณสามารถนำผลคูณหารด้วยจำนวนหนึ่งผลหารจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งดังนั้นนำ242หารด้วย22อ่ะให้เวลานักเรียนจดสักครู่หนึ่งนะคะอ่ะเมื่อใครถึงบรรทัดนี้แล้วให้นักเรียนไปคิดที่ไหนดีกระดาษโทสต์อ้าวเรามาได้ถึงบรรทัดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปคิดต่อกันที่กระดาษโทสต์คุณครูแพลวขอมาต่อที่กระดาษทดเลยข้อนี้เราใช้การหารอะไรคะการหารยาวเหมือนกันเลยนะคะเริ่มแรกไหนบอกหน่อยนำ22หารอะไรเอ่ยไหนบอกพร้อมกันเร็วนำ22หารอะไรคะ22หาร2ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปกระจายต่อให้4รวมกันเป็นอะไรคะ24นำ22หาร24หมายถึง22คูณอะไรแล้วใกล้เคียง24มากที่สุด1ถูกต้องไหมอันนี้นักเรียนรู้อยู่แล้วว่าได้1คุณครูแพลวใส่เลยได้1พอได้1แล้ว22คูณ1ได้เท่ากับ22ใส่ผลคูณด้านล่างขีดเส้นใต้1เส้นนำมาทำอะไรกันต่อนำมาลบกันไหนบอกหน่อยนำอะไรลบกันคะ4ลบ2เหลือ2คุณครูแพลวใส่2ต่อไปนำอะไรลบกัน2ลบ2เหลือ0อันนี้ไม่ต้องใส่2เรียกว่าเศษแต่ใช่คำตอบของเรายังคะยังไปทำอย่างไรต่อไปนำ2ลงมาคุณครูแพลวนำ2ลงมาตัวตั้งของเราในหลักหน่วยจึงกลายเป็นอะไรคะ22นำ22หาร22หมายถึง22คูณอะไรได้22 22คูณอะไรได้22เอ่ย1ดังนั้นได้1เป็นผลหารคุณครูแพลวใส่1ข้างบนนะคะใส่22ข้างล่างที่เป็นผลคูณขีดเส้นใต้22ลบ22เหลือ0เป็นคำตอบขีดเส้นใต้2เส้นข้อนี้ผลหารคืออะไรเอ่ย11ผลหารเป็น11 11แทนอะไรที่เราเขียนไว้นะแทนรูปสามเหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าที่

0: ที่เราอยากหาดังนั้นนำ11ไปตอบนะคะมาเลยรูปสามเหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าจะมีค่าเท่ากับ11แต่ใช่คำตอบของเรายังเอ่ยยัง11หมายถึงอะไรถ้าเรานำนะคะ22คูณ11จะมีค่าเท่ากับ242แต่โจทย์ข้อนี้หาเท่ากับไหมคะไม่โจทย์หาแบบไหนเอ่ย
1: มากกว
0: ่าดังนั้น11ไม่ใช่คำตอบอะไรคือคำตอบที่ถูกต้องเมื่อได้ผลหารมาแล้วอย่าลืมบวกเพิ่มอีก1เพราะข้อนี้เขาใช้คำว่ามากกว่าอะไรที่มากกว่า11ก็คือ12ที่ใกล้เคียงมากที่สุดดังนั้นถ้าเรานำนะคะ22คูณกับ12จะมีค่ามากกว่า242และใกล้เคียง242มากที่สุดได้ไหมเอ่ยนะคะดังนั้นเราไปตอบเลยว่าจำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมคืออะไรคะ12และเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยอันนี้เป็นโจทย์1ข้อนักเรียนต้องเขียนวิธีทำประมาณนี้เดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้โจทย์ข้อที่2ลงไปในสมุดของตนเองให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะไปเริ่มทำแบบฝึกหัดกันฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

เป็นอย่างไรเอ่ยนักเรียนจดเสร็จแล้วยังคะถ้าจดเสร็จแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนนะคะหยิบแบบฝึกหัดของเราขึ้นมาเป็นแบบฝึกหัด 1.39 เดี๋ยวจะให้นักเรียนดูในข้อที่1ก่อนทุกคนเปิดแบบฝึกหัด 1.39 ของตนเองค่ะอยู่ในหน้าไหนเอ่ยวันนี้หน้าที่เท่าไหร่คะ87ถูกต้องไหมต่อจากหน้าเมื่อวานเลยนะคะจะเห็นได้ว่าโจทย์ที่ครูให้มามีตัวอย่างที่เขียนมาให้ครบแล้วนะคะเดี๋ยวข้อที่1เนี่ยคุณครูจะให้นักเรียนลองปฏิบัติเองนักเรียนดูจากแบบฝึกหัดแล้วแบบฝึกหัดของเราจะเขียนข้อความมาให้แล้วให้นักเรียนแค่เติมอะไรเอ่ยเติมคำตอบไปในแต่ละบรรทัดได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะเดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนปฏิบัติในข้อที่1แล้วเดี๋ยวเรามาร่วมเฉลยไปพร้อมๆกันหากนักเรียนไม่มั่นใจในการเขียนนักเรียนสามารถดูข้อตัวอย่างที่เราจดไปเมื่อกี้หรือตัวอย่างจากแบบฝึกหัดได้ก่อนอื่นอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันก่อนค่ะทุกคนอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันในข้อนี้เป็นคำว่ามากกว่าถ้ามากกว่าแปลว่าเมื่อนักเรียนหาผลหามาแล้วผลหานักเรียนใช่คำตอบยังคะยังต้องทำอย่างไรก่อนบวกอีกหนึ่งถึงจะเป็นคำตอบของเรานะคะดังนั้นเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้ปฏิบัติข้อที่1ก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาร่วมเฉลยไปพร้อมกันอีกหนึ่งรอบสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันค่ะนักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยในข้อที่1ค่ะ

0: อ้าวเป็นอย่างไรบ้างไหนควายทำเสร็จแล้วได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยข้อนี้10เท่าไหร
1: ่
0: 10อะไร
1: 16
0: ทำไมถึงได้16เอาผลหารก่อนถ้าเท่ากับนักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่มาก่อนถ้าผลหารที่นักเรียนได้มานักเรียนได้ผลหารเท่าไหร่ก่อน10เท่าไหร่ก่อนคำตอบข้อนี้16ถูกแต่ผลหารที่ได้เท่าไหร่ก่อน15ถูกต้องไหมอ่ะมาดูวิธีการเขียนก่อนนะคะดังนั้นบรรทัดแรกบรรทัดแรกเราต้องไปแปลงให้เป็นแบบเท่ากับตอนนี้ทุกคนวางดินสอพร้อมกันก่อนเดี๋ยวช่วยเฉลยในข้อที่1พร้อมกันก่อนนะคะบรรทัดแรกเราไปแปลงแบบเท่ากับคุณครูแพลขอใช้เป็นสามเหลี่ยมเพื่อง่ายที่สุดเลยแต่นักเรียนสามารถใช้อย่างอื่นได้ไหมคะแทนตัวไม่ทราบค่ะได้จะเป็นวงกลมก็ได้นะคะนักเรียนสามารถใช้รูปเรขาคณิตอื่นๆได้นะคะดังนั้นในข้อแรกข้อนี้คุณครูแพลขอเขียนบรรทัดแรกว่าถ้า17คูณจำนวนใดเท่ากับ255อยากหาจำนวนนั้นก็คือจะได้จำนวนที่เราไม่ทราบเท่ากับอะไรไหนบอกหน่อยคุณครูแพลต้องเขียนว่าอย่างไรตอนนี้ทุกคนต้องวางดินสอทุกคนวางดินสอก่อนแล้วช่วยกันตอบค่ะคุณครูแพลอยากหาว่าสามเหลี่ยมเท่ากับอะไรไหนบอกหน่อยค่ะต้องเขียนว่า255 255หารด้วย17เพราะว่าเรานำผลคูณหารด้วยจำนวนหนึ่งนะคะจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งที่เป็นผลหารนั่นเองดังนั้นเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนักเรียนท่องสุขคูณแม่17ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องไปคิดต่อที่กระดาษทดคุณครูแพลขอพาคิดอีกหนึ่งรอบเพราะเมื่อกี้ยังมีนักเรียนยังสับสนในเรื่องของการหารแบบนี้นะคะไหนมาดูพร้อมกันเมื่อเราตั้งหารแล้วเรานำ17หารอะไรคะไหนเมื่อเราตั้งหารแบบนี้แล้วเรานำ17หารอะไรเอ่ย17หาร2 17หาร2ไม่ได้กระจายต่อรวมกับหลัก10จึงกลายเป็น25นำ17หาร25หมายถึง17คูณอะไรได้25หรือใกล้เคียงถ้า17 1 17 17 2นักเรียนคิดว่าเท่าไหร่17 2 30เท่าไหร่นะ17 1 17 17 2 34เกินไม่เกินเกินดังนั้นได้แค่17 1 17อ่ะ1เป็นผลหารในหลัก10คุณครูแพลใส่17ด้านล่างขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นนำมาทำอะไรกันต่อคะอ้าวลบการเริ่มจากการนำ5ลบ7 5ลบ7ได้ไหมคะไม่ได้ทำอย่างไรต่อดีไปกระ

าก2เหลือ1จาก5กลายเป็น15นํา15ลบ7 15ลบด้วย7เหลือ8อ่ะคุณครูแพลวใส่8แล้วก็1ลบ1เหลือ0 8เรียกว่าเศษแต่ยังไม่ใช่คำตอบทำอย่างไรต่อดีคะไปนำ5ลงมาหรือการกระจาย8ไปรวมกับ5ในหลักหน่วยดังนั้นตอนนี้ตัวตั้งในหลักหน่วยจึงรวมกันเป็นอะไรคะ85 17หาร85หมายถึง17คูณอะไรได้85ไหนคนที่คิดมาแล้ว17คูณอะไรเอ่ยได้85 5อ่ะคุณแพงไม่มั่นใจขอคูณที่กระดาษทดหน่อยอ่ะนักเรียนก็ลองดูไปพร้อมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูแพงจะนํา17คูณ5นะคะอ้าว17คูณ5เริ่มจากการนํา5คูณอะไรคะ5คูณอะไรเอ่ย5คูณ7 5 7 35ใส่5ทด3 5คูณ1เป็น5ทดอีก3รวมเป็น8อ่ะใส่8ผลคูณที่ได้คืออะไรคะ85ซึ่งตรงไม่ตรงตรงดังนั้นผลหารคือ5อย่างแท้จริงที่นักเรียนบอกนะคะคุณครูใส่ผลคูณด้านล่างขีดเส้นใต้1เส้น85ลบ85เหลือ0เป็นคำตอบข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย15จริงๆด้วยอย่างที่นักเรียนบอกมานะคะดังนั้นคุณครูกลับมาที่สามเหลี่ยมมีค่าเท่ากับ15แต่ใช่คำตอบของเราไหมคะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่15หมายถึงอะไรหมายถึงถ้าเรานำ17คูณ15เห็นไหมคุณแพลวใช้สีแดงนะ17คูณ15จะมีค่าเท่ากับ255แต่ข้อนี้เขาต้องการหาเท่ากับไหมคะไม่เขาต้องการหาแบบไหนเอ่ยแบบไหนเอ่ยแบบมากกว่าดังนั้นอะไรที่มากกว่า15และใกล้เคียงมากที่สุดเท่าไรเอ่ย16เราก็มาสรุปว่าจะได้17คูณ16จะมีค่ามากกว่า255และใกล้เคียง255มากที่สุดดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมคืออะไรข้อนี้จำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมคืออะไร15หรือ16 16นะคะถ้าเป็นช่องสี่เหลี่ยมตามที่โจทย์ถามแต่ถ้าเป็นสามเหลี่ยมหรือรูปเลขาคณิตอื่นๆของเราที่เราหามาจะมีค่าเท่ากับ15นะคะดังนั้นนักเรียนเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยเป็นอันเสร็จได้ไหมคะดังนั้นการบ้านวันนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าโจทย์ของเราจะมีคำว่ามากกว่าและน้อยกว่ามาถ้ามากกว่าผลหารที่นักเรียนได้ต้องทำอย่างไรเอ่ยถ้ามากกว่าผลหารที่ได้ต้องทำอย่างไรเอ่ยเพิ่มขึ้นอีก1แต่ถ้าน้อยกว่าล่ะคะลดลงอีก1ได้ไหมคะอ่ะครูแพลวถามใหม่คราวนี้คำว่าจำนวนที่เราไม่ทราบค่าสามารถแทนด้วยสัญลักษณ์อะไรได้บ้างช่องสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมวงรีอ่ะได้หลายๆอย่างเลยจะเห็นได้ว่าเราสามารถแทนด้วยรูปเรขาคณิตต่างๆแต่นักเรียนใช้ข้อนั้นเป็นอะไรนักเรียนต้องใช้ข้อนั้นเหมือนกันทั้งหมดได้ไหมคะวันนี้เรื่องที่เราเรียนเรายังต้องใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเพื่อนำมาหาคำตอบแต่นักเรียนดูดีๆคำตอบของเราต้องดูจากโจทย์ต่อว่าโจทย์ถามว่ามากกว่าหรือโจทย์ถามว่าน้อยกว่าถ้ามากกว่านักเรียนบวกเพิ่มขึ้นอีก1ถ้าน้อยกว่านักเรียนลดลงอีก1ได้ไหมคะดังนั้นวันนี้สิ่งสำคัญคือที่นักเรียนต้องทราบคือความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเพราะถ้านักเรียนไม่ทราบนักเรียนจะไม่สามารถหาคำตอบของเราได้เลยดังนั้นเดี๋ยวมาช่วยกันสรุปบทเรียนสักเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวจะฝากการบ้านให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้กลับไปปฏิบัติกันค่ะสำหรับวันนี้จะเห็นได้ว่าการที่เรามีตัวไม่ทราบค่าอยู่นะคะเราสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณได้โดยเราอาศัยความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้ไหมเอ่ยนะคะอ้าวนักเรียนทุกคนอ่านพร้อมกัน1รอบ1 2 3

รายได้โดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะดังนั้นเดี๋ยวจะฝากแบบฝึกหัดที่ 1.39 ต่อวันนี้ในข้อที่2และข้อที่3นะคะนักเรียนสามารถวงการบ้านของตนเองได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางฝากคุณครูปลายทางแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางพร้อมกับช่วยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนปลายทางด้วยนะคะแบบฝึกหัดของเราในข้อที่2และข้อที่3ข้อที่2เป็นแบบน้อยกว่าข้อที่3เป็นแบบมากกว่าอย่าลืมเมื่อได้ผลหารแล้วนักเรียนจะต้องดูก่อนว่าโจทย์ถามแบบไหนแบบน้อยกว่าหรือแบบมากกว่าได้ไหมคะถ้าน้อยกว่าเป็นอย่างไรนะทุกคนถ้าน้อยกว่าลดลง1ถ้ามากกว่าล่ะคะเพิ่มขึ้น1ดังนั้นเดี๋ยวฝากการบ้านให้เรียน2ข้อนี้ได้กลับไปปฏิบัติต่อด้วยนะคะมาดูบทเรียนครั้งต่อไปไปพร้อมๆกันนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันค่ะ

0: ในวันพรุ่งนี้เราเรียนต่อเนื่องจากเดิมเลยเป็นการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหารคิดว่ายากขึ้นไหมน่าจะยากขึ้นกว่าการคูณสักเล็กน้อยแต่ถ้านักเรียนมีพื้นฐานเดิมเกี่ยวกับการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณแล้วเราจะสามารถทำได้อย่างแน่นอนซึ่งการหารของเรายังต้องใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารดังนั้นฝากนักเรียนกลับไปทำการบ้านและไปทบทวนการบ้านได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะและอย่าลืมเรายังมีการท่องสุขคูณอย่างสม่ำเสมอให้นักเรียนทุกคนมาฝึกท่องสุขคูณกับคุณครูแพลวสำหรับนักเรียนปลายทางสามารถฝึกท่องสุขคูณกับคุณครูปลายทางด้วยนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากเตรียมแบบฝึกหัด 1.40 ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความครบขอบ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: เฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
6: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
5: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
7: พี่ว่าความงดงาม
8: ความงดงาม
7: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
5: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
9: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเขาเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพลงนี้ตัวอย่างสอดแทรก โดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
5: ครับ
9: นะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
5: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
8: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
5: จากการพูดคุยกันในวันนี้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเมฆหนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่หนึ่งด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่หนึ่งมีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาตั้งหากเราเดินไปดูกันเถอะโหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลยแต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิด

0: นั่นเสียงแมวจากไหนร้องมาอยู่การสังฆนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
1: โถแก่แก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกที
2: เอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังฆนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
3: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภิไธยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังฆายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
1: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
3: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังฆายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
1: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังฆนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างทองแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: สวัสดีครับนักเรียนต้นทางแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยครับเอาละครับวันนี้เราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่5แล้วนะครับซึ่งวันนี้นะเด็กๆคุณครูมอบหมายไปชั่วโมงที่แล้วคุณครูให้เตรียมอะไรมาลูก
1: สม
0: ุ
1: นไพร
0: สมุนไพรใช่มั้ยอ้าวรู้หรือยังว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรเรื่องอะไรลูก
1: มีคุณค่าทั้งนั้น
0: ชื่อเรื่องของเราวันนี้ก็คือผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นนะครับเด็กๆปลายทางเป็นยังไงบ้างครับเตรียมผักหรือสมุน

0: ไปที่มีอยู่ตามรั้วบ้านเรามาหรือเปล่าหรือว่าบ้านใครมีผักสวนครัวชนิดต่างๆก็สามารถหยิบจับมาเอาไว้เรียนรู้ในห้องเรียนได้เลยนะครับหรือว่าที่โรงเรียนมีก็สามารถเตรียมได้เหมือนกันนะเอาล่ะคุณครูมองดูแล้วเนี่ยพวกกลุ่มมีพืชผักสมุนไพรมากันเยอะแยะเลยใช่ไหมครับวันนี้จุดมุ่งหมายของเราคือเราจะมาอ่านหนังสือกันนะหนังสือที่เด็กๆจะต้องอ่านวันนี้หัวข้อก็คือผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นฟังจากชื่อเรื่องแล้วคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรครับผักและสมุนไพรแน่นอนใช่ไหมเราจะมาดูว่าเด็กๆจะได้รับความรู้อะไรจากการอ่านเรื่องนี้กันนะคะเพราะฉะนั้นทั้งต้นทางและก็ปลายทางให้ติดตามให้ดีนะเอาล่ะกิจกรรมแรกของเราคืออะไรเอ่ยวันนี
1: ้
0: ทำไทยใช้ให้ถูกชูอุปกรณ์ขึ้นมาหน่อยขอตรวจหน่อยว่ายังอยู่กันครบไหมเอ่ยเอาชูขึ้นมาเลยให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูเลยนะลูกวันนี้คำที่คุณครูจะเสนอคือคำว่าตำรับลองดูซิตำรับเขียนแบบไหนระหว่างสีแดงกับสีเขียวไหนใครคิดว่าสีแดงมีไหมใครคิดว่าสีแดงใครคิดว่าสีเขียวโอ้เยอะเลยปลายทางคิดว่าสีแดงหรือสีเขียวเดี๋ยวคุณครูจะนับให้สัญญาณนะครับ1 2 3ยกเลยคำตอบก็คือสีอะไรลูกสีแดงดูนะตำรับเวลาคุณครูออกเสียงออกเสียงแบบไหนออกเสียงแบบไหนตำรับมีหอนำเพียงแต่ว่าเวลาเขียนมีหอนำไหมลูก
1: ไม
0: ่มีนะคำนี้เป็นคำที่อ่านอย่างอักษรนำนะเพราะฉะนั้นเขียนให้ถูกต้องนะครับบางทีเนี่ยเราพูดออกไปเสียงมันเป็นเสียงหออยู่พยางค์ที่สองคนก็จะมักเขียนผิดโดยการเพิ่มตัวหอนำเข้ามาจริงๆไม่ใช่นะมาดูความหมายกันคำว่าตำรับมีความหมาย2ลักษณะนะครับอันแรกก็คือหมายถึงตำราที่กำหนดไว้เป็นเฉพาะแต่ละเรื่องแต่ละรายเช่นตำรับหอสมุดแห่งชาติหรืออันที่2หมายถึงใบสั่งยานั่นเองนะอันนี้คือความหมายของคำว่าตำรับเพราะฉะนั้นจะนำไปใช้ในบริบทไหนก็ได้เพียงแต่ว่าใช้ให้ถูกต้องเขียนให้ถูกต้องนั่นเองนะทีนี้วันนี้เรามาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับในใครชอบอ่านหนังสือบ้างยกมือมีไหมชอบอ่านหนังสือไหมลูกไม่มีใครชอบอ่านหนังสือเลยเหรอห้องปลายทางมีใครชอบอ่านหนังสือหรือเปล่าชอบอ่านการ์ตูนไหม
1: ชอบ
0: ชอบอ่านเรื่องสั้นไหมลูก
1: ชอบ
0: อันนี้คือหนังสือไหมใช่หนังสือไหมการ์ตูนเป็นหนังสือไหมเป็นเพราะฉะนั้นผิดไหมเราอ่านการ์ตูนไม่ผิดอ่านอะไรก็ได้ที่เป็นการอ่านนะอย่างน้อยๆเนี่ยเราได้เรียนรู้คำเรียนรู้ความหมายของคำศัพท์ในนั้นเราจะได้เข้าใจแล้วก็นำไปใช้ได้ถูกต้องนะการอ่านหนังสือเนี่ยไม่ว่าจะอ่านอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเกิดประโยชน์กับเราทั้งสิ้นนะครับวันนี้คุณครูมีข้อความมาฝากเด็กๆอ่านได้ไหมข้อความนี้บอกว่าอะไรอ่านนักเรียนลองอ่านดูพร้อมกันนักเรียนคิดว่าเป็นยังไงลูกคำนี้ข้อความนี้อาจารย์ศิลป์พีระศรีท่านเป็นคนได้พูดข้อความนี้เอาไว้บอกว่านายไม่อ่านหนังสือนายจะรู้อะไรคำว่านายในที่นี้ก็หมายถึงทุกคนนั่นแหละนะถ้าเราไม่อ่านหนังสือมันจะเป็นยังไงลูกเราจะรู้เรื่องราวไหม
1: ไม
0: ่ไม่อ้าวถ้าเกิดวันนี้ยกตัวอย่างเช่นเด็กๆหยิบพริกขึ้นมาให้คุณครูดูคุณครูถามว่าแล้วพริกเนี่ยมีสรรพคุณอะไรเด็กๆจะรู้ได้ยังไงถ้าเราไม่เปิดอ่านใช่ไหมเพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือมีประโยชน์ไห
1: ม
0: มีแน่นอนดีไหมดีมีคนเคยบอกว่าการอ่านหนังสือเนี่ยทำให้เราได้ท่องโลกกว้างแบบไม่มีที่สิ้นสุดนักเรียนลองนึกภาพดูนะเราอยู่กับที่เราอยู่บ้านของเราเราอยู่ห้องนอนของเราแต่เราอ่านหนังสือที่มันเป็นสารคดีเกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับอะไรต่างๆแม้กระทั่งจักรวาลเราก็รู้ใช่ไหมเหมือนกับเราได้ไปท่องเที่ยวนี่คือโลกของการอ่านหนังสือนะทั้งที่จริงแล้วเราไม่ได้ไปเลยทำให้เรารู้มากขึ้นนะครับลองมาดูอีกหนึ่งข้อความอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะเชิญเลยครับ

0: ันนี้จริงไหมในใครอยากจะแสดงความคิดเห็นกับข้อความนี้มีไหมพูดได้นะเห็นด้วยไหมกับอันนี้เห็นด้วยไหมในใครคิดว่าเห็นด้วยยกมือใครคิดว่าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรลูกทำไมถึงคิดว่าไม่เห็นด้วยนักเรียนลองนึกภาพดูคนที่ไม่อ่านหนังสือเอาง่ายนะเด็กชายกออ่านหนังสือออกอ่านหนังสือออกนะแต่ไม่อ่านหนังสือในขณะที่เด็กชายขออ่านหนังสือไม่ออกสองคนนี้มีค่าเท่ากันไหมลูกเท่ากันเพราะอะไรความรู้เป็นศูนย์เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมคนที่อ่านหนังสือไม่ออกก็ไม่รู้อะไรจากครูเอาหนังสือมากองเอามาวางไว้ตรงหน้าหนึ่งเล่มให้สองคนนี้นั่งดูก็นั่งดูหน้าปกอย่างเดียวใช่ไหมเด็กชายกอเนี่ยอ่านออกแต่ไม่ยอมหยิบอ่านเด็กชายขออ่านไม่ออกเลยความรู้เท่ากันไหมสองคนเท่ากันเพราะฉะนั้นข้อความนี้เปรียบเทียบได้ดีมากเพราะฉะนั้นเด็กๆคิดว่าเราควรจะอ่านหนังสือหรือไม่ควรอ่านควรอ่านนะเพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือแล้วที่สำคัญนะลูกเวลาเราอ่านหนังสือนะปัจจุบันเนี่ยเทรนด์การอ่านในปัจจุบันคืออ่านแล้วต้องคิดตามให้ได้ว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้น่าเชื่อถือไหมสิ่งนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะอ่านวิเคราะห์แล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการรู้เรื่องการอ่านนะครับอ่านเสร็จแล้วเนี่ยเด็กๆต้องรู้ว่ามันเกิดประโยชน์อะไรกับเราเราจะเอาไปต่อยอดยังไงนะอันนี้วันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆอ่านแบบรู้เรื่องแล้วก็สามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้นะโดยจุดมุ่งหมายวันนี้นะครับคุณครูถามนิดนึงว่าก่อนที่จะไปจุดมุ่งหมายจุดประสงค์การเรียนรู้เด็กๆคิดว่าการอ่านมีความสำคัญยังไงในใครจะอธิบายการอ่านมีความสำคัญยังไงลูกมีไหมคิดว่ามีไหมเราจำเป็นต้องอ่านหนังสือไหมถามง่ายๆก็ได้เราจำเป็นต้องอ่านหนังสือไหม
1: จำเป
0: ็นยังไงจำเป็นยังไงลูกถ้าเราไม่อ่านหนังสือเราก็จะไม่รู้หนังสือใช่ไหมอ้าวนักเรียนคิดว่าการที่เราไม่อ่านหนังสือเลยเราแบบอยู่ไปวันๆเนี่ยรอยหยักในสมองเราจะลดลงไหมลูกลดลงไหมลดลงเพราะว่าการอ่านมันก็คือการคิดนะถ้าเราคิดอ่านไปด้วยอ่านนักเรียนอ่านด้วยคิดตามไปด้วยเนี่ยเราได้คิดเนี่ยมันเป็นการเพิ่มรอยหยักในสมองถ้ารอยหยักในสมองเยอะแสดงว่าเป็นคนคิดเยอะแล้วก็คนนั้นน่ะเป็นคนที่มีความคิดแล้วก็เป็นคนฉลาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นการอ่านจึงมีความสำคัญมากเพราะว่าการอ่านเนี่ยมันจะเป็นวิธีการสืบเสาะหาความรู้นะครับแล้วก็นำความรู้ที่ได้เนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เนาะทีนี้เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วเนี่ยคิดว่าต้องทำยังไงเราถึงจะจำเรื่องราวนั้นได้ทบทวนมีอะไรอีกลูกทบทวนต้องทำยังไงต้องเขียนไหมเขียนต้องมีการจดบันทึกนะเพราะฉะนั้นการอ่านกับการเขียนมักจะมาคู่กันเมื่ออ่านเสร็จแล้วต้องจดบันทึกความรู้กับการอ่านนะครับซึ่งวันนี้เด็กๆจะต้องอ่านหนังสือแล้วก็ฝึกวิธีการจดบันทึกความรู้จากการอ่านนะโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือรู้วิธีการเขียนบันทึกความรู้สามารถเขียนบันทึกความรู้ได้เห็นคุณค่าของการเขียนบันทึกแล้วก็มีมารยาทในการเขียนด้วยนะครับทั้งหมดนี้เป็นจุดมุ่งหมายที่เด็กๆจะต้องปฏิบัติให้ได้ในชั่วโมงนี้คิดว่าไหวไหมไหวไหมลูกไหวปลายทางเป็นยังไงไหวหรือไม่ไหวไว้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไปต่อกันเลยมาเพิ่มเติมความรู้ก่อนที่จะมาอ่านหนังสือนะคุณครูจะให้เด็กๆรู้จักการจดบันทึกการอ่านก่อนนะครับในการอ่านหนังสือทุกครั้งเนี่ยควรจะเขียนบันทึกความรู้หรือว่าสาระสำคัญจากการอ่านเพื่ออะไรเอ่ยเพื่อเตือนความจำใช่ไหมถ้าเด็กๆไม่จดเราจะจำเรื่องราวนั้นได้ไหมไม่ได้เลยก็เหมือนกับการที่ครูใหนักเรียนพยายามเขียนย่อความนะลูกพยายามตอบคำถามนะพยายามตั้งคำถามนะนี่แหละทั้งหมดทั้งมวลมันก็คือกระบวนการหนึ่งของการอ่านซึ่งวันนี้เราจะมาเพิ่มเติมก็คือต้องจดบันทึกจากการอ่านด้วยเพื่อที่จะเอาไปใช้อ้างอิงได้ด้วยนะครับอ้าวทีนี้เวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยในทุกๆครั้งนะสิ่งที่ควรจะต้องเขียนบันทึกความรู้หนึ่งเลยต้องเขียนอะไรลูกตอบดังๆพร้อมกันเขียนอะไรเขียนชื่อเรื่องที่สองเขียนอะไร
2: ว่าได้จากการคุณฟ้าดูสรุป
0: เขียนเนื้อหาเขียนแบบเต็มหรือแบบสรุปสรุปเอาคำว่าสรุปแปลว่าต้องเอาเฉพาะสิ่งที่มันเป็นไงสำคัญดีมากเอาแบบเขียนมาเยอะเลยโดยที่ไม่มีสาระก็ไม่ได้ไม่ถูกต้องนะครับที่สำคัญต

0: เขียนชื่อผู้เขียนบันทึกก็คือชื่อใครชื่อใครลูกชื่อเราเองนะคนไหนเขียนก็ต้องเขียนชื่อตัวเองไว้ด้วยนะแล้วก็ข้อที่4คือต้องบอกชื่อหนังสือที่นำมาค้นคว้านะบอกชื่อผู้แต่งบอกโรงพิมพ์บอกปีที่พิมพ์แล้วก็ถ้าเกิดไม่ใช่การอ่านเราอาจจะบอกว่าเราดูมาจากเรื่องอะไรฟังมาจากใครก็ได้หรือเวลาที่ฟังเวลาที่ดูก็ได้นะมันก็แล้วแต่กรณีแต่อย่างวันนี้เราการอ่านเราต้องบอกชื่อหนังสือบอกชื่อผู้แต่งบอกโรงพิมพ์แล้วก็บอกปีที่พิมพ์นะครับเดี๋ยวจะมีแบบฟอร์มให้ดูนะอ้าวทีนี้มาดูต่อวิธีการเขียนบันทึกความรู้ก่อนที่จะเขียนได้เนี่ยเราต้องทำอะไรก่อนต้องอ่านต้องฟังต้องดูเรื่องให้เข้าใจก่อนอันที่สองนักเรียนจะต้องตั้งคำถามตอบคำถามให้ได้ว่าการอ่านการฟังหรือการดูเรื่องต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรและมีการลำดับเรื่องราวอย่างไรนะอันนี้เป็นลักษณะการตั้งคำถามหรืออาจจะตั้งแค่ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็ได้หรือถามคำถามอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับชื่อเรื่องนะครับที่เด็กๆคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะรู้เนื้อหาในนี้จังเลยถามมาเลยเขียนคำถามตัวเองเอาไว้สักประมาณคนละ 2-3 คำถามเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปอ่านนะพอไปอ่านเสร็จลองเปิดย้อนมาดูคำถามที่เขียนไว้ซิว่ามันมีไหมสิ่งที่เราอยากจะรู้ถ้ามีเราก็จดเอาไว้คำตอบมันอยู่ตรงไหนหรือถ้าไม่มีเรื่องนี้ที่เราอ่านมันไม่มีสิ่งที่เราอยากจะรู้เลยเราจะทำยังไงดีลูกต้องไปอ่านใหม่ใช่ไหมไปหาเรื่องอื่นอ่านหรือไปหาแหล่งข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะนี่คือวิธีการอ่านหนังสือนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็ต้องนำคำตอบมาเรียบเรียงมาเขียนแล้วก็บันทึกเป็นเรื่องราวนะแล้วก็สรุปใจความสำคัญให้ครบถ้วนนะครับก็จะเป็นการเขียนบันทึกความรู้จบแล้วเรื่องเนื้อหาของเราวันนี้ยากไหมยากหรือไม่ยากไม่ยากสรุปนิดนึงว่าถ้าอ่านเสร็จแล้วเด็กๆต้องทำอะไรลูกต้องทำอะไรนะเขียนบันทึกความรู้จากการอ่านนะครับโดยต้องบอกชื่อคนบันทึกบอกชื่อเรื่องบอกชื่อผู้แต่งบอกโรงพิมพ์นะแล้วก็บอกปีที่พิมพ์ของหนังสือสถานที่พิมพ์ซึ่งมีแบบฟอร์มไว้อยู่ในใบงานนะทีนี้สิ่งที่คุณครูอยากจะให้เด็กๆปฏิบัติกันในวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการอ่านนะครับวันนี้เราจะอ่านเรื่องอะไรลองเปิดดูซิผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทางนั้นบทที่เท่าไหร่บอกเพื่อนๆปลายทางหน่อยครับบทที่1เด็กๆเตรียมอ่านแล้วใช่ไหมถ้าเป็นหนังสือเล่มใหม่นะครับปีที่พิมพ์ปัจจุบันนะจะอยู่ในบทที่1ถ้าเป็นหนังสือเล่มเก่าจะอยู่ในบทที่3นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเลือกใช้ได้เลยวันนี้เมื่ออ่านเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องใช้ใบงานที่1การเขียนบันทึกความรู้ลงไปด้วยนะแล้วก็เราจะอ่านตามขั้นตอนซึ่งคุณครูจะพาอ่านไปทีละขั้นนะครับเด็กๆปลายทางเตรียมหนังสือเตรียมใบงานได้เลยวันนี้คุณครูจะสอนเด็กๆอ่านแบบ SQ4R รู้จักไหมลูก SQ4R ไม่รู้จักไม่รู้จักเดี๋ยวได้ลองแน่นอนลองดูนะปลายทางเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วกิจกรรมการอ่านแบบ SQ4R ลองดูสิลูกมีตัวภาษาอังกฤษอะไรบ้างตัวอะไรนะ S C C ก็คืออะไรภาษาอังกฤษSQ4R การอ่านแบบ SQ4R คือการอ่านเป็นลำดับขั้นตอนนะขั้นแรกขั้นแรกทุกคนตอนนี้อย่าเพิ่งลงมืออ่านอย่าเพิ่งอ่านนะเราจะคุยกันก่อนขั้นแรกเนี่ยคุณครูอยากจะให้เด็กๆเนี่ยลองสำรวจชื่อเรื่องดูที่ชื่อเรื่องสิลูกชื่อเรื่องของเราชื่ออะไรบอกเพื่อนๆหน่อยเร็วบอกพร้อมกันได้ไหมชื่อเรื่องของเรามีคำสำคัญคือคำว่าอะไรมีคำว่าอะไรลูกคำสำคัญในชื่อเรื่องมีอะไรนะอันแรกคือผักอันที่สองคือสมุนไพรแล้วผักสมุนไพรเนี่ยมีอีกไหมมีอีกไหมใบหญ้าใช่ไหมลูกแล้วก็อะไรอีกมีคุณค่า4คำนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไง ลองดูซิแสดงว่าสิ่งเนื้อหาที่จะอยู่ในบทนี้ลองคาดคะเนดูซิว่าต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรลูกมีสมุนไพรต้องมีอะไรอีกใบหญ้ามีอะไรอีกลูกผักแล้วก็แสดงว่ามันต้องมีอะไร3อย่างนี้มีคุณค่ามีสรรพคุณใช่มั้ยตอนนี้ทุกคนมีผักสมุนไพรใบหญ้าอยู่ที่หน้าตัวเองแล้วใช่มั้ยลองหยิบขึ้นมาดูซิว่ามีอะไรบ้างปลายทางก็เหมือนกันนะลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆดูไหนคนไหนเตรียมอะไรมาลองสลับกับเพื่อนๆดูนะแล้วดูสิว่าไม่ต้องดูของตัวเองนะลูกของตัวเองเรารู้อยู่แล้วที่เตรียมมาลองวนให้เพื่อนดูแล้วก็ดูของเพื่อนดูนะคุณครูอยากจะรู้จังเลยว่ากลุ่มที่3เตรียมอะไรมาบ้างกลุ่มที่3ถือไมค์ได้ไหมถือไมค์เลยแล้วก็นำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังหน่อยว่าหนูมีผักสมุนไพรใบหญ้าอะไรบ้างใครจะนำเสนอเพิร์ทเชิญเลยครับเพื่อนๆดูของเพิร์ทด้วยนะคะเพื่อนๆดูของเพิร์ทด้วยว่าเพิร์ทเตรียมอะไรมาม
1: ีว่านหางจระเข้ยอดใบมะขามอ่อนใบมะกรูดใบตำลึงและดอกอัญชันครับ
0: ชูให้กล้องดูหน่อยได้ไหมลูกถือขึ้นมาเลยเพื่อนๆในกลุ่มช่วยกันครับเห็นไหมมีดอกอัญชันมีใบมะขามอ่อนมีใบตำลึงใช่ไหมว่านหางจระเข้แล้วก็มีอะไรอีกนะอีกหนึ่งอันมีดอกอัญชันมีใบมะกรูดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสมุนไพรตัวอย่างนะลูกมาดูที่กลุ่มหนึ่งบ้างกลุ่มหนึ่งมีอะไรขอบคุณมากครับเพิร์ทนั่งลงให้กลุ่มหนึ่งลองดูซิกลุ่มหนึ่งมีอะไรบ้างใครจะพูดใครก็ได้ลูกพูดทั้งหมดเลยรวมกลุ่มที่1ลุกขึ้นเลยส่งไมค์มาที่เบลเล่ได้เลยนะครับเบลเล่พูดในสิ่งที่เพื่อนๆเตรียมมาอันที่เรารู้จักก็ได้ลูกไม่เป็นไรเชิญเลยครับเวลาพูดเบลเล่ชูขึ้นให้เพื่อนๆปลายทางดูด้วยนะว่าของเรามีอะไรบ้าง
1: มีใบชะพลู
0: ใบชะพลู
1: ถั่วฝักยาว
0: ถั่วฝักยาว
1: มะนาว
0: มะนาว
1: ว่านหางจระเข้ครับ
0: ว่านหางจระเข
1: ้กระชายขาวครับ
0: กระชายขาวดีมากมีอีกไหมลูกมีอีกไหมอันนั้นอะไร
1: ฟ้าทลายโจร
0: โอ้ดีมากมีฟ้าทลายโจรด้วยอันนี้
1: โหระพา
0: ใบโหระพาดีมากปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยสุดยอดมีกลุ่มไหนอยากนำเสนออีกบ้างกลุ่มไหนอยากจะพูดบ้างลูกกลุ่ม5เอาไหมกลุ่ม5เชิญส่งไมค์ไปที่กลุ่ม5หน่อยขออีก1กลุ่มแต่ละกลุ่มฟังเพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็ลองดูนะว่าของเราเนี่ยมันจะมีตรงกับในเรื่องหรือเปล่าเชิญเลยมาลิเชิญเลยครับ
1: มีค่ะมีค่ะค่ะ
0: มีขา
1: ตะไคร้ค่ะ
0: ตะไคร้ดีมาก
1: กระเพราค่ะ
0: ใบกระเพรา
1: คะน้าค่ะ
0: คะน้ามีอีกไหมลูกหมดยังหมดแล้วปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยสุดยอดทีนี้เด็กๆไหนใครไม่รู้จักพืชชนิดที่ตัวเองหยิบมาบ้างมีไหมลูกมีไหมเด็กๆลองสังเกตดูสิว่าใบเป็นยังไงใบของเขาเป็นสีอะไรสีเขียวแล้วดูสิว่าพืชบางชนิดเป็นหัวใช่ไหมลูกในกลุ่มไหนมีพืชที่เป็นหัวหรือเป็นหน่อมามีไหมมีบางชนิดมีเป็นผลใช่ไหมในกลุ่มไหนได้เป็นผลมาชูให้เพื่อนๆดูหน่อยเร็วมีอะไรบ้างมีมะกรูดมีมะนาวมีบางชนิดเป็นดอกใช่ไหมไหนพืชอันไหนเป็นดอกกลุ่มไหนมีเป็นพืชดอกมาบ้างใบกระเพราดีมากสุดยอดเด็กๆลองดมกลิ่นดูสิลูกดมได้ไหมอันไหนมีกลิ่นบ้างไหนของใครมีกลิ่นบ้างมีกลิ่นอะไรกลุ่มนั้นได้กลิ่นอะไรกลิ่นหอมของอะไรนะกะเพราตะไคร้กลุ่มนี้ได้กลิ่นอะไรลูกมะกรูดลองดมให้เพื่อนๆดูไหนใครได้กลิ่นอะไรอีกอันนั้นกลิ่นของอะไรใบมะกรูดกลุ่มที่1ได้กลิ่นไหมกลิ่นของใบอะไรลูกโหระพาเพราะฉะนั้นเด็กๆรู้จักแล้วนะ ตอนนี้ทุกคนลองแลกเปลี่ยนกันดูสิว่าสิ่งที่เรานำมาเนี่ยหายากหรือหาง่ายหาง่ายเพราะว่าเป็นพืชผักสวนครัวของเราใช่ไหมครับทีนี้ตอนนี้นะเราอยู่ที่ขั้นสำรวจก่อนเอามือจับหัวลายเอวปิดวาจาเพราะฉะนั้นฟังคุณครูแป๊บนึงนะลูกเราอยู่ที่ขั้นสำรวจนะตอนนี้เด็กๆได้สำรวจชื่อเรื่องได้สำรวจพืชผักสวนครัวที่เตรียมมาแล้วก็จะสรุปได้ว่าบางชนิดเนี่ยเป็นหัวบางชนิดเป็นใบบางชนิดมีกลิ่นใช่ไหมบางชนิดเนี่ยก็มีสีเขียวสีเหลืองก็แตกต่างกันไปอันนี้ก็หลากหลายนะครับเป็นพืชผักสมุนไพรที่เราได้นำมาจากที่บ้านของเราทีนี้ขั้นต่อมาเด็กๆลองตั้งคำถามกลุ่มละ3คำถามครูให้เวลาแค่1นาทีเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้อยากจะรู้อะไรเขียน3คำถามได้เลยคุณครูเริ่มจับเวลาแล้วนะให้1นาทีนะครับเชิญเลย3คำถามอย่างรวดเร็วเชิญเลยเขียนเลยลูกคำถามต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเรียนนะคะปลายทางก็เหมือนกันนะขอกลุ่มละ3คำถามนะครับหรือเด็กๆปลายทางอยากจะตั้งคำถามคนละ1คำถามก็ได้นะแต่ห้องต้นทางคุณครูขอกลุ่มละ3คำถามนะกลุ่มไหนพร้อมแล้วจะนำเสนอคำถามยกมือได้เลย

เอาละครับตอนนี้เด็กๆตั้งคำถามเสร็จเรียบร้อยกันทุกกลุ่มแล้วนะกลุ่ม3คำถามใช่ไหมครับตอนนี้ทุกคนเก็บคำถามเอาไว้ที่กลุ่มตัวเองทีนี้เมื่อเราได้คำถามแล้วฟังก่อนนะเมื่อเด็กๆได้คำถามแล้วขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นการอ่านและทีนี้วันนี้คุณครูจะให้เวลาในการอ่านอย่างละเอียด10นาทีไหวไหม10นาทีน่าจะจบเนาะลองอ่านดูวิธีการอ่านหนังสือนะเด็กๆต้องอ่านแล้วก็ดูคำถามของกลุ่มตัวเองว่าเราตั้งคำถามอะไรเอาไว้หลังจากนั้นให้หาคำตอบในบทอ่านว่าสิ่งที่เราอยากจะรู้เนี่ยเราหาเจอไหมเราหาพบเจอหรือเปล่านะครับถ้าเจอแล้วเด็กๆก็ขีดเส้นใต้เอาไว้แล้วก็จดบันทึกเอาไว้เดี๋ยวคุณครูจะถามนะถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่เจอไม่เป็นไรนะแต่สิ่งสำคัญจะต้องจับใจความด้วยนะว่าเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์ในเรื่องราวด้วยนะครับตอนนี้ทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเอ่ยต้นทางพร้อมแล้วปลายทางก็พร้อมแล้วเหมือนกันนะครับคุณครูให้เวลา10นาทีในการอ่านหนังสือเชิญได้เลยนะครับ

0: เอาละครับตอนนี้เด็กๆอ่านหนังสือจบกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรื่องผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นนะเท่าที่คุณครูสังเกตนะครับจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจอ่านกันมากเลยแล้วปลายทางล่ะครับเป็นยังไงบ้างอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเจอคำตอบของตนเองบ้างไหมลูกเจอไหมในกลุ่มไหนคิดที่เขียนคำถามเอาไว้แล้วเราไปอ่านเสร็จแล้วเราเจอคำตอบบ้างยกมือให้ดูหน่อยกลุ่มที่2มีกลุ่มที่1มีและกลุ่มที่5มีคำตอบสำหรับกลุ่มที่ไม่มีคำตอบไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเนี่ยมันคือวิธีการเสาะแสวงหาความรู้เป็นการอ่านแบบสืบเสาะเนาะถ้าเด็กๆไม่เจอเนี่ยวิธีการต่อไปเราจะทำยังไงให้เรารู้คำตอบในสิ่งที่เราอยากจะรู้เราก็ต้องไปอ่านหนังสือเล่มใหม่หรือไปสืบค้นในแหล่งเรียนรู้อื่นๆเพิ่มเติมนะทีนี้ขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนสำคัญของเรานะคะเป็นขั้นตอนที่นักเรียนจะต้องจดบันทึกความรู้ลงในใบงานที่1ช่องบันทึกความรู้ทุกคนเปิดใบงานที่1ดูซิอยู่หน้าที่เท่าไหร่บอกเพื่อนๆหน่อยเร็วหน่วยที่5 100เท่าไหร่นะคะ124ใช่ไหม114อ้าวหน้า114นะในช่องบันทึกความรู้ตอนนี้เด็กๆได้ความรู้อะไรบ้างไหนใครจะอยากจะนำเสนอมีไหมกลุ่มที่2ได้ความรู้อะไรกมลวุฒิกมลวุฒิยกมืออ่ะส่งไมค์มาให้เพื่อนหน่อยครับกมลวุฒิได้ความรู้อะไรกมลวุฒิถือไมค์แล้วตอบเพื่อนๆเลยให้อธิบายให้เพื่อนฟัง
1: ผักสีเขียวเหล่านี้ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงมากคือวิตามิน B2 ซึ่งมีส่วนช่วยบำรุงผิวพรรณป้องกันโรคปากนกกระจอกและลิ้นอักเสบ
0: ปรบมือให้กมลวุฒิหน่อยสุดยอดเห็นไหมอ่านเจอแสดงว่าได้ความรู้ว่าพืชผักที่มีใบสีเขียวช่วยอะไรนะมีอะไรเยอะนะลูกมีวิตามิน B2 ช่วยป้องกันปากนกกระจอกแล้วก็ลิ้นอักเสบเอาใครมีความรู้อะไรดีๆจะนำเสนออีกบ้างมีอีกไหมกลุ่มที่หนึ่งได้หรือเปล่ากลุ่มที่หนึ่งได้ความรู้อะไรกองทัพได้ไหมลูกมีไหมไหนใคร

0: ได้ความรู้อะไรเพิ่มมาในใครได้รู้ว่าพวกคาขิงตะไคร้ฟ้าทลายโจรต่างๆเนี่ยมีสรรพคุณอะไรในใครรู้อ่านเจอไหมเจอไหมเอ่ยมาลียกมือตอบเลยสุดยอดมากแสดงว่าอ่านแล้วต้องหาความรู้ให้เจอนะครับมาลีนำเสนอให้เพื่อนฟังเลยครับเอาสรุปสั้นๆก็ได้ลูก
1: ฟ้าทลายโจรช่วยทำเป็นยาแก้รักษาอาจจะอาการเจ็บคอลิ้นอักเสบเป็นต้นค่ะ
0: ปรบมือให้มาลีหน่อยครับมีใครได้ความรู้อะไรอีกบ้างมีใครได้ความรู้อะไรอีกบ้างมีอีกไหมในใครอ่านเจอพืชผักสมุนไพรที่ตรงกับสิ่งที่เราเตรียมมายกมือให้ดูหน่อยไม่เจอเลยหรอไม่มีใครไหนใครอ่านเจอคำว่าใบมะกรูดมะกรูดมีไหมลูกใครเจอตะไคร้นักเรียนอ่านหนังสือจริงไหมลูกนักเรียนได้อ่านอยู่ไหมฮะได้อ่านไหมลูกอ่านแล้วเจอไหมเจอหรือไม่เจอเจอเพราะว่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เราเรียนเตรียมมาในตะกร้าเนี่ยมันอยู่ในหนังสือเรียนหมดเลยใช่ไหมมันคือพืชผักสมุนไพรที่อยู่ตามบ้านอยู่ตามชุมชนเราหาได้ง่ายมากนะครับอันนี้ฝากนะให้จดบันทึกความรู้ลงในใบงานช่องที่1ต่อมาเขียนสรุปใจความสำคัญเอาละตอนนี้คือขั้นสำคัญและเขียนสรุปใจความสำคัญในใบงานที่1เหมือนกันแต่เป็นช่องใจความสำคัญนักเรียนมองเห็นไหมลูกมันอยู่ช่องที่เท่าไหร่ใจความสำคัญช่องที่2นะอ้าวอันนี้ก็เป็นงานที่เด็กๆจะต้องเขียนใจความสำคัญแปลว่าเราต้องบอกรายละเอียดของเรื่องแบบเอาเฉพาะสำคัญจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรทำมาอย่างไรนะสรุปเรียบๆออกมาเป็นใจความสำคัญส่วนความรู้ก็คนละส่วนกันนะความรู้นั่นแปลว่าเราอ่านแล้วเรารู้อะไรเพิ่มเติมให้เราเขียนลงในช่องบันทึกความรู้นะครับตอนนี้ทุกคนเขียนหรือยังลงมือเขียนได้เลยให้เวลา5นาทีในการเขียนเขียนได้เลยนะครับ

0: ล้วครับตอนนี้ทุกคนเขียนบันทึกความรู้นะหาคำตอบให้เจอสิ่งที่คุณครูอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เขียนสรุปใจความสำคัญนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆนะถ้าทุกคนเขียนได้นั่นแปลว่าเราจะเป็นการอ่านและจดบันทึกความรู้จากการอ่านได้สำเร็จนะครับแต่ว่าถ้าในชั่วโมงนี้ยังไม่สำเร็จไม่เป็นไรไปเขียนเพิ่มเติมของตัวเองจากที่บ้านแล้วก็นำมาส่งคุณครูนะทีนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายขั้นรีเฟล็กนะครับก็คือเป็นการสะท้อนความคิดแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็แสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่เราอ่านซึ่งตอนนี้นะคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยลองสนทนาแลกเปลี่ยนกับคุณครูว่าเราได้ความรู้อะไรเราได้สิ่งที่เราตั้งคำถามเอาไว้เนี่ยเราหาคำตอบเจอหรือเปล่านะครับส่วนเด็กๆปลายทางก็ลองสลับคำตอบดูกับเพื่อนๆแล้วก็ลองสนทนาร่วมกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับอ้าวทีนี้คุณครูจะถามนะว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยเราได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างได้ความรู้เรื่องอะไรตอบดังๆได้อะไรลูกสมุนไพรอ่ะพืชที่เป็นยาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสมุนไพรแล้วในบทเรียนของเรามีสมุนไพรชนิดไหนบ้างฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณไหมลูกเขาได้บอกสรรพคุณไหมคืออะไรรักษาอาการอักเสบและเจ็บคอมีสมุนไพรชนิดไหนอีกที่เด็กๆได้เห็นโหระพาช่วยอะไรโหระพา
1: แก้จ
0: ุ
1: กเสียดแน
0: ่
1: นท้อง
0: มีอะไรอีกลูกม
1: ี
0: ขิงและขาขิงและขาช่วยอะไร
1: ระบายลมในท้อง
0: ระบายลมในท้องทีนี้นอกจากผักสมุนไพรแล้วมันมีอยู่หญ้าอยู่ชนิดนึงชื่อหญ้าอะไรนะที่มีสรรพคุณทางยาด้วย
1: หญ้าหนวดแมว
0: หญ้าหนวดแมวอันนี้เป็นความรู้นะหญ้าหนวดแมวเนี่ยมีสรรพคุณอะไร
1: ช่ว
0: ย
1: ขับปัสสาวะและบำรุงไต
0: ช่วยขับปัสสาวะแล้วก็บำรุงไตนะอันนี้คือผักและคือสมุนไพรนะครับทีนี้ผักล่ะถ้าเป็นผักใบเขียวเมื่อสักครู่นี้กมลวุฒิบอกเพื่อนๆแล้วว่าเขามีอะไรสูงนะลูกผักใบเขียวมีอะไรนะ
2: ม
0: ี
2: ว
0: ิ
2: ตาม
0: ิ
2: น
0: B2 เพราะฉะนั้นตัวนี้จะช่วยในการรักษาโรคอะไรโรคอะไรลูกปากอะไรนะ
1: ปาก
0: นกกระจอกดีมากแล้วก็โรคลิ้นอักเสบนะเพราะฉะนั้นผักใบเขียวซึ่งหลายๆกลุ่มก็นำมาเยอะแล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นคะน้าอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นผักใบเขียวนะครับทุกอย่างมีสรรพคุณหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆอย่าลืมนะไปเขียนบันทึกความรู้เกี่ยวกับพืชผักสมุนไพรที่เราได้รู้จักนะครับแล้วก็เขียนสรุปใจความสำคัญมาให้คุณครูแล้วก็ที่สำคัญในช่องสุดท้ายบันทึกข้อมูลเอาไปลงไปด้วยนะว่ามันมีข้อมูลตรงไหนที่เราให้เราต้องเติมนะครับให้สำเร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งคุณครูทีนี้มาสรุปบทเรียนกันในการสรุปบทเรียนอันนี้ก็เป็นลักษณะการตั้งคำถามนะครับเมื่อเด็กๆตั้งคำถามนะในการตั้งคำถามเนี่ยเราจะต้องตั้งอย่างหลากหลายตามแนวความคิดของนักเรียนนะต้องเป็นคำถามที่ต้องการอยากจะหาคำตอบแล้วก็เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะอ่านด้วยนะหลายๆกลุ่มที่ครูเดินดูก็ถือว่าตั้งคำถามได้ดีมากเราเริ่มคุ้นเคยกับการตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบแล้วนะครับต่อมาในการเขียนบันทึกความรู้เนี่ยเราจะต้องบันทึกความรู้ที่ได้จากการตอบคำถามที่ตั้งเอาไว้หรือเป็นสาระสำคัญที่ได้จากการอ่านถ้าเราหาคำตอบไม่เจอเราก็ต้องไปหาความรู้อย่างอื่นที่มันเป็นเกร็ดความรู้ที่ได้จากการอ่านนะก็เขียนมาเลยลูกมีมากกว่า3ข้อก็ได้เขียนมาเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อแล้วก็สิ่งที่เป็นประโยชน์จากการอ่านในครั้งนี้อันนี้ก็เป็นแนวคำตอบนะครับสำหรับเด็กๆปลายทางส่วนอีกหนึ่งอันก็คือการสรุปใจความสำคัญนะเราอาจจะใช้เทคนิคการตอบคำถามแบบใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรหรือใช้เทคนิคการเขียนแผนภาพโครงเรื่องก็ได้แล้วก็นำมาเขียนเรียบเรียงให้มันเป็นเรื่องราวจากเรื่องที่เราอ่านนะอันนี้ครูสรุปมาเพียงแค่ประมาณ7บรรทัดเท่านั้นเองยาวไหมไม่ยาวนะ7บรรทัดสั้นๆเองนะจากสิ่งที่เราได้อ่านประมาณหลายหน้าเลยเกือบ10หน้านะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปใจความสำคัญเนาะทีนี้สิ่งที่อยากจะฝากให้โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับวันนี้ครูขอจบไว้เพียงเท่านี้นะหนังสือเรียนภาษาภาษีชั้นป.4แล้วก็ใบงานที่2เรื่องช่วยกันคิดช่วยกันตอบนะครับถ้าเป็นไปได้ให้เด็กๆอ่านหนังสือมาล่วงหน้าก็ดีนะเรื่อง ภูมิใจมรดกโลกนะครับเราจะกลับมาเจอกันซึ่งเป็นเรื่องราวของการอ่านเหมือนกันนะในหน่วยการเรียนรู้นี้เราจะฝึกทักษะการอ่านแล้วก็นำมาเขียนสื่อสารนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ฝากเด็กๆให้ไปจัดการการบ้านตัวเองให้เรียบร้อยทุกช่องคำตอบแล้วก็เขียนให้ถูกต้องเขียนให้สวยแล้วก็อ่านเพื่อสรุปใจความสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปกับเรื่องของภูมิใจมรดกโลกสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมเนื้อหาสาระของเรากันในวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมีเกมนะครับมาให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมกันเล่นเกมนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับจำได้หรือเปล่าเอ่ยสกุลเงินประเทศมหาอำนาจไหนลองยกตัวอย่างประเทศมหาอำนาจสัก2ประเทศซิมีอะไรบ้างโอ้โหมีหลากหลายเลยมีญี่ปุ่นรัสเซียมีอะไรอีก
3: อเมริกาม
2: ีอีกไหมออสเตรเลียสหราชอาณาจักรนะครับโอ้โหมีเยอะแยะเลยเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนกันนักเรียนปลายทางพร้อมนะครับนักเรียนต้นทางพร้อมไหมพร้อมหรือยัง
4: พร้อมคร
2: ับพร้อมแล้วนะครับให้เวลา20วินาทีให้เวลาขึ้นก่อนนะนักเรียนให้เวลานักเรียนต้นทางปลายทางได้คิดก่อนว่าเอ๊ะมันคือสกุลเงินอะไรกันแน่นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อ1กันเลยครับจริงใจจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาต้องใช้สกุลเงินใดต้องรอให้เวลาหมดก่อนนะครับให้เพื่อนปลายทางได้ร่วมกันตอบด้วยหมดเวลาตอบพร้อมๆกันหน่อยสกุลนี้คืออะไรเอ่ย
5: ดอลลาร์
2: ดอลลาร์นะครับถือว่าเป็นสกุลเงินที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมของบนโลกใบนี้นะครับเป็นสกุลเงินที่มีคนชำระเงินกันมากที่สุดนะครับต่อไปข้อที่2นักเรียนปลายทางพร้อมนะครับข้อที่2ถามว่าปอนด์สเตอร์ลิงเป็นสกุลเงินของประเทศใดจำได้หรือเปล่านะนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบด้วยนะครับ8วินาทีสุดท้าย3 2 1ประเทศนั้นคืออะไรเอ่ย
6: สหราชอาณาจักร
2: นะครับซึ่งสหราชอาณาจักรเนี่ยถือได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าเครือจักรภพนะครับมีอยู่ทั้งหมด4ประเทศด้วยกันได้แก่ประเทศอังกฤษประเทศสกอตแลนด์ประเทศเวลแล้วก็ประเทศไอร์แลนด์เหนือนั่นเองนะครับนี่คือ4ประเทศรวมกันเป็นสหราชอาณาจักรใช้สกุลเงินปอนสเตอร์ลิงหรือว่าเราจะเรียกสั้นๆว่าเงินปอนนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่3บอนไปต้องเที่ยวฝรั่งเศสต้องใช้สกุลเงินใดคืออะไรนะมีรอเรืออยู่ตัวเดียวอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย

0: กลจะหมดเวลาแล้วช่วยกันตอบนะหมดเวลาคำตอบคืออะไรเอ่ย
1: ย
0: ู
1: โร
0: เพื่อนๆต้นทางบอกว่ายูโรนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคิดว่าเป็นสกุลเงินยูโรหรือเปล่านะครับนักเรียนจำได้ไหมว่ายูโรเนี่ยเขาใช้ในอะไรเอ่ยสมาชิกประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยูโรนะครับมีอยู่ประมาณ20ประเทศด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือฝรั่งเศสดังนั้นข้อนี้จะต้องตอบยูโรนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่4ครับข้อที่4หยวนเป็นสกุลเงินของประเทศใดโอ้ข้อนี้ง่ายมากนะครับนักเรียนปลายทางก็ร่วมกันตอบนะครับสามสองหนึ่งข้อนี้ตอบดังๆหน่อยคือประเทศอะไรเอ่ยประเทศจีนนั่นเองใช้สกุลเงินหยวนนะครับเงินหยวนเนี่ยก็ถือว่าเป็นที่ต้องการของคนบนโลกใบนี้เช่นเดียวกันนะครับมีผู้คนจำนวนมากเนี่ยใช้เงินสกุลหยวนนะครับไม่แพ้กับอเมริกาเลยนะครับต่อไปข้อที่5ข้อนี้ลำไยต้องการไปประเทศญี่ปุ่นต้องแลกจากเงินบาทเป็นเงินสกุลอะไรเมยอยักษ์อยู่ตัวเดียวนักเรียนปลายทางสามารถตอบได้เลยนะครับได้ร่วมกันตอบนะครับคำตอบนั่นก็คือสกุลเงินเยนนะครับต่อไปเตรียมพร้อมนะข้อที่6ข้อที่6เกาหลีใต้ใช้สกุลเงินใดจำได้หรือเปล่าเกาหลีใต้ใช้สกุลเงินใดนักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันตอบด้วยนะ5วินาทีสุดท้ายคำตอบคือสกุลเงินวอนนั่นเองนะครับใช้ในประเทศเกาหลีใต้ต่อไปข้อที่7แก้วเดินทางไปอินเดียต้องใช้สกุลเงินใดนักเรียนต้นทางนะครับช่วยกันตอบดีมากนักเรียนปลายทางอย่าให้แพ้นักเรียนต้นทางนะครับคำตอบนั่นก็คือรูปีนั่นเองแต่นักเรียนประเทศที่อยู่ในอาเซียนที่มีชื่อนำหน้าด้วยอินเขาใช้อะไรนะ
1: ร
0: ูเปียประเทศนั้นคืออินอะไรเอ่ย
1: อ
0: ินโดนีเซียต่อไปข้อที่8ดาวเดินทางไปออสเตรเลียต้องแลกเป็นเงินสกุลใดข้อนี้ไม่ยากเลยนักเรียนปลายทางก็ร่วมกันตอบได้นะครับ2วินาทีนั่นก็คือดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับยอดเยี่ยมมากต่อไปข้อที่9สกุลเงินรูเบิลรัสเซียเป็นของประเทศใดโอ้ชื่อก็บอกไว้แล้วใช่ไหมอะไรเอ่ยสามวินาทีหมดเวลานั่นคือประเทศอะไรเอ่ย
1: ประเทศ
0: รัสเซียนั่นเองสุดท้ายข้อที่10อย่าให้ผิดเลยนะทุกคนตอบถูกมาตลอดเลยดังนั้นไปดูกันสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ใช้สกุลเงินใดข้อนี้นะครับวินาทีคำตอบนั้นก็คือสกุลเงินยูโรนั่นเองจบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนะครับนักเรียนปลายทางเป็นยังไงครับสามารถตอบได้ครบ10ข้อหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องทั้ง10ข้อใช่ไหมครับครูยอดเยี่ยมให้เลยนะครับนักเรียนต้นทางล่ะตอบถูกทั้ง10ข้อหรือเปล่าถูกทั้ง10ข้อเลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเราในวันนี้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูครูจะให้นักเรียนร่วมกันช่วยกันสังเกตร่วมด้วยช่วยกันสังเกตอะไรนักเรียนปลายทางก็ร่วมสังเกตด้วยนะเดี๋ยวครูจะมีภาพมาให้ดูถ้าพร้อมแล้วตั้งใจดูนะ

0: มาครับภาพนี้ภาพนี้คืออะไรเอ่ยภาพนี้คืออะไรนักเรียนบอร์ดนักเรียนบอกว่าเป็นบอร์ดมีอะไรบ้างเนี่ยในภาพนี
1: ้
0: มีสีมีตัวอักษรมีข้อความมีภาพประกอบโอ้โหนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้นทางบอกนะครับต่อไปมาครับนักเรียนอีกภาพนึงในภาพนี้มีอะไรบ้าง
2: สี
0: มีสีอะไรเอ่ย
2: ส
0: ีฟ้าเพราะว่าเขากำลังเรียนรู้เรื่องอะไรกันอยู่เนี่ยในป้ายนี้เกี่ยวกับทะเลเกี่ยวกับปะการังใช่ไหมมีอะไรอีกมีรูปภาพไหม
2: มี
0: ตัวหนังสือไหม
2: มี
0: อะไรอีกดูน่าสนใจไหมดูน่าสนใจใช่ไหมอีกภาพหนึ่งนักเรียนภาพนี้นะครับภาพนี้คืออะไรเอ่ยวิชาอะไรเนี่ยมันคือวิชาอะไรภาษาอังกฤษเขาพูดถึงอะไรกันมองเห็นไหมพูดถึงอะไรกันอาชีพใช่ไหมครับดังนั้นนักเรียนครูถามหน่อยทั้ง3ภาพเมื่อสักครู่นี้มีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันไหมเหมือนกันเหมือนกันยังไงบ้างมีอะไรบ้าง
2: ม
0: ีตัวอักษรมีอะไรอีกมีรูปภาพประกอบมีอะไรอีกไหมมีข้อความมีสีสันที่สวยงามใช่ไหมนี่คือเขาเรียกว่าเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าคือบอร์ดใช่ไหมแต่ในที่นี้ตั้งแต่ชั่วโมงนี้เป็นต้นไปนะครับขอให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเรียกว่าป้ายนิเทศนะครับเดี๋ยววันนี้ครูจะมีคำถามนะครับท้าให้คิดให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันตอบหน่อยนะครับว่าป้ายนิเทศควรมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับจากที่พวกเราดูภาพไปแล้วครูจะให้เวลาสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงประเด็นนี้กันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนปลายทางครับตอบได้หรือเปล่าเอ่ยว่าองค์ประกอบของป้ายนิเทศน่าจะมีอะไรบ้างควรจะต้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบของนักเรียนปลายทางกันนะครับขอสัก2คนด้วยกันอ่ะคนที่1ว่ามาเลยคนที่2เตรียมตัวนะครับ
1: ชื่อเรื่องแล้วก็ข้อความค่ะ
0: มีชื่อเรื่องแล้วก็ข้อความใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากครับกลุ่มต่อไปอ่ะกลุ่มที่5ว่ายังไงเอ่ย
2: หัวข้อใหญ่
0: มีหัวข้อใหญ่แล้วมีอะไรอีก
2: บรรยายรูปภาพ
0: มีคำบรรยายรูปภาพ
2: แล้วก็มีรูปภาพค่ะ
0: มีรูปภาพเก่งมากๆครับนักเรียนครับองค์ประกอบของป้ายนิเทศนะครับอย่างที่เพื่อนๆได้บอกนะครับก็จะประกอบไปด้วยอะไรมีชื่อเรื่องมีข้อความบรรยายมีรูปภาพประกอบหรือว่าอาจจะตกแต่งนะครับให้สวยงามนะครับเป็นสื่อที่เป็นป้ายนิเทศที่ดึงดูดไอ้คนชมคนดูใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับเรามาดูว่าครูจะมีป้ายนิเทศ2ป้ายมาให้พวกเราดูนะครับป้ายที่1นี่คือป้ายนี้นะและป้ายที่2ขอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับลองดูซิว่าเอเราเป็นคนชมเราเป็นคนดูเราเป็นคนอ่านเนี่ยเราชอบป้ายนิเทศไหนมากกว่ากันระหว่างป้ายที่1กับป้ายที่2นักเรียนปลายทางก็สามารถพูดคุยกับคุณครูปลายทางได้นะครับพร้อมบอกเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมถึงเลือกป้ายที่2ทำไมถึงเลือกป้ายที่1นะครับนักเรียนต้นทางไหนบอกครูหน่อยว่าขอ1คนละกันขอกลุ่มที่3ละกันกลุ่มที่3ไหนลองบอกครูซิว่าจะถ้าให้นักเรียนเลือกชอบนักเรียนชอบป้ายไหนระหว่าง1กับ2ครับ
1: 2ครับ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: มีความสวยงาม
0: เพราะว่ามีความสวยงาม
1: มีข้อความ
0: มีข้อความเอ๊ะแต่ป้ายที่1ก็มีข้อความนะป้ายที่2เป็นยังไงข้อความเป็นไง
1: มีข้อความเยอะกว่าครับ
0: มีข้อความเยอะกว่าเป็นความรู้ให้เราได้อ่านใช่มั้ยยอดเยี่ยมมากครับแล้วกลุ่มอื่นล่ะมีใครอยากจะต่ออีกบ้างกลุ่มที่2ลองดูซิยายไหมถือไมค์ขึ้นมาเลยลองดูต้องกล้าแสดงออกนะครับครูถามข้อเดียวชอบ1หรือว่า2
1: 2ค่ะ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะว่ามีคำให้อ่านเยอะค่ะ
0: เพราะว่ามีคำให้อ่านเยอะขอบคุณมากครับนักเรียนเห็นไหมแต่ละคนเนี่ยเลือกชอบนี้ไม่เหมือนกัน

บางคนอาจจะชอบ1เพราะว่าตัวหนังสือเนี่ยใหญ่อ่านแล้วดูชัดเจนข้อความกระชับนะครับอ่านแล้วเข้าใจเลยหรือว่าบางคนเนี่ยเลือกป้ายที่2เพราะว่าเห็นว่าสวยงามน่าดึงดูดน่าให้อ่านนะครับนี่คือแล้วแต่ความชอบดังนั้นเวลานักเรียนจะทำป้ายนิเทศของกลุ่มของตัวเองนะครับก็ต้องออกแบบจะต้องดีไซน์นะครับให้เหมือนที่เราชอบให้เหมือนที่เราอยากจะอ่านสมมุติเราเป็นคนอ่านเนี่ยเราต้องทําให้เขาอยากจะอ่านให้ดูน่าสนใจนะครับทีนี้นักเรียนพอถึงพูดถึงป้ายนิเทศเนาะวันนี้ครูจะมาบอกนะครับแนวทางการจัดป้ายนิเทศมีอยู่ทั้งหมด5ข้อด้วยกันขอให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับตั้งใจดูตั้งใจฟังและเก็บเกี่ยว5ข้อนี้ไว้ดีเพราะมันจะเป็นคลังความรู้ให้กับเราในการทำป้ายนิเทศครูบอกใบ้นะวันนี้เราจะต้องออกแบบป้ายนิเทศดังนั้นทุกคนต้องดูเลยว่าป้ายนิเทศมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูข้อที่1กำหนดเนื้อหานักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีเนื้อหาใช่ไหมดังนั้นการกำหนดเนื้อหาที่จะจัดป้ายนิเทศนั้นต้องศึกษาเนื้อหาโดยละเอียดวันนี้นักเรียนจะต้องศึกษาในทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับนักเรียนจะต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้ได้แนวความคิดสาระสำคัญโดยอาจจำแนกไว้เป็นข้อๆนะครับข้อมูลนั้นจะต้องกระชับเข้าใจง่ายนักเรียนถ้านักเรียนมีป้ายนิเทศแล้วมีหนังสือเต็มทั้งบอร์ดเลยเต็มทั้งป้ายเลยอยากอ่านไหมไม่อยากอ่านเพราะตัวหนังสือเยอะเกินไปนะครับดังนั้นจำแนกไว้เป็นข้อๆนะครับเพื่อง่ายต่อการทำเพื่อง่ายต่อการออกแบบนั่นเองทีนี้ต่อไปข้อที่2หัวเรื่องหรือว่าชื่อเรื่องนั่นเองชื่อเรื่องก็สำคัญนักเรียนชื่อเรื่องนั้นก็คือนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นส่วนที่สำคัญที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ดูนะครับชื่อเรื่องที่ดีจะต้องใจความสั้นๆกินใจให้ความหมายชัดเจนท้าทายอาจมีลักษณะเป็นคำถามตัวอย่างนะวันนี้ครูก็เอาตัวอย่างชื่อเรื่องมาให้นักเรียนได้ดูชื่อเรื่องที่1สำคัญทางพระพุทธศาสนาบอร์ดนี้หรือว่าป้ายนิเทศนี้ชื่อเรื่องนี้อ่านปุ๊บเข้าใจเลยไหมว่าเรากำลังอ่านอะไรอยู่ก็คืออ่านวันสำคัญของทางพระพุทธศาสนาอยู่นั่นเองหรือประเพณีไทย4ภาคสั้นกระชับเข้าใจง่ายนะครับหรือจะมีลักษณะเป็นคำถามตัวอย่างเช่นภาวะโลกร้อนคืออะไรนี่คือชื่อเรื่องของป้ายนิเทศนะครับที่ดีจะต้องกระชับสั้นนะครับต่อไปเรามาดูข้อที่3กันวางแผนนักเรียนเวลาเราทำอะไรเราต้องมีการวางแผนวางแผนการจัดนะครับว่าจะใช้วัสดุอะไรในการจัดป้ายนิเทศของเราเนี่ยอาจจะเป็นรูปภาพอาจจะเป็นภาพสเก็ตหรืออาจจะเป็นแบบจำลองเท่าที่พอจะหาได้นะครับการใช้อักษรที่เข้าใจง่ายนี่คือเราต้องวางแผนว่าเราจะใช้อะไรใช้รูปภาพดีหรือเปล่าเอ่ยหรือว่าใช้สิ่งที่เป็นแบบจำลองมาติดที่ป้ายนิเทศเรานี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องช่วยกันคิดภายในกลุ่มนะครับต่อไปข้อที่4ออกแบบนักเรียนออกแบบยังไงเอ่ยออกแบบนะครับก็คือการออกแบบการจัดที่แน่นอนโดยคำนึงถึงสิ่งที่มีอยู่นะครับโดยสเก็ตรูปแบบลงในกระดาษคล้ายแผ่นป้ายนิเทศของเรานั่นเองว่าจะวางหัวเรื่องไว้ตรงไหนรูปภาพเนี่ยควรอยู่ตรงไหนดีและสิ่งต่างๆอยู่ในตำแหน่งใดคำบรรยายอยู่ในตำแหน่งใดนี่คือวันนี้คือพอยต์หลักของเราที่เราจะต้องทำเลยนักเรียนก็คือการออกแบบนะครับให้นักเรียนนะครับเตรียมกระดาษ A4 ไว้เลยนักเรียนปลายทางเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกันสุดท้ายข้อสุดท้ายก็คือลงมือจัดจริงครับลงมือจัดจริงนั้นคืออะไรก็คือลงมือจัดบนแผ่นป้ายตามรูปแบบที่เราวางไว้นะครับแต่อาจจะทดลองนะครับวางบนพื้นราบก่อนนะนักเรียนในพื้นที่ที่เท่าแผ่นป้ายก่อนนะครับเพื่อกะระยะที่เหมาะสมก่อนนำไปจัดจริงตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราติดกาวไปเลยนักเรียนแล้วติดในฟิวเจอร์บอร์ดติดในป้ายนิเทศของเราเลยโดยที่เราไม่ได้กะนะครับพอเราติดปุ๊บเป็นไงพอดึงออกแล้วพอมันไม่ได้สมส่วนมันไม่สวยงามพอดึงออกมันเสียหายใช่ไหมดังนั้นต้องลองกะระยะให้ดีนะครับนี่คือ5เคล็ดลับ5แนวทางในการจัดป้ายนิเทศนั่นเองต่อไปนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาหยิบฉลากกันนะครับหยิบฉลากเนื้อหานะครับจะมีอยู่ทั้งหมด5เนื้อหาด้วยกันเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาหน้าชั้นเรียนออกมาหยิบนะครับฉลากได้เลยครับออกมาได้เลยครับ
ักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวต่อไปครูจะให้นักเรียนต้นทางนะครับได้ร่วมกันหยิบสลากนะครับหรือว่าเป็นไม้ไอติมนะครับจะให้มีชื่อเรื่องอยู่นั่นเองในสิ่งที่เขาจะต้องจัดป้ายนิเทศนะครับส่วนของนักเรียนปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับจัดสรรได้ตามบริบทของโรงเรียนตัวเองได้เลยนะครับอาจจะเลือกหัวข้อมาก็ได้นะครับไม่ต้องทำครบทั้งหาหัวทั้ง5หัวข้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ่ะเลือกสีอะไรดีนั่นก็คือเรื่องที่ได้คือสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนในอดีตกลับเข้ากลุ่มไปเลยต่อไปกลุ่มนี้สกุลเงินประเทศมหาอำนาจต่อไปครับเอาอะไรดีเอาอะไรดีกลุ่มนี้สกุลเงินประเทศเพื่อนบ้านครับเหลือ2แล้วนั่นก็คืออัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินและสุดท้ายต้องเลือกไหมไม่ต้องเลือกแล้วเนาะนั่นก็คือหน้าที่ของเงินนั่นเองครับนี่นะครับก็จะเป็นเนื้อหานะครับที่นักเรียนปลายทางนะครับที่นักเรียนต้นทางได้นะครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันดูเอกลุ่มของนักเรียนนะครับอาจจะเลือกมา1หัวข้อก็ได้นะครับหรือว่าทั้งชั้นเรียนอาจจะเลือกมา1หัวข้อก็ได้ในการจัดป้ายนิเทศนะครับลำดับต่อไปนะครับนักเรียนเมื่อเราได้หัวข้อแล้วนะครับทุกกลุ่มได้หัวข้อแล้วได้ไม่เหมือนกันด้วยนะครับกิจกรรมต่อไปให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะครับสืบค้นแล้วยังไงต่อนักเรียนครับทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเมื่อนักเรียนสืบค้นสมมติว่ากลุ่มที่1ได้สกุลเงินประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมครับกลุ่มที่1จะต้องสืบค้นจะต้องบันทึกรูปภาพเอาไว้นะครับและหาเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือหาเว็บไซต์ที่ถูกต้องนะครับแล้วเอาไว้เซฟไว้บันทึกไว้เพื่อที่จะเอาไปพิมพ์ในโปรแกรม Word นะครับเอาไว้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะมาจัดป้ายนิเทศกันดังนั้นในชั่วโมงนี้ในการค้นคว้าหาอินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนต้องหาเนื้อหาของเรานะครับและก็เซฟนะครับรูปภาพนะครับบันทึกรูปภาพแล้วก็เนื้อหาที่เราจะใส่ไว้ในป้ายนิเทศนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

หมดเวลาแล้วครับตอนนี้นะครับนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางนะครับก็ได้สืบค้นหาข้อมูลเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าหากว่าไม่มีข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับก็ขอความกรุณาจากคุณครูปลายทางนะครับได้ช่วยหาข้อมูลให้กับนักเรียนด้วยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจะมีคำถามเมื่อสักครู่นี้ครูเห็นพวกเราเนี่ยบางคนเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีการพูดคุยกันใช่ไหมทีนี้ครูอยากจะสอบถามนักเรียนว่าเรามีวิธีการทำงานกลุ่มร่วมกันอย่างไรไหนใครอยากจะตอบเตรียมตัวไปเลยนะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนปลายทางนะครับได้ร่วมกันคิดได้ร่วมกันตอบด้วยนะครับว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วปรึกษากันได้เลยครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนตอบได้หรือเปล่าเอ่ยว่าเอ๊ะเวลาที่เราทำงานกลุ่มเนี่ยเราควรจะต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันนะครับขอกลุ่มที่หนึ่งว่ามาเลยครับกลุ่มที่หนึ่ง
1: พูดจากันดีๆมีอะไรให้ปรึกษาพูดคุยกันครับ
0: พูดจากันดีๆมีอะไรก็ปรึกษากันใช่ไหมครับนี่คือวิธีการทำงานของกลุ่มที่หนึ่งอีกสักหนึ่งกลุ่มกลุ่มไหนดีกลุ่มที่สี่ว่ายังไงเอ่ย
2: แบ่งหน้าที่กันแล้วช่วยกันทำงานค่ะ
0: แบ่งหน้าที่กันแล้วก็ช่วยกันทำงานใช่ไหมยอดเยี่ยมมากครับนักเรียนปลายทางแล้วครับเรามีวิธีการทำงานกลุ่มอย่างไรบ้างมีการแบ่งงานแบ่งหน้าที่หรือว่ามีการพูดจากันยังไงบ้างภายในกลุ่มนะครับขอให้นักเรียนนะครับพูดจากันดีๆนะครับภายในกลุ่มต้องช่วยเหลือกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกิจกรรมต่อไปนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เรานะครับได้ทำการสืบค้นข้อมูลแล้วใช่ไหมดังนั้นเดี๋ยวครูจะชาเลนจ์นักเรียนให้นักเรียนออกแบบป้ายนิเทศโดยอะไรโดยครูจะให้นะครับนักเรียนออกแบบป้ายนิเทศให้คิดซะว่ากระดาษ A4 ที่นักเรียนจะออกแบบนี้เนี่ยเป็นป้ายหรือว่าเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนั่นเองเป็นป้ายนิเทศนั่นเองไหนลองออกแบบดูซิว่าหัวข้อจะอยู่ตรงไหนรูปภาพจะอยู่ตรงไหนเนื้อหาจะอยู่ตรงไหนถ้านักเรียนพร้อมแล้วส่วนนักเรียนปลายทางนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันออกแบบป้ายนิเทศด้วยนะครับก่อนที่เราจะมาออกแบบป้ายนิเทศกันเดี๋ยวเรามาดูข้อตกลงนะครับข้อปฏิบัติในการทำงานกลุ่มนะครับในข้อที่1นักเรียนทุกคนทุกกลุ่มนะครับต้องร่วมกันทำงานอย่างตั้งใจข้อที่2ใช้คำพูดที่เหมาะสมนะครับและข้อสุดท้ายเนาะนั่นก็คือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนี่คือข้อปฏิบัติในการทำงานกลุ่มขอให้นักเรียนใจทำงานออกแบบป้ายนิเทศนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

เดี๋ยวต่อไปชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำป้ายนิเทศกันแต่ว่าเรายังไม่มีอุปกรณ์เลยเรายังไม่รู้เลยว่าใครจะเป็นคนเอาอุปกรณ์ใครทำหน้าที่อะไรดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะครับแบ่งงานกันทำและนี่นะครับคืองานที่นักเรียนจะต้องทำนะกิจกรรมที่1แบ่งงานกันทำนะครับให้นักเรียนเขียนชื่อนะครับของตนเองอาจจะเป็นชื่อเล่นนะครับเพื่อความรวดเร็วและให้นักเรียนระบุอุปกรณ์ในการทำป้ายนิเทศว่ามีอะไรบ้างนะครับหน้าที่ของแต่ละคนในการทำป้ายนิเทศเป็นอย่างไรนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ

0: เอาอุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำของนักเรียนต้นทางเดี๋ยวภูก็จะขอสุ่มสักหนึ่งกลุ่มนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ
1: มารีเอาสีเมจิกมาค่ะ
0: ครับผม
1: มีหน้าที่วาดและเขียนข้อความค่ะ
0: ครับ
1: วันใหม่เอากรรไกรกับกาเพชรมาค่ะมีหน้าที่ตัดและโรยกาเพชรค่ะ
0: ครับผม
1: เกณฑ์เอากรรไกรมาค่ะมีหน้าที่ตัดค่ะมัดใหม่เอารูปภาพน่ารักแล้วก็สติกเกอร์มีหน้าที่ปริ้นรูปภาพแล้วก็ติดสติกเกอร์ค่ะก้าเอากาวมามีหน้าที่ทากาวค่ะเนยเอาแผ่นป้ายทำนิเทศมาเอามีหน้าที่ทำเอาแผ่นป้ายนิเทศมาทำค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากครับนี่คือตัวอย่างของกลุ่มที่5นะครับนักเรียนต้นทางก็มีการแบ่งหน้าที่กันนะครับก็มีการแบ่งหน้าที่แบ่งอุปกรณ์กันว่าใครจะเอาอะไรมาบ้างในการทำป้ายนิเทศในชั่วโมงหน้านะครับและกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้นะครับนักเรียนครับเวลาเราทำอะไรก็ตามเราจะมีปัญหาตามมาเสมอซึ่งครูก็เชื่อว่านักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยได้มีการกลุ่มที่หนึ่งครับฟังครูก่อนได้มีปัญหาใช่ไหมทุกกลุ่มเนี่ยมีปัญหาหมดเลยแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ต้องลองเขียนปัญหาดูว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนเขียนสักครู่หนึ่งครับ

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นยังไงครับนักเรียนปลายทางได้เขียนปัญหาที่ค้นพบไหมครับจากที่เราได้ทำงานกันในวันนี้แล้วเรามีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรปัญหาบางอย่างนักเรียนอาจจะแก้ไม่ได้ในส่วนนี้คุณครูปลายทางนะครับรบกวนเข้าไปดูนักเรียนแต่ละกลุ่มด้วยนะครับถ้าหากว่าเขาแก้ปัญหาในกลุ่มตัวเองไม่ได้นะครับส่วนนักเรียนต้นทางไหนขอ1กลุ่มละกันตัวอย่างกลุ่มที่1เป็นยังไงครับปัญหาที่เราพบคืออะไรเอ่ย
1: ปัญหาที่พบบางคนไม่อยากเอาของมาทำป้าย
0: ไม่มีใครอยากเอาของมาทำป้ายเลยใช่ไหมแล้วแก้ปัญหายังไงเอ่ย
1: วิธีการแก้ปัญหาสร้างข้อตกลงให้ทุกคนเอาของมาค่ะ
0: สร้างข้อตกลงให้มีความเท่าเทียมกันให้ทุกคนเอาของมาใช่ไหมยอดเยี่ยมมากครับแต่ละ

0: กลุ่มเนี่ยก็ถือได้ว่ามีปัญหาและแต่ละกลุ่มต้องร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับเฉพาะหน้าของกลุ่มของตนเองนะเดี๋ยวต่อไปขั้นสรุปหนูทำได้นักเรียนเราวันนี้เราทำอะไรกันเราออกแบบอะไรเอ่ย
1: ออกแบบ
0: อะไรออกแบบป้ายนิเทศเพื่อชั่วโมงหน้าเราจะทำอะไร
1: ป้ายนิเทศ
0: เราจะทำป้ายนิเทศดังนั้นให้นักเรียนต้นทางและปลายทางเตรียมอุปกรณ์ที่เขียนมาให้พร้อมนะครับเตรียมสำหรับที่จะทำป้ายนิเทศในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรามาดูนะครับประเมินตัวเองกันดีกว่าสิ่งที่ฉันทำได้ออกแบบป้ายนิเทศถ้านักเรียนร่วมกันออกแบบป้ายนิเทศตั้งใจนะครับออกแบบป้ายนิเทศประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้ากลุ่มใดบางทีก็หลุดไปบ้างบางทีก็ตั้งใจบ้างประเมินให้ตัวเองพอใช้แต่ถ้ากลุ่มใดไม่สนใจในการออกแบบป้ายนิเทศเลยประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากยกมือมีอยู่นะครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เอามือลงครับใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับต่อไปข้อที่2ทำงานกลุ่มตามบทบาทหน้าที่ของตนเองถ้ารับผิดชอบมีความกระตือรือร้นรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ในบางครั้งอาจจะรับผิดชอบบ้างในบางครั้งแต่บางครั้งอาจจะหลุดอาจจะเผลอไปเล่นกับเพื่อนบ้างประเมินให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายตั้งแต่เข้ามาอยู่ในคาบนี้คือเล่นตลอดเลยไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อนตามบทบาทหน้าที่ของตนเองเลยประเมินให้ปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับมีอยู่เยอะนะครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เอามือลงครับและสุดท้ายมีไหมมีใครไม่สนใจบ้างเนี่ยมีไหมไม่มีนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีเนาะบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับก็คืออัตราการแลกเปลี่ยนในกลุ่มประเทศมหาอำนาจนะครับซึ่งในเนื้อหาที่เราทำป้ายนิเทศก็มีเนื้อหานี้ด้วยใช่ไหมครับนักเรียนและสิ่งที่จะต้องเตรียมสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบประเมินนะครับหรือว่าแบบประเมินตนเองนั่นเองหลังจากที่เราออกแบบป้ายนิเทศมาแล้วเราก็ต้องประเมินว่าป้ายนิเทศนี้เนี่ยใช้ได้หรือเปล่าสวยงามหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างข้อความกระชับหรือไม่นะครับฝากคุณครูปลายทางรบกวนปริ้นหรือว่าเอาแบบประเมินมาให้นักเรียนทำด้วยในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: ทั้งหมดทำความรู้ขอ

วิธีการแยกเพศของชูการ์ไกเดอร์นะคะเมื่อชูการ์ไกเดอร์อายุตั้งแต่ประมาณ 4-5 เดือนขึ้นไปเขาจะเริ่มมีความสมบูรณ์พันธุ์นะคะตัวผู้จะเห็นลักษณะของหัวที่ล้านนะคะและลักษณะอื่นของตัวผู้ที่จะเด่นชัดกว่าตัวเมียก็คือเป็นลักษณะของต่อมข้างๆก้นนะคะถ้าไม่ได้มีการบวมแดงร้อนหรือมีสารคัดหลั่งที่มันมีสีผิดปกติออกมาอันนั้นถือว่าเป็นความปกติร่วมกับการมีลักษณะต่อมสีน้ำตาล

ที่อยู่บริเวณหน้าอกบอกให้เรารู้ว่าชูการ์ไกลเดอร์ตัวนี้เป็นตัวผู้กรณีของชูการ์ไกลเดอร์ตัวเมียสิ่งที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายๆก็คือหัวจะไม่ล้านค่ะแล้วพอเวลาที่หงายหน้าท้องออกมาดูเราจะเห็นเป็นลักษณะของตัวกระเป๋าหน้าท้องภายในกระเป๋าหน้าท้องก็จะมีลักษณะของตัวเต้านมแทรกอยู่ในนั้น

วิธีการที่จะดูว่าชูการ์ไกเดอร์ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะก็ไม่แตกต่างจากสัตว์อื่นเลยในลำดับแรกเรามาดูในส่วนของตัวจมูกของเขากันก่อนจมูกของเขาก็จะต้องเป็นลักษณะของสีชมพูตามปกติแบบนี้อาจจะมีลักษณะของสีม่วงได้บ้างนะคะเวลาที่เราจับบังคับเขาเพราะว่าบางทีเขาจะรู้สึกว่าเขาเครียดถ้าไม่ได้ม่วงตลอดเวลาอันนี้ยังถือว่ามันเป็นปกติดีอยู่ชูการ์ไกเดอร์จะมีลักษณะของดวงตากลมโตขนาดใหญ่นะคะเบ้าตาค่อนข้างที่จะตื้นวิธีการดูว่าดวงตาค่อนข้างที่จะปกตินะคะก็ดูว่า2ตาจะต้องมีขนาดที่เท่ากันไม่มีข้างใดข้างหนึ่งโผล่ออกมาไม่มีคราบน้ำตาที่อยู่บริเวณรอบๆดวงตาอวัยวะถัดมาที่เราควรจะดูก็คือลักษณะของหูว่าหูสองข้างมีลักษณะที่เท่ากันไหมบริเวณด้านในช่องหูมีความผิดปกติหรือเปล่ามีก้อนข้างในหรือเปล่าหรือว่ามีลักษณะของที่หูหรือเปล่าถ้ามีลักษณะของก้อนเนื้อที่อยู่ภายในช่องหูหรือมีลักษณะของที่หูอันนั้นถือว่าเริ่มมีความเจ็บป่วยบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทำให้สัตว์เขาไม่สามารถที่จะทำความสะอาดตัวเองได้ลักษณะฟันของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของฟันที่แหลมคมนะคะเพื่อใช้ในการกัดแทะกินในส่วนของน้ำที่มันหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่เราจะต้องดูในส่วนของตัวผู้นะคะก็ดูในตำแหน่งของตัวอัณฑะของเขาเองอันนี้คือภาวะปกตินะคะที่อัณฑะของเขาจะมีการห้อยยาวออกมาแล้วก็เป็นก้อนกลมๆแบบนี้2ฝั่งของอัณฑะจะต้องเท่ากันนะคะจะต้องไม่มีอันไหนเล็กหรืออันไหนใหญ่ออกมาแบบนี้ถือว่ามันเป็นปกติตัวเมียจะมีกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องดูก็คือการเปิดแหวกดูในส่วนของตัวกระเป๋าด้านที่อยู่ที่หน้าท้องของตัวดูว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าเนื่องจากว่าในตัวเมียจะมีเต้านมอยู่ข้างในกระเป๋าหน้าท้องเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดความผิดปกติได้เช่นอาจจะมีลักษณะของเต้านมอักเสบภาวะของการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งในส่วนของตัวเต้านมก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันหรือบางคนที่เลี้ยงคู่อาจจะมีลูกที่อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องก็ได้อวัยวะต่อมาที่เราควรจะดูก็คือบริเวณที่อยู่รอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นมีก้อนมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าถ้ามันเป็นลักษณะของก้อนที่มันเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่ได้มีภาวะของขนร่วงหรือมีการบวมแดงรอบๆก้นอันนี้ก็จะถือว่ามันเป็นปกติเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของตัวต่อมไขมันลำดับสุดท้ายนะคะที่ควรจะดูก็คือลักษณะของขนของเขาเองขนของตัวชูการ์ไกเดอร์เองจะเป็นลักษณะของขนที่เป็นกำมะหยี่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของขนกำมะหยี่ถ้ามีความผิดปกติเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวขนร่วงมีสะเก็ดมีรังแคอะไรต่างๆเราก็จะสามารถบอกได้หากชูการ์ไกเดอร์มีสุขภาพดีคุณภาพของขนและผิวหนังจะต้องสวยเงางามไม่มีลักษณะของการร่วงหรือบวมแดงของผิวหนังให้เรามองเห็นได้ชัดชีวิตหลักๆของเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้เขาจะมีการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างต้นไม้ด้วยการร่อนจะมีลักษณะของพังผืดที่เชื่อมระหว่างมือและขาของเขาเอาไว้ด้วยกันจะช่วยในการล่อนให้ไกลขึ้นเนื่องจากชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์สังคมนะคะเราแนะนำให้เลี้ยงชูการ์ไกเดอร์อย่างน้อย2ตัวขึ้นไปเพื่อที่จะลดปัญหาของความเครียดที่จะเกิดขึ้นอันที่จริงแล้วชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์ที่อยู่กันเป็นฮาเร็มค่ะตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 4-5 ตัวหากเราเลี้ยงชูการ์ไกเดอร์เพียง1ตัวนะคะเมื่อเวลาที่เขามีความเครียดหรือเวลาที่เราไม่ได้ให้เวลากับเขาเพียงพอเขาจะสามารถทำลายตัวเองโดยการกัดได้เมื่อไรก็ตามที่เขามีการกัดทำลายตัวเองแล้วโดยส่วนมากเขาจะยิ่งกัดลึกลงไปอีกนะคะจนถึงอวัยวะภายในหากเราไม่สามารถสังเกตได้ทันหรือเราไม่สามารถที่จะพามาพบหมอได้ทันท้ายที่สุดชูการ์ไกเดอร์ก็จะสามารถที่จะติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.com

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครูชื่อครูธีรรัตน์อุดรเขตหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูโบ๊ทนะครับ
1: สวัสดีค่ะครูชื่อพานุมาท่างว่าหรือเรียกสั้นๆว่าครูแทนก็ได้ค่ะนักเรียนคะจำได้ไหมคะว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไป
0: นักเรียนด้านนี้ตอบว่าจำไม่ได้ครับครูแทน
1: แต่นักเรียนอีกฝั่งตอบมาว่าจำได้ค่ะครูโบ๊ท
0: งั้นเพื่อเป็นการทบทวนว่าคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันครูจะเป็นคนทบทวนให้นักเรียนดีไหมครับ
1: นักเรียนทุกคนตอบมาว่าดีค่ะ
0: งั้นเรามาดูที่รูปแรกกันเลยครับรูปแรกเขาเป็นใครกันนะตัวอ้วนๆหัวล้านๆจำได้ไหมครับนักเรียน
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับว่าขุนช้างนั่นเองครับครูแทน
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมานะครับครูแทนรูปนี้เป็นตัวละครตัวใดครับ
1: นักเรียนจำได้ไหมคะ
0: ก็คือนางวันทองนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดไปกันเลยนักเรียนรู้จักไหมครับว่าตัวละครนี้เขาเป็นใคร
1: คือใครกันนะ
0: หน้าตาน่ารักเขาคือใครกันครับนักเรียนหลังห้องตอบมาแล้วครับว่าคือพลายงามนั่นเอง
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: เรามาดูที่รูปถัดมาเลยครับผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครกันครับ
1: คือใครคะ
0: นักเรียนด้านนี้ตอบมาแล้วครับครูแทนว่าคือนางทองประศรีนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนเด็กๆจำตัวละครได้ครบทุกตัวละครแล้วถ้าอย่างนั้นเราไปสรุปเนื้อเรื่องกันดีกว่าค่ะ
0: ลำดับแรกนะครับก็คือใครในที่นี้มีใครบ้างครับในเรื่องนี้รูปแรกก็คือพลายงามนั่นเองครับต่อมาครับผีพรายนั่นเองครับต่อมาอีกครับนางวันทองต่อมาอีกครับคุณย่าทองประศรีครับและตัวละครสุดท้ายครับขุนช้างนั่นเองครับ
1: ตัวละครเหล่านี้เขาทำอะไรกันคะช่วยกันตอบเลยค่ะ
0: เขาทำอะไรกันครับ
1: เด็กๆตอบมาแล้วนะคะว่าขุนช้างล่วงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยได้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองค่ะ
0: ที่ไหนครับนักเรียนตอบได้ไหมครับว่าที่ไหนครับในป่านั่นเองครับ
1: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะตอบได้ไหมคะเกิดขึ้นตอนที่นางวันทองล้มป่วย
0: อย่างไรครับขุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่ผีพรายมาช่วยพลายงามไว้ทันแล้วผีพรายก็ไปบอกนางวันทองครับ
1: ผลเป็นอย่างไรคะเด็กๆตอบได้ไหมคะนางวันทองให้พลายงามไปหาย่าทองประศรีที่กาญจนบุรี
0: เราจะมาสรุปกันอีกรอบนะครับเด็กๆ

0: ุนช้างลวงพลายงามไปฆ่าในป่าแต่โชคดีที่ผีพรายมาช่วยชีวิตพลายงามไว้ทันผีพรายจึงไปบอกนางวันทองนางวันทองจึงส่งพลายงามให้ไปอยู่กับนางทองประศรีที่กาญจนบุรีนั่นเองครับต่อมานะครับเด็กๆเราจะมากิจกรรมถัดไปกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากองนิทานมหัศจรรย์ถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ
1: การเดินทางของพลายน้อย
2: นางวันทองอาศัยอยู่กับขุนช้างด้วยความทุกข์ใจนางวันทองมีลูกหนึ่งคนกับขุนแผนนามว่าพลายงามลูกชายของนางมีหน้าตาที่น่ารักน่าชังและเฉลียวฉลาดพลายงามมีหน้าตาคล้ายกับขุนแผนผู้เป็นพ่อฝ่ายขุนช้างเมื่อทราบเรื่องว่าพลายงามนั้นไม่ใช่ลูกของตนก็เกิดความแค้นและคิดที่จะลวงฆ่า
1: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าข้าจะฆ่าแก
2: เมื่อนางวันทองป่วยขุนช้างจึงเสียโอกาสที่จะลวงฆ่าพลายงาม
1: พลายงามเจ้าจะไปเที่ยวกับพ่อไหมพ่อจะพาเจ้าไปเที่ยว
3: ไปสิจ้าพ่อจ๋าหนูอยากไปเที่ยวกับพ่อให้หนูไปด้วยนะจ๊ะ
2: ขุนช้างพาพลายงามไปเที่ยวในป่าชมนกชมไม้ขอรับตาผู้คนก็ทำร้ายร่างกายบอกฆ่าให้ตาย
1: ไอ้พลายงามแกไม่ใช่ลูกของข้าตายซะเถอะนี่แน่นี่แน่นี่แน
3: ่โอ๊ยโอ๊ยพ่ออย่าทำหนูเลยหนูเจ็บพ่อจ๋าทำหนูทำไม
2: โชคดีที่ผีพรายซึ่งมีทองขุนแผนมาช่วยได้ทันพลายงามจึงรอดตายมาได้
1: ช่วยหนูด้วยหนูกลัว
3: จะพลายงามจะไม่ต้องกลัวค่ะข้าจะมาช่วยเจ้าหยุดร้องไห้ได้แล้วเดี๋ยวข้าจะไปตามแม่ของเจ้ามาให้อิ๊กอิ๊กอิ๊กอิ๊ก
2: เมื่อนางวันทองทราบเรื่องจากผีพรายก็รีบออกตามหาพลายงามนางทั้งร้องไห้และเสียใจพลายงามพลายงามลูกแม่เจ้าอยู่ที่ไหนลูกนางวันทองออกเดินทางตามหาพลายงามจนพบและพลายงามก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้นางฟัง
1: แม่จ๋าแม่จ๋าพ่อช้างขอทำร้ายหนูเขาจะฆ่าหนูให้ตาย
2: ไม่เป็นไรนะลูกแม่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแม่จะบอกความจริงแก่เจ้าว่าขุนช้างไม่ใช่พ่อที่แท้จริงของเจ้าแต่ขุนแผนคือพ่อที่แท้จริงของเจ้า
1: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูกลัวช่วยหนูด้วย
2: ไม่ต้องกลัวนะพลายงาม
1: แม่จ๋าแม่จ๋าหนูไม่อยากไปอยู่กับย่าแม่ให้หนูอยู่ด้วยได้ไหมหนูกลัว
2: พลายงามฟังแม่นะลูกเจ้าต้องไปอยู่กับย่าขืนเจ้าอยู่ที่นี่มีหวังไอ้ช้างที่ฆ่าเจ้าตายเป็นแม่ไปเถอะลูกแล้วเจ้าจะปลอดภัยพลายงามเชื่อตามคำที่นางวันทองบอกจึงออกเดินทางตามหาย่าทองประศรีเมื่อพบย่าทองประศรีแล้วจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ย่าทองประศรีฟัง
1: และการแสดงนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็กๆ
0: และกิจกรรมนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างครับสนุกนะครับแต่วันนี้คุณครูไม่ได้ให้เด็กๆมาดูเพียงเอาแค่สนุกเท่านั้นนะครับก่อนอื่นคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเหมือนขุนช้างมีความเหมาะสมหรือไม่ครับ
4: เหมาะสมไหมนะช่วยกันตอบเลยค่ะ
0: เด็กกลุ่มนี้ตอบมาว่าไม่เหมาะสมครับเพราะอะไรครับเด็กๆเพราะว่าทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือเป็นสิ่งไม่ดีไม่ควรปฏิบัตินะครับ
4: และการที่นางวันทองอบรมสั่งสอนให้พลายงามนั้นขยันเรียนเหมาะสมไหมคะ
0: เหมาะสมไหมครับเด็ก
4: ๆเด็กๆตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะการตั้งใจเรียนจะทำให้เรามีหน้าที่การงานที่ดีและการที่นางวันทองให้พลายงามนั้นไปอยู่กับย่าทองประศรีที่กาญจนบุรีนักเรียนคิดว่าเหมาะสมไหมคะ เด็กๆฝั่งนี้นะคะตอบมาแล้วค่ะว่าเหมาะสมค่ะเพราะอะไรคะเพราะถ้าหากอยู่กับนางวันทองพลายงามก็อาจจะโดนขุนช้างฆ่าตายได
0: ้ต่อมานะครับจากที่นักเรียนได้ดูลักษณะการปฏิบัติตัวของตัวละครในเรื่องนักเรียนสามารถกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนในชีวิตจริงได้ยังไงครับ
4: เด็กๆตรงหน้าตอบมาแล้วค่ะว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ
0: เด็กๆด้านนี้ก็ตอบมาแล้วครับว่าจะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครับ
4: เด็กๆด้านหลังก็ตอบมาแล้วนะคะว่าจะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ
0: ต่อไปนะครับเราจะมาสรุปนะครับว่าข้อคิดที่ได้และสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริงมีอะไรบ้างครับเด็กๆลองตอบครูมาดูสิครับ
4: 1ค่ะจะตั้งใจเรียนหนังสือ 2. จะเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ 3. จะไม่ทำร้ายร่างกายผู้อื่น
0: ที่เด็กๆตอบมาถูกทุกข้อเลยครับปรบมือให้ตัวเองหน่อย
4: ต่อมานะคะเด็กๆครูจะให้เด็กๆลองทำแบบบันทึกความดีโดยเด็กๆนะคะจะได้บันทึกความดีของตนเองลงในแบบบันทึกความดีโดยคุณครูประจำชั้นจะนัดส่งอาทิตย์ละ1ครั้งนะคะ
0: เด็กๆอย่าลืมบันทึกลงไปนะครับสิ่งไหนที่เป็นความดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็ไม่ต้องบันทึกลงไปนะครับเห็นไหมครับขนาดวรรณคดีก็ยังมีสิ่งที่ดีให้เราต้องปรับและนำไปใช้เลยนะครับ
4: มีเด็กๆคนไหนมีข้อสงสัยหรือมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: สงสัยอะไรกันไหมเอ่ย
4: ถ้าไม่มีนะคะไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ตอนสระอีในบ้านต้นไม้ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆ เข้าสู่บ้านต้นไม้บ้านต้นไม้หลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวกระรอกภายในบ้านของใช้ต่างๆมากมายเหมือนที่บ้านของพวกเราที่อยากดูจังเลยว่าในบ้านต้นไม้หลังนี้มีสิ่งของใดบ้างที่มีเสียงสระอีสระอีแทนไทยไม้โทและเด็กๆช่วยพี่ตามหาสิ่งของที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้จำนวน5คำให้พี่หน่อยได้ไหมจ๊ะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาช่วยกันทำภารกิจนี้กัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อนๆ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
3: นี่คือสีไม้สีไม้สีไม
1: ้เพื่อนจ๋าสีไม้มีสระอีไหมนะสีไม้มีสระอีเจอแล้วคำที่หนึ่งไปตามหาสิ่งของชิ้นต่อไปกันเลย
3: นี่คือหวีหวีหวี
1: เพื่อนๆจ๋าหวีมีสระอีไหมนะหวีมีสระอีเจอแล้วคำที่สองเพื่อนๆเก่งกันมากเลย

0: นี่คือฝาชีฝาชีฝาชี
1: เพื่อนๆจ๋าฝาชีมีสระอีไหมนะฝาชีมีสระอีเจอแล้วคำที่สามเรามากันครึ่งทางแล้วนะ
0: นี่คือตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมีตุ๊กตาหมี
1: เพื่อนๆจ๋าตุ๊กตาหมีมีสระอีไหมนะตุ๊กตาหมีมีสระอีเจอแล้วคำที่สี่เหลือคำสุดท้ายแล้ว
0: นี่คือนาฬิกานาฬิกานาฬิกา
1: เพื่อนๆจ๋านาฬิกามีสระอีไหมนะนาฬิกาไม่มีสระอีไม่เป็นไรเรามาพยายามกันต่อนะ
0: นี่คือเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี
1: ้เพื่อนๆจ๋าเก้าอี้มีสระอีไหมนะเก้าอี้มีสระอี yeah! เราตามหาสิ่งของที่มีสระอีครบ5คำแล้วเย้ yeah! เราทำได
2: ้เด็กๆเก่งกันมากเลยไหนตบมือเป็นรางวัลให้ตัวเองกันหน่อย พวกเรามาทบทวนคำศัพท์ที่มีเสียงสระอีในบ้านต้นไม้กันสีไม้หวีฝาชีตุ๊กตาหมีเก้าอี้ขอบคุณแทนไทยไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สดีเพื่อนเพื่อน
1: วันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาดำน้ำสำรวจใต้ทะเลทำไมมีขยะเต็มไปหมดเลยอะเหล่าสัตว์ทะเลกำลังตกอยู่ในอันตรายเรามาทำภารกิจช่วยสัตว์ทะเลกันเถอะ
2: ดูนั่นสิเจ้าปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวอย่างนี้มีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกัน
1: การนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการคูณดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ 5 คูณ 4 เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
2: ยังไม่ถูกต้องนะนับหนึ่งเพราะในประโยคสัญลักษณ์จำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายคูณจะเป็นจำนวนกลุ่มดังนั้นที่นับหนึ่งตอบว่า5คูณ4ในที่นี้จะหมายถึงมีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด5ขวดขวดละ4ตัวแต่คำถามถามว่ามีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวมีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวทุกคนลองคิดอีกครั้งสิ
1: ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ4คูณ5เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
2: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมากในประโยคสัญลักษณ์การคูณหากสลับที่กันแม้จะได้ผลคูณเท่ากันแต่ความหมายต่างกันนะทุกคน
1: เข้าใจแล้วค่ะเย้เราช่วยปลาการ์ตูนออกมาได้แล้วนั่นมีถุงพลาสติกติดอยู่ที่ปากของโลมาด้วยเฮ้ยน่าสงสารจัง
2: เรามาช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องเพื่อช่วยเอาถุงพลาสติกออกจากปากของโลมากันเถอะโลมามีน้ำหนัก40กิโลกรัมถ้ามีโลมา12ตัวจะมีน้ำหนักรวมกันเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกันนะ
1: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น12คูณ40เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบคือโลมาจะมีน้ำหนักรวมกัน480กิโลกรัม
2: ถูกต้องทุกคนเก่งมาก
1: เย้พวกเราทำสำเร็จแล้วช่วยสัตว์ทะเลไว้ได
2: ้รับนี่ไปเลยเข็มกลัดพิทักษ์ทะเล
1: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ายขายขนม
1: สวัสดีเพื่อนเพื่อน
0: ตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมนับหนึ่งจึงมาช่วยคุณยายขายขนมเพื่อนเพื่อนไปทำภารกิจขายขนมกับนับหนึ่งกันนะคุณยายให้นับหนึ่งจัดขนมครกใส่กระทงใบตองกระทงละ5ชิ้นกระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพด2ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่าและกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพด3ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นหน้าเปล่า
2: เพื่อนๆลองช่วยนับ1เขียนเศษส่วนแสดงจำนวนขนมครกหน้าข้าวโพดในแต่ละกระทงและเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่ากัน
0: กระทงที่1มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่2ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน5และกระทงที่2มีขนมครกหน้าข้าวโพดอยู่3ชิ้นจากทั้งหมด5ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน5เพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน5น้อยกว่าเศษ3ส่วน5
2: ถูกต้องไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคน
0: ต่อไปคุณยายให้นับ1เอาวุ้นถาดแฟนซีออกมาวางขายมี4สีด้วยกันและแต่ละสีตัดแบ่งออกเป็น6ชิ้น
2: ตอนนี้วุ้นแต่ละสีเหลือจำนวนชิ้นไม่เท่ากันเพื่อนๆลองช่วยนับ1เติมเศษส่วนแสดงจำนวนของวุ้นที่เหลือแต่ละสีและเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยให้ถูกต้องกัน

สีเหลืองเหลืออยู่3ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ3ส่วน6สีชมพูเหลืออยู่5ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ5ส่วน6สีเขียวเหลืออยู่2ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ2ส่วน6และสีฟ้าเหลืออยู่6ชิ้นจากทั้งหมด6ชิ้นเขียนในรูปของเศษส่วนได้เศษ6ส่วน6หากนำมาเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยจะได้เศษ6ส่วน6เศษ5ส่วน6เศษ3ส่วน6และเศษ2ส่วน6เก่งมากๆตอบถูกอีกแล้วรับเงินค่าตอบแทนจากการช่วยคุณยายขายขนมไปเลยว้าวขอบคุณค่ะพวกเราทำได้วันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: ฟิลกู
0: เราเจอกันแบบนี้ทางช่อง AL TV หมายเลข4นะคะทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนเรื่องราวของเราวันนี้เป็นเรื่องของแม่กับลูกค่ะ
2: ครับ
0: ที่ห่างหายกันมานานกว่า20ปีนะคะด้วยสาเหตุที่พ่อแม่หย่าร้างกันแต่ว่าความห่างกันไม่ได้ทำให้แม่หายสาบสูญไปจากชีวิตลูกค่ะ
2: งั้นก็แสดงว่าช่วงที่ไม่ค่อยได้คุยกันแต่แม่ก็ยังติดต่อกับลูกอย่างนั้นเหรอครับ
0: ใช่ค่ะแม่ติดต่อตลอดนะคะแต่ว่าลูกไม่ค่อยคุยด้วยค่ะเลยทำให้ความสัมพันธ์ห่างเหินหมางเมิน
2: ห่างเหินแล้วเขาจะยอมคุยในรายการเราไหมครับพี่หมวย
0: ยอมค่ะวันนี้เขาสนิทกันมากขึ้นนะคะคืนวันของความเป็นแม่ลูกได้กลับมาแล้วค่ะแต่ว่าจะกลับมาในรูปแบบไหนติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะอัศดายุทธคุณวิเศษพงษ์หรือหนึ่งแดร็กควีนคนแรกของเมืองไทยผู้มีชีวิตฉากหน้าเต็มไปด้วยสีสันจัดจ้านในฐานะผู้บุกเบิกความเท่าเทียมของผู้มีความหลากหลายทางเพศแต่ในชีวิตจริงหนึ่งเป็นหลานชายฝ่ายนายคนแรกของตระกูลคนจีนเมื่อพ่อแม่หย่าร้างในตอนที่เขาอายุเพียง8ขวบหนึ่งเลือกจะอยู่กับพ่อส่วนน้องอีก3คนอยู่กับแม่ด้วยความห่างเหินทำให้หนึ่งรักษาระยะห่างกับแม่แต่กลับมีเหตุการณ์ที่ทำให้ครอบครัวนี้ได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งแม่ลูกคู่นี้จะซ่อมแซมความสัมพันธ์กันอย่างไรติดตามได้ในรายการค่ะ
3: ขอต้อนรับคุณหนึ่งและแม่นะคะรายการของเราวันนี้จะเป็นเวทีแรกค่ะที่คุณหนึ่งพาแม่มาออกรายการเปิดพื้นที่ให้กับคุณแม่นะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ห่างหายกันไปนานกว่า20ปีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
4: สวัสดีครับพี่หนึ่ง
3: ไปในวัยเด็กจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่ต้องห่างกันก็คือการที่คุณหนึ่งเลือกจะอยู่กับพ
4: ่
3: อตอนอายุ8ขวบ
4: ใช่
3: เพราะว่าพ่อแม่อย่าร้างกัน
4: ใช
3: ่แต่ก็ยังได้เจอคุณแม่นะคะเพราะว่าคุณแม่ยังพาน้องอีก3คนมาหาคุณพ
4: ่
3: อเพื่อจะรับค่าเลี้ยงดู
4: ใช
3: ่แต่ทำไมไม่ใกล้ชิดกันนะคะ
4: อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความการตัดสินใจแรกของเรานะคะว่าจะอยู่กับฝั่งป๊านะคะแล้วก็มันก็เลยทำให้เราขาดช่วงที่ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันนะคะเราจะเจอกันเฉพาะเวลาที่แบบมาเขาจะต้องมาพาน้องๆมาเจอป๊าเพื่อที่จะแบบค่าเลี้ยงดูค่ากินค่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเจอกันเราก็จะแบบรู้สึกว่าก็เซย์ฮัลโหลทักทายทั่วไปแล้วก็จบด้วยความคิดของเด็ก8ขวบไม่ถึง10ขวบนะเวลานั้นนะคะ
2: ทำไมตอนนั้นถึงเลือกอยู่กับพ่อไม่เลือกอยู่กับแม
4: ่ณเวลานั้นนะคะก็คือถ้าให้เทียบในปัจจุบันนะถ้าเทียบเป็นความรู้สึกของวัยรุ่นปัจจุบันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากได้ความสะดวกสบายฉันอยากได้ในสิ่งที่ฉันอยากได้แล้วฉันก็ไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นพอยต์ตรงนั้นเราก็เลยคิดว่าแบบการอยู่กับป้าคือการตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดเราก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นๆเลยนะคิดว่าถ้าอยู่กับป้าก็คงจะทำให้เราได้ทำอะไรก็ได้
2: ถามแม่ได้ไหมว่าตอนที่คุณหนึ่งเขาตัดสินใจไปอยู่กับพ่อเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
5: ก็เสียใจมากเพราะว่าตลอดเวลาคือเราจะเป็นคนดูแลลูกหมดถึงแม้จะต้องช่วยงานที่ร้านแต่เราหน้าที่แม่ก็ยังต้องทำแต่คือตอนนั้นเนี่ยที่เวลาที่ฟ้องศาลเนี่ยเหมือนมันมีคนจะไปบอกเขาว่าอยู่กับป้านะถ้าอยู่กับป้าแล้วจะสบายป้ามีรถเบนซ์นะป้ามีให้กินป้ามีให้ใช้ไปอยู่กับแม่แม่มีอะไรจะเป็นอย่างเงี้ย
2: ก็คือในวัย8ขวบก็ยังไม่ได้ชั่งน้ำหนักอะไรหรอกก็คือเสียใจ
5: ค่ะ
2: แล้วโกรธลูกไหมครับหรือโกรธคนที่มากระซิบลูกมากกว่า
5: ไม่ตอนนั้นไม่มีความไม่มีความคิดว่าโกรธคืออะไรแค่เสียใจอย่างเสียใจอย่างเดียวว่าเอ้าทำไมฉันก็เลี้ยงของฉันมาทำไมไม่เลือกฉันทำไมไม่คนเดียวกับอีก3คนทำไม3คนเลือกเราทำไมเขาไม่เลือกเราคิดแค่นั้น
2: แต่ในเมื่อที่ถ้าเกิดลูกเราอยู่กับพ่อแสดงว่าแม่ก็สบายใจระดับหนึ่งเพราะว่าเขาก็จะมีเงิน
5: มีกินมีใช้
2: มีใช้แน่นอน
5: ใช
2: ่แต่พอลูกเลือกไปอยู่กับพ่อเรายังติดต่อลูกได้อยู่ไหมครับ
5: ได
2: ้ติดต่อบ่อยยังไงฮะ
5: ก็อาทิตย์นึงจะต้องมาที่ร้าน
2: ครับ
5: คือเราขอความอนุเคราะห์จากศาลว่าพ่อเขาจะต้องรับผิดชอบค่าเทอม ค่ารักษาพยาบาลค่าชุดนักเรียนแต่นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่แม
2: ่ครับ
5: คือทุกอาทิตย์เนี่ยคือจะต้องมาเอารายอาทิตย์เพื่อน้องๆไปโรงเรียนมาก็รับเงินก็กลับอย่างเงี้ยถ้าเจอ
2: ทักทายกันนิดนึงแบบสวัสดีเป็นพิธีนะ
5: ใช่เอ้ามาสวัสดีเอ้าเป็นไงลูกสบายดีไหมแค่นั้น
2: มันถึงได้เริ่มมีความห่างเหิน
4: ใช่
2: เป็นอย่างนั้นอยู่กี่ปีนะครับ
5: ก็30ปีอ่ะ
0: โอ้โห
2: ก็เป็นมาตลอดเลยว่างั้นเถอะ
5: ใช
0: ่นอกจากมาเจอกันทุกอาทิตย์นะคะยังมีการติดต่อกับคุณหนึ่งด้วยวิธีการอื่นๆอีกไหมคะ
4: สมัยก่อนคือมันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะพอมันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือโทรศัพท์บ้าน
5: ต้องโทรเข้าที่ร้านถ้าเวลาโทรไปก็จะโดนบอกว่าอันหนึ่งไม่อยู
0: ่
5: อันหนึ่งไม่อยู่อันหนึ่งอีเดินออกไปข้างนอกก็จบแค่ไม่มีอะไร
0: ความสัมพันธ์ก็เลยห่างเหินกัน
4: ใช่
0: ครับแล้วอย่างเวลาโทรศัพท์คุยกันเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าได้คุยกันนานไหมคะแล้วก็คุยอะไรกัน
4: ไม่นานไม่นานคือแบบแป๊บแป๊บแป๊บแล้วก็วางค่ะ
5: ถ้าเป็นถ้าเขายังเด็กๆก็กินข้าวยังลูกเป็นยังไงมั่งอะไรมั่งก็คือมันก็จะไม่มีอะไรถามอยู่เดิมๆพอนอกเหนือจากโตขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องคุยกันเยอะอะไรเงี้ย
0: ค่ะพอมีเรื่องคุยกันเยอะ
5: ทะเลาะกันเยอะ
0: ทะเลาะกันเยอะ
4: อย่าเรียกว่าทะเลาะฟาด
2: เรียกว่าฟาดเลยดีกว่าคำนี้อย่าเรียกว่าทะเลาะนะครับเรียกว่าฟาดกันเลยดีกว่าม
0: ันถึงระดับไหนอะคะถึงเรียกว่าฟาดกันระหว่างแม่ลูก
4: ก็แวดกันจริงจังเสียงดังเหมือนละครบทหนึ่งคือแบบว่า
5: แค่มีโทรศัพท์ขั้นที่หูคือถ้าไม่มีโทรศัพท์เนี่ยก็อย่างเงี้ย
4: ก็คือ
5: จะทำไมเหรอ
4: ใช่
2: แล้วมันเรื่องอะไรครับส่วนใหญ่ที่มีปัญหากัน
4: เรื่องไม่เป็นเรื่อง
5: ไม่รู
4: ้เรื่องแบบณเวลานั้นโมเมนต์นั้นมันไม่รู้จะปีดเรื่องอะไรก็แบบ
0: ปีดขึ้นมา
4: พวแล้วก็ตัดสายก่อนเลยเราเข้าใจดีว่าแบบความกตัญญูรู้คุณเป็นยังไงแต่เราก็จะมีวิธีการแสดงออกในแบบของเราเช่นเรียนตั้งแต่เรียนหนังสือมาค่ะตั้งแต่ปวช.จนถึงปริญญาโทนี่เคยได้ทุนเรียนฟรีมาตลอดเอางี้ดีกว่าไม่เคยเสียเงินเรียนเลยแล้วก็หาเงินใช้เองตั้งแต่อายุ18แล้วก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี
5: ่
4: ใช่ไม่เล่นการพนัน
5: ไม่มีเรื่องผู้หญิง
4: ใช่ไม่น่าจะมี
2: ชอบเลยแต่มันมีประโยคนึงในนี
4: ้
2: ที่เขาเขียนบอกว่าฉันมันน่าอายนักเหรอที่ฉันเป็นแบบนี้
4: อันนี้มันน่าจะเป็นเราไม่ได้พูดกับแค่หมาม้าคนเดียวนะฮะเวลาเราทะเลาะกับป้าป้าด้วยมันคืออินไซต์ในลึกๆซึ่งเหมือนเราไม่รู้จะตอบอะไรอ่ะก็เลยแบบเพราะฉันเป็นความหลากหลายทางเพศหรอแล้วฉันเป็นลูกคนโตด้วยอ่ะแล้วฉันก็แบบชอบการแสดงชอบแต่งหน้าทำผมร้องเพลงลิปซิงเต้นทุกอย่างประกวดคือแบบจบครบเราในที่เดียวเงี้ยเราก็ไม่รู้จะบอกยังไงคือถ้าเราไม่พูดอย่างนี้แล้วเราไม่ตัดจบปึ้งแบบว่าเป็นละครดาวพระศุกร์เงี้ย
2: แบบไม่จบ
4: เพราะฉันเป็นแบบนี้เหรอ

0: แล้วเดิน
1: แล้วแม่รู้สึกยังไงครับตอนที่ลูกเราพูดกับเราคำแบบนี้เรารู้ไหมว่าเป็นการตัดบทของเขา
2: เราไม่รู้ว่าคือเป็นการตัดบทเพื่อที่จะต้องไม่มีการทะเลาะกันอีกแต่เราก็คิดว่าเอ้าน้องชายฉันก็เป็นน้องสาวฉันก็เป็นไม่เห็นจะเป็นอะไรหรือเป็นก็เป็น
0: เราถือว่าเราอะตอบเรียบร้อยแล้วเขาจะได้ไม่ต้องมาถาม
1: หรือว่าคุณคิดไหม

0: คือตอบให้มันจบจบ
1: จบจบไป
0: ตัดบทแต่มันไม่ใช่คำเอานะคะมันไม่ใช่การคำเอา
1: ก็คือแค่ตัดบทเพื่อเปลี่ยนเรื่องหรือฉีกตัวออก
0: ถูกต้อง
2: ค่ะมาถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะสองท่านมาร่วมแชร์ค่ะคุณหนึ่งสุธีใจเพลงและคุณแม่ฟารีดาศรีวารินสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ถามคุณหนึ่งก่อนนะคะว่าถ้าคุณหนึ่งเติบโตมาแบบคุณหนึ่งนี้การตัดสินใจวิธีการปฏิบัติต่อครอบครัวจะเป็นเหมือนคุณหนึ่งไหมคะ
4: ต้องบอกก่อนครับเข้าใจเลยเข้าใจฝั่งคุณนาตาเลียมากเพราะว่า ผมคือผมมาอยู่กับแม่แต่ผมไม่ได้อยู่กับพ่อครับคือถามว่าเหตุการณ์นี้เคยมีเกิดขึ้นครับแต่ก็เลือกที่จะนิ่งเพราะว่ารู้สึกว่าก็ไม่ได้โตมากับเขาผมเลยเลือกที่จะนิ่งดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเถียงไปผมก็ไม่รู้จะเถียงไปทำไมเพราะว่าคุยไปมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ก็ไม่ค่อยมีปากเสียงเพราะว่าคุณหนึ่งไม่ค่อยเถียง
4: ใช่ครับ
2: จะไม่เหมือนกับคุณหนึ่งนี
4: ้ใช่ครับ
1: แล้วคุณฟาริดาล่ะครับในฐานะคุณแม่ครับถ้าเกิดเจอสถานการณ์ในการเถียงกับลูกแบบนี้จากที่ฟังมาเราจะปฏิบัติเหมือนกันหรือแตกต่างยังไงครับ
5: ก็คงต้องปรับที่ตัวเองอ่ะเพราะว่าต้องพูดความจริงกับลูกว่าเนี่ยเราพูดเราโทรมาบ่อยๆเราพูดไปแล้วทะเลาะกันเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะแม่อยากให้หนูอ่ะเอาใจแม่บ้างหันมามองแม่บ้างให้ความสำคัญกับแม่บ้างเป็นห่วงแม่บ้างอะไรเงี้ยพยายามบอกความจริงกับลูกไปแต่ไม่รู้ว่าคุณแม่เขารู้สึกอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นพี่อ่ะ
0: ฟังไว้นะฟังไว้นะ
5: ตอนนี้ลูกอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่กับพ่ออย่างเงี้ยแล้วพี่โทรไปพี่ก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้ลูกสนใจเราอ่ะ
1: ได้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันเรื่อยๆครับ
2: ค่ะวันเวลาของสองแม่ลูกในวัยเด็กนะคะที่ต้องห่างกันแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความรักของแม่ความห่วงใยของแม่ที่มีต่อคุณหนึ่งเนี่ยจางหายไปเลยเพราะคุณหนึ่งโตขึ้นค่ะกิจกรรมที่คุณหนึ่งชอบทำจะเป็นสิ่งที่แม่ใฝ่ฝันอยากจะทำตอนที่แม่เป็นเด็กๆ เหมือนกันและแม่คนนี้จะมีวิธีการสนับสนุนลูกชายอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: และทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้แก่ทีมนาตาเลีย
1: เกิดจากฉันได้พาเขาไปทำทุกสิ่งทำตั้งแต่เด็กเล็กๆแล้วจนตอนนี้เราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าวันนี้ฉันได้เห็นสิ่งที่เขาทำมันทำให้เขามีความสุขแล้วมันก็ปล่อยทำให้ฉันมีความสุขไปด้วย
2: เจ๊คือถ้าเมื่อกี้ถ้าตอนจบคือเจ๊ดีมากเลยนะคะถ้าตอนจบคือดีมากค่ะ
3: เมื่อกี้หนูแอบเห็นนะทีมที่เขาเข้ารอรอบชิงอ่ะง่ายงอไปเลยจ้ะเจ๊จ๋าเจ๊นั่นแม่ของเจ๊นาตาเลียนี
4: ่นี่เมื่อกี้ที่เต้นอ่ะฉันเห็นนะว่าหล่อนสองคนอ่ะเต้นผิดอยากจะโดนแม่ฟาดใช่ไหม
3: เจ๊คะ
1: เก่ง
3: ผิดตรงไหน
1: เก่งลูกแม่หนึ่งเก่งจริงๆเลย
4: เป็นทั้งกระเทยทั้งชนีเลยนะวันไฟนอลจริงอ่ะหล่อนอยากแพ้หรอ
3: ไม่ค่ะแต่เต้นผิดตรงไหนวะ
1: เอางี้ไม่เป็นไรเนาะนี่หนึ่งวันนี้แม่มีขนมมาฝากหนึ่งแล้วก็ฝากน้องๆนะนี่
2: เจ๊เจ๊ค่ะแม่เจ๊อะค่ะ
3: เดี๋ยว
4: อ้าวแม่มาเหรอ
3: แต่เมื่อกี้บอกว่าจริง
4: ๆฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทุกครั้งที่ฉันเจอแม่ฉันจะต้องทำไม่ดีกับท่านทั้งที่ฉันเลือกไปอยู่กับพ่อ

0: เองฉันพยายามบังคับตัวเองให้ทำดีกับแม่เพราะในใจลึกๆฉันอยากทำมัน
1: เนื้อขนมน่าฝากกันน้องๆแบ่งกัน
2: ขอบคุณค่ะคุณแม่โอ้ยขนมเยอะแยะเลยอ่ะนี่จ้ะขนมเฮียหนึ่ง
3: หล่อนเรียกใครเฮียตีปากให้นะ
1: พึ่งแข่งเสร็จเหนื่อยเอางี้เดี๋ยวแม่ขอพาไปเลี้ยงข้าวกันทุกคนเลยไปกันทุกคนเลยนะเดี๋ยวแม่จ่ายให้เอง
2: ขอบคุณค่ะคุณแม
3: ่อะไรยะหล่อนต้องกลับไปซ้อมที่มออีก
2: เอ้ย
3: รอบชิงอ่ะถ้าเต้นไม่ดีอ่ะเดี๋ยวก็แพ้กันพอดี
1: โอ้งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยววิรอรอบชิงกันไปเลยเดี๋ยวแม่พาไปก็ตอนนี้ก็คิดไปล่วงหน้าเลยว่าอยากจะกินอะไรกัน
2: ดีเลยค่ะ
3: ไม่ได้
2: ค
3: ุ
2: ณแม
3: ่ต้องเก็บตัวแข่งนัดถัดไปอีกเดี๋ยวก็อ้วนเพลกันพอดี
1: โอ้งั้นไม่เป็นไรนะก็งั้นก็ไว้รอตอนที่ไม่มีแข่งแบบยาวๆเนา
2: ะ
1: แล้วเราค่อยว่ากันอีกทีเนาะ
2: ได้ค่ะคุณแม
1: ่หนึ่งแม่ว่าน
3: ี่นางแนนซี่ฉันบอกให้หล่อนคนคุยกับคนทำสาวตั้งนานแล้วแล้วดูสาวสี่รอบเนี้ยสาวไม่มีมิติเลยนางกิ๊บซี่หล่อนดูชุดหล่อนสิ
2: ได้ค่ะ
1: ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันทำอะไรพลาดตรงไหนแต่ไม่ว่าหนึ่งจะแสดงออกกับฉันยังไงมันก็ไม่มีวันที่ทำให้ความรักความห่วงใยและความผูกพันของฉันที่มีต่อเขาหมดลงไปได้เลย
0: ฉันว่าที่ฉันเป็นแบบนี้เพราะฉันรู้สึกผิดกับแม่ฉันเลยอยากจะหลบหน้าเขาเพราะแม่คือคนที่ฉันรักที่สุดในชีวิตเป็นคนรักคนแรกของฉัน
1: สำหรับฉันนั่นคือลูกคนแรกที่ทำให้ฉันรู้จักความรักอย่างไร้เงื่อนไขเป็นคนแรกที่ทำให้ฉันรู้จักความเป็นแม่อย่างแท้จริงใช่
0: จริงๆแล้วเราสองคนรักกันมากเหลือเกิน

0: ในละครต้องถามนะคะว่าทำไมเวลาที่แม่มาดูคุณหนึ่งเต้นเชียร์ลีดเดอร์ทำไมถึงไม่ค่อยสนใจแม่
1: คือเราอยู่ในฐานะที่เป็นเหมือนกัปตันทีมมีหน้าที่เหมือนกัปตันทีมเราจะต้องแบบจัดแจงถึงคิวซ้อมถึงอะไรยังไงบ้างเราจะต้องเราไหนจะต้องโมติเวตที่เป็นแบบผู้นำในกลุ่มอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบเราโฟกัสกับการแข่งขันมากเพราะเราถูกคิดแบบนักกีฬาแล้วเวลาเราไปทำงานพอมันเป็นงานกลุ่มงานทีมเงี้ยมันก็ต้องไปพร้อมๆกันเนี่ยอยู่ดีๆเราจะแบบว่าเดินออกไปถืออภิสิทธิ์ว่าฉันเป็นแบบเปรียบเสมือนกับตันทีมแล้วฉันจะเดินออกไปไหนมาไหนมันก็เสียระบบในการเป็นผู้นำค่ะ
0: แต่แม่อะคะรู้สึกยังไงคะเวลาที่ลูกทำแบบนี้ใส
2: ่ก็ตอนนั้นก็คิดว่าอุตส่าห์มาดูแล้วทำไมแค่มาคุยกับเราไม่ได้เหรออายเหรอที่มีแม่จนๆตอนนั้นก็ยังคิดว่าเออเพราะเราจนใช่ไหมถึงเวลาไปหาคือพอถ้ารู้ว่าเขาจะไปไหนเราก็จะไปแล้วก็ไปแอบยืนแล้วก็ไปดูหรือบางทีก็นั่ง
3: แล้วรู้ทุกครั้งไหมว่าแม่ไปแอบดู
1: ก็เหมือนจะมีการส่งสัญญาณเซฮัลโหลบางอย่างเพราะว่าบางทีแบบเขามาเขาก็จะโทรมาก่อนล่วงหน้าว่าฉันจะมานะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาแบบเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งก็แบบก็ไปโป๊ะปะเจอกันหน้าเวทีเลยอย่างเง
3: ี้ยแล้วมันทำเราเสีย

0: มาธิมันกับสิ่งที่เราซ้อมมาม
1: ันไม่ได้ทำให้เสียสมาธิแต่มันทำให้เราทำให้เรารู้สึกว่าคือถ้าพูดภาษาความหลากหลายทางเพศเนาะเดี๋ยวแยกพวกคือแบบเอ๊ะจะดูแลเขายังไงวะอย่างเงี้ยแบบนั่งแบบจะดูแลไงเดี๋ยวก็ต้องซ้อมแล้วจะเดินไปเกิดอยู่ดีๆคุณนายเขาอยากจะแบบนั่นนี่นู่นแล้วแบบเตรียมให้ไม่ได้อ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบทะเลาะกันอีกอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็จะย้อนกลับมาเหมือนเดิมว่าแบบเออการถ้าสมมติเขาไม่มาเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเสียใจนะเพราะเรารู้ว่าเขารับรู้แล้วว่าเรามาแข่งเวลามีกิจกรรมแอคทิวิตี้การแสดงการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่พอเราเลิกอยู่กับม้าไปอยู่กับป๋าเนี่ยเราไม่เคยมีคนในครอบครัวเข้ามาอยู่หน้าเวทีกับเราเลยสักการแข่งขันเดียวจะปรากฏมิส ACDC หรืออะไรก็ไม่มี
0: ที่เวลาเราไปแข่งแต่ละครั้งมีแม่มาดูเราแอบดีใจหรือเสียใจอ
1: ย่างที่บอกว่าลึกๆ ก็แบบเอออย่างน้อยกูก็มีคนมาดูอ่ะสักหนึ่งคนอะไรอย่างเง
0: ี้ยแสดงว่าดีใจแต่รีแอคไม่รู้จะรีแอคยังไง
1: รักนะแต่ไม่แสดงออก
0: เออใช่ไหม
1: ก็ต้องรู้สึกดีใจแหละเพราะว่าคนอื่นเขาขนกันมาหูนี่ว่างานบวช
2: แต่ของเราอย่างน้อยก็มีแม่ม
1: าน
2: อกเหนือจากเวทีเชียร์ลีดเดอร์แล้วต่อมามันก็ก้าวไปสู่การประกวดในเพศทางเลือก
1: ใช่
2: ตรงนี้ถามทอบตัวไหมคะ
1: ไม่ถามเลยค่ะวันวินาทีแรกที่แต่งแร็กแบบจริงจังสำหรับเวทีประกวดระดับชาตินะคะก็คือเวทีมิส ACDC ไม่บอกใครเลยทำชุดทำอะไรเสร็จสับให้เรียบร้อยปุ๊บแล้วพอจะออกจากบ้านก็แค่บอกเขาว่าวันนี้ไปงานนะแต่ไม่ได้บอกว่าไปแข่งมิส ACDC พอประกวดเสร็จเท่านั้นแหละถึงจะขนของกลับมาแล้วก็บอกว่าชนะแล้วนะ
0: แล้วแม่ตามไปดูไหมตอนที่เขาประกวด
1: ไม่มีใครไปเลย
0: เพราะนี้ไม่รู
3: ้
0: ถ้ารู้ไปไหม
3: ไป
0: แน่นอนตอนนี้ที่บ้านรู้แล้วใช่ไหม
1: ไม่น่าจะรอด
0: แล้วพอเขารู้คุณบอกคุณเป็นหลานชายคนโต
1: เป็นหลานชาย
3: คนแรก
1: ณเวลานั้นที่เราเกิดมาแต่ตอนนี้อาแปะมีลูกชายละเราก็จะไม่ใช่ตรวจซุงละไม่ใช่หลานคนโต
0: ครับ
1: แต่เป็นหลานในคนแรกครับใช่แล้วแต่เป็นลูกคนโตของป๋า
0: แล้วโอเคแล้วพอเขารู้ว่าเราไม่เป็นผู้ชายมีปัญหาไหมทางบ้าน
1: ตอนนี้เราก็ยังไม่เคยถามคำถามนั้นนะคะว่าแบบเดินเข้าไปแบบอาม่าลือรู้หรือยังเนี่ยอาโกลือรู้หรือยังว่าไม่ไหนเป็นผู้ชายอย่างงี้ไม่เคยถามแต่เราคิดว่าเขารู้เพราะว่าประกวดแดกเรสล่าสุดที่ได้รางวัลนะฮะคนแรกๆเลยที่มานั่งกดไลค์เมนต์แชร์ในโซเชียลอ่ะ
3: ค
1: ือตระกูลคนวิเศษพงทั้งหมดทั้งตระกูล
0: อ
1: าม่าอาโกกดก่อนอาโกเสร็จแล้วเวิร์ดส่งให้อาม่าดูไออีอันหนึ่งแต่งที่อาม่าก็ได้เออสวยดีพอได้รางวัลมาเสร็จในบางครั้งเราต้องไปขอบคุณสื่ออ่
3: ะ
1: เราก็ไม่สามารถแต่งหน้าตรงไหนได้เนาะเราก็ต้องแต่งหน้ากลางร้านโรงซึ่งมีฝั่งหนึ่งก็ขายโรงศพตั้งโรงศพเยอะแยะด้วยอีกฝั่งหนึ่งก็ขายเทวรูปแล้วก็นั่งแต่งหน้า แต่งปุ๊บป้าก็นั่งปุ๊บเพื่อนป้าเดินเข้ามาเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มีพวกแบบอาเจกอาแปะที่แบบเป็นนักธุรกิจใหญ่โตเดินเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บเขาแต่งหน้าเสร็จปั้งเขาก็ถามใครอ่ะถามพ่อเราอ๋อลูกชายคนโตลูกชายคนโตอ้าวแล้วอีแต่งหน้าทำไมอ๋อเดี๋ยวอีจะไปทำการแสดงเนี่ยอีชนะแดกเล็กไทยแลนด์มาลูกชายว่าเองแต่เราคิดว่านั้นคือพูดเพื่อให้แบบไม่ต้องถามอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วเท่าที่ฟังดูคนในครอบครัวก็รู้แหละ
1: ไม
0: ่ก็รู้ว่าเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้พูดกัน
1: ใช่การรู้ของเขาเนี่ยจนบางครั้งได้มาคุยวันนั้นที่แบบมีการสัมภาษณ์แล้วคุยกับหมาเนี่ยนะเราก็ถึงเพิ่งรู้ว่าเขาแค่โอเคไม่ปิดกั้นเราในสิ่งที่เราแสดงออกแต่เขาก็ไม่รู้จริงๆว่าเอ๊ะเราคบผู้ชายคนไหนอยู
0: ่
1: เรามีผู้ชายแบบไหนในอุดมคติเรามีโมเมนต์ของความรักยังไงที่แบบเปิดตัวแบบชงฉ่างจริงๆอ่ะเราเพิ่งมาคำเอาจริงๆได้ไม่นานเอง
3: คือรู้ว่าเขาชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้านู่นนั่นนี่แต่ไม่รู้ว่าคือเขาชอบเขาเป็นเกย์คิงหรือเกย์ควีนเอาแค่นั้นแหละ
0: แม่รู้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่
3: น่าจะต้อง10ขวบอ่ะเพราะว่าเลิกกับพ่อเขา8ขวบแล้วหลังจากนั้นก็คือเหมือนเขาก็จะ
1: แต่งหน้าจัดตลอดทุกอีเวนต์นี
3: ้ตุ้งติ้งอ่ะตุ้งออกตุ้งติ้ง
0: มีความตุ้งติ้ง
3: ใช
1: ่ไม่ด้วยความจริงแล้วคือเราไม่ได้อยากเป็นสาวประเภท2นะฮะ ต้องแยกให้ออกก่อนว่าเราอ่ะไม่อยากเป็นสาวประเภท2แล้วเราเองก็ไม่ต้องการมีหน้าอกการแต่งแร็กของเรามันคือความสามารถของเราแล้วเราจะแต่งแร็กเมื่อจำเป็นเราไม่ใช่ว่าแต่งแร็กในชีวิตประจำวันนะ
2: จนมาวันนึงค่ะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อทำให้คุณหนึ่งได้มีโอกาสเข้าใจแม่มากขึ้นแล้วก็เข้าใจน้องชายมากขึ
1: ้
2: นยังไงคะ
1: ก็คือในช่วงที่เราแล้วตอนเราอยู่กับป้านะคะแล้วก็อยู่กับโกจนโกกับอาม่าเนี่ยต้องไปมีย้ายที่อยู่แต่ร้านอยู่ที่เยาวราชเหมือนเดิมนะคะเราก็กลับไปอยู่กับป้าซึ่งเรากลับไปอยู่กับป้าเนี่ยน้องชายก็เริ่มกลับไปอยู่กับป้าแล้วเพราะน้องชายต้องเรียนสูงขึ้นด้วยความเป็นเราอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเป็นสายแบบชัดเจนโนการประนีประนอมใดๆก็คือใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่พอทะเลาะกันปุ๊บเราก็ชอบดีดตัวออกอาจจะเป็นเพราะว่าเราหาเงินเองตั้งอายุ18แล้วก็รู้สึกว่าการที่เราเดินออกจากบ้านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราโหชีวิตตัวเองได้พอออกมาเสร็จปุ๊บก็กลับเข้าไปใหม่พอกลับเข้าไปใหม่ปุ๊บน้องนึงก็เริ่มทำงงทำงานจนมาวันที่8มกราคม2018นะฮะซึ่งวันที่7มกราคม2018เนี่ยคือวันเกิดของเราคนก็มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะนี่ปุ๊บแล้วก็มีป้าป๊าเรามาพิมพ์ซึ่งเราคิดว่าอันนี้เป็นข้อความสุดท้ายของเขาขอให้ลูกประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างนะพอวันรุ่งขึ้นวันที่8ปุ๊บมีเสียงจากภรรยาของป้าซึ่งเป็นภรรยาอีกคนนึงนะโทรมาบอก1ป้าป๊าเข้าโรงพยาบาลด่วนก็ขับรถไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็เห็นเขาแบบปวดหัวแบบทุรนทุรายมากพอมาตอนเช้าปุ๊บหมอประจำตัวเขาอ่ะก็ยัดเขา ICU เลยถึงมารู้ว่าเส้นเลือดในสมองตีบ บวกกับปอดติดเชื้อแล้วปอดติดเชื้อไป 40% ข้างแล้วเนี่ยตอนนั้นก็คือแบบว่าเพิ่งเข้าใจคำว่าหูอื้อแบบได้ยินเสียงอี๊ดเป็นยังไงแต่พอเราเป็นแบบพี่ชายคนโตอะไรเงี้ยเราก็ยังโอเคเพราะว่าก่อนที่เหมือนป้าเขาจะรู้ว่าเขาไม่ไหวแน่ๆเขาเรียกเราไปเข้าห้องฉุกเฉินบอกภรรยาเขาแล้วบอกเรียกอันหนึ่งมาหน่อยแล้วเขาก็จับมือหนึ่งป้าฝากน้องด้วยนะลูกโมเมนต์เนี้ยแบบนี่ก็นั่งคิดอะไรวะแต่ด้วยความแบบเป็นผู้นำเชียร์มาตลอดเวลาแล้วก็ต้องใช้แบบจิตวิญญาณเชียร์ลีดเดอร์จ้ะโอเคป้าไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวจัดการให้ตามสบายเอารักษาชีวิตไปรอก่อนซึ่งเรื่องนี้มันเป็นต้นกำเนิดให้เรากับน้องชายเนี่ยได้กลับมาคุยกันว่าน้องอยู่กับแม่กลับมาคุยกันอย่างจริงจังแล้วก็แท็กมือกันเลยบอกว่าต้องรอดละแล้วคำแรกที่น้องชายบอกกับเราเองอะก่อนที่เราจะคุยกับเขาอะบอกที่หนึ่งกูขอโทษด้วยที่ผ่านมาที่กูอาจจะทำให้มึงไม่สบายใจแล้วก็คิดแบบว่าแบบมึงไม่โอเคอะไรเงี้ยนี่ก็บอกว่าแต่คือเราอ่ะไม่เคยโกรธเราเป็นคนไม่เคยโกรธใครเลยอ่ะแวดแวดแวดแต่คือในใจลึกๆก็คือปล่อยผ่านเราก็เลยบอกว่าอ๋อเออช่างมันเถอะตอนนี้โฟกัสเรื่องอื่นแล้วก็พอจนเราเหนื่อยมากๆเราร้องไห้ครั้งแรกอ่ะแล้วก็เป็นการกอดกับน้องครั้งแรกมารู้ป่ะ
3: ไม่รู้
1: เรากับน้องชายกอดกันครั้งแรกแล้วกอดแบบกอดแล้วร้องไห้บอกพาร์ทเฮียไม่ไหวแล้วแล้วพาร์ทบอกว่าไม่เป็นไรเฮียเดี๋ยวเราจะอยู่ข้างๆแล้วก็เลยแบบช่วยกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้
4: แล้วสนิทกับแม่จริงๆคือเริ่มเมื่อไหร่
3: เมื่อไม่นาน
1: ไม่นานมานี้เอง
4: ไม่นานคือหลักเดือนหรือหลักปี
3: หลักเดือน
1: เอาเริ่มคุยกันเริ่มคุยกันว่าแบบเพราะมันมีเคสของป้าใช่ไหมคะหลังจากที่มีเรื่องป้าเสร็จแล้วก็คุยกับน้องเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มาเริ่มพอปี2019ก็เริ่มมาคุยกับหมาแล้วก็มันเริ่มเจอตัวเป็นๆแบบตั้งกินข้าวร่วมกันก็2020
4: ก็คือปีนี้
3: ใช
4: ่
2: ก็ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เอง
1: ปั๊บปีหนึ่งและเซปีหนึ่งโดยประมาณ
4: แล้วมันต่อกันติดไหมห่างกันไปนาน
1: มัน
4: หรือว่ามันโอเคไอ้ช่วงที่บอกว่า2019ได้โทรคุย
1: แต่ยังมีความเขินๆของเราในบางครั้งคือแบบว่าบางครั้งอ่ะเรายอมรับเลยนะว่าบางครั้งเราคุยกับเขาเรายังไม่สบตาเลยไม่สบหน้าสบตา
2: คือขับรถ
1: ขับไม่รู้อ่ะคือแบบเรารู้สึกว่าถ้ามองหน้าแล้วเราไม่รู้ว่าแบบ
3: จะพูดอะไร
1: แบบแล้วน้องมองหน้าแล้วเนี่ย
2: ติดไฟแดงหันมามองแม่ไหม
3: ไม่มี
1: เขาปิดไฟแดงปุ๊บ
3: เขาก็จิ้มโทรศัพท์
1: ไฟแดงปุ๊บ
3: เขาก็โทรศัพท์
1: นั่งเป็นคุณนายเลยครับแบบ
2: ค่ะ
1: นี
3: ่
2: แล้วแม่กับลูกพอกลับมาเจอกันครั้งนี้ค่ะที่บอกว่าเริ่มสนิทกันก็คือปี2020เนี่ยค่ะคือความสัมพันธ์มันพัฒนาเร็วเลยไหมคะหรือว่ามันก็ ยัง

0: ความรู้สึกของการห่างกันมาเป็น30ปี
1: ก็น่าจะเร็วนะถ้าเปรียบผู้ชายผู้หญิงก็ใกล้จะแต่งงานกันแล้ว
0: แสดงว่าต่อกันติดง่าย
2: นะก็ไม่ธรรมดาแล้วอะคือมันก็เร็วขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีโมเมนต์ที่แบบว่าแบบกินข้าว
1: ไปกิน
2: ข้าวเราก็จะแบบว่าแล้วเราเป็นคนชอบกินอะแล้วคือก็จะเป็นแบบไปกันสองคนอย่างเงี้ย
3: อ๋อนั่นคือที่มาที่ไปแต่ตอนนี้เชื่อว่าละครถัดไปน่าจะสนุกมากครับพี่หมวย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าจากความเจ็บป่วยของคุณพ่อนะคะก็ทำให้คุณหนึ่งกับแม่ได้กลับมาสานสัมพันธ์กันแล้วก็สานสัมพันธ์กับน้องชายด้วยสิ่งที่แม่เคยติดอยู่ในใจนะคะว่าหนึ่งไม่รักแม่เลือกที่จะไปอยู่กับพ่อตอน8ขวบเนี่ยมาทำให้แม่เริ่มมีกำลังใจมากขึ้นเริ่มรู้ว่าแม่ก็มีตัวตนในชีวิตของลูกชายคนนี้ติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

0: ขอเสียงปรบมือให้กับคุณนาตาเลียเพลียแคนแม่เมื่อกี้แอบสังเกตเห็นคุณมิกเคลิ้มเชียวนะคะ
1: มีพี่เบนแล้วสนใจสิบล
0: ้อสนใจไหมคะพี่มิกอึมอึมบึมบึมเลยนะคะ
2: สนใจมากครับรุ่นนี้น่าจะกอดมันอยู่ใช่ไห
3: มแล้วหนึ่งก็ได้เดินทางมาจนถึงจุดที่เขาภาคภูมิใจแน่นอนฉันก็พลอยภูมิใจไปกับเขาด้วยไม่ว่าหนึ่งจะเลือกเดินทางไหนไม่ว่าจะเป็นอะไรฉันเห็นแล้วเขาทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสุดๆได้หมดและฉันเองก็ทำได้เพียงเฝ้ามองดูเขาอยู่ไกลๆเหมือนเดิม
0: ขอขอบคุณคุณนาตาเลียนะคะที่มาเป็นเกียรติในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้คุณนาตาเลียหน่อยค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: ระวังนะคะ
4: ค่ะ
0: ค่อยๆเดินค่ะ
4: ค่ะ
0: ไว้เดี๋ยวพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
5: เดี๋ยวก่อนครับผม
1: อ๋อที่จะมาสัมภาษณ์รายการใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วครับ
1: รายการอะไรนะคะ
5: ครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับผม
1: นัดขอตัวไปโทรหาแม่แป๊บนึงนะคะ
3: ว่าไงลูกหนึ่ง
1: อยู่ไหนอ่ะ
3: อ๋อแม่เพิ่งลงจากรถเมื่อกี้นี่เองนะลูกคนสัมภาษณ์ลูกเขามาแล้วเหรอจ๊ะ
1: มาแล้วแล้วนี่ไม่มาหรอเห็นมาดูทุกครั้งอะ
3: อ๋อเปล่าแม่ไม่ได้มาดูหรอกแล้วลูกอยู่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวแม่เดินไปหา
1: อยู่ลานกลางชั้นจีค่ะรีบมานะไม่ใหญ่เขารอ
3: มาถึงแล้วลูก
1: ไวจังนี่แม่ค่ะ
5: อ๋อสวัสดีครับคุณแม
3: ่สวัสดีค่ะ
1: เราสัมภาษณ์กันตรงนี้เลยก็ได้นะคะ
5: ครับผม
6: ถ้างานเดี๋ยวขออนุญาตอัดเสียงนะครับ
1: ได้ค่ะ
6: อยากสอบถามคุณหนึ่งกับคุณแม่เกี่ยวกับเรื่องสมัยตอนเด็กๆหน่อยครับผมขอสักนิดหนึ่งครับ
1: แล้วภาพวันเก่าๆของฉันก็หวนคืนกลับมาภาพความรักความผูกพันที่ฉันมีกับแม่ใน8ปีแรกของชีวิตมันทำให้ฉันได้คิดกับตัวเองที่ฉันทำแย่ๆกับแม่ลงไปตอนที่เราห่างกันมันอาจจะเป็นเพราะว่าฉันกับแม่เรารักกันมากเกินไปทำให้เราต้องโหยหาเมื่อเราเจอหน้ากันเกินกว่าที่จะปล่อยตัวปล่อยใจให้อ่อนไหวเวลาที่เราเจอหน้ากัน
3: มันก็ทำให้ฉันได้ค่อยๆรู้ว่าหนึ่งรู้สึกยังไงกับฉันโดยผ่านคำตอบของเขาเองแล้วมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างฉันก็เพิ่งจะได้รู้

0: อย่างความในใจที่เราไม่เคยได้พูดกันมาตลอดหลายปีมันค่อยๆเผยความรู้สึกเผยความเป็นตัวตนผ่านบทสนทนาและความจริงที่ฉันได้รู้ก็ถึงแม้ที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เรามีอะไรที่สะท้อนถึงกันและกันตลอดเวลา
1: แล้วทางคุณแม่เห็นคุณหนึ่งในวันนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ
2: คำตอบของแม่ทำให้ฉันได้คำตอบของในใจของตัวเองว่าทำไมฉันถึงรักที่จะออกเดินทางตามหาพื้นที่ที่ทำให้ฉันมีความสุขมันก็ไม่ต่างอะไรจากแม่ที่ออกจากบ้านไปวันนั้นเพราะว่าบ้านไม่ได้ตอบโจทย์แม่อีกต่อไปแล้วฉันก็ค่อยๆได้รู้ว่าตัวฉันเจริญตามรอยแม่ทุกมิติในชีวิตนี่ใช่ไหมสายสัมพันธ์ของแม่ลูกที่ตัดกันไม่ขาด
1: นี่คุณเพิ่งรู้จักปากแม่ในวันนี้เลยเหรอครับ
2: ค่ะวันนี้เลยถึงว่าทำไมชอบประกวดนู่นนี่เชื่อแม่แรง
1: โอเคค่ะถ้างานเนี่ยผมจะเอาบทความเนี้ยไปให้ผู้เขียนบทเนี่ยได้ทำเป็นละครซีนนะครับผมแล้วก็จะนัดถ่ายทำอีกทีนึงขอบคุณมากสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วฉันก็ได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่หนึ่งอยากจะฟังฉันจริงๆมันมีอะไรมากมายมากกว่าสิ่งที่ฉันได้เคยพูดออกไปและฉันเองก็อยากจะได้ยินมากมายอีกเหมือนกันจากเขา
2: บางอย่างบอกฉันว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกฉันจะอยากบอกแม่อะไรอีกหลายอย่างและฉันก็อยากจะฟังจากแม่อะไรอีกหลายๆอย่าง
0: ทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆ

0: ือนจากที่ดูในละครเมื่อกี้วันที่สัมภาษณ์มันเหมือนกับทั้งคู่ได้รู้ความในใจของอีกฝั่งนึงเหรอครับ
1: ใช่เราเคยอยากจะเรียนแฟชั่นดีไซน์แล้วบอกกับที่บ้านแล้วแบบป้าบอกว่าถ้าอยากเรียนก็ไปหาเงินเอาเองซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าไม่ใช่ว่าเขาให้ไม่ได้นะฮะแต่เขาคงโฟกัสว่าอยากจะให้เราแบบทำธุรกิจร้านลงศพของเขาเนี่ยแต่ใจเราอะอยากจะเรียนแฟชั่นดีไซน์ถึงขนาดแบบว่าแบบพวกอาม่าโกงเนี่ยก็ถามว่าเออให้เลือกระหว่างแบบว่าไปเที่ยวฝรั่งเศสกับเรียนแฟชั่นดีไซน์จะเอาอะไรเงี้ยเราก็ตอบแบบชัดเจนมากว่าเราไม่เที่ยวก็ได้เราจะเรียนแฟชั่นดีไซน์อะไรเงี้ยเราก็ไปสอบชิงทุนจนได้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแล้วจนมาวันนั้นที่สัมภาษณ์เนี่ยก็ถึงเพิ่งรู้ว่าเขาก็ชอบแบบอยากจะตัดเสื้อผ้าอยากจะทำอะไรเพื่อเราไม่เคยรู้เลยจริง
2: คือตอนนั้นก็บอกกับปู่เขาว่าช่วงเวลาที่ว่างๆอ่ะที่ไม่มีขายโลงศพเราไม่ต้องไปแต่งตัวศพอะไรอย่างเงี้ยขอเราไปเรียนตัดเสื้อได้ไหมแต่ปู่เขาก็จะบอกว่าทำไมลื้อต้องไปเรียนตัดเสื้อในเมื่อที่ร้านมีร้านขายโลงมันเป็นอาชีพของลื้ออยู่แล้วเราก็บอกก็เผื่อวันข้างหน้าเกิดไม่ได้ทำโรงอ่ะแล้วว่าจะไปมีอาชีพอะไรเออคือเขาก็ไม่ให้ไปเรียน
3: แม่ก็เลยเข้าใจหัวอกของลูก
2: ใช่เพราะว่าก็เคยได้ยินว่าเขาขอไปเรียนแฟชั่นแต่พ่อเขาไม่ให
3: ้แล้วเรื่องกันวันนั้นนะคะวันที่ทีมงานไปสัมภาษณ์มีเรื่องไหนที่คุณหนึ่งฟังแล้วรู้สึกเซอร์ไพรส์สุด
1: ๆเราไม่เคยรู้เลยว่าการสนับสนุนและการซัพพอร์ตในการที่เราไปทำกิจกรรมหรือแม้กระทั่งแต่งผู้หญิงหรือตามดูเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาชอบแล้วก็อยากจะเป็นแต่ไม่ได้เป็นมาทั้งชีวิตเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหมือนอยู่แบบว่าอันซีนในชีวิตเรามาตลอดว่าเราไม่เคยรู้เลยคือเราแค่คิดว่าเราชอบแบบนี
3: ้ไม่คิดว่าเป็นเพราะว่าเลือดแม่
1: ใช่เราไม่เคยคิดคือเขาแค่แบบว่าเฮ้ยมีแข่งเขาก็ไปหาชุดให้มีเต้นแล้วก็ไปหาชุดให้เขาไปดูเขาแค่ออกความคิดเอออันนี้ดีนะอันนี้ดีนะอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยรู้ว่าอินไซต์จริงๆแล้วก็คือแบบว่าเอ้ยสิ่งที่เธอทำอยู่อะมันคือสิ่งที่เขาทำไม่ได
3: ้
1: สิ่งที่มันเหมือนตัวตายตัวแทนค่
4: ะ
1: ใช่ในขณะที่เราทำเนี่ยเราด้วยความที่เราไม่รู้แต่เราแค่รู้สึกว่าอินเนอร์ข้างในของเราอะในเมื่อจะทำแล้วมันต้องทำให้แบบเปี้ยงไปเลย
0: ซึ่งก็คือรู้ในวันที่ทางรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดไปสัมภาษณ์ทั้งคู
1: ่ถูกต้อง
0: ก็เพิ่งเร็วๆนี้เอง
1: ใช่ก็คือไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริงคือนั่งยังแบบแอบติดตลกอะพอเขาสัมภาษณ์ปุ๊บนี่ว่าอ้าวที่บอกตั้งนานล่ะ
3: แม่ก็ไม่เคยบอก
1: จะได้ทำอีกคนนี้อะไร
2: ก็ไม่เคย
0: ได้คุยกัน
2: ไม่เคยได้คุยกันก็ไม่เคยได้พูดคุยกับใครว่าตัวเองชอบอะไรใฝ่ฝันอะไรยังไงเพราะว่าก็แต่งงานอายุน้อย
1: จริงๆนะคือมากไปกว่านั้นสิ่งที่แบบว่านี่เป็นรายการแรกในชีวิตนะ
3: คะ
1: ที่มีคนในครอบครัวมานั่งข้างๆแล้วสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็เป็นรายการแรกในชีวิตที่มันทำให้เรากับแม่ได้รู้ซัมติงบางอย่างที่แบบไม่เคยรู้เลยจริงๆเพราะว่าอย่างมันเคยมีรายการเหมือนกันที่อยากจะสัมภาษณ์ป้าป๊าหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ไม่สะดวกเขาก็ไม่อยากออกสื่ออย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็จะเกรงเพราะแบบเอ๊ะอยู่ดีจะให้เขาออกมาสัมภาษณ์แล้วเขาจะฟรีให้กับเราขนาดไหนเราก็เลยไม่เคยเรียกอะไรเลย
3: ขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการครอบครัวเดียวกันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
3: ค่ะเรื่องราวน่ารักมากๆทีนี้ต้องถามแม่ค่ะว่าสิ่งที่แม่คิดมาในใจตลอดตั้งแต่18ขวบก็คือ1เลือกอยู่กับพ่อลูกไม่รักตัวเองมาจนถึงวันนี้ยังคิดว่าลูกไม่รักไหมคะ
2: ไม่ไม่แล้ว
3: เพราะว่า
2: ก็รู้เหตุผลของเขาในช่วงที่เขาวัยเด็กว่าที่เขาต้องเลือกป้าเพราะอะไร
1: แล้วก็แบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นฮะก็คือแบบบางครั้งเราก็มักจะถามตัวเองแบบว่าเอ๊ะภาพที่เขาเห็นของเราจริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะคิดว่าเราอ่ะมีทุกอย่างรักความสบายคือป้าให้ได้ทุกอย่างอาโกอาม่าดูแลเงี้ยแต่คือเขาไม่รู้เลยว่าในขณะที่น้องอยู่กับมาม่าแล้วเราอยู่กับอาโกอ่ะ คือเราอยู่กับโกจริงถึงแม้ว่าเราจะอยู่กับพ่อมาแต่สุดท้ายคือมันคือการอยู่คนเดียวอะค่ะมันคือการอยู่คนเดียวก็คือจะต้องคอยถามอาโกอาม่าเป็นที่พึ่งเพราะว่าเราไม่สามารถถามปลาได้เนี่ยมันมีความสุขแค่ภายนอกกับสิ่งที่เขาเป็นให้อย่างไม่ขาด
3: เหมือนเลี้ยงได้แต่ตัวแต่ว่าใจเนี่ยเหมือนเขาก็เข้าไม่ถึง
1: ใช่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้โปรเทคความรู้สึก
3: ค่ะ
1: ใช่เขาเพิ่งจะมาโปรเทคความรู้สึกเราจริงๆหลังจากที่เขาเริ่มอายุเยอะขึ้นแล้วอะแล้วก็นั่งทบทวนแล้วก็พยายามทำให้เห็นเนี่ยแต่เราไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครเลยเรามักจะเอาหยิบขึ้นมาเป็นแค่เพราะเราเป็นแบบนี้ใช่ไห
3: ม
1: เพราะเราไม่สามารถทำในสิ่งที่เขาต้องการเราสามารถทำอย่างอื่นได้ดีได้มันไม่ใช่แค่การขายลงศพอะ
3: คุณหนึ่งบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาออกรายการทีวีเวลาเปิดตัวกับสื่อไม่เคยมีคนในครอบครัวมาเลย
1: no.
3: วันนี้เป็นครั้งแรกที่แม่ได้มีพื้นที่ยืนในชีวิต
1: ใช่
3: ของคุณหนึ่ง
1: ใช่
3: รู้สึกยังไงคะ
2: ก็ดีใจหนึ่งดีใจนะดีใจมากๆเลยที่คือก็สัมผัสได้ว่าคือเขาก็ยังมีเราสองคือแม่ก็เหมือนเขาอะชอบกิจกรรมชอบออกสื่อชอบอะไรที่คือเขาคือเราอ่ะ
3: ที่คุณหนึ่งบอกว่าเหมือนตัวตายตัวแทนของแม่ก็คือหนึ่งคนนี้
2: ใช่คือก็เป็นคนอื่นก็ไม่เห็นมีชอบเหมือนเราที่เราชอบ
1: เราน่าจะเป็นคนเดียวในตระกูลคุณวิเศษพงศ
3: ์นี่ก็คือมาจากเลือดแม่นะใช่ไหมคะ
1: ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหลังจากที่ได้รู้ความจริงบางอย่าง
0: คุณหนึ่งเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยพูดถึงแม่ไม่เคยกล่าวอะไรถึงแม่แต่พอ

0: มาถึงรายการนี้เอาแม่มาออกรายการเป็นโอกาสของคุณแล้วคุณอยากจะพูดอะไรกับแม่บ้างไหมครับ
1: ทำไมมาฆ่าฉันกลางรายการอย่างนี
0: ้เขานั่งอยู่ข้างๆ
1: เคยไม่เคยบอกอ
2: ่ะต้องบอกแล้วแหละ
1: จะบอกกับมองว่าก
0: ็มองตาด้วยมองตา
1: ก็จะบอกว่าก็รักนั่นแหละเออก็รักนั่นแหละแต่แบบว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่คนเข้มแข็งอะเราคือคนอ่อนแอมากเนี่ยจะร้องไห้แล้วไงก็รักเขานั่นแหละเราไม่ว่าพ่อกับแม่เราจะเป็นยังไงเราก็รักหมดแหละหรืออาโกมาเรารักหมดแต่บางครั้งคือแบบสิ่งที่เราแบบไม่เข้าใจคือมันมีคำถามว่าทำไมเขาไม่เข้าใจกูอะอย่างเงี้ยแล้วคือแบบบางครั้งเราแค่แบบมันเหนื่อยจนแบบเข้าใจกูเถอะอะไรเงี้ยเข้าใจกูเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกอดกูก็ได้อะไรเงี้ยมันก็แค่อยากบอกแค่นี้อะไรเงี้ย
0: กอดเลยครับแม่
2: ค่ะแม่ไม่เคยได้ฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยใช่ไหมคะได้ฟังวันนี้ความรู้สึกจากหัวใจของลูกชายรู้สึกยังไงคะ
3: ก็จริงๆเราก็รู้นะลูกก็รักเราอะเพราะว่าตลอดเวลาที่มีเขาเรากล้าพูดได้เลยว่าทำหน้าที่แม่ดีที่สุดทุ่มเทให้กับลูกทุกคนเวลากินเวลานอนก็ทุ่มเทให้หมดก็คือแค่จะมีเรื่องส่วนตัวระหว่างเรากับพ่อเขาแค่นั้น
0: เราถามมาทั้งรายการว่าหนึ่งรู้ไหมว่าแม่เขาคิดว่าหนึ่งไม่รักเขาแต่เราลืมคำถามเป็นหนึ่งคำถามที่มันสำคัญมากพี่หมวยหนึ่งเคยคิดบ้างไหมว่าแม่ก็ไม่รักหนึ่งเหมือนกัน
1: เคยเคยคิดทั้งแบบทั้งปลาทั้งม้าอะไรเงี้ยแบบไม่รักกูหรออะไรเงี้ยทำไมอ่ะเป็นลูกคนโตก็แล้วอะไรเงี้ยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ติดยาเสพติดได้ทุนเรียนมีชื่อเสียงหาเงินใช้เองเนี่ยจนมันเราก็รู้สึกว่ามันดันสุดเพดานแล้วอะสำหรับคนคนหนึ่งที่จะเป็น
2: อ
1: ะแต่สรุปสุดท้ายมาตกมาตายกับคนใกล้ตัวเนี่ยคือแบบมันก็จะทำไมขนาดนี้ยังไม่พออีกหรอพอเรื่องบางเรื่องอ่ะมันทำเกินกว่าแรงของเรามากแต่เราก็ยังอุตส่าห์จะแบบไปคว้ามันมาได้อ่ะมันไม่เคยพออ่ะมันไม่ใช่แก้วที่มันร้าวและน้ำซึมนะฮะแต่มันเป็นแก้วใบหนึ่งที่แบบก้นมันรั่วแล้วมันเติมน้ำเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มอ่ะเอาอีที่รองแก้วมาอุดแล้วอ่ะมันก็ยังแบบไม่พอน้ำมันก็ไหลออกแล้วมันก็หาคำตอบไม่ได้ไม่รู้ว่ามันไหลไปที่ไหนมันไหลไปยังไงอย่างเงี้ย
3: คือเราก็รู้ความเหนื่อยของเขาอะ
2: ค่ะ
3: แค่ไม่ได้มานั่งเปิดใจคุยก
0: ัน แต่ตอนนี้แม่ได้นั่งข้างๆลูกชายคนนี้ละแม่อยากพูดอะไรกับเขาไหมที่เราได้รู้วันนี้เหมือนกันว่าที่เขาประสบความสำเร็จขนาดนี้จริงๆแล้วข้างในลึกๆเขาอ้างว้างมาก
3: ก็หายเหนื่อยแล้วไม่ต้องเหนื่อยแล้วแม่อยู่ข้าง
2: ๆ
3: แล้วก็รักลูกเสมอเป็นลูกที่ดีที่คนอื่นสมมุติว่าไม่รู้จักแม่ก็ไม่มีใครกล้าว่าเขาได้ว่าลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะเขาทำตัวเขาดีแม่ก็รักลูกไปแหละ
2: ค่ะ
0: กอดกันได้นะคร
2: ับ คุณหนึ่งบอกว่าไม่ค่อยได้กอดกันไม่ค่อยได้สัมผัสกันแล้วเมื่อกี้ที่แม่กอดอบอุ่นขนาดไหนคะ
1: ก็มันเป็นกอดในช่วงเราจำได้ตั้งแต่ป้ามาเลิกกันน่ะมันไม่ได้กอดกัน
0: เลย
1: มันคงจะมีแหละความสุขของครอบครัวในอนาคตเพียงแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นการเซตซีโร่แล้วก็เริ่มต้นใหม่ไงแต่เราก็ยังเชื่ออยู่เสมอว่าครอบครัวที่มีความสุขอ่ะบางครั้งมันไม่หมายความว่าจะต้องมีพ่อแม่ลูกอยู่ครบมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ต้องครบก็ได้แต่มันจะต้องเติมเต็มกันด้วยเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยต้องคุยกัน
2: อื

0: ค่ะชื่นชมนะคะแล้วก็ภาพกอดเมื่อกี้น่ารักและอบอุ่นมากๆนะคะถามแขกรับแชร์นะคะคุณหนึ่งคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของแม่ลูกคู่นี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
1: อ๋อสิ่งแรกเลยนะครับต้องขอบคุณทางคุณนาตาลีก่อนว่าแบบมาพูดคุยมาแชร์อะไรอย่างงี้กันมันทําให้เห็นเลยครับว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับจากสิ่งที่คนไม่คุยกันแล้วกลับมาคุยกันมันทําให้เห็นเลยครับว่าความรักของแม่มันแบบวิเศษมากมันเป็นสารสัมพันธ์ที่แบบมันไม่มีใครเข้าใจเลยครับแม้แต่แบบมันเป็นเฉพาะผู้หญิงจริงๆที่มันจะแบบคลิกได้จริงๆเพราะว่าอันนี้ผมก็เห็นจากแม่ผมเหมือนกันว่าคนความเป็นแม่มันมีสิ่งมหัศจรรย์จริงๆที่ทําให้รู้สึกว่ามันมีอะไรเชื่อมโยงกับลูกอยู่จริง
2: ๆฟาริดานะครับหลังจากที่ได้ดูคู่แม่ลูกคู่นี้สัมภาษณ์มาทั้งวันเป็นไงบ้างครับ
3: คือต้องขอบคุณคุณแม่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็ได้เห็นอนาคตของตัวเองของครอบครัวตัวเองเพราะครอบครัวตัวเองก็แบบซิงเกิลมัมใช่ไหมคะก็อยู่กับลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เห็นว่าถ้าเราปล่อยให้ความห่างมันเกิดขึ้นระหว่างแม่ลูกหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นคือมันมองเห็นภาพจากคู่แม่ลูกคู่นี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้รู้สึกว่าเราเองเริ่มปรับไปใช้กับที่บ้านเราต้องดูแลลูกยังไงเราต้องที่สำคัญคือการสัมผัสอะเมื่อกี้รู้เลยว่าแบบมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในครอบครัวจริงการสัมผัสกันได้กลับมากอดกันนิดหนึ่งรู้เลยว่าน้ำตาร่วงอ่ะเพราะว่าพวกสัมผัสตรงนี้มันช่วยได้เยอะมากๆดังนั้นอยากไปให้แม่กับคุณหนึ่งอาจจะแบบใช้เวลาฟื้นฟูตรงนี้ด้วยการสัมผัสกันบ่อยๆกอดกันบ่อยๆมันจะช่วยได้ไม่ว่าจะห่างไอ้ความสัมพันธ์ของแม่ลูกค่ะมันยังไงมันก็แม่ลูกวันยังค่ำแล้วก็ส่วนสำหรับตัวเองก็จะได้นำประสบการณ์ตรงนี้ค่ะไปปรับใช้ในครอบครัวกับลูกๆของตัวเองได้ว่าที่อย่าปล่อยให้เกิดความห่างขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะ
2: เมื่อกี้เป็นเรียกว่าเป็นภาพที่น่ารักในการกอดต่อให้เขินซึ่งกันและกันแต่เราก็ดูออกว่ามันมาจากหัวใจซึ่งเราก็เชื่อว่าต่อจากนี้จะกอดกันบ่อยขึ้นอย่างแน่นอน
0: ค่ะกอดกันบ่อยขึ้นคุยกันมากขึ้นมองตากันมากขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณหนึ่งมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับครอบตัวเดียวกันค่ะ
2: ขอบคุณครับ
4: ขอบคุณที่มีค่ะ
0: ค่ะแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: รู้สึกว่าต่อให้คนแก่งแค่ไหนทำดีมาขนาดไหนประสบความสำเร็จขนาดไหนสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาต้องการเลยคือความรักบางทีเราได้ความรักเต็มจากคนอื่นที่เลี้ยงเราแต่ตราบใดที่ไม่ใช่พ่อแม่ก็รู้สึกว่าได้แต่มันไม่เต็มดังนั้นการที่เห็นใครประสบความสำเร็จบางทีอย่าเพิ่งตัดสินว่าเขาแข็งแกร่งขนาดนั้นภายในเขาอาจจะบอบบางมากก็ได้มันทำให้เห็นว่าคนทุกคนบนโลกนี้ควรจะเป็นมิตรต่อกัน
0: รู้สึกชื่นใจนะคะอย่างน้อยเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าคุณหนึ่งและแม่ไว้ใจครอบครัวเดียวกันคือรู้สึกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เขาวางใจได้เขาสามารถจะเล่าได้ว่าตอนเด็กเขาคิดยังไงเขาอยากจะตอบแม่ว่ายังไงทำไมเขาวางหูโทรศัพท์แบบนั้นทำไมเขาถึงใช้ประโยคแบบนี้เขาสามารถพูดได้ทุกอย่างโดยที่รายการเราจะไม่ไปทำร้ายเขาอะค่ะก็ชื่นใจนะคะที่เขาได้มองครอบตัวเดียวกันเป็นรายการแรกที่จะเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบตัวโดยเฉพาะกับแม่ที่ห่างเหินมานานกว่า30ปี

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วัสดีค่ะกลับมาพบกับประการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือที่เราจะใช้ในการดูแลต้นพืชของเรากันไปแล้วใช่ไหมคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชของเราเราต้องทำอย่างไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนอื่นของพืชเช่นหน่อหัวหรือกิ่งมาปลูกลงในดินหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมเพื่อให้งอกหรือเจริญเติบโตสามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการและขยายพันธุ์ต่อไปการปลูกพืชเป็นงานเกษตรประเภทหนึ่งซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนและหากมีผลผลิตมากก็นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวค่ะการปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกพืชในดินและการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินโดยทั่วไปมักนิยมปลูกพืชในดินเพราะมีหลักการปลูกพืชและวิธีการดูแลรักษาง่ายนั่นเองค่ะหลักการปลูกพืชโดยทั่วไปมีทั้งหมด5ขั้นตอนคือการคัดเลือกพันธุ์การเตรียมดินการปลูกพืชการดูแลพืชและการเก็บเกี่ยวผลผลิตการคัดเลือกพันธุ์เป็นการเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพเช่นถ้าเป็นเมล็ดควรเลือกเมล็ดที่มีคุณภาพดีไม่มีเชื้อโรคมีแหล่งที่มาชัดเจนถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรคการเตรียมดินเป็นการทำให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไปพืชจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินมีสภาพร่วนโปร่งระบายน้ำและอากาศได้ดีถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นย่อยดินใส่ปุ๋ยหรือเพิ่มแกลบเพื่อให้ดินเหมาะแก่การปลูกการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืชมาปลูกในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดโรยหรือหว่านลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การปลูกพืชต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพื่อจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีการดูแลพืชเป็นการช่วยทำให้พืชมีการเจริญเติบโตงอกงามจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีโดยใช้วิธีการต่างๆได้แก่การรดน้ำการพรวนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืชนอกจากนี้เรายังสามารถดูแลพืชโดยไม่ใช้สารเคมีด้วยการใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยในการนำมาบริโภคการเก็บเกี่ยวผลผลิตควรทำเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเพราะพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยการเก็บเกี่ยวผลผลิตมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นเก็บเกี่ยวด้วยมือการใช้เครื่องมือขนาดเล็กหรือการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่เมื่อทำครบขั้นตอนเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ผลผลิตไว้สำหรับรับประทานในครอบครัวกันแล้วค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ tillage tillage tillage แปลว่าการเตรียมดินเพาะปลูก grow grow grow แปลว่าปลูก harvest harvest harvest แปลว่าการเก็บเกี่ยวเด็กๆคะในการปลูกพืชให้ประสบความสำเร็จนั้นเราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืช นั้นด้วยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของพันธุ์พืชและการคัดเลือกพันธุ์พืชกันค่ะติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: การเข้าป่าสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตก็คือไฟในยุคอดีตมนุษย์เราได้คิดค้นการจุดไฟมานับล้านปีแต่สำหรับการจุดไฟในสถานการณ์ต่างๆนั้นได้ถูกพัฒนามากยิ่งขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ในการเอาตัวรอดในธรรมชาติในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้ทักษะการก่อไฟในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ในป่าได้
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีในสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับไฟกองแรกมีอายุมามากกว่า1ล้านปีมาแล้วครับที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นและใช้เพื่อเป็นแสงสว่างสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายป้องกันสัตว์ร้ายและการปรุงอาหารให้สุกครับมนุษย์เราได้มีการพัฒนาและมีวิวัฒนาการในการทำให้การจุดไฟนั้นง่ายขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ไม้มาปั่นหรือใช้หินมากระทบกันเพื่อให้เกิดไฟและถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจุดไฟอย่างเช่นในป่าลึกพื้นที่ห่างไกลฝนตกลมแรงเราจะทำยังไงให้การจุดไฟของเรานั้นเป็นเรื่องที่ง่ายและใช้งานกองไฟของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพในตอนนี้เราไปติดตามเรื่องราวนี้พร้อมๆกันครับ
0: การที่เราจะเดินทางเข้าป่าหรือท่องเที่ยวในสถานที่ธรรมชาตินั้นการเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับดังนั้นในครั้งนี้เราจะไม่สอนการจุดไฟจากการนำไม้มาปั่นให้เกิดไฟหรือใช้หินกระทะกันให้ไฟติดมาให้ชมแต่จะเป็นการแนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเข้าป่าเสมอเช่นไฟแช็กเชื้อไฟที่จะช่วยจุดไฟให้ง่ายเป็นต้น
1: และเครื่องมือในการช่วยจุดไฟนะครับก็มีหลากหลายเลยครับที่หาได้ง่ายในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นไม้ขีดนะครับแต่ไม้ขีดนั้นข้อเสียก็คือถ้าเปียกน้ำแล้วก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากๆสำหรับนักเดินป่านั่นก็คือไฟแช็กนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการเตรียมไฟแช็กฉุกเฉินและสำรองไว้ใช้ตลอดเวลาที่เราเข้าป่าเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้คุณนั้นจุดไฟได้ในทุกสถานการณ์และอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นไฟแช็กเหมือนกันแต่ว่าการจุดไฟเนี่ยจะมีกำลังไฟที่รุนแรงนะครับลักษณะของไฟแช็กแบบนี้จะดีมากช่วยให้กองไฟนั้นจุดได้ง่ายแล้วก็เร็วมากขึ้นนะครับที่สำคัญมีขนาดที่กระทัดรัดมากเลยแล้วก็ไฟแช็กตัวนี้นะครับเวลาที่เปียกน้ำก็ยังคงสามารถใช้งานได้นะครับในกรณีที่คนที่เข้าป่าบ่อยๆแล้วก็มีการตั้งแคมป์ชอบตั้งแคมป์นะครับหัวพ่นไฟอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่หลายคนพกติดตัวมีกำลังไฟที่รุนแรงมากนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างโดยอาจจะต้องใช้อย่างประหยัดนะครับเพื่อให้แก๊สในกระป๋องเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างมีประโยชน์มากที่สุดนะครับเรื่องไฟแช็กนะครับได้ถูกพัฒนามาจากแท่งแมกนีเซียมนะครับที่ถูกใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วครับซึ่งแท่งแมกนีเซียมนี้นะครับเราสามารถพกติดตัวได้และถ้าเปียกนะครับก็สามารถที่จะรอให้แห้งและใช้งานได้ในทุกสถานการณ์แต่วิธีและขั้นตอนการใช้งานอาจจะต้องมีการเรียนรู้นะครับครั้งเลยนะครับที่เราจะจุดไฟนั้นหากว่ามีเชื้อไฟที่ง่ายต่อการติดไฟติดตัวไปด้วยเนี่ยจะถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมากเชื้อไฟนะครับที่สามารถช่วยเราได้ก็คือไส้เทียนครับสามารถที่จุดติดไฟง่ายแล้วก็มีเวลาในการติดไฟค่อนข้างนานเมื่อเราตัดมาประมาณส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จุดไฟเมื่อวางไว้บนเชื้อไฟที่เป็นกิ่งไม้แห้งเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้ติดง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียคือหาได้ยากนะครับอันนี้และเชื้อไฟอีกอย่างนึงนะครับที่ผมอยากจะแนะนำและนักเดินป่าหลายคนแนะนำก็คือยางในของรถมอเตอร์ไซค์ครับซึ่งยางในนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเชื้อไฟชั้นดีเลยครับแม้ว่าอาจจะทำให้เกิดมลพิษบ้างถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องเอาตัวรอดจริงๆแล้วนะครับ มีความจำเป็นอย่างมากเลยการใช้งานนะครับเราอาจจะใช้มีดปาดมาเล็กน้อยนะครับและใช้ทีละนิดนะครับเพื่อเป็นเชื้อไฟแล้วก็ใช้กับฟืนต่างๆหรือว่าไม้แห้งได้นะครับมีน้ำหนักเบาเก็บได้ง่ายนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับในกรณีที่คุณจำเป็นที่จะต้องจุดไฟแล้วไม่สามารถที่จะหาเชื้อไฟได้เลยการที่เรามีอุปกรณ์ที่จุดติดไฟง่ายแบบนี้เข้าไปในป่าด้วยถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่คุณประสบภัยหลงป่าครับ

0: และณตอนนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆครับโดยการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆนี้มีความสำคัญเพราะว่าในแต่ละแบบนั้นจะใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกันครับดังนั้นนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามดูกันเลยครับ
1: หลักการจุดไฟมีส่วนประกอบ3อย่างคือความร้อนอากาศและเชื้อไฟสำหรับจุดไฟถือว่าเป็นองค์ประกอบที่เราต้องทำความเข้าใจกันอย่างแบบง่ายๆหากคุณเข้าใจแล้วคุณจะหาวิธีจุดได้ด้วยตนเองได้ในกรณีที่เกิดประสบภัยหลงป่าและไม่มีอุปกรณ์ในการจุดไฟติดตัวมาด้วย
0: ในตอนนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูการจุดไฟแบบเบสิกหรือขั้นพื้นฐาน

ตอนแรกนะครับที่เราจะเริ่มก่อเนี่ยต้องหากิ่งไม้เล็กๆนะครับอาจจะเป็นไม้ไซส์เล็กขนาดประมาณนิ้วก้อยก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะหาไปเรื่อยๆก่อนแล้วเก็บไว้นะครับเป็นกองเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อไฟครับและนี่ก็คือไม้ขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นไม้ที่ผมจะนำมาใช้เป็นฟืนนะฮะเมื่อเวลาเราก่อไฟนะครับเมื่อเราเลี้ยงไฟได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ใส่ฟืนเข้าไปและไม้ที่เราหามาเนี่ยก็เป็นไม้แห้งนะครับเป็นไม้ที่สามารถที่จะติดไฟง่ายแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ไม้ท่อนใหญ่นะครับเราก็จะสามารถหล่อเลี้ยงไฟนะครับได้ทั้งคืนเลยครับกิ่งไม้ขนาดเล็กนะครับมาวางเรียงแบบนี้ไว้นะครับเราใช้ใบไม้แห้งนะครับช่วยนะฮะในการจุดไฟของเราให้มันง่ายขึ้นนะครับ

และนี่ก็คือวิธีการก่อไฟแบบที่1ก็คือแบบพื้นฐานนะครับจะเห็นว่าไฟนั้นกำลังโหมอย่างรุนแรงมากเลยนะครับวิธีนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการให้แสงสว่างในป่าได้แต่เหมาะในพื้นที่โล่งนะครับ2ช่วยให้ความอุ่นให้กับร่างกายครับ3นะครับช่วยที่จะป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาได้ด้วยครับแต่การโหมไฟอย่างรุนแรงแบบนี้ในลักษณะของกองไฟนะครับจะทำให้ฟืนนั้นหมดเร็วเราจำเป็นที่จะต้องหาฟืน

0: คนไทยจะไม่ได้เห็นกันเพราะต้องใช้เวลาในการเตรียมฟืนเยอะและสร้างโครงไม้เพื่อวางฟืนแต่วิธีการนี้จะช่วยทำให้กองไฟของเราไม่ดับง่ายและอยู่ได้นานจะดีมากถ้าหากมีคนช่วยกันเตรียมหลายคนและอาศัยอยู่เป็นหมู่คณะจึงมีความจำเป็นต้องใช้ไฟนานๆหลายชั่วโมง
1: มาดูวิธีการที่2กันนะครับวิธีการที่จะช่วยให้กองไฟของเรานั้นสามารถอยู่ได้นานขึ้นครับโดยวิธีนี้นะครับเขาเรียกว่ากองไฟแบบรางกระสุนนะครับเราจะใช้โครงไม้นะครับมาทำเป็นตัววีและนำฟืนนะครับมาวางต่อชั้นขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากให้ไฟเนี่ยแรงขึ้นนะครับเราก็ใช้วิธีการวางฟืนของเราให้มีความชันมากขึ้นโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเห็นไหมครับเมื่อชันนะครับฟืนยิ่งตกมาเร็วทำให้กำลังไฟในกองของเราเนี่ยมีกำลังที่แรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ไฟนะครับค่อยๆเลี้ยงตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็มีกำลังไฟที่น้อยลงอาจจะใช้วิธีการลาดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับการตกของฟืนจะช้าสามารถที่จะประคองแล้วก็หล่อเลี้ยงกองไฟนะครับอยู่กับเราได้ทั้งคืนเวลาที่เราอยู่ในแคมป์ครับ

ฟืนที่อยู่ด้านล่างนะครับเมื่อมีการเผาจนมอดและกลายเป็นขี้เถ้าแล้วเนี่ยน้ำหนักของฟืนที่อยู่ด้านบนก็จะตกลงมาเติมเรื่อยๆเหมือนรางกระสุนของปืนกลเลยครับ

0: านนะครับจากกองไฟเก่าเนี่ยสามารถนำไปเป็นต้นเพลิงโดยเราสามารถใช้ถ่านนะครับเพื่อไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับของกองไฟอื่นๆหรือเวลาอื่นได้และวิธีนี้จะช่วยลดเวลาในการก่อไฟของคุณได้ครับมาดูกองไฟที่3กันนะครับนี่ก็คือการที่เรานะครับนำถ่านนะครับจากกองไฟเดิมมาใช้ต่อเป็นการใช้ประโยชน์จากกองไฟอย่างมีประสิทธิภาพครับโดยที่จะช่วยลดเวลาในการก่อไฟครั้งใหม่ได้นี่ก็คือการก่อแบบดาวกระจายครับใช้ฟืนนะครับมาวางโดยเอาหัวต่อกันเป็นวงกลมรอบๆแบบนี้
1: การก่อไฟแบบดาวกระจายจะช่วยควบคุมทิศทางให้กองไฟดับมอดลงได้เองโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องไฟลุกลามและกองไฟจะยังคงมีควันช่วยไล่แมลงในเวลาที่เรานอนหลับได้จนไฟมอดไปในที่สุดจึงเหมาะสำหรับการก่อในช่วงเวลาเรานอนหลับนั่นเอง
0: และการเป่านะครับเราจะต้องก้มตัวลงไปนะครับพยายามเป่าจากด้านล่างของเชื้อเพลิงนะฮะแบบนี้นะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วไฟก็จะค่อยๆติดนะครับและนี่ก็คือวิธีที่3นะครับการก่อไฟแบบดาวกระจายครับโดยวิธีการก่อแบบนี้นะครับเราจะนิยมใช้ในการทำอาหารการต้มน้ำหรือการให้แสงสว่างในเวลากลางคืนรวมไปถึงการก่อเพื่อไล่แมลงนะครับการที่เราก่อไฟแบบนี้เนี่ยในเวลากลางคืนอย่างเช่นตอนนี้เราสามารถที่จะนอนได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าไฟจะลุกลามไปไหนก็จะเห็นว่าพอสุดท้ายเมื่อฟืนน้ำมอดลงไปนะครับไฟก็จะค่อยๆดับไปเองครับแล้วก็มาถึงวิธีที่4นะครับในการก่อกองไฟแบบบังลมนั่นเองครับเหมาะมากนะครับสำหรับในพื้นที่ที่มีลมแรงครับและจุดไฟติดยากมากๆนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก่อนที่คุณจะจุดไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดไฟป่าได้ง่ายมากๆเพราะว่ามีใบไม้แห้งอยู่เต็มไปหมดเลยครับแล้วก็มีลมแรงครับดังนั้นนะครับก่อนที่คุณ

0: ะจุดไฟจะต้องเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดให้เรียบร้อยอาจจะต้องทำแนวกันไฟไว้ด้วยและตอนนี้ผมจะต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่ทำการจุดไฟครับ
1: ไฟป่าคือหายนะของทุกชีวิตในธรรมชาติคุณเองก็ไม่อยากเป็นฆาตกรในป่าใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก่อนทำการก่อกองไฟในป่าทำเลที่ไฟจะไม่ลุกลามไปที่อื่นเวลาที่คุณเผลอทำการปรับพื้นที่สร้างแนวกันไฟป้องกันไฟลุกลามและต้องดับไฟให้สนิททุกครั้งก่อนที่จะเคลื่อนย้ายที่พักเสมอ
0: และตอนนี้นะครับผมทำการเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราจะจุดไฟที่มีใบไม้แห้งเยอะแบบนี้และก็ป่ารกแบบนี้นะครับและยิ่งลมแรงนะครับมีโอกาสที่จะเป็นต้นเหตุของไฟป่านะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องคำนึงถึงสิ่งแรกก่อนที่จะจุดไฟในทุกๆพื้นที่ที่เราไปครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเคลียร์พื้นที่ใบไม้ให้ออกห่างบริเวณกองไฟของเราแล้วนะครับผมก็ทำการขุดดินนะครับเป็นวงกลมรอบๆกองไฟของเราไว้แบบนี้ครับจึงจะเริ่มทำการจุดไฟครับทีนี้นะครับเราก็จะใช้ท่อนซุงขนาดใหญ่นะครับมาวางเพื่อบังทิศทางลมที่จะมาฝั่งนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแนวบังลมเลยนะครับในกรณีที่มีลมแรงมากๆเนี่ยไฟเราก็จะดับง่ายมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยการทำให้ไฟติดจึงเป็นเรื่องที่ยากครับเราจึงต้องสร้างนะครับแนวบังลมขึ้นมาด้วยตัวเองโดยใช้ไม้แบบนี้เมื่อเราได้ฟืนทั้งหมดนะครับเราค่อยๆวางไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ใช้ฟืนของเราวางไว้แบบนี้ครับหลังจากนี้นะครับเราจะทำการจุดไฟนะครับอย่าวางสูงมากเกินไปนะครับพยายามวางพาดเอาไว้ให้ฟืนนะครับอยู่ใต้นะครับกำบังลมของเราระหว่างนั้นก็ค่อยๆใส่ฟืนไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นไหมครับว่าไฟนะครับจะอยู่หลังต้นซุงครับเพื่อบังลมนะครับที่จะพัดมาทางทิศทางนั้นนะครับและไฟก็จะสามารถลุกติดได้แบบนี้และคุณก็สามารถที่จะใช้ไฟนะครับเพื่อประโยชน์ต่างๆในป่าได้ครับ

และวิธีสุดท้ายนะครับซึ่งสำคัญมากๆนะครับท่านผู้ชมการที่คุณจุดไฟทุกครั้งจะต้องทำการดับไฟครับไฟนั้นนะครับมีอนุภาพที่รุนแรงและเป็นต้นเหตุของการเกิดไฟป่าได้ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไหนก็แล้วแต่ครับทางรายการขอย้ำนะครับว่าจะต้องทำการดับไฟทุกครั้งนะครับที่คุณได้จุดดังนั้นนะครับวิธีการจุดไฟนะครับผมก็จะนำฟืนที่ยังไม่หมดออกมาไว้ด้านนอกก่อนนะครับเราอาจจะใช้น้ำราดนะครับให้ดับและตรงบริเวณนี้ที่เป็นขี้เถ้าอยู่นะครับเราอาจจะใช้ดินแทนก็ได้ในกรณีที่คุณอยู่ในป่าแล้วไม่มีน้ำนะครับเอาดินกบให้หมดเลยนะครับฟืนด้วยนะฮะเมื่อเราใช้ดินกบหมดแล้วนะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าจะไม่มีควันนะครับขึ้นมาอีกแล้วเราต้องเช็คให้ชัวร์ด้วยว่าไฟได้ดับแล้วจริงๆครับก่อนที่คุณจะออกจากพื้นที่ไปครับแล้วก็มาถึงวิธีที่5กันนะครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าที่เราได้ทำกันมานั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีลมเปลี่ยนไปมาตลอดเวลาและไม่สามารถที่จะบังคับลมได้ใช่ไหมครับแต่วิธีนี้เนี่ยครับก็คือเราจะสามารถบังคับทิศทางของลมให้เขาออกทางเดียวได้ครับลมเนี่ยจะเข้าตรงนี้นะฮะเป็นทิศทางเดียวนะครับแล้วก็ออกนี้เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศมากที่สุดแล้วก็จะช่วยทำให้กองไฟนั้นลุกโหมได้ดีมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำอาหารนะครับส่วนบริเวณด้านบนนี้เนี่ยจะช่วยปกป้องไม่ให้ลมนั้นพัดกองไฟนะครับระดับง่ายนี่คือวิธีที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถทำอาหารเพื่อดำรงชีวิตได้ง่ายขึ้นโดยที่อาจจะขุดให้ลึกหรือกว้างกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ร่มยิ่งดีครับเพราะว่าข้อเสียในการทำการก่อไฟ

0: แบบนี้นะครับอย่างเช่นเวลาฝนตกนะครับน้ำฝนก็จะไหลลงมาทำให้น้ำขังเป็นแอ่งได้แล้วไม่สามารถที่จะใช้ได้ในโอกาสต่อไปหรือคุณอาจจะสร้างหลังคาเพื่อมาคลุมไว้อีกทีนึงก็เป็นไปได้นะครับแต่นี่ก็เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับการทำอาหารอย่างมากนะครับเป็นวิธีโบราณที่ทำกันมานานแล้ว
1: เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักวิธีการเผาถ่านกันครับวิธีการนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนโบราณสืบทอดกันมายาวนานในการสร้างเตาเผาถ่านโดยใช้ไม้แห้งขนาดต่างๆวางเรียงกันและคลุมปากหลุมให้มีช่องอากาศเล็กน้อยและจุดไฟในเตาให้ไฟค่อยๆลุกไหม้ในหลุมใช้เวลาหลายชั่วโมงหรืออาจข้ามคืนเมื่อถ่านไฟได้ที่ก็จุดไฟไล่ความชื้นหน้าเตาประมาณ 1-2 ชั่วโมงและขุดดินนำถ่านไฟออกมาใส่น้ำและนำไปตากแดดให้แห้งก็จะได้ฟืนที่นำไปก่อไฟได้ง่ายหากว่าเราติดในป่าเป็นเวลานานเราอาจจะใช้วิธีนี้ในการจุดไฟให้ง่ายขึ้นได้
0: เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อได้รับชมวิธีการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆกันไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่จุดไฟได้ยากอย่างเช่นฝนตกหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงครับการที่เราหนาวเย็นมากๆหรือสูญเสียความร้อนจากร่างกายไปเนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิตในป่าได้เลยนะครับดังนั้นการก่อกองไฟจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆแต่จะมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยครับ
1: กรณีที่มีฝนตกหนักและเราจำเป็นต้องก่อไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นและประกอบอาหารวิธีการก่อไฟในตอนฝนตกนี้มีความจำเป็นอย่างมากถือว่าเป็นทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงไปดูกันเลยครับว่าคุณแบงค์ภาคินจะมีวิธีอย่างไร
0: ตอนนี้เราจำลองสถานการณ์ว่าฝนตกหนักและผมอยู่ใต้ร่มไม้และพื้นนี่ก็เปียกไปหมดเลยนะครับแต่มีไม้ชนิดหนึ่งครับก็คือไม้ไผ่นั่นเองครับซึ่งไม้ไผ่นะครับที่แห้งแล้วเนี่ยถ้าเปียกน้ำก็ยังสามารถจุดไฟติดครับดังนั้นนะครับสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คือคุณต้องหาไม้ไผ่แห้งให้ได้ก่อนไม่ต้องใช้จำนวนมากก็ได้เอาให้เพียงพอสำหรับการจุดไฟได้ในแต่ละครั้งนะครับเมื่อได้ไม้ไผ่มาแล้วเราจะทำเป็น2ขนาดแบบนี้ครับเราจะผ่าครึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ฟันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับเราจะใช้ชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับวางบนพื้นที่เปียกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้ไม้ไผ่วางแบบนี้แล้วก็จุดไฟแล้วก็วางเรียงขึ้นมาเรื่อยๆครับเมื่อไฟติดแล้วนะครับเราจึงใช้ฟืนอื่นๆมาต่อได้นะครับถ้าเราจะใช้ฟืนที่เปียกน้ำแบบนี้ในการก่อตั้งแต่ครั้งแรกแน่นอนว่าทำได้ยากมากเลยนะครับเมื่อเราสามารถที่จะเลี้ยงไฟที่มีกำลังแรงขึ้นได้เราจึงใช้ฟืนเปียกต่อไปได้ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการและขั้นตอนกันครับเราก็ใช้ไม้ชิ้นเล็กๆนะครับมาวางบนพื้นไว้แบบนี้นะครับวางให้มีความถี่ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ไม้ชิ้นเล็กๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้เชื้อไฟมีจุดเมื่อเชื้อไฟของเราติดแล้วนะครับเราก็เอาไม้ไผ่ชิ้นเล็กๆนะครับวางซ้อนขึ้นมาข้างบนเรื่อยๆนะฮะค่อยๆเป่าเบาๆแล้วก็เลี้ยงลมไว้นะครับค่อยๆให้ไฟนะครับทำงานของมันนะครับก็จะเห็นว่าการเผาไหม้ของเชื้อไฟเนี่ยค่อยๆเป็นไปอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็จะค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการเผาไหม้ที่อยู่เหนือพื้นนะครับที่เปียกชื้นค่อยๆก่อเป็นกระโจมก็ได้นะครับให้มันสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมครับเมื่อไฟเนี่ยนะครับที่เริ่มมีกำลังรุนแรงแล้วนะครับเราก็จะนำไม้ที่เปียกนะครับค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆฮะทีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลี้ยงไฟแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณอาจจะมีเวลานะครับออกไปหาฟืนมาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายตลอดเวลาครับ
1: น้ำเป เป็นสิ่งสำคัญในการมีชีวิตรอดไฟเท่านั้นที่จะช่วยต้มน้ำให้เดือดสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้ดีที่สุดเพื่อลดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารและฆ่าพยาธิในน้ำดังนั้นจะเห็นว่าไฟคือสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตเผ่าพันธุ์มนุษย์มานานนับล้านปีหากเรารู้จักการควบคุมไฟให้มีประสิทธิภาพได้แล้วก็จะสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จำเป็นต่างๆได้เป็นอย่างดีครับและทั้งหมดนี้คือวิธีการก่อไฟในรูปแบบต่างๆที่ท่านผู้ชมสามารถนำไปฝึกใช้จริงได้ในป่าครับ
0: และเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับที่พวกเราได้ทำการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆให้กับท่านผู้ชมได้เห็นและก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วนะครับและสิ่งสำคัญนะครับที่เราได้ย้ำเตือนให้กับท่านผู้ชมอยู่เสมอนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมพร้อมก่อนเข้าป่านะครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการตัวรอดกับไทยพีบีเอสครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ยนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่จะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันรวมมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
0: มาวันนี้เจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลยมันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อเนี่ยเหรอ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
3: ใช่ครับ
0: คัดมาไว้ที่เรานะ
3: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
3: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้รุ่นคุณทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
3: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
3: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
3: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
3: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
3: ครับ
0: ได้ว่าเนียนดีกว่า
3: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
4: สไตล์ใหม่ๆ
3: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: ให้เจดให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
3: ใช่ครับ
0: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
3: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
0: โต๊ะประชุมเหรอ
3: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
0: ็
3: คือจริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
3: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
3: ใช่ครับ
0: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
3: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
3: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
3: ้ใช่ครับ
0: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
3: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
3: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
0: ครับ
3: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม
0: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเก
3: ิน ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
0: อะไร
3: ใช่ครับช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
0: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
3: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
0: ใช่แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
3: ่
0: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มนี่เหรอ
3: ใช่ครับ
0: ต้นทุนมันไม่สูง
3: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
0: แต่เราก็ยอมไง
3: ครับความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุด
0: เลยอันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
1: เขาเน้นค
0: ุ
1: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
0: ไม่มองใจว่าไม่ยอม
1: ใช
3: ่ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเพลนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
0: ี้
3: ย
0: ก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักคือลายไม้สวยงามนั่นเอง
3: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิ ธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไร
0: เออ
3: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
0: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
3: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี้ยงได้ยาก
0: อันนี้มันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็นร้อยปีหลายร้อยปีก็มีใช่ไหมเกิน50-60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหวความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
3: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
0: โอ้โหแค่นี้เลย
3: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
0: ับ ลองดูเทียบเห็นไหมเนี่ยกัดเชื้อโหด
3: ใช่ครับให้มันอ่อน
0: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
3: ใช่คร
0: ับแต่ตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
3: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลท์อินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
0: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
3: ใช่ครับ
0: นี่เคลือบด้านเฉย
3: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
0: ๆโอเค
3: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
0: ดูธรรมชาติมาก
3: ใช่ครับโชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
0: ครับ
1: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรตกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนเลยอยากจะรู
3: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นนะเพราะว่ามันต้องผ่านการรีดใส่อีก
0: เออใช่คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
3: ใช่ครับ
0: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยฮะเออ
3: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช้
0: ไม่ได้อ่ะ
3: ใช่ครับ
0: เพราะแจวไม่ยอม
3: ใช่ครับ
1: ไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
0: ไม่ยอม
1: เป็น QC
3: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สร้างครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
0: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
3: ใช่
0: ไ
3: หมซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเก่านี่ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
0: มันต้องใช้เวลาบางทีมาเป็นต้นเพราะมันผ่าแบบลายมันเข้ากันอยู่แล้วเง
3: ี้
0: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
3: ใช่
0: คือคัดลายมันเข้ากัน
3: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
1: เ
3: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสอะไรเงี้ย
0: ครับ
3: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
0: เขาไปได้มากกว่านี
1: ้ใช่
0: เขามีศักยภาพมากกว่านี้
1: เขามาเจอให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
3: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
0: โอ้
3: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
0: กลับกันทั้งวันเลย
3: ใช่ครับ
0: ไปถึงสีอ่ะทั้งงานสีกับสีทั้งวันเลย
1: ครับบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือเปล
0: ่าไม่ใช่ไม่ใช่น่ารักกันแหละ
3: ใช่ครับ
0: ก็ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
3: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
0: ครับ
3: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็น10ตัวอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรเงี้ยครับ
0: ยอมดีกว่า
3: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
0: ยอมความอดทนว่ะจริงจริงจริงคุณผู้ชมคือทำเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี้ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าทำเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
3: ถู
0: กไหมเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
3: ใช
0: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
3: ครับไป
0: อยากเจอสามีภรรยาคุณนั้นมากเลย
3: ครับ
0: อยู่ป่ะวะนะไม่อยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทํา
1: ใครก็ได้คร
0: ับเชิญนําหน่อยเชิญนําหน่อยครับเชิญครับเอาล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
1: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
1: ใช่ๆ
0: เป็นบ้านช่างอ่ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ย

0: โอเคเราขอคุยโอ้โหบรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
1: สตูดิโอ
0: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าเดยังไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่หนึ่งเนาะ
2: ใช่ครับอ
0: ันนี้คือเป็นประกอบต
2: ั
0: ดประกอบนู่นนี่ใช่ไหมฮะ
2: ใช่คร
1: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
2: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
2: ใช่ครับ
0: เกินหนึ่งหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
2: ใช่
0: หนา
1: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
0: ต้องอบ
1: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
2: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกครับเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50-60ปีอย่างเงี้ยครับเขาเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
0: จริงจริง
3: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
4: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
3: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็เราก็ทำการต่อไม
5: ้ยากไหมครับหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
3: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
6: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้จำนวนแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะต่อมีค่ะมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตโดยการใช้ตะปูเกลียวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการตอกกาวไว้เกลียวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่คร
0: ับเจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่คร
0: ับ อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: ครับชิ้นใหม่
2: ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทำให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
3: มั้ยต้องยอมทำอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทำมาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทำสีกันบ้างนะครับนำต่อเลยครับ
2: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
2: เราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึง
0: ที
2: นี้บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านนึงนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าในการทำสีมันยังไง
3: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป๊การลงสีตามสูตรของช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลิ่งธรรมชาติ
3: ใช่ค
0: ่ะไม้แทบจะเป็นไม้ดิบ
3: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
3: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของใช่
2: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว้
0: เอกลักษณ์ให้ดู
2: เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: เนี่ย
2: แบบน
0: ี้เนี่ยคือรอยตะปู
2: ไงเออนี่ไม้
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
3: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์พูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็คุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
3: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค
0: ่
3: ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
3: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
3: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวโน่นนี่แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
2: สีก็ต่างกันอันนี้เขาสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
3: ใช่ค่ะ
4: เคลือบอย่างเด
0: ีย
4: ว
0: เคลือบอย่างเดียว
5: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
6: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
5: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
6: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใสสี
5: แล้วพอทำวันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
6: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้ละ
5: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
6: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใสสี
5: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
6: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
5: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ยฟอก
6: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
7: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแผลให้เป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
8: อันนี้โค้ด

0: เริ่มโป๊ใหม
1: ่โป๊เดิมขอมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
0: ที่เราซื้อมานะ
1: สีนี่เราแต่งลายหามไม่ได
0: ้ครับ
1: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวอลนัทสีโอ๊กเออแต่งลายหาได้สีนี้แต่งลายหาไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
0: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไปครับ

0: วันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
1: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืช

0: ดรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growth แปลว่าการเจริญเติบโต nutrient N U T R I E N T nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizerF E R T I L I Z E R fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแปลกเพื่อปรับโครงสร้างดินและกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับ

ขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็น0ครับ

0: ปึ๊บและตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริ่งใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริ่งจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมฮะเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกับหมาก
0: ถ้วยกับหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกับหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี่
1: เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลีกล
0: ้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพาสเจอร์ไรซ์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอ
1: ริ
0: ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวเขียวนั่นเอง
1: เขียวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลักแต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส่แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน
0: ค
1: ือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้

0: เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
1: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
0: ับ ใช
1: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอานี่ครับ
0: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
1: ้
0: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
1: ้
0: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้เคี้ยวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันนึงถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
1: ้
0: มันไม่ใช่ของเราม
1: ัน
0: เป็นการมันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได้
1: ซึ่ง
0: มันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเครื่องเขียนเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: อันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตให้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกระลอมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับ
2: รอบ2ครับ
1: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
1: จานแรก
2: แต่รอบ2ครับ
1: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
1: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเคมา

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค่ะ
0: คอนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: คุณทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ

0: มันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
0: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
0: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
2: โอ้โหเป็นไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายพลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
3: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย

0: เอาละครับขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับอยู่ที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
1: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันเมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
2: มือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก็จะเป็นขวดวันหนึ่งเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนหนึ่งประมาณ 3-5 ขวด
1: โอ้โห
2: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
1: ้แล้วมีอะไรอีก
2: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
2: รวม
3: oh, no.
2: ไม่มีการแยกใด
0: ๆรวมไปเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
2: 10ถุงอ่ะ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
2: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะทางนี้อะไรบ้างอะไรบ้างเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
0: ้ทีมงานบ่นไหม
2: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่า

0: ลำบากหรืออะไรใหม่ๆเพราะว่าเรามีแกลอนน้ำให้เติมตลอดเลย
1: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
2: วันนี้ทำน้ำค่ะ
1: ทำน้ำ
2: ให้ด
1: ื่
2: มน้ำในการ
1: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกโค้ชพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
2: ดีค่ะ
1: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
2: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
1: เออ
2: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างๆแล้วก็ความความไว้
1: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอะไรครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่ปืน
1: ใช่ตัวของสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: ผมรู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริ่งคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไห
0: ม
3: เราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาทิ้งโดยเฉพาะแถวหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุ่นนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
4: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: พร้อมหักไปก่อนพลาสติก
0: ไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับอันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
5: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0 จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
5: ว้าว
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไป reuse หรือ recycle ซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: ู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่ อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะไม่เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

0: ชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

พฤติกรรมการใช้จริงๆมันมีหลากหลายนะครับมันมีอยู่เยอะเหมือนกันอย่างแรกอยากให้ทำความเข้าใจก่อนว่ามือถือเมื่อไม่ได้ใช้ไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่ได้กินไฟหรือไม่ได้กินพลังงานที่บอกไม่ได้ใช้คือหมายถึงว่าปิดหน้าจอวางไว้เฉยๆมันไม่กินไฟละไม่ใช่ครับอันนี้อยากให้เป็นความรู้เลยว่าเมื่อมือถือไม่ได้เปิดไว้มันก็กินกระแสได้เช่นเดียวกันพฤติกรรมที่2ก็คือว่าเรื่องของการใช้งานอย่างต่อเนื่องเมื่อเราใช้งานอย่างต่อเนื่องปั๊บพลังงานที่ใช้มันทำให้แบตเตอรี่ถ่ายพลังงานมาให้มือถือมันทำงานความร้อนก็

เกิดขึ้นระดับหนึ่งแล้วถูกไหมครับเสร็จแล้วแบตเตอรี่เราลดลงเหลือ2 3ขีดแล้วเราชาร์จบอกเดี๋ยวเราชาร์จด้วยแล้วใช้ไปด้วยลองคิดดูครับเมื่อมันยังร้อนอยู่มันถ่ายพลังงานช่วงนั้นมาให้เราใช้แล้วหรือยังเสียบชาร์จการเสียบชาร์จก็คือการเพิ่มประจุกับเข้าประจุมันก็เกิดปฏิกิริยาความร้อนอีกขึ้นไปอีกในขณะที่ใช้มีโอกาสที่ทำให้อะไรครับขั้วแบตเตอรี่เนี่ย1ถ้ามันไม่ช็อตมันก็จะติดไม่ติดกับตัวเครื่องมันก็เหมือนกับแค่เราจะชนอยู่แล้วเมื่อการจะชนปั๊บมันก็เกิดการอาร์คเหมือนกับคล้ายๆว่าไฟมันกระโดดก็เป็นตัวเสี่ยงเกิดความเสี่ยงขึ้นในการที่ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันทำงานหนักอะครับแบตเตอรี่จ่ายกระแสให้กับเครื่องเรื่องพลังงานพวกนี้ก็ทำให้เกิดการสะสมขึ้นนะเมื่อการสะสมถึงระดับหนึ่งเนี่ยความร้อนจากที่ระบายไม่ทันมันก็จะเกิดการทำให้เกิดถึงจุดที่เราเรียกว่าเทอร์มอลรันเวย์นะครับก็คือจากภายในไม่กี่วินาทีจาก100องศาจาก100กว่าองศาวิ่งพุ่งขึ้นไปเป็น600องศาภายในไม่กี่วินาทีนะครับมันอาจจะไม่ได้ระเบิดตูมมันเป็นเหมือนกับลามเลยผมเรียกว่าไฟลามนะและอุณหภูมิขนาด400 500องศานี่ผมว่าก็เบิร์นการพกพาโทรศัพท์ในร่างกายเป็นเรื่องสำคัญครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งพฤติกรรมหนึ่งบางทีเราใส่ในกระเป๋าบางทีเราใส่ในกางเกงผมถามนิดนึงว่าเวลาใส่ปั๊บเรามองไม่เห็นใช่ไหมว่าหน้าจอมันสว่างหรือไม่สว่างทราบไหมครับว่าไฟที่สว่างกินไฟมหาศาลตัวนี้สำคัญเพราะส่วนใหญ่พอเราได้มือถือมาใหม่เราจะใช้มันอย่างสนุกสนานก็คือเปิดและเขาเรียกอะไรแสดงเตือนหมดมีใครส่งข้อความเตือนให้สว่างนะเตือนให้สว่างฉันจะได้เห็นไอ้ตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ผมเราใส่ไปในกระเป๋าเราคิดว่าเราไม่ได้ใช้มือแตะรูดแต่ผิวหนังเราครับผิวหนังความชื้นของกางเกงไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนกางเกงอะไรเมื่อความชื้นก็เหมือนเราเอานิ้วไปแตะหรือเหมือนผิวหนังเราไปสัมผัสเพราะนั้นเวลาเดินถูเหมือนเราพอไฟมันสว่างขึ้นหรือมีใครส่งเข้ามาเหมือนเราเอามันก็มือถือไม่รู้นะครับว่าเราใช้นิ้วหรือเราใช้ผิวหนังแตะเพราะมันเป็นสื่อเหมือนกันมันก็คิดว่าเราเปิดหน้าจอเหมือนเราถูหน้าจอเล่นมันก็เปิดอยู่ตลอดเวลาอีกอันเนี้ยผมอยากบอกว่ามีหลายคนไม่ได้ตระหนักก็คือการใช้แอปในเครื่องเคยสังเกตไหมครับว่ามีแอปบางตัวที่เราไม่ได้ใช้เลยแต่กินพลังงานเหลือเกินควรจะมีโปรแกรมเนี่ยที่เช็คว่าใช้พลังงานเท่าไหร่มันจะฟ้องเลยว่าแอปตัวนี้ใช้พลังงานเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากควรจะใช้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อะไรที่ใช้ตามความจำเป็นนะครับนะถ้าเราใช้ความจำเป็นปั๊บเนี่ยการใช้พลังงานในเครื่องก็จะมีการพักให้มันระบายความร้อนนะครับพอใช้ปั๊บก็ร้อนขึ้นใช้เสร็จก็พักไม่ควรที่จะทิ้งโทรศัพท์นะครับเอาไว้ในที่ที่มันร้อนหรือที่อับชื้นเสี่ยงต่อการเขาเรียกรัดวงจรการพกพาขอให้มันเป็นที่ที่ระบายความร้อนที่ดีนะครับให้มันระบายความร้อนได้ไม่ใช่อบแล้วว่าร้อนแล้วเราก็ใช้อย่างหนัก

ทำไมถึงห้ามใช้มือถือในปั๊มน้ำมันมีจากรายงานอุบัติเหตุว่าขณะที่หยิบโทรศัพท์มือถือมารับโทรศัพท์เกิดการระเบิดเชื้อเพลิงคือไอน้ำมันนะครับค่อนข้างจะเข้มข้นบริเวณนั้นอันที่สองจะต้องมีประกายไฟอันที่สามคือจะต้องมีแก๊สออกซิเจนสิ่งที่ขาดไปโดยทั่วไปคือประกายไฟประกายไฟเกิดจากอะไรประกายไฟไม่ได้เกิดจากมือถือโดยตรงหรือมีการเสื่อมของมือถือ 99% มันจะเกิดจากไฟฟ้าสถิตเมืองไทยน่ากลัวไหมเมืองไทยมีความชื้นในอากาศ 70-80% หรือมากกว่านั้นปัญหาของไฟฟ้าสถิตมีน้อยฮะแต่เมื่อเทียบกับในประเทศหนาวที่ความชื้นในอากาศต่ำกว่า 20% เป็นต้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดประกายไฟได้จากไฟฟ้าสถิตมีมากกว่าเพราะฉะนั้นในเมืองไทยไม่ควรจะกังวลจากไฟฟ้าสถิตการใช้มือถือในเมืองไทยอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหานักนะครับควรจะดับเครื่องขณะที่เติมน้ำมันมากกว่าห้ามสูบบุหรี่แน่ๆหรือทางการทำอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดประกายไฟไม่ควรจะตื่นตระหนกข้อแนะนำก็คือว่าไฟฟ้าสถิตอาจจะเกิดการสูญเสียขณะที่เราลุกออกจากในรถไม่ว่าจะเป็นผืนยางหรือเสื้อผ้าหรือว่าจากเบาะหนังเทียมอะไรต่างก็ตามเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือว่าปรับร่างกายเราให้สมดุลจากประจุไฟ

ฟ้าที่เกินแตะอะไรก็ได้ที่เป็นโลหะถือกุญแจอยู่เอากุญแจไปแตะอยู่กับรถนิดนึงเพื่อให้ประจุเนี่ยมันคลายออกไปเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าในเมืองไทยไฟฟ้าสถิตไม่ใช่เรื่องปัญหาที่ทำให้เกิดประกายไฟการใช้อุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกไม่ว่าจะเป็นหลังจากซักผ้ามือเปียกๆมาจับเนี่ยหรืออุปกรณ์ชิ้นนั้นมันเปียกและยังเปิดอยู่แล้วมันเกิดการลัดวงจรการเกิดการลัดวงจรในที่เกิดจากน้ำนะฮะนำไฟฟ้าได้มันก็สามารถจะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากขั้วลบมายังขั้วบวกได้เขาเรียกว่าเป็นการลัดวงจรมีการคายประจุกายพลังงานอย่างรวดเร็วแล้วมันก็เกิดการระเบิดเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราไม่ควรจะใช้เครื่องมือสื่อสารเราไม่ควรจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆขณะที่ตัวเปียกฝนตกไม่ควรใช้โทรศัพท์คงอาจจะเป็นลักษณะของกลางแจ้งเหตุผลหลักๆก็คือว่ามือก็ประกอบด้วยโลหะเป็นเงินเป็นทองแดงและมีโลหะอื่นๆที่นำไฟฟ้าได้หลายชนิดเลยนะครับพลังงานขณะที่ฟ้าผ่ามาเนี่ยมีพลังงานศักย์สูงมากมันก็พยายามจะวิ่งเข้าไปหาสื่อนำไฟฟ้าสักที่ใดที่หนึ่งมันก็อาจจะเป็นการนำไฟฟ้าทำให้ผู้ถือผู้ใช้เนี่ยเกิดอันตรายคำแนะนำทั่วไปก็คือถ้าเกิดใช้อยู่ในอาคารไม่ควรจะใช้อยู่ภายนอกอาคารซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เลี่ยงในการใช้อุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเมื่อฝนตกฟ้าคะนองครับ

0: ถ้าพูดถึงปัญหาความขัดแย้งทางสังคมที่มีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ภาษาศาสนาและวัฒนธรรมเราจะพบปัญหาได้ในหลายๆพื้นที่แต่วันนี้ครูจะได้ไปลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนหนึ่งที่มีความแตกต่างในเกือบทุกด้านแต่คนในชุมชนก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีอาชีพที่มั่นคงกินดีอยู่ดีได้ก็ด้วยพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ชุมชนนั้นก็คือชุมชนบ้านยางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม
1: ่你好我叫罗美霞我是亚洲语言文化研究院马西龙大学的老师我今天过来这边做调查的就是你们就是啊在万阳村住了几年了
2: 四十多年了
1: 是吗那时候怎么搬过来呢
2: 从缅甸搬过来
1: 是从中国先跑到缅甸然后对吗
2: 然后又跑来缅甸最后又来泰国了
0: วันนี้น้องเหมยยี่จะพาครูไปรู้จักชุมชนบ้านยางให้มากยิ่งขึ้นผ่านพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1ฝางซึ่งน้องเหมยยี่ได้อาสาเข้ามาเป็นยุวมัคคุเทศ
3: เมื่อก่อนเนี่ยชาวจีนก่อนที่จะอพยพมาค่ะเขาจะอยู่ที่ดอยอังคางก่อนเนื่องจากว่าชาวจีนอพยพมาเยอะเกินค่ะเขาก็เลยเกณฑ์ลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะอันนี้คืออาชีพของเขาค่ะในสมัยก่อนตอนนั้น
1: ย้อนกึ่งฝิ่นใช่ปะ
3: ใช่ค่ะก็คือพระบาทสมเด็จเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเสด็จเยี่ยมชาวเขาภูมูเซอร์ดำที่หมู่บ้านดอยป่าคาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมีชาวเขาเผ่ามูเซอร์นะคะมาคอยต้อนรับเสด็จค่ะในหลวงเนี่ยก็มีความเชื่อที่แบบว่าทำไมชาวเขากลุ่มนี้นะคะจึงปลูกฝิ่นค่ะเลยลงพื้นที่ด้วยตนเองเลยค่ะ
1: โรงงานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะรับผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: คุณป้าอยู่หมู่บ้านนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะ
4: พ่อแม่อพยพมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้60 กว่าปีไม่รู้หนังสือไม่รู้ภาษา
1: เราไม่ทราบว่าพระองค์ท่านได้ช่วยเหลือชุมชนยังไงบ้างคะ
4: ช่วยทุกอย่างค่ะสร้างโรงเรียนเอาหมอมาดูแลตรวจฟันตรวจสุขภาพมาทำน้ำประปาแล้วก็สร้างถนนไฟฟ้าเดี๋ยวนี้ลูกหลังก็ได้เรียนดีเรียนสูงได้เรียนดีเขาก็ได้ทำงานสบายสบาย
1: อาหารที่เราทำอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นอาหารพื้นเมืองของคนจีนใช่ไหมคะ
4: ใช่ก็เรียกว่าเนื้อน้ำค้าง
1: เนื้อน้ำค้าง
4: ก็อยู่ฮะทานเองกินเองท่องเที่ยวอยากได้ก็แบ่งขายหน่อยพออยู่พอกินพอเพียง
1: ไม่ทราบว่าพี่เหมยอยู่ที่บ้านนี้มาตั้งแต่เด็กๆ เลยหรือเปล่าคะ
5: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
1: อย่างนี้พี่เหมยก็อยู่ทันตอนช่วงน้ำท่วมปี2549หรือเปล่า
5: ก็ทันอยู่ค่ะขายของอยู่ดีๆนะคะมีเสียงดังรู้อีกทีหนึ่งน้ำเข้ามาถึงในบ้านชาวบ้านหนีการเข้าของเสียหายหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยก็มีองคมนตรีมาบอกว่าในหลวงรับสั่งว่าอย่าไปไหนเลยในหลวงจะอยู่กับชุมชนนี้ค่ะทุกคนก็ไม่ออกไปไม่ย้ายบ้านก็ยังอยู่ที่เดิมประทับใจในหลวงนะคะก็คือว่าในหลวงก็เสด็จมาแจกนมแจกชุดนักเรียนทุกอย่างคือว่าที่ของใช้ของในชุมชนส่วนมากก็คือนายหลวงเป็นคนมาแจกมาให้ค่ะหนูได้กินนมครั้งแรกก็คือนายหลวงนี่แหละเป็นคนแจกให้กิน
6: ถ้าไม่มีเก๋ก็ดีนะนายหลวงจะได้อยู่ในนั้นนะคะไม่มีนายหลวงอยู่ไม่ได้พูดจริงๆอยู่ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เพื่อนเพื่อนได้เรียนดีก็เพื่อนนายหลวง
7: มีความปลื้มปิติเนาะที่ได้เกิดในรัชกาลที่9โดยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงให้เราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยในหลวงทรงให้พระราชดำรัสว่าทุกคนลุกล่าสามัคคีกันเนาะคือทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเมื่อ10 ปีก่อนก็เกิดภัยพิบัติธรรมชาติเนาะมัสยิดได้ความเสียหายเยอะครับทุกหมู่บ้านครับแม้แต่ชุมชนก็มาช่วยกันเนาะไม่ว่าเป็นศาสนาพุทธเนาะศาสนาคริสต์แล้วก็อิสลามที่เราอยู่ในชุมชนเนาะไม่ว่าจะเชื้อชาติอะไรเราเป็นพี่น้องกันหมดเลยครับเราจะอยู่ด้วยกันได้ครับ
1: สำหรับครูเองเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่เกิดในแผ่นดินไทยเหมือนกันก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากแล้วก็หลังจากที่ได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยกับชาวบ้านชุมชนบ้านยางที่นี่รู้สึกปลาบปลื้มใจแทนชาวบ้านที่นี่ทุกคนที่ได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านและได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีคำพูดหนึ่งที่ครูรู้สึกประทับใจมากและเชื่อว่าเป็นคำตอบของทุกความขัดแย้งในทุกชุมชนค่ะพ่อไม่เคยบอกให้เรารักพ่อแต่พ่อบอกให้เรารักกันค่ะ

เหมือนเป็นไวรัสเกิดใหม่จริงๆแล้วมันมานานแล้วครับเพียงแต่ว่าเราเพิ่งรู้วิธีที่จะไปตรวจจับมันเท่านั้นเองทุกคนเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อโรคไวรัสได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าในคนบางคนอาจจะมีอาการรุนแรงกว่าคนอื่นนะครับที่สำคัญก็คือเด็กเล็กกลไกการเกิดโรคของตัวโนโรไวรัสนี่ก็คือมันจะไปติดเชื้อบริเวณลำไส้เล็กนะครับทำให้ตัวลำไส้เนี่ยมันไม่สามารถดูดซึมน้ำและเกลือแร่ได้ดีนะครับมันก็เลยออกมาทางอุจจาระถ้าเป็นเยอะแล้วไม่สามารถให้น้ำเกลือทางกระแสทางหลอดเลือดดำได้นะครับเด็กขาดน้ำเยอะก็จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้แต่การที่สำคัญก็คือเด็กเหล่านี้มันจะมีไข้นะครับมีอาเจียนเยอะแล้วก็บางคนก็จะมีอาการท้องเสียด้วยอุจจาระเนี่ยจะเป็นน้ำแต่ว่าไม่มีมูกไม่มีเลือดนะครับบอกว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสที่เรารู้จักก็คือไวรัสโรต้าอันนี้ก็มีตัวหนึ่งซึ่งมาสู่สีกับโนโรไวรัสในเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการยากที่จะแยกว่าอาการแบบนี้เป็นโนโรไวรัสอาการแบบนี้เป็นจากไวรัสตัวอื่นถ้าอยากจะรู้จะต้องส่งอุจจาระเนี่ยไปตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้รู้ว่าเป็นจากไวรัสตัวไหนจริงในตัวโนโรไวรัสเนี่ยตามระบาดวิทยาเนี่ยมันชอบระบาดในช่วงอากาศเย็นๆก็คือในตรงกับฤดูหนาวในประเทศไทยอย่างตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่าโนโรไวรัสระบาดเพราะว่ามีบางโรงเรียนเนี่ยมีเด็กท้องเสียเกิดขึ้นเยอะพอเกิดขึ้นเยอะปุ๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็เลยลงไปสำรวจเอาอุจจาระไปตรวจดูว่าเป็นจากเชื้ออะไรได้บ้างเราก็เลยเจอว่ามีโนโรไวรัสนี่ก็เป็นตัวที่ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้โนโรไวรัสกำลังระบาดหาไวรัสตัวนี้เนี่ยแอลกอฮอล์ก็ฆ่าไม่ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะล้างมือก็ต้องล้างมือผ่านน้ำเยอะๆฟอกสบู่แล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับนี่ก็เป็นการเอาเชื้อออกจากมือเรานะครับแต่ถ้าสมมติว่าเชื้อมันไปปนเปื้อนตามวัตถุสิ่งของต่างๆนะครับสิ่งที่จะฆ่ามันได้คือไม่ใช่แอลกอฮอล์ก็คือน้ำยาล้างห้องน้ำครับจากการที่เราทราบว่าตัวโนโรไวรัสมันติดต่อโดยการกินและส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดของอาหารน้ำดื่มกินอาหารปรุงสุกนะครับคนที่จะปรุงอาหารก่อนปรุงก็แนะนำว่าล้างมือให้สะอาดอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะหยุดยั้งการระบาดของโนโรไวรัสได้นะครับอุปกรณ์ภาชนะหลังจากใช้เสร็จแล้วล้างให้สะอาดนะครับทำความสะอาดที่ดีแล้วก็ผึ่งให้แห้งอีกอันนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือเจ้าตัวโนโรไวรัสเนี่ยถึงแม้ว่าเด็กที่เคยท้องเสียมาก่อนหายละในอุจจาระที่ปกติเนี่ยก็อาจจะมีตัวเชื้อได้เพราะเนี่ยคนที่เลี้ยงก็อาจจะอย่าเพิ่งประมาทตัวเชื้อก็อาจจะยังเจอในอุจจาระได้อีกเป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์นะครับปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโนโรไวรัสยังไม่มียาเฉพาะสำหรับรักษาฆ่าเชื้อโนโรไวรัสนะครับฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็คือแบบประคับประคองถ้าเป็นไม่เยอะก็อาจจะให้ผสมน้ำเกลือแร่ดื่มเพื่อทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่สูญหายไป

องราวของการศึกษาดาวเคราะห์รอบดาวฤกษ์ดวงอื่นหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า exoplanets คือ exo แปลว่าข้างนอกข้างนอกระบบสุริยะของเราครับที่จริงมันไม่ใช่เป็นอันที่สองครับมันก็เป็นมีพันระบบแล้วครับในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราคาดว่ามีดาวฤกษ์ประมาณ 400,000 ล้านดวงดาวฤกษ์แต่ละดวงโดยเฉลี่ยมีดาวเคราะห์ดวงเนี่ยเพราะฉะนั้นน่าจะมีดาวเคราะห์จำนวนเป็นแสนแสนล้านเหมือนกันครับ Exoplanets เริ่มจากการศึกษาดาวเคราะห์ที่ใหญ่มากแต่เราสนใจที่จะค้นพบดวงที่เล็กลงจนอาจจะระดับคล้ายกับโลกครับชื่อของมันคือ TRAPPIST-1 ครับ TRAPPIST เป็นชื่อของโครงการTRAPPIST ตั้งกล้องในสถานที่ที่เหมาะมากสำหรับดาราศาสตร์เป็นทะเลทรายในประเทศชิเลในอเมริกาใต้ครับก็ขนาดเล็กจริงแต่เขาก็ตั้งใจสร้างในสถานที่ที่เหมาะแล้วก็ทำงานวิจัยที่น่าตื่นเต้นแบบนี้ครับขนาดของระบบดาวเคราะห์ของ TRAPPIST 1ที่จริงเล็กมากเมื่อเทียบกับระบบสุริยะของเราครับในรูปนี้ทั้งหมดนี้ก็จะใส่เข้าไปเล็กกว่าวงโคจรของดาวพุธของเราครับในระบบสุริยะเรามีดาวเคราะห์ที่เหมือนโลกแค่4ดวงดาวพุธดาวศุกร์โลกก็แล้วก็ดาวอังคารที่เป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยโลหะและหินที่น่าตื่นเต้นคือระบบ TRAPPIST 1พบดาวเคราะห์ขนาดเล็กพอๆกับโลกตั้ง7ดวงอันนี้มันสาเหตุที่คนตื่นเต้นเพราะว่าคนรู้จักมานานว่ามีดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่แต่เพิ่งพัฒนาวิธีการที่จะพบดาวเคราะห์ขนาดเล็กด้วยครับซึ่งเราหวังว่าอาจจะคล้ายกับโลกของเราครับเราสนใจที่จะพบดาวเคราะห์ที่คล้ายกับโลกในลักษณะว่าประกอบด้วยแร่หินเป็นหลักและอาจจะมีหวังที่จะมีน้ำในสภาพเหลวหรือมีบรรยากาศอะไรแบบนั้นครับแต่การที่มีน้ำในสภาพเหลวก็จะขึ้นกับอุณหภูมิของดาวเคราะห์ดวงนั้นแล้วการที่มีบรรยากาศหรือไม่มีบรรยากาศจะกระทบอุณหภูมิอย่างมากโดยทั่วไปเมื่อคนพูดถึง habitable zone ก็เป็นความคิดว่าดาวฤกษ์แต่ละดวงมีความสว่างไม่เหมือนกันและอุณหภูมิของดาวเคราะห์ก็จะขึ้นกับระยะทางแล้วก็จะขึ้นกับความสว่างของดาวฤกษ์ดวงนั้นครับพูดถึงระบบสุริยะของเราเขาจะบอกว่า habitable zone มีตั้งแต่โลกไปถึงเลยดาวอังคารแต่ที่จริงดาวอังคารเราก็อยู่ไม่ได้ไม่มีน้ำในสภาพน้ำเหลวเพราะว่าบังเอิญดาวอังคารไม่มีบรรยากาศส่วนเมื่อเขาคำนวณอย่างนี้เขาคำนึงเผื่อมีบรรยากาศด้วยก็เช่นกันสำหรับ TRAPPIST 1เราไม่รู้ว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงมีบรรยากาศหรือไม่ครับมี2สาเหตุหลักที่จะเข้าใจว่าดาวเคราะห์เกิดขึ้นได้อย่างไรรวมทั้งโลกของเราเกิดขึ้นได้อย่างไรและคำถามสำคัญของมนุษยชาติอีกคำถามหนึ่งคือว่าสิ่งมีชีวิตมีที่อื่นในเอกภพหรือเปล่าครับซึ่งตอนที่เราคุยกันเรายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่อื่น

ฮีทสโตรกจริงๆเป็นโรคที่น่ากลัวนะครับถ้าเกิดว่าวินิจฉัยได้ช้าแล้วก็รักษาได้ไม่ทันถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับลักษณะการใช้ชีวิตของคนเราบางทีก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องออกไปสัมผัสกับอากาศร้อนข้างนอกจะต้องขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ออกกำลังกายหรือว่าเดินขายของพอโดนแดดเลยเกิดปัญหาขึ้นมาได้ฮีทสโตรกเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากความร้อนความร้อนจากข้างนอกหรือว่าความร้อนจากข้างในความร้อนจากข้างนอกก็มีแสงแดดมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนาะความร้อนจากในตัวปกติร่างกายแล้วก็ต้องมีเมตาบอลิซึมมีการเผาผลาญมีการสร้างความร้อนขึ้นมาอยู่แล้วเป็นปัญหาทั้ง2 อย่างปกติร่างกายจะต้องแบบพยายามแบบควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้อยู่ 36-37.5 องศาเซลเซียสเพื่อให้อวัยวะต่างๆแล้วก็เซลล์ทำงานได้ดีครับพอเราอยู่ในที่ร้อนๆเข้าเนี่ยเราก็จะมีปัญหาและร่างกายก็จะต้องพยายามจัดการมันตอนแรกๆเนี่ยร่างกายจะปรับตัวโดยการมีการสูบฉีดโลหิตหัวใจเต้นแรงขึ้นเลือดไปเลี้ยงที่ผิวหนังมากขึ้นเส้นเลือดที่ผิวหนังขยายตัวต่อมเหงื่อทำงานมากขึ้นก็เลยมีเหงื่อออกมาเยอะพอเหงื่อออกเยอะๆเข้าร่างกายขาดน้ำเสียน้ำพอร่างกายขาดน้ำมากๆเนี่ยร่างกายก็จะพยายามปรับตัวก็คือเอาเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจตับไตสมองอะไรมากขึ้นแต่ว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยครับเลือดมันก็จะไปเลี้ยงไม่พอพอไปเลี้ยงไม่พอเนี่ยไตเป็นอวัยวะสำคัญที่เราใช้กรองของเสียขจัดเกลือแร่พอเลือดไปเลี้ยงไตน้อยทีนี้ของเสียก็คั่งเกลือแร่ในร่างกายก็ผิดปกติไปก็เกิดไตวายขึ้นมาจุดสังเกตง่ายๆก็คือว่าคนเป็นลมจากฮีทสโตรกเนี่ยถ้าเราไปดูที่ตัวเขาเนี่ยตัวเขาจะแห้งไม่มีเหงื่อแล้วครับก็คือเหมือนกับเหงื่อมันออกไปเยอะจนมันไม่มีจะออกแล้วแล้วก็อุณหภูมิตามร่างกายเนี่ยก็คือตัวจะร้อนมากเลยครับคนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นฮีทสโตรกนะครับอย่างแรกเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นเด็กๆอายุน้อยนะครับกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นเป็นโรคหัวใจหรือเป็นโรคผิวหนังบางชนิดที่ระบายเหงื่อได้ไม่ดีเช่นผิวหนังแข็งหรือว่าเป็นกลุ่มที่ทานยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะก็ทำให้ร่างกายมีภาวะขาดน้ำอยู่ก่อนแล้วหรือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่สบายอยู่ก่อนแล้วครับที่ท้องเสียถ่ายเหลวหรือขึ้นไส้อาเจียนกินไม่ได้ก็ขาดน้ำอยู่ก่อนแล้วด้วยหรือว่านอนหลับไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าเจอกรณีนี้นะครับอย่างแรกก็คือพาผู้ป่วยพาคนเจ็บที่เราเจอเนี่ยออกมาจากสถานที่ที่ร้อนๆก่อนเอามาอยู่ร่มๆก่อนช่วยลดความร้อนของเขาไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามเสื้อผ้าถ้าเห็นว่ามันดูระบายอากาศไม่ค่อยดีก็ปลดเสื้อมาก่อนแล้วก็เช็ดตัวลดความร้อนก็คือใช้ผ้าชุบน้ำธรรมดาก็ได้หรือน้ำเย็นก็ได้เช็ดตามแขนขาข้อพับซอกคอซอกแขนรักแร้ครับถ้ารู้ตัวดีก็คือให้ทานน้ำเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้สึกตัวหรือว่าดูแบบดูซึมๆอย่าเพิ่งให้ทานเดี๋ยวจะสำลักแล้วเดี๋ยวจะมีปอดอักเสบติดเชื้อจะยิ่งแย่กันไปใหญ่

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งในเพศหญิงนะครับนอกจากพบบ่อยแล้วก็ยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตบ่อยด้วยนะครับเท่าๆกันครับไม่ใช่ว่าคนที่หน้าอกใหญ่ๆจะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าขนาดที่ใหญ่อาจจะเป็นเรื่องของไขมันก็ได้พอเป็นไขมันเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนของเนื้อเต้านมมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมคนที่หน้าอกไม่ใหญ่แต่ว่าหน้าอกที่เขามีเนี่ยมันเป็นเนื้อเต้านมตรงนี้มันก็มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้เช่นกันไม่มีความเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็ยืนยันว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับการที่มีอะไรไปบีบรัดหรือกระทบกระแทกอยู่บ่อยๆยังไม่มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับอายุเฉลี่ยการมีประจำเดือนของเด็กหญิงไทยเราก็จะอยู่ที่ประมาณสัก13แต่ถ้าอายุสัก10หรือ11เริ่มมีประจำเดือนแล้วนะครับอายุที่หมดประจำเดือนของเฉลี่ยเราประมาณสัก48-49ถ้าอายุ55ยังมีประจำเดือนอยู่ก็คือมีช่วงของชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตของเขาเนี่ยที่มีฮอร์โมนอยู่ในร่างกายเยอะตรงนี้ก็มีตัวเลขว่าเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมก็เป็นแค่หนึ่งในปัจจัยอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่อาจจะมาเสริมโอกาสในการเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับต้องเรียนอย่างนี้คำว่าถุงน้ำหรือซีสต์เนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งซีสต์หรือถุงน้ำพวกนี้ก็เกิดมาจากการที่ภายในเนื้อเต้านมเนี่ยมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนสูงกว่าปกตินะครับก็กลายเป็นมีการสร้างน้ำขึ้นมาในท่อแล้วก็กลายเป็นถุงน้ำขึ้นมาซึ่งถุงน้ำพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยแมมโมแกรมที่เราใช้กันอยู่ในศรีราชหรือว่าสถาบันหลักๆทั่วประเทศเนี่ยจะเป็นแมมโมแกรมแบบดิจิตอลนะครับซึ่งการที่เป็นดิจิตอลเนี่ยหมายถึงว่ามีการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เข้ามาคำนวณละเอียดขึ้นงั้นปริมาณรังสีที่ใช้ในการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยน้อยนะครับน้อยกว่าการไปเอ็กซเรย์ปอดประจำปีด้วยซ้ำนะครับงั้นตรงนี้ถ้าถามว่ารังสีที่ได้รับเข้าไปจะไปเพิ่มหรือกระตุ้นให้เป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเกิดขึ้นน้อยมากนะครับปัจจุบันการเสริมหน้าอกเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นถุงซิลิโคนนะครับซึ่งถุงซิลิโคนเนี่ยมีการศึกษามายาวนานแล้วนะครับแม้แต่ทางอเมริกา FDA ก็ approve ว่าไม่ได้มีการเกี่ยวข้องหรือเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมประเด็นหนึ่งก็คือว่าคุณผู้หญิงที่เสริมหน้าอกเนี่ยให้การตรวจด้วยแมมโมแกรมอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะตรวจได้ยุ่งยากขึ้นนะครับก็เป็นข้อที่ต้องระมัดระวังผู้ชายก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแม้ว่าตัวเลขจะไม่มากทุกๆตัวเลขเฉลี่ยของศรีราชตัวเลขจะตกอยู่ที่ประมาณ 3-5% ต่อปีนะครับคือเราดูคนไข้ประมาณ 1,000 รายต่อปีเนี่ยเคสใหม่นะครับก็ทุกปีก็จะมีเป็นเลขหลัก10เนี่ยที่เป็นผู้ชายที่เป็นมะเร็งเต้านมเฉพาะผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลศรีราชจนครบถ้วนเนี่ยอัตราการรอดชีวิตที่5ปีของเราเนี่ยจะอยู่โดยรวมประมาณเกิน 90% นะครับถ้าที่10ปีเนี่ยก็เกิน 80% ขึ้นไปนะครับในสตรีไทยเราก็แนะนำว่าพออายุถึง35หรือ40ปีเนี่ยก็ควรจะเข้ารับการตรวจคัดกรองครั้งแรกนะครับโดยการทำแมมโมแกรมร่วมกับการทำอัลตราซาวด์ของเต้านมนะครับถ้าเราวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะที่1โอกาสรอดถึง10ปีเกิน 95% นะครับแล้วเราจะไปรอให้เป็นระยะ2ระยะ3ทำไม

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ดีครับ
1: บอยครับ
2: เฟย่าเองค่ะ
3: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะครับ
2: วันนี้เราก็อยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะ
3: ผมว่านะครับสวนสัตว์เนี้ยเพื่อนๆหลายคนคงเคยมากันแล้วนะครับ
1: ใช่ครับ
3: ว่าแต่วันนี้เรามาทำอะไรคะหมออ้อย
2: เราไม่ได้มาเที่ยวกันเฉยๆใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับไม่ได้มาเที่ยวเฉยๆแต่คุณหมอเนี่ยยังพาป้ากับเฟย่ามาช่วยคุณหมอทำงานวิจัย

0: ด้วย
1: ฮะทำงานวิจัยเนี่ยเหรอคะ
0: ใช่คุณหมอเชื่อว่าป๊ากับเฟย่าทำให้แน่นอนไม่ยากเกินไปไปช่วยคุณหมอดีกว่าไหมโอเคงั้นเราไปกันดีกว่าไป
1: ไปเลย
0: ไปถึงแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะพาไปพบคนคนนึง
2: เดี๋ยวค่ะ
0: ขาม
2: ีตะแกรงด้วยอ่ะ
0: เดี๋ยวลองเดินดูซิตะแกรงเนี้ยเอาไว้สำหรับป้องกันไม่ให้สัตว์ที่อยู่ข้างในเนี้ยเดินออกไป
3: มันกลัว
0: เพราะว่าเขากลัวว่าเวลาเดินปุ๊บจะตกล่องเขาก็เลยไม่เดินก็ทำให้สัตว์ที่อยู่ในบริเวณนี้เนี้ยไม่เดินออกไปข้างนอกแล้วก็สัตว์ข้างนอกก็ไม่เข้ามาข้างในเป็นไงไปเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ที่จะแนะนำให้รู้จักคนนึงพี่เก่งมากเลยนะ
2: ได้ค่ะ
0: มาถึงแล้วสวัสดีครับคุณอา
4: สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: คร
5: ับ
4: สวัสดีครับ
0: คนนี้น้องปาร์คครับคนนี้น้องเฟย่า
4: อ
0: ันนี้พี่อาร์มที่คุณหมอเล่าให้ฟังว่าถ้าน้องเฟย่ากับปาร์คเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยสามารถถามพี่อาร์มได้เลยเพราะว่าพี่อาร์มเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
4: ครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยครับแล้วน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าตรงเนี้ยสัตว์ชนิดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไ
0: หมตัวอะไรตัวอะไรนี่ตัวอะไร
2: กวางหรือเปล่าคะ
3: กวางมันต้องมีเขาที่เซนตาคอสขี่
2: อ้าว
0: ใช่ไหมใช่กวางเปล่าใช่กวางเปล่า
2: ไม่รู้ว่ะ
0: มัน
2: คือตัวอะไรอะคะ
4: อันนี้ก็คือเป็นสัตว์ชนิดเดียวกับตระกูลกวางนะครับเป็นสัตว์เท้ากีบนะครับเรียกว่าละมั่งครับ
0: ที่เราเห็นนี่คือละมั่งเป็นสัตว์ตระกูลกวางที่เราพบในประเทศไทยส่วนกวางที่เซนตาคอสขี่เนี่ยเป็นกวางที่อยู่ต่างประเทศ
4: แล้วก็นะครับละมั่งที่เราเห็นนะครับจะเป็นละมั่งสายพันธุ์พม่าครับจะพบได้ที่ตามภาคตะวันตกของประเทศไทยและตามตะเข็บชายแดนไทยพม่านะครับ
0: ส่วนละมั่งสายพันธุ์ไทยเนี่ยเหมือนจะสูญพันธุ์ไปละใช่ไหม
4: ตอนนี้ยังมีอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิต
0: อ๋อยังอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตแต่ในธรรมชาติเจอไหมฮะ
4: ไม่เจอแล้ว
0: ไม่เจอแล้ว
3: โหเหลือน้อยแล้ว
0: น่าเสียใจมากเลยที่ในธรรมชาติไม่มีแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีที่สวนสัตว์ดุสิต
2: ครับค่ะ
0: แล้วในอนาคตไม่แน่เราอาจจะเห็นละมั่งพันธุ์ไทยแท้ๆอยู่ในป่าก็ได
4: ้
2: แล้วพวกเขากลัวคนนะคะ
4: ตรงนี้ไม่กลัวครับเพราะว่าละมั่งตรงนี้จะชินกับการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาให้อาหารเราสามารถเข้าไปลูบหัวได้อย่างใกล้ชิดได้เลยครับ
3: อ๋อมันเจอกันทุกวันเลย
4: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเกิดในป่านี่ไม่ได้เลยนะ
3: ทำไมครับ
0: ถ้ามีผมมาปุ๊บเห็นหน้าปาร์คปุ๊บละมั่งละองนี่วิ่งหนีละ
3: แปลกหน้าครับ
0: เพราะว่าเขาไม่คุ้นเคยกับคน
4: ใช่คร
0: ับเขาจะตื่นเต้นหรือว่ากลัวมากเขากลัวเราไปทำร้ายเขาไง
4: เขาเป็นสัตว์ที่ขี้ตกใจมากครับแล้ววิธีเข้าหาละมั่งนะครับเราต้องค่อยๆเดินเข้าไปอย่าวิ่งเข้าไปนะครับอาจจะทำให้ละมั่งตกใจได้แล้วก็ข้อควรระวังนะครับอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังกับละมั่งเพราะละมั่งอาจจะตกใจได้และอาจทำอันตรายต่อเด็กได้ครับ
2: ละมั่งที่นี่หากินอะไรเป็นอาหารคะ
4: ละมั่งตามธรรมชาติแล้วเป็นสัตว์กินพืชครับที่นี่เราก็จะมีบริการให้นักท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารได้ก็จะเป็นพวกถั่วฝักยาวผักบุ้งหรือไม่ก็หญ้านะครับ
0: ก็ในธรรมชาติเนี่ยเวลาละมั่งเดินไปไหนใช่ไหมพอเจอพุ่มหญ้าเล็กๆหรือว่าพุ่มไม้ที่เตี้ยเขาก็จะเลมเขาจะกินไปแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ในสวนสัตว์เนี่ยมีจำกัดเราก็เลยต้องหาอาหารมาเอาไว้บริการให้นักท่องเที่ยวได้ป้อนด้วยก็เลยต้องมีความหลากหลายเพิ่มเติมเข้าไป
4: ใช่ครับ
0: เฟย์อยากให้อาหารไหม
2: พี่แอมค่ะพี่ขอให้อาหารละมั่งได้ปะคะ
4: ไปครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารละมั่งกันครับ
2: ได้ค่ะ

0: น้องไซย่าน้องปลาครับอันนี้ก็เป็นส่วนแสดงนกเพนกวินนะครับ
1: รู้ไหมเพนกวินเนี่ยในโลกเราเนี่ยมีเพนกวินกี่สายพันธ
2: ุ์ไม่รู้
1: มันอยู่ประมาณสัก 17-20 สายพันธุ์ตัวสูงสุดเนี่ยเมตรกว่า
2: เมตร
1: กว่า 1.1 Emperor Penguin ใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
1: ับเพนกวินที่ตัวใหญ่ที่สุด
0: ใช่คร
1: ับ ก็ประมาณน้องไซย่าเลยมั้งเนี่ย
2: เท่าเฟเลยขอถามคำถามอะไรหน่อยค่ะ
0: ได้คร
2: ับจริงๆเพนกวินจะต้องอยู่ที่หนาวๆใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่มีน้ำแข็งหรือหิมะหรืออะไรเลยค่ะ
0: อันนี้นะครับเป็นนกเพนกวินที่เป็นนกเพนกวินสายพันธุ์อบอุ่นนะครับถิ่นที่อยู่เขาจะอยู่ที่ทวีปอเมริกานะครับที่ประเทศเปรูหรือชิลีนะครับก็จะอยู่ในอุณหภูมิแอร์บ้านเรานะครับ
1: เพนกวินพวกนี้มันเป็นสายพันธุ์ฮัมโบล
0: ใช่ครับ
1: นะฮะซึ่งสายพันธุ์ฮัมโบลเนี่ยมันจะอยู่ที่อเมริกาใต้จะอยู่ที่เขตอบอุ่น20-30 องศาอยู่ได้สบายๆแต่ที่เฟย่าถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นมีน้ำแข็งเลยนั่นเป็นเพนกวินอีกสายพันธุ์นึงซึ่งอยู่แถวบริเวณขั้วโลกก็อยู่บนน้ำแข็งแล้วก็ดำน้ำลงไปแล้วรู้ไหมว่ามีสิ่งหนึ่งที่มันทำไม่ได้เหมือนนกคืออะไรรู้ไหม
2: บินปะคะ
1: ใช่เพนกวินบินไม่ได
3: ้ตัวใหญ่
1: เพนกวินว่ายน้ำเก่งเดินเก่งแต่บินไม่ได้
2: ทำไมถึงบินไม่ได้

0: พราะว่ามันพัฒนาสายพันธุ์ให้ปีกเนี่ยไม่สามารถบินได้ครับ
1: ใช่
0: มันจะว่ายน้ำเก่งไงเห็นไหมปีกเขาจะเหมือนกับครีบของปลาเห็นไหมพัฒนามาให้มัน
2: ตกตกห้อยห้อย
0: ใช่
3: แล้วอย่างในการ์ตูนนะครับผมเห็นมันแบบใจดีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนี่มันจะใจดี
1: ถ้าตามธรรมชาติแล้วนะครับนกเพนกวินเนี่ยจะค่อนข้างดุนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาอาจจะจิกทำร้ายเราได้แต่ตรงเนี้ยเราสามารถให้อาหารเขาได้แต่เราก็ไม่ควรไปจับตัวเขาครับเพราะเขาจะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างห่วงตัวอาจจะหันมาจิกเราได้ครับ
2: จิกตัวอย่ามาจับใช
1: ่
2: นะ
1: ใช่ครับ
0: เฟย์กับปาร์คสังเกตไหมครับว่าเพนกวินตัวนี้เนี่ยมีอะไรแตกต่างจากธรรมชาติไป
3: ตรงนี้ปะคะ
2: กำไร
0: ใช่
3: กำไรอะ
0: จะมีเหมือนห่วงที่ติดอยู่ตรงแขนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการทำเครื่องหมายประจำตัวเพนกวิน
1: สมมติประชาชน
0: บัตรประชาชนเพนกวินต
3: ั
0: วนี้ติดสีเขียวสีเหลืองก็จะบ่งบอกว่าเป็นตัวไหนติดข้างซ้ายข้างขวาก็ตัวผู้ตัวเมียแตกต่างกัน
1: ใช่ครับ

0: พวกนี้ค่ะเหมือนอยู่ในการ์ตูนเลยอะค่ะคุณหมออ้อยอัน
1: นี้เขาเรียกว่าลีเมอร์
2: หางแหวนหรือว่าลิงเทลลีเมอร์คร
1: ับ ลิงเทลลีเมอร์
3: มันจะโค้งๆหน่อย
1: ทำไมเราถึงเรียกว่าลีเมอร์หางแหวนรู้ไหมครับเพราะว่าสังเกตตรงหางมากเห็นไหมหางมันจะยาวขึ้นมาแล้วก็มีลักษณะเป็นปล้องๆๆเหมือนสวมแหวนสวมแหวนสวมแหวนสวมแหวนอยู่เห็นป่ะเป็นป้องๆอย่างนี้เลยหรือหน้าตาเขาคล้ายใช่พวกนี้เป็นกลุ่มตระกูลลิงหน้าตาคล้ายสุนัขจิ้งจอกเห็นไหมแต่ว่ามีแขนขาเหมือนลิงแล้วก
2: ็
1: ปีนป่ายเก่งเหมือนลิง
2: ถิ่นที่อยู่อาศัยของลีเมอร์หางแหวนนะครับก็อยู่ที่เกาะมาดากัสการ์ที่เดียวเลยครับ
1: แล้วก็สัตว์ในมาดากัสการ์เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความพิเศษ
2: ครับ
3: ทำไมครับ
1: มันเป็นสัตว์ที่มีการเขาเรียกว่ามีการพัฒนาที่แปลกไปกับสัตว์ชนิดอื่นแล้วคนก็มักจะไปเอาสัตว์จากมาดากัสการ์ออกมาอย่างลิงลิเมอร์เงี้ยนะครับก็มีคนลักลอบเอาออกมาจากเกาะฆ่ามันบ้างเอาออกมาขายบ้างก็ทำให้จำนวนในเกาะมาดากัสการ์เนี่ยลดลง
2: ใช่
3: น่าสงสารจังเลย
1: เราก็เลยต้องพยายาม
2: เพาะขยายพันธ
1: ุ์เพื่อนำเขากลับสู่ธรรมชาติบ้าง
0: และเราป้อนอาหารลิเมอร์เหมือนที่เฟย์ป้อนอาหารและบ้างเมื่อเช้าได้หรือเปล่าคะ
2: ได้ครับตอนนี้เตรียมอาหารไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ
3: แล้วมันกินอะไรเป็นอาหารคร
2: ับ ลิเมอร์นะครับจะกินพวกพืชผลไม้แล้วก็แมลงเล็กๆเป็นอาหารครับ
4: สำหรับการให้อาหารลิเมอร์หางแหวนนอกจากจะต้องทำความสะอาดมือแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่ต้องระวังก็คือลิงทุกชนิดไม่สามารถไว้วางใจได้นะครับเนื่องจากลิงมีความซุกซนในตัวของมันเองดังนั้นการเข้าใกล้ลิงจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ
2: อันนี้ก็เป็นส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัสนะครับน้องๆเคยมีใครเห็นฮิปโปตัวจริงบ้างหรือเปล่าครับ
3: โอ้ ผมเคยเห็นในการ์ตูนมาก่อนครับมันน่ารักมากครับน่าหยิกหน้าก่อน
1: น่าหยิกหน้าก่อน
3: มันอ้วนอ่ะคร
1: ับ ใช่ไหมแต่ว่าน้องปาร์ครู้ไหมครับว่าฮิปโปโปเตมัสเนี่ย
3: ครับ
1: จริงๆแล้วมันดุมากเลยนะตามสถิติเนี่ยของฮิปโปเนี่ยทำอันตรายคนเนี่ยอยู่อ้าปากอยู่เห็นป่ะเห็นฟันป่ะ
3: อุ้ยเขี้ยว
1: โอ้โหน่ะเขี้ยวเนี่ย
0: โอ้เขี้ยว
1: งับทีเดียวเนี่ย
2: จระเข้ขาดเลย
1: โอ้โห
3: จระเข้ขาด
1: จากสถิติเนี่ยเขาบอกว่าฮิปโปโปทำอันตรายคนมากกว่าสิงโตฆ่าคนอีกนะ
2: ฮิปโปนะครับจะมี2สายพันธุ์นะครับ
1: ครับ
2: ก็จะมีฮิปโปโปเตมัสหรือเรียกอีกอย่างว่าคอมมอนฮิปโปแล้วก็จะมีปิกมี่ฮิปโปหรือว่าฮิปโปแคะนะคร
1: ับเวลาเรามาเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยถ้าฮิปโปอ้าปากอย่าโยนอะไรลงไปชัวร์นะ
3: ทำไมล่ะครับ
1: ก็เพราะว่าเราโยนสิ่งแปลกปลอมลงไปพอฮิปโปกินเข้าไปก็ไปอยู่ในท้องแล้วฮิปโปก็อาจจะตายได้จากการที่เรารู้เท่าไม่ถึงการ
2: ใช่ครับ
1: ห้ามเลยเราอนุญาตให้โยนแค่อาหารที่มีจำหน่ายโดยสวนสัตว์เท่านั้น
2: ใช่
1: อาหารอื่นก็ห้ามเพราะว่าบางทีฮิปโปกินไปท้องเสียติ ดเชื้อในทางเดินอาหาร
2: เพราะว่าอาหารที่นี่เราผ่านการตรวจเรียบร้อยแล้ว
0: น
1: ะ
0: แล้วฮิปโปกินอาหารอะไรคะ
2: ฮิปโปเป็นสัตว์กินพืชครับ
1: เพราะฉะนั้นก็จะกินพวก
2: จะกินพืชอย่างเดียวเลย
1: พืชเลยแล้วฮิปโปเนี่ยเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำรู้ไหม
3: สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมาครึ่งบกครึ่งน้ำปะคะ
1: เป็นสัตว์บกแต่ชอบอยู่ในน้ำ
2: ใช่ครับ
1: เขาใช้ชีวิตอยู่ในน้ำเยอะมากใช่ไหม
2: ใช่ครับพฤติกรรมทั้งหมดเขาจะอยู่ในน้ำเลยครับกินนอนขับถ่ายผสมพันธุ์อยู่ในน้ำหมดเลย
3: แต่ว่าเวลาขึ้นมาข้างบนก็ขึ้นได้ใช่ไหม
1: ก็ขึ้นได้ครับขึ้นได้เนื่องจากว่าน้ำหนักตัวเขาเยอะ
2: ใช่
1: ดังนั้นเนี่ยถ้าเขาใช้เวลาอยู่บนพื้นดินมากๆเนี่ยแรงกดทับเนี่ยก็จะทำให้เกิดกระดูกหรือว่าข้อเขาเสื่อมอะไรเง
2: ี้
1: ยอยู่ในน้ำปุ๊บแรงลอยตัวมันจะพยุงให้เขารู้สึกเบาขึ้นแล้วพอเวลาออกมาอยู่บนบกนานๆเนี่ยฮิปโปก็จะมีเลือดออกตรงบริเวณผิวหนัง
3: ทำไมล่ะ
0: ทำไมคะ
1: จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลือดแต่ว่ามันเป็นเหงื่อที่เป็นสีแดงคล้ายเลือด
2: ใช่ครับ
1: และไอ้ที่สีแดงๆที่มันออกมาเนี่ยมันจะเคลือบผิวหนังไว้เพื่อป้องกันแสงแดดเหมือนทาซันบล็อกเลย
3: โอ้โหไม่ต้องเสียตังค
1: ์ใช่เขาผลิตออกมาเองได้เป็นเหงื่อที่เป็นลักษณะสีแดงคล้ายเลือดเท่ไหม
3: เท่
1: สุดๆเลย

0: น้ำลึกขนาดไหนถ้าไม่ได้ลึกมากเขาก็ไม่ต้องการหายใจถูกไห
1: ม
0: แต่ถ้าบางทีเนี่ยน้ำมันลึกมากเขาอยากจะดำลงไปบ้างก็ได้เนื่องจากว่าฮิปโปโปเตมัสเนี่ยเป็นสัตว์ที่สามารถกลั้นหายใจในน้ำได้ค่อนข้างนาน
2: ใช่ครับ
0: เกือบ10นาทีใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับสิบนาทีก็ประมาณ15นาทีได
0: ้ประมาณเนี่ยนานมาก
1: คน
0: แล้วตรงจมูกเห็นไหมเห็นจมูกไหมเวลาจะลงน้ำปุ๊บมันจะปิดรูจมูกจะปิดปุ๊บไม่ให้น้ำเข้าด้วย
3: โอ้ดีจังเลยอ่ะ
4: เวลาขึ้นน้ำมันก็จะเปิด
0: อ่
4: ะ
2: ใช่ใช
1: ่พี่ยามครับทำไมบางทีผมดูสัตว์มาหลายชนิดแล้วนะครับ
2: ครับ
1: แต่ทำไมบางตัวถึงมีแบบเป็นน้ำกั้นนะครับ
4: แล้วทำไมบางตัวมีเหล็กกั้นนะคะ
2: ก็เป็นการจำกัดอาณาเขตของสัตว์นะครับแต่ละชนิดแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าใกล้สัตว์จนเกินไปด้วยครับเพื่อป้องกัน
0: อย่างเช่นลีเมอร์ไงเห็นไหมใช่ไหมลีเมอร์ที่เขามีน้ำเป็นเกาะเพื่อไม่ให้ลีเมอร์มันออกหร
2: ื
0: ออย่างชนีที่เราผ่านมาเห็นป่ะก็จะมีเป็นเกาะชนีเพื่อไม่ให้ชนีกระโดดออกอย่างนี้แล้วก็ลูกระนาดหรือว่าลูกที่เป็นลู่ที่เราไปดูตรง
2: ละม
0: ั่งก็ป้องกันไม่ให้ละมั่งเข้าแล้วก็ละมั่งออกไปจากพื้นที่ที่เราจำกัดไว้
2: ใช่ครับ
0: อะไรนี
2: ้โดยไม่ต้องใช้กรงเป็นอาณาเขตครับ
0: ที่เขาทำอย่างนี้เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นสวนสัตว์เปิดถูกไหมทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับสัตว์มากขึ้นถ้าเรามีกรงแล้วมีสัตว์อยู่ข้างในแล้วเราดูผ่านลูกกรงเนี่ยเป็นยังไงก็จะดูทัศนียภาพไม่สวยงามสัตว์ก็จะเครียดคนมาดูก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ใกล้ชิดกับสัตว์แต่ตรงนี้เราใช้วิธีการต่างๆเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับสัตว
1: ์
0: แล้วสัตว์ก็ไม่รู้สึกว่าถูกกักขังนวงเหนียวเป็นไงมันก็เป็นทฤษฎีแล้วก็ในการโชว์สัตว์ให้รู้สึกใกล้ชิดแล้วก
2: ็
0: คนปลอดภัยสัตว์ปลอดภัยด้วย
2: ใช่ครับ
5: หลังจากที่พี่อาร์มพาเดินชมสัตว์น่ารักน่ารักมาหลายชนิดคราวนี้ก็ถึงคิวของพี่เจ้าหน้าที่อีกท่านนึงที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยแบบที่ผมบอกน้องๆไว้เมื่อตอนต้นรายการครับ
6: สวัสดีค่ะ
4: พี่ใช่คนที่พี่อาร์มบอกว่าจะมาช่วยพวกเราหรือเปล่าคะ
6: ใช่ค่ะ
0: พี่ชื่ออะไรครับ
6: พี่ดิ่งค่ะ
0: งั้นถูกแล้ววันนี้พี่ดิ่งเนี่ยจะพาน้องๆเขามาดูอะไรบ้างครับข้างในนี้มีอะไรบ้างคร
6: ับข้างในกรงนกใหญ่ก็มีนกของไทยนะคะแล้วก็นกของต่างประเทศหลายชนิดเลยถ้าสนใจเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีไหม
0: โอเคดีครับ
4: เด
0: ี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันน้องเฟย่าน้องปาร์ค
7: ไปครับตัวใหญ่ๆสวยๆครับ
6: เป็นนกพิราบงอนวิกตอเรียค่ะจัดเป็นนกพิราบที่ใหญ่ที่สุดเลย
1: ทำไมชื่อเหมือนภาษาอังกฤษอ่ะครับเป็นนกต่างประเทศเหรอครับ
6: ใช่ครับมีถิ่นกำเนิดอยู่ในหมู่เกาะปาปัวนิวกินีประเทศอินโดนีเซีย
1: แล้วนั่นนกอะไรอ่ะครับที่เป็นสีขนสีเขียว
4: ๆขนสีเขียวๆ
1: ทำไมเป็นลุงๆอ่ะครับ
6: อ๋อเป็นสีขนเขาค่ะคือนกชาปีไหน
4: สวยอ่ะค่ะ
6: นี่เขาทำรังออกลูกด้วยนะถ้าคุณเดินไปชมบริเวณนี้จะเห็นรังของเขาเพราะขยายพันธุ์ในกรงนกใหญ่ได้ค่ะเยอะมากเลย
1: อันนั้นนกอะไรครับ
0: อันนี้เป็นนกชาปีไหน
1: มันกำลังทำอะไรอยู่ครับ
0: ทำรังที่พี่ถิ่งบอก
6: ใช่
0: ก็จะมีที่เขาทำรัง
6: ใช่เห็นไหมมีตัวนึงคาบกิ่งไม้ไป
4: เห็น
6: ใ
0: ช่ใช่ใช่
6: กำลังจะไปช่วยคู่ของมัน
0: ทำรังส่งให้อีกตัวนึงตัวเมียทำรัง
6: นกชนิดนี้ตัวผู้กับตัวเมียก็จะช่วยกันทำรังในช่วงฤดูวางไข่ค่ะ
4: ที่นี่ค่ะต้นไม้เยอะมากเลยนะคะพี่ดิ๋ง
6: ค่ะเพราะว่าเราพยายามจำลองถิ่นอาศัยตามธรรมชาติให้เหมือนในป่าไงคะแบบที่นกเขาอยู่จริงๆตามธรรมชาติเขาจะได้ไม่ต้องปรับตัวมากจะได้ไม่เกิดความเครียดแล้วก็จะได้มีอาหารที่เป็นธรรมชาติด้วย
0: เห็นไหมเห็นตัวนั้นบ้างที่สวยๆอ่ะตัวใหญ่อ่ะมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลไก่ไก่ฟ้ามันมีชื่อว่าไก่ฟ้าพญาลอเคยได้ยินไหม
1: ไม่เคยได้ยิน
0: น่ะไก่ฟ้าพญาลอเป็นกลุ่มไก่ฟ้าที่มีความสวยงามมากที่นี่มีเยอะไหมครับ
6: ก็เรามีศูนย์เพาะขยายพันธุ์ไก่ฟ้าค่ะแล้วก็ลูกไก่ฟ้าที่ได้แต่ละปีที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาปล่อยในนี
0: ้อ๋อก็จะมีเพิ่มขึ้นทุกปีเลย
6: ใช่ค่ะ
0: ก็ปล่อยในนี้ด้วยแล้วก็ไปให้ที่อื่นด้วยไหมครับ
6: ให้ที่อื่นด้วยค่ะเรามีการแลกเปลี่ยนเพื่อทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมไก่ฟ้าเนี่ยถ้าเกิดไปหาข้อมูลดีๆจะรู้ว่าเป็นสัตว์เหมือนกับเป็นสัตว์ปีกสัญลักษณ์ของประเทศไทยนะเคยรู้ไหมเอ่ยค่ะถ้าเกิดเรียนหนังสือเนี่ยในวิชาภาษาไทยจะมีเรื่องพะลอตามไก
0: ่
6: ก็เป็นไก่ลักษณะของไก่ฟ้าพญาลอเนี่ยนะ
0: เจ้าไก่ฟ้าเนี่ยในธรรมชาตินี่ยังพอพบได้ไหมครับ
6: มีค่ะในธรรมชาติตอนนี้พบได้ส่วนใหญ่ในเขาจะอยู่ในพื้นที่ป่าดิบแล้งดิบชื้นหากินตามพื้นดินทุ่งหญ้าก็ยังพบได้บ้างนะคะแต่คราวนี้ในธรรมชาติก็จะมีทั้งผู้ล่
0: า
6: เยอะมีทั้งคนล่าด้วยรวมถึงพื้นที่ป่าเนี่ยถูก แบ่งออกเป็นยอมปลาหรือเหมือนกับพื้นที่ถูกทำลายอะ

0: เขาก็เลยเหลือน้อย
1: แล้วคราวนี้เนี่ยผมบอกน้องว่าวันนี้เนี่ยจะพามาช่วยเป็นลูกมือทำวิจัย
2: ครับผม
1: มีอะไรให้น้องๆเขาช่วยได้บ้างครับ
0: โอ้ยเยอะแยะเลยค่ะหลักๆคือตอนนี้โครงการวิจัยที่เราทำเนี่ยมีในนกเงือกที่ทำมานานๆนะคะเป็น10กว่าปีเนี่ยในกลุ่มการเพาะใหญ่พันธุ์นกเงือกในกรงเลี้ยงแล้วก็สัตว์อื่นๆอย่างเช่นกลุ่มการเพาะขยายพันธุ์หมีหมาแล้วก็เรื่องของการผสมเทียมช้างแล้วก็นอกจากนั้นก็มีกลุ่มของที่เราทำร่วมกับสำนักอนุรักษ์วิจัยและการศึกษาที่กรุงเทพนะคะทำเรื่องของละมั่งหลอดแก
1: ้
0: วแล้วก็มีโครงการเสือไร้เมฆด้วย
1: เยอะมาก
2: โอ้เยอะเยอะมาก
1: ที่น้องช่วยได้ง่ายๆ
0: ที่น้องช่วยได้งั้นเดี๋ยวเราไปเก็บอึกัน
3: ฮะเก็บ

0: อยู่ซิเราจะเก็บอึอันไหนดีกองไหนดี
1: อะหมออ้อยครับ
0: อ๋อนี่ว่ะวนใบไม้พอดีเลยเฟย่าค่อยๆเราจะเอาไปให้พี่ดิ่งเขาเอาไว้ทำงานวิจัยของเราดูซิ
2: ห้องนี้เป็นห้องปฏิบัติการอะไรครับ
3: เป็นห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการสกัดฮอร์โมนจากมูลสัตว์ค่ะ
2: อ๋อครับแล้วฮอร์โมนที่สกัดเนี่ยเราสกัดอะไรได้บ้างครับ
3: พอเราได้มูลสัตว์มาใช่ไหมคะเราก็จะเอาไปต้มแล้วก็จะสกัดได้ฮอร์โมนหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของสเตรสฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนที่บ่งบอกถึงความเครียดของสัตว์อย่างเงี้ยค่ะหรือฮอร์โมนเพศก็ได้ฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยค่ะคล้ายๆกับคนซึ่งเราใช้วิธีเขาเรียกว่า EIA เทคนิค
2: ครับแสดงว่าทุกสัตว์ทุกชนิดก็สามารถทำได้หมด
3: ใช่ค่ะใช่มันเป็นเทคนิคใหม่ที่เขาใช้แบบเราจะเก็บตัวอย่างสัตว์โดยที่ไม่ทำให้สัตว์เกิดความตกใจไม่ต้องไปใช้ยาสลบไม่ต้องไปเจาะเลือดเราเก็บใช้มูลมาทำแทน
2: เรื่องที่นี่ครับผสมพันธุ์กันยากไหมฮะกว่าจะได้ลูกได้ไข่ไหมครับ
3: ยากค่ะนกเงือกเป็นนกที่จับคู่ค่อนข้างยากมากเพราะว่าพวกนี้จะเป็นสัตว์ที่จับคู่แล้วจับคู่เลยเขาเรียกว่าผัวเดียวเมียเดียว
2: ค
3: ือถ้าเกิดตัวไหนตายไปอีกตัวหนึ่งก็จะไม่จับคู่ใช่ค่ะว่าจะอยู่คู่กันตลอดนะฮะแล้วกลุ่มนกเงือกนอกจากเรื่องของการจับคู่แล้วเรื่องของการทำรังยังยากอีกเพราะต้องหาต้นไม้ต้นใหญ่ๆเพราะนกเงือกเมื่อกี้เห็นใช่ไหมครับตัวประมาณเมตรกว่าเพราะนั้นต้นไม้ที่เขาจะต้องเข้าไปทำรังข้างในก็ต้องใหญ่กว่าตัวเขาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหลือจำนวนน้อยและใกล้สูญพันธุ์ทำให้เราต้องมาศึกษาวิจัยเพื่อที่จะขยายพันธุ์เขาในกรงเลี้ยงให้ได้มากขึ้นในอนาคตเราก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
2: แล้วนี่มีปล่อยกลับคืนไปบ้างหรือยังครับ
3: เราทดลองปล่อยในกลุ่มของนกแก๊กค่ะนกเงือกขนาดเล็กพอเขาปรับตัวในกรงเลี้ยงได้ดีเพราะขยายพันธุ์ได้ดีโดยที่เราไม่ต้องทำการศึกษาเรื่องการผสมเทียมอะไรเนี่ยก็เราทดลองปล่อยไปแล้วเมื่อตอนปี2550
2: คราวนี้เราได้อุจจาระของนกเงือกมาละคราวนี้เราก็จะต้องมีขั้นตอนในการทำขั้นตอนคร่าวๆเขาทำอะไรกันบ้างครับ
3: ก็นี่ก็คือมูลสัตว์ที่อบแห้งแล้วแล้วก็ใช่แล้วก็จะมาเก็บใส่ถุงไว้อย่างนี้แล้วก็จะมีขั้นตอนต่อไปคือการนำมาชั่งน้ำหนักนะคะ
2: ครับ
3: แล้วก็ด้วยเครื่องชั่งทดลองสี่ตำแหน่งเลยเพราะเราต้องการความละเอียดสูงมากแล้วก็มาใส่หลอดทดลองแล้วก็ปิดฝาด้วยพาราฟินอย่างนี้นะคะ
2: ครับ
3: แล้วก็ต่อไปเราก็จะมาใส่สารเคมีแล้วก็เตรียมเอาไว้นะคะ
2: คร
3: ับแล้วพี่คนนี้เขาก็จะไปต้ม
2: อ๋อครับก็คือเดี๋ยวนั้นเราเก็บอึอันดับแรกเก็บอึมาแล้วก็ไปอบให้แห้งอบให้แห้งเสร็จปุ๊บช่างตวงว่าปริมาณเท่าไหร
3: ่
2: เสร็จแล้วส่งมาต่อที่พี่คนนี้หลังจากนั้นก็จะใส่สารเคมีเข้าไปแล้วก็เอาไปต้ม
3: เอาไปต้ม
2: โอเคพอต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังไงต่อครับ
3: นี่เลยค่ะเราก็จะมาเก็บเป็นตัวอย่าง
2: ก็คือเอาที่ต้มเสร็จก็เก็บมาใส่เป็นตัวอย่างนี
3: ้ใช่ตัวอย่างนี้ซึ่งเราจะต้องนำไปแช่แข็งที่อุณหภูมิลบ20เป็นอย่างน้อยให้แข็ง
1: เกลือ
3: ันนี้ยังค่ะนี่ต้มเสร็จแล้วเขาก็มาเก็บ
2: อ๋อวันนี้เพิ่งต้มเสร็จก็จะเสร็จปุ๊บแช่ลบ20
3: ใช
2: ่โอ้โหเย็นมากนะคะลบ20
3: แล้วก็ต้อง
2: แข็งเป๊กเลย
3: ถึงจะมาสกัดแล้วก็เราจะมาได้รู้ตัวอย่างด้วยเขาเรียกว่าแอนติบอดีนะคะแล้วก็เพื่อที่จะทำลงไปในเพลทที
2: ่
3: เราจะไปแยกฮอร์โมนด้วยวิธีใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งแล้วก็ใช้แสงในการวัดในการอ่านค่าว่าเราได้ของฮอร์โมนเท่าไหร
2: ่ซึ่งก็จะค่อนข้างเป็นวิธีที่ยุ่งยากนิดหน่อยเพราะขั้นตอนมันเยอะเห็นไหมเก็บขี้สดนะเราขี้นี่ต้องเก็บตอนเช้าใช่ไหมฮะเพราะว่าอะไรนะครับ
3: เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดทิ้งไว้นานเนี่ยตัวฮอร์โมนที่มันอยู่ปนกับมูลมันจะสลายไปเวลาสัตว์กินอาหารไปแล้วอึปุ๊บตอนเช้าก็เก็บเลย
2: เก็บเลยโอ้โหเก็บเสร็จปุ๊บก็ต้องรีบมาส่งเลยเพื่อที่เขาจะไปอบให้แห้งยุ่งยากไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่เราจะทำงานวิจัยออกมาชิ้นหนึ่งใช้เวลานานมากอย่างฮอร์โมนเก็บมาเป็นปี
3: เป็นปี
2: น้องเฟย่าเก็บดีๆเดี๋ยวถ้าเกิดมันพังขึ้นมาเนี่ยนะ
3: แย่เลยนะคะลูก
2: ต้องเริ่มเก็บใหม่เลยนะเนี่ยน้องเฟย่าต้องไม่ได้เรียนน้องเฟย่าต้องมาอยู่ที่นี่1ปีเก็บอึช่วยเป็นยังไงบ้างครับ2คนวันนี้
1: วันนี้สนุกมากๆเลยค่ะได้ใกล้ชิดกับสัตว์แล้วก็ช่วยเก็บอึสำหรับงานวิจัยด้วยค่ะ
2: แล้วปาร์คล่ะ
4: ของผมนอกจากความสนุกที่น้องเฟย่าบอกนะครับผมก็ได้รู้ว่าสวนสัตว์เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่แสดงโชว์สัตว์อย่างเดียว
2: ใช่
4: เขามีงานวิจัยที่จะคืนสู่ธรรมชาติด้วย
2: ใช่ครับก
4: ็มากเลยครับ
2: หน้าที่ของสวนสัตว์นะครับก็จะมีอะไรบ้างล่ะอย่างเช่นก็ให้เกิดความเพลิดเพลินกับคนที่มาเยี่ยมชมให้ความรู้เยาวชน
0: นะเพื่อตระหนักถึงการอนุรักษ์แล้วก็ได้เรียนรู้ว่าสัตว์ป่าเป็นยังไงอีกอันนึงที่น้องเฟย่ากับน้องปาร์คบอกก็คืองานวิจัยนะฮะเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับเยาวชนพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนแล้วก็สัตวแพทย์เพื่อในการรักษาที่ดีขึ้น
4: ครับ
0: รวมถึงการช่วยเหลือสัตว์ป่าเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อนำกลับสู่ธรรมชาติด้วยและนี่แหละครับคือสิ่งที่สวนสัตว์มอบให้กับพวกเรามอบให้สัตว์ป่าแล้วก็ธรรมชาติ
4: สำหรับวันนี้เวลาของรายการ Animal Speak ก็ได้หมดลงแล้วครับ
1: พบกันใหม่คราวหน้านะคะ
0: พวกเรา3คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
1: ถึงต้องมี Animal Speak

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: เซฟตี้ฟอร์โอต
3: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
6: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
7: นายคือใครเนี่ย
6: ฉันชื่อ DLTV
7: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
6: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
7: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
5: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569ค่ะสำหรับลักษณะอากาศในช่วงนี้นะคะบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางค่ะในขณะที่ร่องมรสุมนะคะก็ได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและเวียดนามตอนบนค่ะส่งผลทำให้ทางด้านรับมรสุมของภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ค่ะรวมไปถึงชายฝั่งของภาคตะวันออกและทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่ยังคงเกิดขึ้นทางด้านตะวันตกของประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคตะวันออกภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนด้วยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของฝนตกหนักทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกดังนี้ค่ะสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนภูเก็ตลงไปและบริเวณอ่าวไทยคลื่นจะสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ชาวเรือยังต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด32-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของที่อุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โ
1: อ้คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะๆอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลย
0: ยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงล่ะ
2: ก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วจ้ะการวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกเก้าทัพมาได้
2: ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู
0: ่ศึกเก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรปุระหรือที่รู้จักกันในนามว่าพระเจ้าปฐุมยกทัพเข้ามาเก้าทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามาห้าทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขรเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์สามองค์เพื่อให้กองทัพไทยกระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังพล
1: โอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ย
0: ก็เพราะรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นผู้นำทัพพระองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านเสบียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงล่ะ
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รับด้วยสิแม่
3: เขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุ่งราชาพุทธศักราช2328
1: เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ย
2: รุ่นใหญ่เมฆมีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ
4: เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎรและพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ
5: เด็กพวกนี้ที่มาแอบดูอะไร
1: พวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉย
5: ๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะ
1: ครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อย
5: อย่างนั้นหรอกเหรอแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี
2: ่มีผมเหรอคะ
5: ไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านต่างหากหรอกดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวรสิถ้าทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทัพข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นทีชัยชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ย
1: ชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี
5: ่เออสู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ
1: ต้องกลับแล้วสินะโอเคเก็ดแก้วคุณปู่ครับแม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกเก้าทัพมาได้ยังไงครับ
0: เราใช้วิธีการตีลัดตัดเสบียงและใช้กำลังหยุดทัพหน้าเอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทัพหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกลจะถูกตัดเสบียงทำให้ต่อมาข้าศึกขาดเสบียงหนักจนต้องถอยทัพไปไงล่ะ
1: เฮ้ยเจออย่างนี้เป็นแม่ก็ไม่กล้าสู้ครับ
2: เมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับศึกเก้าทัพคงน่ากลัวน่าดูแต่ก็เพราะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรที่ทรงพระปรีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้

0: ระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงเป็นตู้เลยล่ะ
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
2: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหาก
1: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
2: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
3: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
1: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
4: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าคะท่านนามารูป
0: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้ๆๆ
0: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
1: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
2: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
1: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
2: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
1: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
4: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
1: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให
2: ้นี่ขอบคุณนะ
1: เอาไป
2: หอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอม
1: หายอิ่มละ
3: ปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
1: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
3: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
0: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
5: อยากฟังอยากฟัง
0: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
4: ว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
3: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
0: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
2: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
1: ก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
3: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
0: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
4: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะว่าแล้วก็จับ
0: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
1: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
3: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มอง เห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
0: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
1: เ
0: อรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
1: อย่างนี้นี่เอง
3: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
0: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
3: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
1: เก่งมากเก่งมากเก่งมากเข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนในร่างกายเป็นธาตุอะไรเรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามรูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
2: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นล่ะมั้ง
1: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
2: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั่นเนี่ย
3: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
1: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของ

0: แก้วคืออะไร
1: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
0: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
1: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
0: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
1: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
2: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
0: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารตั้งหากล่ะ
1: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
0: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
1: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
0: เก่งมากใช่แล้ววาโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
1: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
3: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
2: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
1: ขอบคุณมากจริงๆครับ
0: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอครับ
3: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
0: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

0: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
1: วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของภัยพิบัติกันเลยนะฮะหรือว่าภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นแต่เกี่ยวกับบ้านเราได้เนี่ยคือ
2: มีอะไรอีกอย่าง
1: เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเนี่ยคือมันมีกี่อย่างครับพี่นะครับ
3: ก็หลักๆที่เราเห็นชัดเจนนะครับก็พายุฝนบ้านเราเป็นเมืองร้อนชื้นครับยังไงก็มีพายุพายุปุ๊บเกิดอะไรขึ้นน้ำท่วมต
1: ่อ
3: หลักๆที่เราจะเจอคือที่ถ้าเราเจอจริงๆนะครับคือน้ำท่วมน้ำท่วมเนี่ยประเด็นหลายอย่างคือไฟฟ้าลัดวงจรโดนไฟดูดหลายอย่างนะครับตรงนี้
1: ใช่บอกแล้วว่าไฟปัญหาไฟฟ้ากับน้ำนี่เป็นของคู่กันแต่ว่าพายุฝนปกติฟ้าผ่าอะไรเงี้ยไฟฟ้าดับเรามีวิธีการแก้ไขหรือว่าดูแลตัวเองให้ปลอดภัย
2: ระมัดระวังต้องดูยังไงว่าเรามีโอกาสเสี่ยงจะโดนแบบว่าฟ้าเปรี้ยงลงมาทุกวัน
3: คือหลักการง่ายๆที่เราเห็นชัดเจนคือต้องมีเสาล่อฟ้าเสาล่อฟ้าเนี่ยมันจะครอบคลุมรัศมีประมาณ30องศารอบตัว
1: ยิ่งเสาลูกค้าถึงว่ามีบ้านอยู่แล้วตั้งเสาบนหลังคาม
3: ันจะคุมบ้าน
1: มันจะเป็นโคน
3: 30องศาก
1: ลวยอย่างเงี้ยรอบบ้านครอบไว้อย
3: ่
1: างเง
3: ี้
1: ย
3: บ้านบางหลังเนี่ยอยู่ใต้ตึกสูงหรือใกล้ๆตึกสูงก็ไม่ต้องทำเพราะเสาตึกสูงเขาค
1: ุมได้โคนนั้นได้โคนใหญ่กว่า
3: ช่วยใช่อันนี้ก็ดีอย่างนึง
1: แต่ตั้งอยู่กลางทุ่งเลย
3: ก็ต้องควรมีเสาล่อฟ้า
1: แต่มีต้นไม้ใหญ่ข้าง
3: ๆถึงแม้ต้นไม้ใหญ่ถ้าวันนึงถ้าเกิดมันผ่าต้นไม้แล้วปุ๊บอีกวันอีกรอบนึง
1: ต้นไม้ก็ล้มมาโดนบ้านเราปัง
3: เดี๋ยวอาจจะผ่าบ้านเราต่อก็ได
1: ้
3: ต่างจังหวัดเนี่ยบอกว่าเฮ้ยอย่าไปเปิดทีวีอย่าไปตอนฝนตกหนักนะ
1: เดี๋ยวฟ้าผ่าทีวีนะ
3: ต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนระบบกราวที่เราคุยกับสายดินนะครับยังไม่มีพอขนาดนี
1: ้บางบ้านก็ไม่มีเลย
3: ใช่บางที่มีเสาล่อฟ้าเนี่ยเรามีกราวดีขึ้นเนี่ยไฟฟ้ามันลงกราวแต่ถ้าเกิดโอเคงดได้ก็ดีก็ประหยัดไฟไปด้วย
2: แล้วคำถามคาใจอันนี้สงสัยส่วนตัว
1: ครับ
2: แม่ชอบบอกว่า อยู่บนรถเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยโหเล่นมือถือไม่ได้เลยปิดมือถือ
1: ทำไมอ่ะ
2: เดี๋ยวฟ้า

0: ผ่าผ่าใคร
1: ผ่าผ่าเรา
0: ผ่ามือถือแค่ล่ะ
1: ต้องบอกต้องบอก
0: พี่แดกขำเลย
1: ผ่าเรา
0: ผ่ามือถือแค่ล่ะ
1: ให้หนูตอบแม่ว่าไงคะ
2: คือจริงๆเนี่ยทางผมเลยนะตัวผมเองเลย
0: ครับผม
2: เคยเทสโดยการเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปใกล้สายไฟแรงสูงเลยอันนี้ระบบ 115,000 โวลต์นะก็มีปัญหาอะไร
0: ไม่ผ่าเนาะ
2: ไม่ผ่า
0: ไม่ช็อต
2: ไม่ช็อตไม่เลยเลยและหลักการคือถ้าอยู่บนรถเนี่ยไม่ต้องกลัวฟ้าผ่าเลย
0: ครับ
2: เพราะเคยได้ยินคำว่าหลักการกงฟาราเดย์มั้ยครับกงฟาราเดย์
0: กงฟาราเดย
2: ์รอบตัวจะมีเหล็กอยู
0: ่ครับ
2: ปล่อยไฟฟ้าปุ๊บๆมารอบตัวเราอยู่ทั้งในกลาง
0: ไม่เป็นไร
2: หลักการเดียวกันครับพอรถเป็นโครงเหล็กและอย่างสำคัญคือรถเราเคลื่อนที่ตลอดเวลาฟ้าผ่าไม่ได้เคลื่อนที่นะฟ้าผ่าแต่อย่างฟ้าผ่าเฉพาะต้นไม้อยู่กับที
0: ่คือมันไม่เหมือนในหนังนะ
2: ไม่เหมือนในหนังไม่เหมือนไม่ต้องตามไม่ใช่
0: ไม่ใช่
2: ฟ้าผ่าจะหาจุดที่สูงที่สุดแล้วหาตรงลงกราวที่ดีที่สุด
0: ครับ
2: นั่นแหละครับ
0: ก็คือฟ้าควรจะเลือกตึกข้างๆมากกว่ารถแบบ
2: ใช่หรือต้นไม้สูง
0: ครับ
2: ถ้านอกจากว่าเราอยู่กลางทุ่งนาเลยจอดคันเดียวโดดๆเลยถึงแม้ฟ้าผ่าก็อย่างบอกมันก็ให้ลงกราวลงพื้นดินอายางระเบิดอันนี้ถูกต้องแต่เราไม่เป็นไรเขาอยู่ในเราอยู่ในโซลี่รถ
0: ครับ
2: ผม
0: เพราะฉะนั้นคุณแม่ครับนี่มันส่วนตัวมากเลยนะเว้ยนี่คือการทวงคืนสิทธิในการเล่นมือถือระหว่างฝนตกในรถเหรอ
1: พูดแล้วก็ไม่เชื่อเราด้วยแล้ว
0: โอเคเอาเป็นว่าไม่เป็นไรปลอดภัยนะครับก็หลักการตามนี้คือเข้าใจแล้วพายุฝนไม่ยอมหยุดนะตกไปเรื่อยๆน้ำท่วมโอ้โหน้ำท่วมเมื่อกี้คุยไปแล้วน้ำท่วมน้ำท่วมมีผลอะไรกับระบบไฟฟ้าบ้าง
2: คืออันดับแรกคืออย่างที่บอกน้ำเป็นตัวนำไฟฟ้า
0: ใช่
2: ถ้าสมมติว่าเราน้ำท่วมปลั๊กไฟสวิตช์ไฟคิดว่าตรงนั้นจะรั่วไหม
0: รั่ว
2: ก็ต้องรั่ว
0: แน่นอน
2: อันตราย
0: เ
2: ราควรอันดับแรกคือบ้านไหนที่บ้านที่ไหนที่มีสวิตช์เรียกเบรกเกอร์เก่าๆคร
0: ับ
2: เขาไม่ได้แยกชั้นก็ต้องปิดให้หมดแต่ถ้าบ้านไหนถ้าไม่อยู่เลยก็ควรปิดให้หมด
0: ใช่
2: แต่ให้จำเป็นต้องอยู่ชั้น2ก็ต้องปิดชั้น1ปิดสวิตช์ให้หมด
0: ส่วนใหญ่เบรกเกอร์มันแยกลูก
2: แยกเขาเรียกแยกชั้นแยกอุปกรณ์ได้เดี๋ยวนี
0: ้
2: ดีกว่าเลยครับผมแต่ในความเป็นจริงก็ไม่ควรอยู่เน
0: า
2: ะอันนี้ต้องการคือถ้านำ
0: รถต้อง
2: ใช่อ
0: ัน
2: นี้เข้าใจ
0: ชาวบ้าน
2: แต่ว่าชาวบ้าน
0: ครับโอเคก็คือโดยหลักการแล้วตั้งแต่เริ่มทำบ้าน
2: อ
0: ่ะก็ควรจะแยกให้เรียบร้อยนะ
2: ถูกต้องครับ
0: ตัวเบรกเกอร์เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็จะมีความลำบากในเรื่องไม่คาดฝันแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจำเป็นที่ต้องแยกชั้นแยกต้องดูแค่ชั้นเดียวอีกชั้นนึงต้องตัดไฟทิ้งมันจะได้ทำได
1: ้แล้วนี่ถามอีกนิดนึงในกรณีที่อย่างน้ำมันท่วมเนี่ยมันไม่ได้ท่วมแค่บ้านเราท่วมไปมันเชื่อมไปทั้งหมดแล้วเราสับแล้วรู้ไงบ้านข้างๆสับไม่สับคือจะรู้ได้ไงว่าสับแล้วแล้วน้ำข้างล่างเนี่ยมันยังอันตรายอยู่ไหมหรือว่า
2: เ
1: รื่
2: อง ไ
1: หนหรือ
2: จะพูดตรงว่า
1: อันนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ย
2: เป็นสิ่งที่พูดตรงว่าต้องตอบยากนะเพราะว่าไฟฟ้าเราไม่เห็น
0: ถูก
2: แล้วไม่เรื่องอื่นด้วยทีนี้ปุ๊บถามว่าถ้าเราจำเป็นต้องออกไปข้างนอกจริงๆเน
0: ี่
2: ยเกาะกลางไม่คนเดินเลย
0: คือพื้นที่สาธารณะเนี่ยยังคงต้องมีไฟอยู่
2: มีไฟอยู
0: ่
2: อย่างพวกเกาะกลางถนนเนี่ยจะมีโคมไฟสาธารณะถูกต้องไหมครับ
0: ใช่จ้ะ
2: โคมไฟสาธารณะก็มีสายไฟอยู
0: ่
2: เราไม่รู้ว่าดับหรือไม่ดับ
0: สมมติไม่ดับทำไงอ่ะ
2: ก็ห้ามเข้าใกล้ไงครับ
0: เห็นไหมครับไฟเยอะไหมฮะ
2: เยอะครับเยอะ
0: เยอะด้วย
2: คือไฟเยอะไม่เยอะเนี่ยสำคัญเลยไหมครับแค่นิดหน่อยคุณก็ตายละ
0: เออจริงด้วย
2: ยังไม่ต้องไฟเยอะหรอกแค่ไฟ
0: ต้องรอเยอะมากเนาะ
2: ใช่ก็ตายละ
1: ได้ไม่เยอะ
2: ใช่มันไม่ใช่ไฟแบตเตอรี่เล็กมันเป็นไฟที่เราใช้ภายในบ้าน
0: ครับ
2: ไฟถนนก็อันตรายไฟถนนนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือสำคัญคือไฟถนนเนี่ยมันมีไฟอยู่ต่ออยู่ใต้ดิน
0: ครับ
2: อันนี้อันตราย
0: ครับ
2: แล้วก็ไฟข้างทางก็จะมีไฟสายไฟฟ้าเราเห็นอยู
0: ่
2: ก็มีไฟอยู
1: ่
2: หลักการง่ายเลยถ้าน้ำท่วมจริงๆอ่ะรถไม่เดินอยู่แล้วเราเดินกลางถนนเลยแต่จริงๆก็ไม่ควรเดินไปไหนอยู่แล้วครับตรงนี้ทับ
0: รั่วไม่แล้วเวลามันรั่วไงหลักการอ่ะ
2: รั่วคือรั่วแล้วมันแผ่ไปตามตัวนำไหมครับ
0: ก็เป็นมันรั่ว
2: รอบรอบรอบ
0: ข้างเลยแค่ไหนอ่ะ
2: ก็จะมีประมาณไม่เกิน5เมตรหรอกครับแต่สุดท้ายอยู่ที่ความแรงของแรงดันไฟฟ้าตรงนั้นด้วย
0: นั่นน่ะดิ
2: ม
0: ันคุมไม่ได้เป็นวงกลมเพอร์เฟกต์ขนาดน
2: ั้
0: น
2: ใช่เราก็พูดไม่ได้ครับตรงนี้เพราะเราไม่รู้ว่าณตอนนั้นเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะรั่วเท่าไหร่กี่โวลต์กี่แอมป์เราบอกไม่ได
0: ้
2: ครับผมแต่ดีที่สุดคือก็ไม่ควรออกไปไหน
0: ใช่
2: ครับผมดี
0: เพราะแน่นอนเลยว่าถ้าโดนแล้วตาย
2: ตาย
0: ฮะ
2: เพราะอยู่ในน้ำด้วยไปไหนไม่ได้
0: ใช่ไม่ใช่แค่เปียกอันนี้จุ่มเลย
2: จุ่มเลย
0: อ
2: ันนี้คือจุ่มอยู่ในนั้นเลยแล้วพร้อมกับที่เขาบอกสมัยก่อนที่เขาว่าช็อตปลาไหมครับก็นั่นแหละครับหลักการเดียวกัน
1: โดน
2: ไม้ช็อตไม่ได้โดนปลา
0: ครับ
2: มันแผ่ไปทางน้ำ
0: เมื่อกี้ที่พี่ทีมงานเล่าให้ฟังนอกกล้องนะฮะอันนี้เสริมนะฮะคือผมว่าอยากให้ฟังไว้เพราะว่าผมว่ามันร้ายแรงอย่างที่คุณคิดอ่ะคือแม้แต่ทีมงานเองนั่งเรือไปตรวจสอบอ่ะเรือทำจากอะไรนะฮะ
2: เรือจากทำโลหะครับผม
0: เรือเป็นโลหะนะฮะนั่งผ่านไปเนี่ยเรือละลายฮะ
2: โดนดูดนะครับผมตรงนี
0: ้โดนดูดนะฮะ
2: ใช่ครับ
0: คือโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคุณ
2: ใช่ครับ
0: เพราะนั้นถ้าเกิดจำเป็นจริงๆเดินกลางถนนตรงเส้นกลางเลยอย่างที่บอกเพราะว่ามันจะห่างไกลจากทุกอย่างฝาท่อก็ไม่มีเขาไม่วางฝาท่อกลางถนนแน่ๆ
2: ใช
0: ่ใช่แล้วก็ไกลจากตัวคือแหล่งกำเนิดไฟด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ระวังไว้ด้วยนะฮะด้วยความปรารถนาดีจากช่างประจำบ้านและก็ PEA ด้วยนะฮะเรื่องคุณวินัยว่านะฮะที่มาให้ความรู้เราครับขอบคุณครับ

0: คุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้นะฮะรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยใครอยากให้เราทำงาน DIY แบบไหนงานยังไงรูปหน้าตาแบบไหนส่งเข้ามาครับเราจะมาพิจารณาแล้วก็นำมาเป็นคอนเทนต์รายการของเราอย่างแน่นอนนะฮะนี่ผมคุณบาสและรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต้โอ้ต
4: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: เฮ้ย
2: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
3: เต็มตีโต้โอ้
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: วลาที่เราเห็นแนวภูเขาหินปูนเรียงรายกันแบบนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องนึกถึงถ้ำด้วยใช่ไหมล่ะคะว่าแต่ว่าพอเราพูดถึงถ้ำแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเด็กๆจะนึกถึงอะไรกันบ้างค่ะ
1: หมึกใหญ่มีน้ำงูแมงมุมเลือดก็เหม็นชื้นแล้วก็ลื่นแมลงยุงค่ะมดแมงสา

0: ค้างคาวหินงอกหินย้อยความมืดค่ะ
1: มีใครรู้กันบ้างไหมคะว่านอกจากที่เพื่อนๆของเราบอกมาแล้วในถ้ำยังมีหอยอาศัยอยู่ด้วยค่ะฟังไม่ผิดนะคะในถ้ำมีหอยแถมเป็นหอยขนาดจิ๋วหน้าตาจะเป็นยังไงใช้ชีวิตอยู่แบบไหนที่สำคัญทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาทำความรู้จักกันวันนี้เพื่อนๆของเราและอาจารย์บอยผู้ศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหอยจะพาพวกเราไปหาคำตอบค่ะ
2: รู้ป่ะวันนี้เรามาทำอะไรกัน
3: มาส่องหอย
2: มาส่องหอยมีอะไรอีกว่าไงครับมาเข้าถ้ำทุกคนเคยหาแล้วเนาะหอยเนี่ยเราคิดว่าในถ้ำอ่ะจะมีไหม
3: มี
2: คิดว่าตัวแค่ไหน
3: เล็กมาก
2: นั่นน่ะสิมากแค่ไหนเดียวอ่ะอย่างงี้ในใจพวกเราอ่ะคิดว่าตัวสักเท่าไหร่ดี
3: เท่านี้
2: โอ้เท่านี้เลยเหรอ
1: หอยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีจำนวนชนิดมากเป็นอันดับ2รองจากแมลงโดยบนบกจะพบเฉพาะกลุ่มหอยทากเท่านั้นแล้วเราก็สามารถจำแนกหอยเป็นกลุ่มง่ายๆตามขนาดของเปลือกได้แบบนี้ค่ะส่วนกลุ่มหอยจิ๋วจะมีขนาดของเปลือกไม่เกิน5มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะ
2: อยากดูก่อนไหมว่ามันตัวขนาดไหนเพราะเดี๋ยวเข้าไปในถ้ำจะได้เจอไหนนี่มาดูใกล้ๆได้ให้ดูก่อนใครมีแว่นขยายเราเอาแว่นดูก่อนก็ได้เนี่ยลองดู
4: หยิบตรงนี้ให้นะคะ
2: อันเนี้ยตัวใหญ่สุดละ
4: ไหนตรงนี
2: ้เนี่ยมันใหญ่สุดได้เท่านี้แหละเราอย่างงี้ก่อนเราลองคิดว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่ตรงไหนของถ้ำ
4: ตรงหิน
2: มีโคทินมีตรงไหน
4: กำแพงถ้ำ
2: ครับ
1: ก่อนจะไปเจอหอยจิ๋วในถ้ำด้วยตัวเองเราก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายแล้วก็ไฟฉายด้วยค่ะ
4: อยากเข้าถ้ำที่มันเหม็นแบบน
2: ี้อยาก
4: เข้าแล้วอ่ะ
2: อยากเข้าแล้วเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงทีนี้อ่ะอันนี้ก่อนจะไปหาเนาะเดี๋ยวเรามาตั้งโจทย์กันดีกว่าเพราะว่าวันนี้มีพี่ๆอยู่จำนวนหนึ่งแล้วล่ะที่พี่เขาก็มาศึกษาเกี่ยวกับไอ้ตัวเนี้ยหอยที่อยู่ในถ้ำนี่แหละแต่ว่าพี่เขาสนใจในประเด็นอะไรรู้ป่ะประเด็นอยู่ที่ว่าไอ้สภาพแวดล้อมยังไงที่เอื้อต่อการที่ให
5: ้หอยอยู
2: ่ถูกต้องทีนี้เราคิดว่าอะไรบ้างอะที่น่าจะทำให้หอยมันมาอยู่ในถ้ำได้
5: ความชื้น
2: มีความชื้นแล้วมีอะไรอีกไหมอะไรนะแสงมีอะไรอีก
5: ความอุณหภูมิ
2: มีอะไรอีกไหม
4: ความ
2: ปลอดภัยกว่าความเหม็นก็น่าจะเป็นปัจจัยที่น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเนี่ยจะมีพี่ๆอยู่เนาะเดี๋ยวพวกเราลองตามพี่ๆไปดูก็ได้แบ่งกันกระจายเรามีพี่อยู่5คนเดี๋ยวเราก็แบ่งเนาะเราเดี๋ยวอยู่ประกบกับพี่ๆคนไหนก็ได้เพราะพี่เขาก็มาทำงานเหมือนกันแล้วเราเดี๋ยวลองไปวัดข้อมูลช่วยพี่เขาเก็บข้อมูลก็ได
1: ้วันนี้เพื่อนๆของเราโชคดีค่ะเพราะเป็นวันที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆนักศึกษาลงสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อทำงานวิจัยด้วยพอดีเพื่อนๆของเราก็เลยได้โอกาสเป็นผู้ช่วยนักวิจัยไปด้วยแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับงานแบบนี้ค่ะ
2: ลองเช็คสิมีอะไรบ้างของ
4: มันม
2: ี
4: ไฟฉายด้วย
2: ไม้จิ้มฟันแค่เดี๋ยวอยากรู้อุปกรณ์วันนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวเราถามพี่ๆกันดูดีกว่านี่พี่มิ้นนะนี่พี่แนนนะครับพี่ไม้พี่เพิ่งแล้วก็พี่ตาย
4: ตาย
2: เติมไม่เอกด้วยลูกเติมไม่เอกด้วยโอเคอ้าวเลือกเราอยากทำงานอยู่กับพี่คนไหน
4: พ
2: ี่
4: แนน
2: ไปเลยเดินไปหาพี่ก็เลยไปได้มาไปลองกระจายตัวกันดูเร็วเหลือ2คนละไปมา
4: อยู่กลุ่มจำไม่ได้หาหอย
6: ก็ต้องแบ่งงานเด็กๆก็จะต้องช่วยหาหอยจิ๋วก็ช่วยดูสภาพอากาศแล้วก็แบบตัวชี้วัดว่าหอยจิ๋วมันจะอยู่ในที่สภาพแวดล้อมยังไงบ้าง
1: อยากทำความรู้จักธรรมชาติให้ชัดเจนก็ต้องเก็บข้อมูลกันหลายด้านแถมอาจารย์บอยยังบอกอีกนะคะว่าประเทศไทยของเรายังมีการศึกษาเรื่องหอยจิ๋วถ้ำไม่มากนักดังนั้นการเก็บข้อมูลรอบด้านให้ได้มากที่สุดจะยิ่งช่วยทำให้เราหาคำตอบกับสิ่งที่เราอยากทำความรู้จักได้มาก

0: มีอยู่น่าจะ2ตัวนะถ้าดูจากสายตาผมเห็นอยู่2ตัวอย่างที่พาเด็กน้อยไปเนาะไปสำรวจตรวจเก็บดูเนี่ยก็หลักๆ ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยที่เราพบเจอในภาคตะวันออกงานในเชิงสำรวจงาน inventory พวกนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ว่าเราไปแล้วก็เก็บแล้วก็บอกว่ามันมีหรืออะไรยังไงแต่คำถามที่ลึกไปกว่านั้นที่น่าสนใจคือเฮ้ยทำไมมันถึงอยู่ตรงนี้ได้อะไรนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยหอยถ้ำทำไมมาอยู่ในถ้ำใช่ไหมทำไมไม่อยู่นอกถ้ำเพราะฉะนั้นเวลาลงทำงานเราก็จะเก็บทั้งข้อมูลชีวภาพเก็บตัวอย่างดูสภาพนี่นั่นโน้นเนาะข้อมูลกายภาพอุณหภูมิความชื้นผมยกตัวอย่างเนาะหรือแม้กระทั่งสภาพพื้นผิวของผนังถ้ำต่างๆเนี่ยที่เราเจอตัวอย่างซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันก็เหมือนกับจิ๊กซอชิ้นเล็กๆครับพอเราได้มาแล้วก็เอาจิ๊กซอนั้นมาประกอบเราก็จะได้ภาพใหญ่ขึ้นมาภาพนึงพอวันนึงข้อมูลมันสมบูรณ์เราจะเริ่มเอาจิ๊กซอเนี่ยมาต่อตรงนั้นจุดนั้นแหละเราอาจจะประเมินต่อได้แล้วว่าคำถามที่เราอยากรู้อะไรคือคำตอบหรือความใกล้เคียงที่สุดที่พอจะมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเจอนั้นได้
1: เห็นไหม
2: ต้นไม้
1: มัน จะมี
3: กับมา
1: ละครับอันนี้เป็นเปลือกหอย
4: ที่เจอตรงนี้แต่ว่ามันเป็นเ
5: ปลือกหอยผนังมันก็จะมีซอกรูค่ะแล้วมันจะติดอยู่ตรงรูตรงนั้นหาไม่เจอค่ะ
6: จุดแรกเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่ทำงานไม่ลำบากอาจารย์บอยให้เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาตัวอย่างใครเจอจุดไหนก็ต้องบันทึกรายละเอียดแล้วก็เก็บตัวอย่างไว้แบบนี้ค่ะ
7: เจอหอยมันเหมือนเศรษฐีนะคะ
8: เจอหอยหอยแดงอย่างลืมชื่อแล้วมันตัวจิ๋วด้วยฮะแบบก็ชอบตรงเปลือกหอยอ่ะมันดูแบบแปลกๆดีแบบหอยเข้าไปแอบได้ยังไงแล้วพวกนี้แบบมันเล็กมากไม่รู้แบบจะเอาหัวหางไว้ไหน
6: หอยแดงๆที่โนอาเจอมีชื่อเรียกว่าหอยจุกแดงค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ขนาดจิ๋วแต่ก็ยังมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเก็บข้อมูลจุดแรกเสร็จแล้วก็ลงไปจุดต่อไปเลยค่ะยิ่งเดินยิ่งแคบแล้วก็ยิ่งมืดบางช่วงทางยากมากต้องมุดต้องลอดต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเด็กๆทั้งบ้านมีโอกาสไปเที่ยวถ้ำเจอแบบนี้ห้ามเข้าไปในถ้ำเพียงลำพังนะคะควรขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ชวนผู้ใหญ่ที่รู้เส้นทางไปด้วยทุกครั้งค่ะ
9: มาลำบาก
10: โอ้ยมันจะไปได้เนี่ยจะติดอยู่ในนี้อ่ะจะทำยังไงดีเนี่ยตายแล้ว
11: เร็วมาน
10: ี่
11: เร็วมาน ี่มาทางนี้
10: จะทำยังไงดีตายแล้ว
11: เอามือมาเนี่ยมาเนี่ยมือนี่มาเดินมา
10: อะไรเนี่ยไม่น่ามาเลย
11: มาจัง
5: ตอนมาตั้งแต่แรกเห็นว่าตรงปากถ้ำมันสว่างแต่พอลงมาเรื่อยๆมันมืดลงแล้วถ้ำมันก็รูเล็กลงค่ะเดินยากเพราะมันชันค่ะชันแล้วมันก็เป็นรูเล็กๆหนูมุดไปไม่ได้แล้วหัวมันโค้งค่ะ
0: อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นถ้ำที่มืดสิเดี๋ยวเรามาลองกันดูซิว่ามีใครจะหาหอยถ้ำในนี้เจอไหมเดี๋ยวใครอยู่กับพี่คนไหนนะตามพี่เขาไปพี่เขาทำอะไรเราไปเรียนรู้จากพี่เขานะลองดูนะครับเดี๋ยวใบให้นิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนได้มั่งถ้าจะหาตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นรอบๆนี้แหละ
11: เดี๋ยวพี่เขียวมาให้เราให้เชื้อออกก่อนเชื้อเอาที่ขี้ออกก่อน
5: บางตัวก็ตัวเล็กที่หนูหาเจอบางตัวก็ตัวใหญ่ค่ะบางตัวตัวใหญ่เท่านี้บางตัวตัวใหญ่เท่านี้ค่ะ
10: เจอแล้วค่ะข้าวสารค่ะ
12: ไม่เจอ
5: เจอของจริงแล้วมันดูแบบเล็กมากเลยค่ะตรงผนังถ้ำค่ะแล้วก็น่าจะตรงพื้นตรงดินนะคะ
0: มาเร็วมาดูมาดู
13: หอยล้วนๆนี่ๆๆข้างบนเห็นมั้ยที่มันขึ้นฝั่งบนชี้อยู
5: ่ส่วนใหญ่จุดที่เจอหอยจิ๋วก็จะเป็นจุดที่หินมันขุกค่ะเพราะจุดที่หินเรียบหอยจิ๋วมันจะไม่มีที่เกาะก็ปกติก็เล็กที่สุดก็ประมาณ10เซนหรือไม่ประมาณ

0: เทียบกับเข็มฉีดยาหอยที่เพื่อนๆของเรากำลังเจออยู่ในกลุ่มด้านปลายเข็มโน้นล่ะค่ะ
1: คิดว่าทำไมมันชอบอยู่ที่แบบนี้
2: คือคนมาพอดีกับตัวเราเหมือนเรามีบ้านแล้วก็อยากให้มันไม่ใหญ่เกินไป
0: ในประเทศไทยมีการศึกษาค้นพบหอยจิ๋วถึงตอนนี้มีจำนวนมากกว่า100ชนิดและหนึ่งในนั้นก็คือหอยจิ๋วถ้ำที่มีขนาดเล็กเพียง 0.64 มิลลิเมตรถือเป็นหอยจิ๋วถ้ำที่เล็กที่สุดในโลกแล้วที่สำคัญก็ยังเป็นหอยจิ๋วชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยอาจารย์บอยและทีมนั่นเองค่ะ
3: เราหากันในถ้ำแล้วเนาะคิดว่านอกถ้ำมีไหม
4: มี
3: จริงป่ะ
4: ผมได้มาเยอะมากเลย
3: จริงเปล่าแล้วหน้าตาเหมือนในถ้ำไหม
5: ไม
3: ่หรอกมีแบบไหนบ้าง
4: ก็ได้แบบอย่าง
3: นั่นสิอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองช่วยกันหาไหมว่าน้องๆเนี่ยรอบๆนี้มีอะไรบ้าง
0: ออกจากความมืดมาเก็บข้อมูลกันต่อในจุดต่อไปค่ะจุดนี้แสงส่องถึงสว่างมากเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราเจออะไรกันบ้าง
6: สนุกดีตรงนี้ใจเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะหอยจิ๋วกิ๊กแจ๋ว
3: จากน้อยเจออะไรไหมเอ่ยเจออะไรมั่งลูกฮะจุดแดงเอาแล้วดูที่มีปากแตกป่ะลูกเจอไหมลองไปตามพี่ก็ดูที่มีตัวอีหยังมั่ง
7: ชนิดก็ไม่เหมือนกันฮะบางชนิดในถ้ำบางชนิดนอกถ้ำอะไรพวกนี้ในถ้ำมันจะแบบจิ๋วเล็กๆหมดเลยส่วนนอกถ้ำมันอาจจะมันใหญ่อะไรพวกนี้
0: ค่ะใช่แล้วล่ะค่ะหอยในถ้ำต่างจากหอยนอกถ้ำใครจำได้บ้างคะว่าแต่ละจุดแตกต่างกันอย่างไรเรามาทบทวนกันอีกทีนะจุดแรกเป็นโถงถ้ำกว้างแสงส่องถึงช่วงนี้หน้าร้อนผนังแห้งชนิดหอยที่สำรวจเจอส่วนใหญ่จะเป็นหอยทากจิ๋วจุกแดงจุดที่สองเป็นถ้ำมืดไม่มีแสงสว่างเลยแม้จะเป็นหน้าแล้งก็ยังสัมผัสได้ถึงความเย็นแล้วก็ความชื้นอยู่บ้างผนังบางส่วนเรียบบางส่วนขรุขระคล้ายกับปะการังหอยที่สำรวจเจอจะมีลักษณะตัวเล็กๆกลมๆมนๆไม่มีสีสันหอยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่เฉพาะในถ้ำเท่านั้นอาจารย์บอยบอกว่าเรียกเจ้าหอยกลุ่มนี้ว่าหอยจิ๋วถ้ำก็ได้ค่ะส่วนจุดสุดท้ายคล้ายกับจุดแรกค่ะแต่แสงสว่างกว่าเป็นถ้ำด้านนอกหอยส่วนใหญ่ที่เจอจึงเป็นเจ้าจุกแดงเหมือนกับจุดแรกค่ะ
8: สมบูรณ์แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเพราะนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะปกติที่ไปก็จะเป็นถ้ำท่องเที่ยวที่มันจะมีเป็นทางเดินนำไปรู้สึกว่าถ้ำมันสวยมากแล้วก็เจอหอยจิ๋วเยอะมากไม่คิดว่ามันจะเจอหอยเยอะขนาดนี
3: ้มันมีตัวที่อีกที่หนึ่งอ่ะ 0.64
0: ก่อนจะหมดวันได้เรียนรู้อะไรมาบ้างก็ต้องบันทึกกันหน่อยค่ะส่วนข้อมูลแล้วก็ตัวอย่างที่เก็บได้พรุ่งนี้ยังต้องเอาไปทำงานกันต่อในห้องแลบหรือว่าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ
3: ไปฉายอะไรก็เปิดส่องแสงเออนั่นแหละเราจะเห็นนะว่าในถ้ำอ่ะตัวกระปิ๋วหลิวเนาะมีใครเห็นหน้าตามันแบบว่ายังไม่เห็นเนาะนะเดี๋ยวจะมีให้ดูก่อนหอยตัวใหญ่เนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวลองดูสิว่าประมาณได้ไหมไม่รู้ละในงานวิจัยหลายๆอย่างเนี่ยงานพักสนามอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องกลับมาหาข้อมูลเพิ่มในห้องปฏิบัติการเพราะธรรมชาติมันมีความแปรผันอะไรได้เยอะดังนั้นการจะเคลียร์ให้ชัดเจนมันก็ต้องมีลักษณะร่วมอย่างอื่นอย่างเช่นที่น้องๆเด็กน้อยได้ทำกันเนี่ยแอบบอกนิดนึงเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในหลอดทีนี้โจทย์ก็คือเราจะหามันเจอไหมเดี๋ยวพี่ก็จะสอนเรา
0: อย่างที่อาจารย์บอยบอกนะคะอยากรู้จักจริงๆก็ต้องเคลียร์กันให้ชัดๆค่ะดังนั้นตัวอย่างที่เก็บมาก็ต้องถูกนำมาจำแนกแยกออกด้วยกล้องจุลทรรศน์อีกทีค่ะแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆของเราก็ต้องฝึกใช้กล้องกันก่อนค่ะ
3: นะครับเพราะเวลาจะใช้อะไรถ้าใช้ไม่เป็นอย่าทำเองบอกพี่ๆเขาชัดยังดูก่อนก็ได้
9: ตอนนี้มันจะเห็นเป็นวงกลม
3: ลอง
9: มันจะเป็นวงเด็กอะไรนะ

0: ทีนี้ลองดู
1: เมื่อใช้อุปกรณ์เป็นแล้วก็ถึงเวลาลงมือทำงานกันต่อเลยค่ะ
2: ตัวแรกเราตามหาหอยในเศษดินที่เก็บมาจากถ้ำเมื่อวานเจอแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เศษดินที่เจอมันเป็นหอยมันเป็นเศษหอยหรือมันเป็นเศษหิน
1: เจอปัญหาแบบนี้แล้วทีเจทำยังไงคะ
2: ก็พี่เขาก็เลยเอาเศษหอยมาให้ดูว่าเศษว่าหอยมันจะเป็นแบบนี้วันนี้ก็จะมากขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นมันหนักก็เป็นพวกหอยที่มันจะเป็นหอยที่มันจะเวียนขึ้นไปหรือว่ามันจะไม่ได้เวียนสูงมาก
3: ใจค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นแบบในกล้องโทรทัศน์เพราะว่าอันแรกที่เราเห็นดินมันจะเป็นดินเปล่าๆเราไม่ได้เห็นนะคะพอใช้กล้องโทรทัศน์จะเห็นมันใหญ่แต่ความจริงพอเรามองแล้วมันจะเป็นแค่เหมือนเม็ดขาวๆเฉยๆค่ะ
0: พอได้หลักการแล้วเนาะว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าเป็นไงลูกเราเก็บเองกับมือเนี่ยมันก็ยังมีตัวหลงๆอยู่เห็นไหมว่าเราไม่เจอมันก็ไปแอบอยู่ตามดินตามทรายเก็บดินเก็บทรายมาหาเดี๋ยวเราจะทำให้ตัวนี้กันตัวเล็ก
1: การจำแนกหอยยังไม่จบนะคะอาจารย์บอยบอกว่าบางครั้งแค่รูปร่างหน้าตาลักษณะของเปลือกบางกรณีก็อาจทำให้เราสับสนได้ค่ะถ้าเราอยากมั่นใจก็ต้องลองดูให้ลึกเข้าไปนั่นก็คือต้องลองสังเกตจากแรตูล่าหรือแผ่นฟันของเจ้าหอยค่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นอาจารย์บอยจะให้พี่ๆทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ
0: ไอ้นี่เป็นแผ่นๆขาวๆเห็นปะมันยาวนั่นแหละเดี๋ยวจำไว้นะว่าหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปหามัน
4: ก็คือเราจะใช้เป็น 5% ความเข้มข้นที่น้อยมากเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันจะไปทำลายพวกแรตูล่าให้แตกหักได้ถ้าเราใช้ในความเข้มข้นเยอะอันนี้เป็นโซดาไฟครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่เราใส่ลงไปแค่ประมาณนี้พอแล้วเพราะว่าตัวอย่างหอยเราเนี่ยเห็นไหมว่ามันแบบว่าตัวเล็กมาก
3: เห็นไหมขาวที่วงวนมันพายุเลย
0: จะลองขั้นต่อไปนะเด็กน้อยเราได้ฟันแล้วใช่ไหมลูกทีนี้เราจะมาทำอยู่บนสไลด์ละเดี๋ยวให้พี่ท็อปทำให้ดูเชื่อไหมครับว่ามันพับข้างอยู่มันพับเหมือนกระดาษ
3: มันม้วน
0: ใช่เราจะต้องทำให้มันเป็นแผ่น
1: หอยขนาดจิ๋วแล้วฟันจะขนาดไหนเพื่อนๆของเราต้องทำงานทั้งหมดนี้ผ่านกล้องจุลทรรศน์ค่ะโดยใช้เข็มปักแมลงเบอร์ที่เล็กที่สุดในการผ่าดูลักษณะของแผ่นฟันงานนี้โหดหินไม่ใช่เล่นเลยล่ะค่ะ
5: มันดูงงๆอ่ะเหมือนในกล้องมันจับได้นะคะแล้วอ้าวดูไทยมันยาก
2: ง่ายเลยกล้องมันจะกลับด้านกับซ้ายไปขวากับบนเป็นล่างมันก็เลยจะงงๆเล็กน้อยตอนแรกผมไม่คิดว่าหอยมันจะมีฟันแล้วพอมาดูฟันของหอยมันก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีฟันมากที่สุดในโลกแล้วแหละ
1: ขั้นตอนนี้ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะขนาดแผ่นฟันเล็กมากชนิดที่มองด้วยตาเปล่าก็แทบจะไม่เห็นการทำงานผ่านกล้องจุลทรรศน์ช่วยขยายให้ชัดเจนขึ้นก็จริงค่ะแต่กลไกการทำงานที่สลับกับความเป็นจริงเพื่อนของเราบางคนทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่ทุกคนก็พยายามอย่างสุดฝีมือเลยค่ะ
3: ผ่าฟันย่างมาเลยจนหนูมือสั่นเลยค่ะเพราะว่ามันจะต้องแบบใช้เข็ม2อันมาจับตัวหอยไว้เสร็จแล้วเราจะต้องฉีกมันแล้วก็มันจะมีจุดตรงดำๆอยู่แถวๆไหนก็ไม่รู้แล้วเราจะต้องให้มันหลุดออกมาค่ะกล้องโทรทัศน์อะค่ะมันถ้าเวลาเราเลื่อนไปข้างบนมันจะเป็นข้างล่างมันจะกลับด้านค่ะหนูงงจนหนูทำแล้วดูล่าขาดเลยค่ะ
1: ในที่สุดก็มีคนทำได้แล้วค่ะ
6: สายตาก็เริ่มชินค่ะก็เลยทำได้ก็เริ่มชินค่ะรู้ว่าต้องเอาข้างไหนเข้าไปค่ะแต่ก็ยังติดขัดอยู่ค่ะ
1: ทำได้แล้วงั้นลองทำอีกสักครั้งจะไหวไหมคะ
6: ขอพักว่างก่อน
0: กระดึบกระดึบมาในเมื่อวานเราเก็บมาเนี่ย
1: ขั้นตอนการศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อทำความรู้จักธรรมชาติของเจ้าหอยจิ๋วๆยังไม่จบแค่นี้นะคะ ยังมีอีกหลายๆขั้นตอนที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆยังคงต้องทำงานกันต่อไปสำหรับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้โชคดีได้เข้ามาเรียนรู้ได้ลงมือทำแม้เป็นเพียงบางส่วนก็คงได้รู้แล้วนะคะว่ากว่าเราจะได้รู้จักธรรมชาติสักอย่างให้ชัดเจนไม่ใช่เรื่องง่ายจริงไหมล่ะคะ
7: สนุกดีค่ะได้รู้สิ่งใหม่ๆค่ะก็ได้รู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของพวกหอยทากจิ๋วอะไรอย่างนี้ค่ะสนุกดีค่ะท้าทายมันค่อนข้างยาก
8: แต่ก็ลองทำได้มันก็คงจะทำเพื่อมันก็แล้วแต่ที่เด็กๆชอบครับส่วนผมก็ชอบทางนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าควรจะทำครับมันก็สนุกดีแล้วธรรมชาติมันก็มีอะไรที่เรายังไม่รู้หลายอย่าง
1: ทุกชีวิตตามธรรมชาติล้วนมีหน้าที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแม้กระทั่งเจ้าหอยตัวจิ๋วๆที่อาศัยอยู่ในถ้ำเขาหินปูนเหล่านี้ก็มีหน้าที่ต่อธรรมชาติเช่นกันค่ะการรบกวนระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นการระเบิดภูเขาการปรับภูมิทัศน์การติดไฟในถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีข้อมูลหรือว่ายังรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่มากพออาจจะส่งผลทำให้หอยจิ๋วบางชนิดสูญพันธุ์ไปอย่างถาวรฉะนั้นเราก็คงต้องช่วยกันส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องหรือคิดค้นหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในธรรมชาติเหล่านี้แบบรบกวนกันให้น้อยที่สุดอย่าลืมนะคะว่าเพราะเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นกันค่ะเด็กคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอเลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้ง

0: ื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
3: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
4: เซฟตี้4โอ้
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้
9: โห
8: นี่มันนอกโลก
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระทีมนครมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์เป็นไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

ที่เราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้

0: เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวหนึ่งในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันเดียวก็คือพันที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนนั้นทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
2: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากแล้วก็มุงหลังคาบ้านหรือมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคลุกคลีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
3: กาแป้งสาคูผมเป็น10ปีเดียวมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากซึ่งผมเลยเพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปสมัยก่อนก็ทำทุกเรือนเด็ดมาทุกวันนี้ก็ทำไม่กี่กว่าเรือนเราว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งมันกินดีกินมันหอม
0: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นนี้ถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการตามวัฏจักร

0: เองไหนด้วยอยู่บนปลายทุดปลอมันเป็นดอกนี่สิดอกเมื่อก่อนตะกู้มันมีหมามีลอดหยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกู้มันมีน้อยกว่าเพราะว่าเขาเลยพัฒนาคล้องขึ้นมาตะกู้มันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะเลือกครับเมื่อก่อนจะเลือกถึงตกถึงเนี่ย
1: เลยนะ
0: แต่เด็กมันปลาหมากปลาอยู่หมากแต่ว่ามีปลาตะกูทุกวันนี้ถึงว่าปลามันจะน้อยมาอยากอีเติมปลาตะกูลบเหมือนเดิมแต่ว่าตะกูก็มีใจหันได้พ้นหมากได้หมากแต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเนี่ยต้นปาล์มได้มา
2: เดี๋ยวปลาไปเลยว่าดวงตะกูตอนนี้มันจะลงมาเก๋ๆนะ
1: ไปเลยแต่ตรงไหนคร
2: ับ ไปเลยที่ก้นในวันก้น
1: ครับผม
3: เราเวลาโค่นต้นสาคูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวดวงสาคูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวด้วงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูอะค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียดค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียดเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้นกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยแล้วก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลา3:00ค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบพออธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องกับขนมกวนนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
4: ตัวแถวบ้านมันมีปลาสาคูแล้วก็มีคนทำแป้งสาคูอยู่ก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันน่าจะดีว่าก็หลืมจากทดลองสืบทอดจากคนแก่ๆนะมันนุ่มขวนเลยมันเนี่ยถ้าทำก็ทำเลยสูตรส้มแบบส้มมาเลยเนี่ย

0: พี่เบียร์ทำขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทำตั้งแต่ตีสามจนถึงตีห้าก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้ค่ะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
1: เนี่ยก่อนมันมีแบบเนี้ยว่ามันน่ากินบ้าง
0: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
1: ่ถ้ากินยากค่ะถ้ากินยาก
2: ไปลาดเอิญมีมั้ง
1: ไหมไม่มีค่ะแบงค์ใส่ขวดต้องน้ำจริงจริงจะได้ต้องสั่ง
3: เฮ้ยมาเลยว่าเดี๋ยวซีซิชื่อเด็กโกโลไปจ
2: ัง เลยนะอ๋อเด็กโกโลนะ
4: นุ่งจากแป้งทำจากแป้งซ่ากูกับนุ่งทำจากแป้งตามท้องตลาดมันต่างกันเยอะไห
3: มอันนี้คนเตะจะกินมันนวลดี
5: ก็ปอจ้ากินได้เลยมีแต่นี้กันในนี้กับอย่างนี้แยกเลย
0: ที
5: ่อื่นนะลุงไม่มาเห็นนะแต่จากที่ลุงกับแป้งวนกินเองกันก็มีแป้งไปเรื่อยใกล้แต่เนี่ยกันลูกไปซื้อแป้งเดี๋ยวประตาลุ่มเป็นจากกล้วยเก๋ๆลาดตื้อกันเพื่อนเขามาควนกินซุปตำเดี๋ยวมันกินไม่รอดเขาตำเดี๋ยวเราตำไม่เยอะ
0: มันต่างกันแป้งตำของตลาดกันเ
5: ยอะมันเป็นรสจัดรสจับหัวของมันเลยนิ่มหอม
3: จับตาน่ารัก
6: แป้งซ่าคู่นี้มันจะหนิมมันจะหนิมไอ้ความหนิมความละเอียดป้าแป้งไข่แป้งข้าวเจ้ากันนะก็ทำนุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมว่าแป้งข้าวเจ้าเมื่อทำนุ่มขวนมันก็จะหนิมคนกินเขาจะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนเขาการคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุ่มนะเขาก็จะกินแป้งซ่าคู่กันตลอดเพราะว่ามีแป้งข้าวเจ้ามาเนี่ยทำแป้งข้าวเจ้าเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าซื้อไปให้คนแก่ๆนะเขากินแบบนั้นมาตลอดนะกินแป้งซ่าคู่มาตลอดพอมากินนุ่มกวนปัจจุบันเนี่ยก็กินไม่ได้ยิ่งไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานาว่ามันจะทุบมันจะแพงว่าเกิดซึ่งว่ามันไม่ค่อยมีคนทำแล้วก็อย่างนึงเมื่อเราทำเนี่ยเวลาไปค่ายที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่าเออมาจากไหนแป้งเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าทั้งหมู่บ้านเราได้ว่าที่นี้ยังมีแป้งซ่าคู่นะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซ่าคู่มีคนทําแป้งมีกลุ่มแม่บ้านแล้วเนี่ยเพื่อนว่าไอ้ป่าซ่าคู่ที่เขาขอนเขาทุ่มมาเล่นเนี่ยมันก็ทําให้มีรายได้มีเรื่องพวกนี้ได้ถ้าว่าเรายังดูแลมันนั้นนะเส้นมันได้ไม่ใช่แบบเป็นป่าที่ไม่มีประโยชน์ไม่มันไม่ใช่มันใช้ประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทํามันนั้นนะ
0: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทำให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
7: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทำการสำรวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณ2,000กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง2,000กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ6,000ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
0: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย
7: ์ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองนะไม่เหมือนซึ่งมันสามารถจะติดเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้ก็ความจำเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะก็มีการที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น
6: ในก้นแถวบ้านในที่โคกสะบานนั้นในสวดคลองเนี่ยจะเป็นป่าซ่าคู่ทั้งหมดมันก็เหลื่อมจากการบุกลุกทำมาหากิน

0: นะถ้าเป็นการทำหน้าเนี่ยมันจะไม่ไปบุกเนี่ยที่ภาษาคู่แต่มันจะเริ่มจากการทำส่วนพอเริ่มทำส่วนยางเริ่มทำส่วนปามเนี่ยมันก็จะเริ่มลุกไปทีนิดแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องน้ำท่วมการขุดหลอกคลองกว่ามันมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงถึงเขาก็เลยขุดหลอกคลองน้ำเพื่อระบายก็ในเรื่องป่าสักครู่มันก็มดไปกับการหลอกคลองหมากว่าเรื่องโครงการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็หลอกคลองเตะมันบ่ายขึ้นก็เหลือมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากพื้นที่ที่ว่ามีเจ้าของแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทำมันนะ
1: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่เล็กกองหลังจานนั้นหมาก
2: ครับซึ่งมันมี
1: แต่พอมาสักคิดปีได้นะก็คุดจำเป็นเมืองจนมาเป็นกองจนมาด้านเนี่ย
3: ชอบกูมากแต่แล้วตึ้งตาก็จับปลาแบบนี้ก็จับปลาเนี่ยกองก็จำตีมันดานาแมงตึ้งเราไปเจ้าเชื่อจำตีรักรากูนได้ลุยตอนนี้รักรากูนั้นมันได้ยั่งแล้วในตากล้องเขาหลอกยั่งกับมันไม่มากแต่แรกน้ำมันไม่เคยแห้งอันรอดนี่มันมีซึ่งรักรากูอยู่รอดตึ้งตอนนี้มันโคตรหลอกกล้องจัดปีอันเลยค่ะโดยตึ้งบุเนี่ยรากูแตกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่คนนี่ปลานั้นผมใจปลาร้อยนั่งทุกชนิดเขาเอาหมาปล่อยปิงตั้งในนั้นแต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกับหมาขึ้นกันปลาอย่างหมามันได้ค่อยหมาเกินหมามันเตะโจรมันหมาตอนนี้ไม่ไกลมีเตะโจรลำบากแล้วปลากระโยลำบากคนกระโยลำบาก

0: ก็ยังไม่คิดเจ้านั่นที่ที่แถวข้างบ้านที่ทำอยู่กับโต้งเจ้าสามเจ้าที่ทำคนเนี้ยที่เอาแป้งไปแปรรูปโต้นะมันก็น้อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าก็ทำแล้วไม่มีหรือว่าเอาไปค่าที่ไหนนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทำนี่อยู่มั้งราคามันสูงว่าเมื่อแปลงถั่วไปถ้าว่าขึ้นมาเขาก็ใช้แปลงข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะหน่อยลงนะกำไรก็กระดีว่าส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของตอนเดี๋ยวมันห้าอยากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าอันนี้มันดีว่ามันดีว่าของใหม่ๆที่นี่มานะถึงแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยหมดไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทำมันที่จะกินมันเลยเนี่ยที่จะฉายประโยชน์จากมันนั้นมันการหมดไปมันการเป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายขอบก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลคือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งจากอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกเหล่านั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตอยู่ได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐสารวัตรสามารถจะปิดสาคูนะเป็นเชิงการค้า
2: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ำแต่พอเรามาทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมัน

มันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่พอเรามาได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเรา

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เต็มตีโต้ต
3: ำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
6: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
5: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plantsแปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ำอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้
2: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะ
3: อย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเรา
2: พวกเรา
6: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมและแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
2: ลูกหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
6: อะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
7: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
6: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาไปรู้จักไม้ดอกไม้ประดับค่ะน้องๆแยกออกไหมคะว่าอันไหนเรียกว่าไม้ดอกและอันไหนเรียกว่าไม้ประดับและเขามีวิธีแยกหรือสังเกตกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามชมกันเลยค่ะ
1: ในอดีตการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อความสวยงามและตกแต่งบ้านเรือนมักเน้นปลูกพันธุ์ไม้ที่ให้ดอกสวยและให้ความหมายที่ดีแต่ปัจจุบันการปลูกพันธุ์ไม้เพื่อประดับสถานที่เริ่มนิยมปลูกไม้ชนิดอื่นๆที่มีลักษณะโดดเด่นในส่วนของใบลำต้นความเชื่อในสิริมงคลความหายากและการมีเอกลักษณ์ของสายพันธุ์จึงมักเรียกพันธุ์ไม้เหล่านี้ว่าไม้ดอกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะ 1. ไม้ดอกหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามโดยมีลักษณะของดอกที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์แบ่งเป็นไม้ตัดดอกหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกเพื่อการตัดดอกมาใช้ประโยชน์เช่นกุหลาบกล้วยไม้เป็นต้นไม้ดอกกระถางหมายถึงไม้ที่เจริญเติบโตแล้วให้ดอกสวยงามเพื่อใช้ชมความงามของดอกที่ติดอยู่กับต้นนำไปใช้ประโยชน์ในการประดับทั้งต้นทั้งดอกพร้อมทั้งกระถางเช่นพิทูเนียบีโกเนียกร็อกซิเนียเป็นต้นค่ะ 2. ไม้ประดับหมายถึงพันไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในการประดับสถานที่ต่างๆด้วยความสวยงามความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะเด่นทั้งใบดอกลำต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งแบ่งเป็นไม้ใบประดับหมายถึงไม้พันธุ์เพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของใบที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นพลูดาบฟิโลเดนดรอนเฟิร์นเป็นต้นไม้ต้นประดับหมายถึงพันธุ์ไม้ที่ปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านความสวยงามหรือความเป็นสิริมงคลโดยมีลักษณะของลำต้นที่โดดเด่นสวยงามและมีเอกลักษณ์เช่นหมากแดงโปร่งปาล์มคราวฤาษีเป็นต้น
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant f l o w e r i n g p l a n t flowering plant แปลว่าไม้ดอก ornamental plantOrnamental plant

ornamental plant แปลว่าไม้ประดับ foliage plant f o l i a g e p l a n t foliage plant แปลว่า

0: ีค่ะ
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาสต์ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้

0: ยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแก่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้างศัพท์น่ารู้วันนี
1: ้ worm worm wormหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้ orchid orchid orchid แปลว่ากล้วยไม
0: ้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์ไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
4: ใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัด

ลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึงคำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plant F L O W E R I N GP-L-A-N-T Flowering plant แปลว่าพืชดอก Stamen S-T-A-M-E-N Stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ Pistil P-I-S-T-I-L Pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานโครงการหลวง57วันนี้เวลา 18:39 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงประกอบดนตรีจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา2องค์ได้แก่งามสะพรั่งนิรันดร์ Everlasting Blossom และบุพผาในดวงใจ Bloom of Heartพร้อมทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติชุด The Blooming Legacy of Royal Flora

พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงานโครงการหลวง57ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมือง The Blooming Legacy of Royal Flora เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวงและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงสนับสนุนภารกิจในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวงโดยตลอดมารวมทั้งเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในการนิทรรศพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติได้แก่จากพืชทดแทนสู่ความงามแห่งไม้ดอกเมืองหนาวถ่ายทอดเรื่องราวจุดเริ่มต้นของโครงการหลวงจากการส่งเสริมพืชทดแทนฝิ่นสู่การพัฒนาไม้ผลเมืองหนาวและองค์ความรู้ด้านเกษตรพื้นที่สูงอย่างเป็นระบบก่อนต่อยอดสู่ไม้ดอกเมืองหนาวพืชทางเลือกที่สร้างรายได้และความยั่งยืนแก่ชุมชนความงามแห่งการอนุรักษ์กุหลาบควีนเศรษฐกิจจะแสดงกุหลาบควีนเศรษฐกิจที่มูลนิธิโครงการหลวงได้อนุรักษ์และขยายพันธุ์ณสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และสถานีเกษตรหลวงอ่างขางซึ่งสะท้อนพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธกรรมไม้ดอกพันไม้จากภูผาสู่คุณค่าแห่งความหลากหลายถ่ายทอดเรื่องราวการนำพืชต่างถิ่นจากพื้นที่สูงที่เปราะบางเช่นเอลเดอร์ไวส์และเจนเทียนมาศึกษาวิจัยและปลูกเลี้ยงภายใต้พระราชดำริเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายากสร้างองค์ความรู้และต่อยอดสู่การรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศอย่างยั่งยืนพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจะแสดงผลผลิตและผลิตภัณฑ์เด่นจากงานวิจัยเช่นมะเขือเทศผลโตแตงเปรี้ยวถั่วแขกสีม่วงและผลิตภัณฑ์จากลาเวนเดอร์และปาล์มสำหรับปีนี้ในงานโครงการหลวง57มีความพิเศษคือการจัดแสดงกุหลาบควีนสุธิดาเป็นครั้งแรกเป็นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากผลงานวิจัยและการปรับปรุงพันธุ์ของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นชื่อพันธุ์กุหลาบว่าควีนสุธิดาเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยกุหลาบควีนสุธิดามีลักษณะเด่นคือดอกขนาดใหญ่สีม่วงพาสเทลอ่อนที่สามารถเปลี่ยนเฉดสีได้ตามอุณหภูมิกลีบดอกเรียงซ้อนอย่างประณีตรูปทรงสง่างามและมีกลิ่นหอมอ่อนละมุนให้คุณภาพดอกดีลำต้นแข็งแรงเหมาะสำหรับการผลิตเป็นไม้ดอกตัดดอกคุณภาพสูงสามารถเจริญเติบโตได้ดีภายใต้สภาพพื้นที่สูงของประเทศไทยและมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดไม้ดอกทั้งในประเทศและต่างประเทศนิทรรศการพันธุ์พืชพระราชทานต่อยอดสู่การวิจัยและพัฒนาจะแสดงการผสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรและความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเพื่อต่อยอดความหลากหลายทางชีวภาพสู่โอกาสใหม่ด้านการเกษตรและอาหารในอนาคตและสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงถ่ายทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรการสร้างอาชีพและการยกระดับคุณภาพชีวิตอันนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศจากนั้นทอดพระเนตรร้านจำหน่ายสินค้าโครงการส่วนพระองค์และหน่วยงานที่สนับสนุนมูลนิธิอาทิมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดจำหน่ายผ้าไหมพื้นเมืองและเครื่องจักสานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจำหน่ายผ้าไหมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
รานกยูงพระราชทานผลิตโดยผู้ต้องราชทันในโครงการกำลังใจจากทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และผ้าฝ้ายทอมือโดยผู้ต้องราชทันจากเรือนจำกลางนครปฐมมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร้านผู่ฟ้ามูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดอยคำมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์และโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาโอกาสนี้ทอดพระเนตรสินค้าและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงทั้งพืชผักไม้ดอกไม้ประดับเครื่องดื่มชากาแฟผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพงานหัตถกรรมปีนี้มีผลิตภัณฑ์เด่นอาทิกาแฟอ่างขางชาเขียวกลิ่นกุหลาบชาอูหลงกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากสารสกัดเอลเดอร์ไวส์มะเขือเทศเชอร์รี่ช็อกโกแลตเมลอนวันออนวันไอศกรีมอะโวคาโดเสาวรส MJ01และฝรั่งเขียวเนื้อแดงโดยภายในงานจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์มากกว่า 3,000 รายการผู้สนใจสามารถร่วมซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันนี้เวลา 7:42 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนในร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูคาทีดรันเมืองไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์เวลา 11:20 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินพิเศษที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานชางีสาธารณรัฐสิงคโปร์นางสาววองเสี่ยวผิงแคทเธอรีนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยนางโจสุลีอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์นางวรพันนีดำรงมณีเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ตลอดจนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมคราวพลาซ่าชางีแอร์พอร์ตสาธารณรัฐสิงคโปร์กับประเทศไทยเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทั้งในด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจเมื่อปี2568เป็นวาระครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันผู้นำไทยและสิงคโปร์มุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์ในทุกมิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศอันดับ1ในดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์ของโลกประจำปี2568โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร์
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคตเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 11:00 น. เป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา 10:00 นโรงเรียนดาวทองวิทยาลัยจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอินทรวิหารวัดฮิรันรูจีกรุงเทพมหานครวัดราชสัทธาธรรมวัดโบสถ์จังหวัดสุโขทัยวัดไผ่ล้อมจังหวัดตากวัดสุวรรณคีรีวิหารจังหวัดระนองวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์วัดผังม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดบัวทองวัดเสาหินจังหวัดพิษณุโลกสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นวัดศรีรัตนวารีกรุงเทพมหานครบริษัทพราววิภาจำกัดโรงเรียนท่ามะขามวิทยาลัยจังหวัดราชบุรีครอบครัวแก้ววิเชียนและสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดต่างๆจากจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดสิริมงคลวัดหนองฮายวัดสุวรรณรัตนารามวัดรวมทรัพย์วัดบึงศรีเทพรัตนารามวัดสันติธรรมวัดวังไทวัดห้วยสายทองและวัดน้ำทรัพย์กุ้งกั้งสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทเบนซ์นิโรติก้าไทยแลนด์จำกัดบริษัทต่อธีรกิจออโตเมชั่นจำกัดครอบครัวโกสายการนนท์และบริษัทซินเซียรี่อินเตอร์โลจิสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนนทบุรีประกอบด้วยวัดบางไผ่วัดไผ่เหลืองวัดสามงามวัดลาดประดุกวัดมะเดื่อวัดบางรักใหญ่วัดบางแพรกและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี 2500 บริษัท Bullet Master จำกัดนางสุพรรณรัตน์สิริหงและครอบครัวสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายนรากรมุกดาประดับและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพ ในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสามภาคีองค์กรสตรีจังหวัดอุดรธานีมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและสโมสรไลออนปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิบริษัทวันนาเมนูแฟคทอรี่ไทยจำกัดครอบครัวโกสายการนนท์และบริษัทเบนซ์นิรุติก้าไทยแลนด์จำกัดในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 3,500 ชุดไปจนถึงวันที่4สิงหาคม2569มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาสวมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพันโทสมชายกาญจนมณีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งนี้มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้จัดงานสีสันพันไม้เทิดไทบรมราชินีนาถขึ้นเป็นครั้งที่18ระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคม2569ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ป่าและน้ำอย่างยั่งยืนผ่านการจัดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทินิทรรศการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการไตรมูลนิธิเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาประกอบด้วยมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทานปันสุขในพระบรมราชูปถัมภ์ไปจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ต้องขังด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเมฆหนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันเก็บแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะโหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลยแต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณ

0: ู
1: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังฆทานในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถแก่แก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกที
2: เอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังฆทานพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
3: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภิไธยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังฆทานจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
3: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังฆทานพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตปฏิสถานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีปฏิสถานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
0: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังฆทานพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education หรือ IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุขตามสภาพการปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและประชาชนโดยในตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆ นักศึกษาหลังจากการสำรวจชุมชนผ่านการจัดตลาดนัดสุขภาพซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านรู้ถึงวิธีป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพทั้งด้านกายและจิตใจให้แข็งแรง
1: สำหรับโครงการนี้นะคะก็จะเป็นโครงการที่จุดประสงค์ให้นักศึกษาในแต่ละสาขาได้มาศึกษาร่วมกันได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันสิ่งใดที่ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการศึกษาแบบนี้ด้วยชุมชนก็จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้และสิ่งสำคัญคือความต่อเนื่องทำอย่างไรให้โครงการนี้มีความต่อเนื่องเพื่อชุมชนจะได้มีความสัมพันธ์กับนักศึกษาทางมหาวิทยาลัยอย่างยืนนานนะคะ
0: พิธีเปิดตลาดนัดสุขภาพได้รับเกียรติจากคุณสาริกาวรหารรองนายแพทย์สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีให้โอวาทกับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
2: นักศึกษาเขาตั้งใจนะคะจัดบูธนะคะตลาดนัดสุขภาพนะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะก็อยากให้พวกเราเนี่ยเข้ามาดูมาชมแล้วก็มาใช้บริการนะคะนักศึกษาก็จะได้ฝึกงานไปด้วยนะคะนั่นก็ในวันนี้นักศึกษาคงอยู่ทั้งวันนะคะถ้าเกิดพวกเราที่อยู่ในชุมชนนะคะดูรับบริการแล้วกลับไปบ้านก็ไปบอกต่อๆนะคะยังมีเวลาที่จะมาอุดหนุนนักศึกษานะคะนักศึกษาเขาจะได้แบบกลับไปแล้วไปขยายผลนะคะแล้วก็การทำงานปีนี้นะคะเขาก็ประเมินผลด้วยนะคะว่าหลังจากที่นักศึกษาลงมาฝึกงานแบบนี้แล้วเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะก็อาจจะได้มีโครงการครั้งถัดไปนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้รับความร่วมมือในชุมชนนะคะเราก็ต้องกลับมาประเมินอีกนะคะว่าเรามีส่วนที่ขาดบกพร่องตรงไหนที่จะต้องเติมเต็มนะคะเพราะเราต้องช่วยกันนะคะทั้งชุมชนด้วยแล้วก็นักศึกษานะคะก็อยากให้เกิดความร่วมมือนะคะในชุมชนนะคะให้มันดีค่ะวันนี้อยากมาดูว่าชวนน้องๆมาว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยให้บริการกับชุมชนไปพอทำงานไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะถึงทางตันนึกไม่ออกว่าเอ๊ะวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเราจะคิดงานอะไรให้บริการให้กับประชาชนอีกมันถึงทางตันนะคะพอเด็กจบใหม่มาปุ๊บเราก็อยากจะดูเด็กรุ่นใหม่เขาจะมีแนวคิดใหม่ๆนะคะบวกกับเทคโนโลยีที่เขาอยู่ในยุคของเขานะคะแล้วเขาเนี่ยจะมาพรีเซนต์ตรงเนี้ยได้ยังไงนะคะแล้วเราจะเติมเต็มได้ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะที่ลงมาในช่วงการฝึกงานนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้ไปมากได้ไปน้อยนะคะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่วันหนึ่งเมื่อวันเวลาผ่านไปนะคะวันเวลาผ่านไปอายุประมาณขนาดพี่เนี่ย น้องก็จะรีคอร์ดระหว่างที่ทำงานไปก็จะรีคอร์ไปเรื่อยๆนึกถึงสมัยที่ตอนเรียนแล้วได้มาฝึกงานได้มาอยู่ในชุมชนวันนี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะว่าทำไมอาจารย์ให้ลงมาที่นี่นะแต่เป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่น้องๆได้ลงมาได้มาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันแล้วอยู่ในชุมชนแบบนี้นะแต่ตอนรุ่นพี่ไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้นะพอจบมาแล้วลงทำงานเลยลงมาแบบคนตาบอดอ่ะจะไปยังไงจะทำยังไงนะแต่อย่างเงี้ยคือมาแล้วพอได้เห็นภาพแล้วนะคะก็พอวันที่ไปทำงานเราก็จะนึกถึงนะคะนึกถึงตรงนี้แหละแล้วก็ได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ไปต่อยอดหรือว่าคิดในการทำงานถัดไปนะคะ

ลาดนัดสุขภาพเป็นการจัดแสดงโครงการที่จะใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนเช่นการบริการทำหมันสัตว์เลี้ยงบริการให้คำปรึกษาและการกายภาพบำบัด

0: และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพอีกด้วย
1: สำหรับซุ้มที่1ที่เป็นซุ้มคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะก็คือเราจะมีกิจกรรมโดยจะมีผู้ป่วยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เข้ามาในซุ้มนี้ส่วนแรกจะเป็นผู้ป่วยสูงอายุค่ะแล้วเข้ามาเราก็จะทำการวัดน้ำหนักวัดรอบเอวว่ามีโรคอ้วนไหมแล้วก็มีการวัดส่วนสูงแล้วจากนั้นเราก็จะพาเขาไปวัดความดันค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะมีการซักประวัติด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรบ้างจะได้ส่งไปแต่ละจุดให้คำปรึกษาแนะนำค่ะก็จะมีส่วนใหญ่ๆโรคที่เราจะพบกันเยอะก็คือจะเป็นโรคความดันเบาหวานหัวใจที่ผู้ป่วยที่นี่เป็นกันเยอะค่ะแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงก็คือจะเป็นส่วนของการตรวจการได้ยินค่ะตรวจการได้ยินจะเป็นแค่การตรวจเบื้องต้นก็คือเราจะตรวจสภาพช่องหูด้านนอกว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วก็ให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้ค่ะจากนั้นจะมีส่วนของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการพูดอาจจะเป็นเด็กก็ได้ค่ะที่มากับผู้สูงอายุอย่างเช่นจะมีปัญหาพูดล่าช้ากับพูดไม่ชัดค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์เขามาตั้งซุ้มเป็นปัญหาเรื่องปรึกษาเสียงแหบด้วยค่ะ
2: จากผลคัดกรองนะคะหนูขออนุญาตเรียกคุณป้าเนาะคุณป้าก็มีเรื่องของอ้วนนิดหน่อยไม่เป็นไรเกินมานิดหน่อยก็กินมะม่วงใช่ไหมคะเนี่ยใช่กินมะม่วงใช่ก็กินเยอะนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะอายุ51เนาะไม่เป็นอะไรโอเคค่ะดีแต่ว่าเสี่ยงเป็นเพราะความดันเพราะเรามีพ่อแม่เป็นใช่ไหมคะแล้วก็กินรสอาหารรสเค็มเนาะเสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูงนะคะหนูอยากให้ทำสองอย่างก็คือไปหาหมอตรวจสุขภาพประจำปีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นเมื่อไหร่ถูกไหมคะเออเราก็ต้องไปหาหมอเพื่อที่ว่าคัดกรองเบาหวานก็คือเจาะปลายนิ้วใช่ไหมคะแล้วก็ความดันโลหิตสูงก็คือวัดความดันถูกไหมคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเรามีครอบครัวเป็นเราก็มีปัจจัยเสี่ยง
0: ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มจากคณะกายภาพบำบัดและหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่จะมาให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัดและการนวดไทยแบบฤาษีดัดตน

0: ก็ซุ้มนี้นะครับเป็นซุ้มเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนะครับก็จะมีคณะในซุ้มนี้ทั้งหมด3คณะหลักๆนะครับก็จะเป็นพยาบาลนะครับจะทำหน้าที่ในส่วนของซักประวัติผู้ป่วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเราก็จะส่งต่อให้ส่วนของตรวจร่างกายนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทำงานของคณะกายภาพบำบัดในการตรวจร่างกายปัญหาของผู้ป่วยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะส่งต่อไปยังแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับเขาก็จะทำในส่วนของวันนี้อย่างวันนี้นะครับก็จะทำในการยืดกล้ามเนื้อแบบฤกษ์สืบจากตนครับกายภาพบำบัดเนี่ยเรามองว่าเป็นการฟื้นฟูและการป้องกันนะครับเราไม่ได้ทำแค่แบบว่าฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดอย่างเดียวแต่ว่าเราทำในส่วนของการป้องกันการบาดเจ็บต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างมีความสำคัญเพราะว่าในการที่เราจะบาดเจ็บหรือว่าการที่เราได้รับอุบัติเหตุอะไรเงี้ยบางทีเขาแบบว่าลืมไปว่าเขาต้องมาทำกายภาพบำบัดแล้วมันจะทำให้ถ้าเขายิ่งมาเขามาช้าจะทำให้การที่เขาฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติเนี่ยช้าลงกายภาพบำบัดจะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาในส่วนของตรงนี้เป็นการแก้ไขจากต้นเหตุนะครับก็อยากให้ทุกคนมองเห็นกายภาพบำบัดวิชาชีพนี้มากขึ้นเพิ่มมากขึ้นครับวันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็มาตรวจโรคทั่วไปอย่างนี้จ
0: ้ะอ๋อเห็นในนี้บอกว่าเป็นปวดเข่าใช่ไหมครับ
1: ปวดเข่า
0: อาการเป็นยังไงบ้างครับปวดเข่า
1: ก็มันจะบวมแล้วก็ปวด
0: เดี๋ยวผมขอดูเข่าหน่อยนะครับขออนุญาตเปิดเข่าเป็น2ข้างเลยมั้ยครับ
1: 2ข้างค่ะ
0: เป็น2ข้างเลยนะครับเดี๋ยวลองคุณป้านะครับลองยกลองตีลองยกขาขึ้นมายกได้สุดหรือยังครับ
1: ได้แค่นี้
0: สุดแค่นี
1: ้
0: ปวดมั้ยครับตอนนี
1: ้มันก็ตึงอ่ะนะมันจะปั๊บนะ
0: โอเคครับลองขาลงเดี๋ยวผมลองตรวจดูนะครับป้าป้าพิงตามสบายเลยเนาะปวดไหมครับตอนนี
1: ้ก็ตึงอ่ะ
0: ตึง
1: ถ้ายกสูงไปยกมือเดี๋ยวจะพอจะเว้นเยอะเดี๋ยวป้าจะพอ
0: โอเคมันตึงไปทั้งตัวเลยไหม
1: มันแค่ตรงนี้อ่ะ
0: ตึงข้างหลังไป
1: โคตรตัดข้อนั้นเนี่ย
0: ปวดไหมครับป้า
1: เจ็บมันเนี่ย
0: เจ็บเลยใช่ไหมครับเจ็บไหม
1: ไม่เจ็บเท่าไหร่แต่เมื่อกี้มันไปโดนตรงไหนมันเจ็บป้าเนี่ยตรงนั้นอ่ะ
0: ตรงนี้เจ็บเลยใช่ไหมครับโอเคมาตรวจอีกครั้งเนาะ
1: จ้ะ
0: ป้าปล่อยตามสบายนะครับ
1: ครั้งนี้มันก็ไม่แป๊บเหมือนครั้งนี้หรอกแต่มันเหยียดไม่ออก
0: แล้วก็เจ็บอยู่นี่เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บ
0: อันนี้เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บมันเลยเจ็บเลยมั้ง

0: นี่เจ็บไหม
1: ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บใช่ไหมครับเฮ้ยโอเคครับ
1: ตอนที่ว่ามันงอไม่ได้มันเป็นนานนี่เป็น10กว่าปีแล้วนะ
0: ปกติข้อเข่าเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: พอเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บเวลาเราอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยครับกล้ามเนื้อมันก็จะความแข็งแรงมันจะลดลงเนาะมันก็จะทำให้ข้อเข่าเนี่ยมันเข้ามาชิดติดกันแบบนี้นะครับแล้วเวลาป้าเดินอย่างเงี้ยครับมันก็จะสีกันมันจะทำให้กระดูกมันถลอกแล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วมันจะทำให้ปวดนะครับก็ของผมเนี่ยกายภาพบำบัดนะครับก็คิดว่าจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบเข่านะครับมันจะทำให้กล้ามเนื้อกระชับแล้วก็จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีแรงพยุงข้อเข่าขึ้นมามากขึ้นแล้วจะทำให้เวลาป้าเดินอย่างเงี้ยกระดูกมันจะสีกันน้อยลงก็จะลดอาการปวดได้นะครับก็จะเป็นการให้การออกกำลังกายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะให้ป้าออกกำลังกาย3ท่านะครับโอเคเดี๋ยวเป็นท่าแรกนะครับป้าเดี๋ยวให้ป้ายกขาขึ้นมาอ่ะแล้วทำค้างไว้10วินาทีนับไปด้วยนะครับพยายามอย่ากั้นหายใจเนาะเราลองทำดูครับอ่ะ3 4 5
1: 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ลงสลับข้างข้างนี้ด้วย
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0: โอเคนะครับท่านี้ท่านี้ก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้แข็งแรงมากขึ้นมันก็จะช่วยพยุงข้อเข่าขึ้นมานะครับแต่อีกท่าหนึ่งนะครับก็จะเป็นท่านี้นะครับให้คุณป้าหาขวดว่าปากกาหรือว่าอะไรก็ได้ผ้าก็ได้นะครับหนีบไว้พยายามหนีบไว้อย่างนี้หนีบไว้อ่ะอย่าให้มันหล่นพยายามหนีบไว้แล้วป้าก็พิงตามสบายเลยแล้วแบบพยายามยกขาขึ้นนิดนึงนิดเดียวเอาเท่าที่ทำได้นะครับแต่ว่าพยายามหนีบอันนี้ไว้อย่าให้มันหล่นแล้วก็นับ 1-10 นะครับ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ลงก็ทำแบบนี้อันนี้เป็นท่าที่2นะครับท่าสุดท้ายนะครับเวลาป้านอนอะไรเงี้ยครับก็ป้าจะเหยียดขาตรงใช่ไหมครับเวลานอนกับเตียงกับพื้นอะไรเงี้ยป้าพยายามกดเข่ามาที่มือผมกดเข่ามาที่มือผมกดขาลงมาที่มือเอาเท่าที่ได้แม่เอาเกงกล้ามเนื้อเองโอเคทำอย่างนี้ทำค้างไว้10นับ1-10เหมือนกัน
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ผ่อนอันนี้เป็น3ท่านะครับที่ผมให้ไปก็จะทำให้กล้ามเนื้อข้อเข่าแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็จะช่วยทำให้ลดอาการปวดแล้วก็จะเป็นการลดการใช้ยาเวลาป้าปวดป้าจะกินยาใช่ไหมครับ
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวผมจะวาดเอาไว้ท่าแรกนะครับเป็นท่าที่ผมให้ป้าทำที่ยกขาขึ้นมาแล้วก็ค้างไว้10วินาทีนะครับอันนี้เป็นท่าที่2ก็คือให้ป้าหนีบขวดน้ำไว้ตรงนี้ระหว่างขาเนี่ยนะครับแล้วพยายามอย่าให้ขวดน้ำหล่นนะครับแล้วก็ยกค้างไว้10วินาทีนะครับท่าสุดท้ายเมื่อกี้ก็คือเป็นท่าที่ให้ผมให้ป้ากดเข่าชิดกับพื้นให้ไม่ได้มากที่สุดนะครับก็แล้วก็ค้างไว้10วินาทีเหมือนกันอันนี้ก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้กล้ามเนื้อรอบเข่าแข็งแรงมากขึ้นมันก็จะช่วยพยุงข้อเข่าเนาะนะครับก็เดี๋ยวให้ป้านะครับทำเช้าเย็นครั้งละ10ก็คือ10 10 10ทำตอนเช้าถ้าป้าตื่นมาเช้าป้าก็ทำบางทำท่าไหนก่อนก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเพราะป้าเป็นโรคหัวใจด้วยเนาะถ้ากั้นหายใจมันจะทำให้เหนื่อยง่ายแล้วก็ทำให้หน้ามืดเลือดไปไหลเวียนทั่วร่างกายไม่ทันนะครับเดี๋ยวป้าลองทำดูนะครับประมาณ 2-3 นาทีจะเริ่มเห็นผลป้าจะเริ่มปวดเข่าน้อยลงแล้วก็จะเริ่มกินยาน้อยลงนะครับก็ในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดนะครับก็หลังจากที่ได้ทำการตรวจร่างกายชาวบ้านอะไรมาพอสมควรนะครับก็เพราะว่าชาวบ้านที่นี่เขาประกอบอาชีพทำไร่ส่วนมากนะครับแล้วก็รับจ้างเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องปวดหลังแต่ถ้าคนผู้สูงอายุ60-70อย่างเงี้ยครับเขาจะมีอาการข้อเข่าเสื่อมอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ในคนวัยนี้นะครับ70-80ก็สำหรับคำแนะนำที่ผมให้ไปนะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายด้วยตัวเองที่บ้านนะครับก็จะเป็นท่าง่ายๆครับเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงอะไรเงี้ยนะครับทางกายภาพบำบัดแล้วก็ในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเขาถ้าให้ท่าเขาไปเนี่ยเขาก็จะลืมง่ายใช่ไหมครับผมก็

0: วาดเป็นตัวหนังสือง่ายๆให้เขาเข้าใจได้เลยครับก็ให้เขาทำที่บ้านได้ง่าย
1: ๆเป็นตะหัวเข้าเนี่ยหกล้มพูดตรงๆเลยว่าเมื่อก่อนทำนาที่อ่างทองนะหาบข้าวบนคันนาแล้วตกคันนาก็เป็นนิดหน่อยก็ไม่สนใจอายุตอนนั้นยังน้อยอยู่พอแก้ตัวก็คือคนนำงานหนักคือหนักตั้งแต่เกิดแล้วมาทำไร่นี่ก็หนักอีกก็เป็นอย่างนี้เนี่ยลูกหลายคนขอบคุณที่น้องๆได้มาช่วยที่นี่เพราะคนที่นี่ก็คนแก่เยอะก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็สะดวกทุกอย่างที่มานี่ก็ได้หมดช่วงเวลาไม่นานก็ ไปโรงพยาบาลก็ต้องไปหลายจุดบางวันก็ไม่จบเลยใช่ไหมเราต้องไปตรงนั้นตรงนั้นมานี่ก็ดีน้องมานี่ก็ดี
0: ก็วันนี้ก็รู้สึกดีว่าแบบเหมือนตัวเองมีประโยชน์แบบได้ทำอะไรได้เห็นกันแล้วก็ได้เห็นการทำงานของเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เห็นชาวบ้านบางครั้งเวลาเราอธิบายบางอย่างให้กับชาวบ้านรู้เนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเหมือนอย่างน้อยเขาได้รับรู้เพราะแบบเวลาเขาไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับเขาจะไม่มีใครมาอธิบายอะไรแบบนี้ให้เขาแต่ว่าพอเขารับรู้เหมือนแบบเขาเพิ่งรู้ว่าเขาเพิ่งเข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างแท้จริงนะครับเพราะส่วนมากถ้าเขาปวดหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะกินยาอย่างเดียวแต่พอเราอธิบายไปอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเขาจะอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยเขาจะได้รู้ว่าความจริงมันคืออะไรปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรเราก็รู้สึกดีอะครับที่ได้แบบอธิบายได้ทำให้ใครคนหนึ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นนั่นเองครับ
2: ค่ะก็ตลอด10วันที่ได้มาร่วมโครงการ IPE คือหนูก็ไม่เคยไปค่ายอาสาที่นานขนาดนี้มาก่อนนะคะก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ตอนที่แบบเขาพาไปลงชุมชนใช่ไหมคะก็คือมันเหมือนเวลาเราเรียนที่มหาลัยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแค่ทฤษฎีหรือว่าจะเจอผู้ป่วยที่เดินเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่รู้ว่าถ้าเราไปตามบ้านหรือว่าไปออกชุมชนอย่างเงี้ยผู้ป่วยหรือว่าสภาพผู้ป่วยแต่ละคนก็อาจจะต่างกันกับที่เขามาโรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะก็แบบได้เห็นเยอะแล้วก็แบบตามชุมชนที่เป็นชนบทอย่างนี้คือเขาค่อนข้างที่จะอัธยาศัยดีแล้วก็ให้ความร่วมมือดีอะค่ะก็ทำให้แบบได้เรียนรู้อะไรต่างๆเยอะมากเลยก็รู้สึกดีใจมากค่ะ
3: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามีเป้าหมายโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมตลอดจนระบบการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีพสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนและระบบสาธารณสุขของประเทศรวมทั้งพลวัตของปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต
4: กรณีที่นักศึกษามีมหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพเช่นหมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้โดยที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงกันหมดระหว่างเรื่องของการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตัวเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
3: ซุ้มต่อไปชาวบ้านจะได้รับความรู้จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเกี่ยวกับโรคพยาธิได้แก่อันตรายที่เกิดจากโรคพยาธิวิธีการป้องกันโรคพยาธิโดยมีการจัดแสดงตัวอย่างพยาธิชนิดต่างๆให้ชาวบ้านได้รับชม
5: ตัวอ่อนของพยาธิเนี่ยมันจะอยู่ตามพื้นดินหลังจากที่ชาวบ้านหรือคนไข้ที่มีตัวแก่เนี่ยไปถ่ายไว้ตัวไข่มันก็จะพัฒนากลายเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนมันจะไปเจอตัวโตอยู่ในดินเป็นตัวอ่อนเลยถ้าเกิดชาวบ้านเดินเท้าเปล่านะครับอย่างเช่นว่าเราออกไร่ออกนาไปทำไร่ทำนาอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ใส่รองเท้าตัวอ่อนพยาธิเนี่ยมันแข็ง

0: แรงมากเลยมันใช้ผิวหนังเข้าไปได้เลยฮะใช้เข้าผิวหนังเข้าสู่กระแสโลหิตกระแสน้ำเหลืองนะฮะไปหัวใจไปปอดแล้วก็ถูกกลืนกลับเข้ามาเป็นตัวเต็มวัยในร่างกายได้อีกนะครับอันนี้ก็ทำให้คนไข้ได้เป็นโรคได้ง่ายในชุมชนของเราเราเคยมาตรวจอุจจาระให้ชาวบ้านที่พื้นที่นี้เหมือนกันเราเคยเจอพยาธินี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับพยาธิปาก
1: เฮ้ยเดี๋ยวต้องไปนี่ลูกหลาน
0: อ่ะใช่เด็กๆอ่ะเด็กๆจะเป็นเยอะก็ออกไปทำไร่มันไร่อะไรพวกนี้ก็ใส่รองเท้าซะ
1: ใส่ชั้นผ้าใบเลยอ่ะ
0: ดีครับดีครับ
2: นอกจากนั้นคณะเภสัชศาสตร์ได้มาให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยเช่นโทษของการกินยาชุดการกินยาก่อนอาหารการกินยาหลังอาหารการกินยาก่อนนอนและวิธีการเก็บรักษายาที่ถูกต้องและเหมาะสม
3: คนที่ไปหาหมอในทางอนามัยเป็นหลักใช่ไหมครับก
1: ็
3: ยาชุดเนี่ยจะให้ความรู้เป็นพื้นฐานแล้วกันนะครับว่ายาชุดเนี่ยมันเป็นยังไงคุณพี่เคยเห็นยาที่แบบใส่ซองแล้วแบบมียาหลายตัวอยู
1: ่เคยอ่ะ
3: แล้วเขาเรียกว่ายาชุดนะครับก็คือยาเนี่ยมันจะอันตรายในระดับหนึ่งเพราะว่าเหมือนแบบเขาใส่ยาแรงๆมาให้เราให้เรารู้สึกว่าเออกินแล้วหายกินแล้วดีสเตียรอยเนี่ยเมื่อใช้นานๆเนี่ยจะเกิดอาการเนี่ยติดเชื้อง่ายหน้าบวมคุณพี่ลองสังเกตดูถ้าแบบคนใช้สเตียรอยเนี่ยหน้าจะบวมหลังจะมีหนองออกมาเหมือนไขมันไปสะสมอยู่นะครับแล้วก็ติดเชื้ออาจจะติดเชื้อง่ายกับเพราะอาหารทะลุง่ายนะครับแล้วก็ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยเนี่ยใช้นานๆก็จะมีอาการที่เป็นโรคไตหรือว่าทำให้ไตวายได้อันนี้ให้เป็นความรู้ไว้เผื่อมีคนใช้อยู่ก็ไปแนะนำเขาได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการกินยาที่ถูกต้องนะครับก็อย่างที่รู้กันก็จะมียาก่อนอาหารยาหลังอาหารแล้วก็ยาก่อนนอนที่เราใช้เป็นประจำยาก่อนอาหารเนี่ยควรแนะนำให้กินก่อนอาหารประมาณ30นาทีแล้วค่อยกินอาหารนะครับส่วนยาหลังอาหารเนี่ยกินอาหารแล้วก็ทิ้งเว้นระยะไว้สัก30นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยเราค่อยกินยาจะได้ผลได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเรากินอาหารไปแบบกินยาทันทีแล้วกินอาหารเนี่ยยาเหมือนไปกับอาหารมันจะรบกวนกันทำให้ดูดซึมยาไม่ค่อยดีส่วนยาก่อนนอนเนี่ยในกรณีนี้หมายถึงอ่ะยาก่อนนอนคือเมื่อเราต้องการนอนหลับระยะยาวไม่ใช่แบบนอนกลางวันอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับก็คือเฉพาะก่อนนอนที่จะนอนหลับระยะยาวก็คือควรกินก่อนเข้านอนทันทีนะครับนอกจากนี้ก็ยังมียาหลังอาหารทันทีแล้วก็ยาก่อนอาหารทันทีอันนี้ยาเป็นยาพิเศษหน่อยก็คือกินพร้อมอาหารได้เลยเหมือนยาเช่นยาครอบแก้ปวดอย่างเงี้ยยามันจะกัดกับคอครับมันต้องมีเหมือนมีอาหารไปรองรับมันอยู่ครับก็เลยต้องกินหลังอาหารทันทีนะครับส่วนวิธีการเก็บรักษานะครับก็ส่วนใหญ่นะครับยาทั่วไปเนี่ยก็ปิดฝาให้สนิทเก็บให้พ้นแสงแดดแล้วก็เก็บที่ไม่อับชื้นนะครับเก็บในอุณหภูมิห้องด้วยอย่าให้ร้อนเกินไปถ้าร้อนเกินไปยาอาจจะหลอมได้เลยครับส่วนยาหยอดตาเนี่ยจะเจอบ่อยเมื่อใช้แล้วเราจะมาเก็บไว้เพราะว่ามันยังไม่หมดเก็บไว้นานโดยทั่วไปเนี่ยหลังเปิดใช้แล้วควรไม่เกิน1เดือนถ้าเกิน1เดือนแล้วต้องทิ้งแล้ว
2: ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มจากคณะทันตแพทยศาสตร์โดยมีการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นการจัดทำบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพปากและฟันและมีการสอนการแปรงฟันที่ถูกต้องให้กับชาวบ้านอีกด้วย
4: ที่แปลงคือต้องจับไปจับแรงเนี้ยวางแล้วก็เอาคนครับด้านที่อยู่ใกล้กว่าวางลงไปอย่างนี้แล้วก็เอียงกดให้มีความรู้สึกว่ามันเข้าไปที่ร่องฟันนะครับแล้วก็กดเข้าไปเอียงประมาณ45องศานะครับแล้วก็ค่อยๆขยับประมาณเหมือนกับว่าเออนิดๆนะครับไม่ต้องเยอะประมาณ1ซี่ฟันกำลังดีแล้วก็ถูไปประมาณ15ครั้งนะครับถูแบบสั้นๆนี้เลยเสร็จปั๊บให้เราปัดลง2ที1 2คือเหมือนกับว่าตรงเนี้ยเราเคลียร์พวกคราบที่ฟันออกมาจากใต้ร่องเหงือกครับเสร็จแล้วเราก็ปัดมันออกให้มันหลุดออกไปครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งปากอันนี้คือด้านหน้าใช่มั้ยเหมือนกันด้านล่างก็เหมือนกันหมดเรียบร้อยเสร็จปั๊บเราก็เข้าไปอยู่ที่ด้านในที่ด้านในนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฟันพวกฟันข้างหลังเนี่ยใช้วิธีเดียวกันครับก็คือวางแล้วก็เอียงให้ได้45องศาแล้วก็ปัดถูสั้นๆนะครับ15ครั้งถ้าครั้งเสร็จปั๊บปัดออก2ครั้งให้ที่ฟันต่อไปเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟันหน้าบนกับหน้าล่างเนี่ยเราใช้วิธีอื่นก็คือเราเข้าไปแปรงอีกมันคงไม่สะดวกใช่มั้ยเราใช้วิธีการแปรงเข้าไปธรรมดาอย่างนี้เลยครับครับด้านล่างก็เหมือนกันไม่แล้วก็จุดอันสุดท้ายครับที่คนส่วนมากมักจะลืมก็คือตรงส่วนฟันซี่สุดท้ายครับตรงประมาณส่วนแถวๆนี้ครับก็แล้วแต่ว่าจะเข้าไปปัดยังไงที่สำคัญก็คือแปรงต้องแบบนุ่มหน่อยนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแปรงแข็งมากๆเนี่ยพอเข้าไปโดนร่องเหงือกหรือว่าตรงช่องว่างระหว่างฟันเนี่ยครับมันทำให้เกิดการแบบบาดเจ็บแล้วก็อาจจะอักเสบ
5: ครับผมก็วันนี้นะครับทางคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็จะมาทำการตรวจโรคให้กับ

0: คนในชุมชนนี้นะครับก็โดยผมไล่ตั้งแต่เดินเข้าไปก่อนเลยละกันพอเดินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีการรอคิวก่อนใช่มั้ยครับตอนที่รอคิวเนี่ยก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ได้มีการทําสิ่งที่ว่า OSI ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการสอนครับว่าเขาควรดูแลสุขภาพช่องปากยังไงให้แบบดีแล้วก็ไม่เกิดโรคต่างๆที่จะตามมาครับนอกจากนั้นตรงป้ายเนี่ยก็จะมีป้ายบอกเกี่ยวกับวิธีการเหมือนกับว่าเลือกวัสดุอุดฟันการเลือกฟันปลอมหรือว่าการฝังรากเทียมอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมเสร็จแล้วพอเข้ามาโซนหลังคือโซนที่เหมือนกับว่าเป็นการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นโดยอันนี้มีทันตแพทย์นักศึกษาทันตแพทย์จากชั้นปี6มาทำการตรวจให้ครับก็จะเป็นการตรวจว่าสุขภาพช่องปากของเราเป็นยังไงบ้างมีฟันผุไหมมีโรคปริทันก็คือโรคเหงือกร่นลงไปยังไงหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาพวกนี้เราก็จะเขียนเหมือนกับว่าจะมีรุ่นน้องมาจดบันทึกไว้ในใบบัตรสุขภาพครับแล้วก็ส่งให้ทางสถานีอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลรักษาต่อไปครับในชุมชนนี้ครับเขาจะเป็นโรคที่เรียกว่าโรคปริทันเยอะปริทันก็คือเป็นโรคที่เหมือนกับว่าเหงือกร่นไปเรื่อยๆปั๊บพอถึงจุดนึงเนี่ยกระดูกตรงที่อยู่ที่ฟันมันปักอยู่เลยครับมันจะค่อยร่นตามลงไปด้วยซึ่งส่งผลให้ฟันอาจจะดูดออกมาได้ซึ่งที่ปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับเป็นเพราะว่าที่สถานีอนามัยเขาครับมีแพทย์อยู่3คนแต่ว่าไม่มีทันตแพทย์อยู่เลยก็เลยเข้าถึงการขูดหินปูนได้ยากพอเข้าสู่การขูดหินปูนได้ยากเนี่ยมันก็จะเป็นผลทำให้พวกเศษอาหารอะไรสามารถไปติดอยู่ตรงร่องเหงือกได้ง่ายครับแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าโรคปริทันขึ้นคือมันเหมือนกับว่าทำให้เหงือกอักเสบครับแล้วก็สารอักเสบก็จะไปค่อยๆกัดกระดูกลงไปก็รู้สึกดีครับที่ว่าได้มาเห็นบรรยากาศที่แตกต่างจากในเมืองไปเพราะอยู่ในคณะก็ได้เห็นแบบโรคคล้ายๆโรคแบบนึงอันนี้ก็ได้เห็นโรคอีกแบบนึงแล้วก็ได้เข้าใจว่ายังมีแบบผู้ที่ขาดโอกาสในการได้รับการรักษาทางทันตกรรมที่แบบถูกสุขลักษณะแล้วก็ได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ขึ้นต้นมาเป็นชีวิตคนนะครับมันก็ต้องมีการเจ็บป่วยต้องมีการล้มหายตายจากนะครับปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าดำรงรักษาสภาพของความสุขและการมีชีวิตที่ดีนะครับนะแน่นอนครับเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าถ้าถามเป็นชนิดของโรคเนี่ยความสำคัญก็คงเป็นโรคเรื้อรังนะครับเป็นโรคที่เรียกว่าอยู่กับวิถีชีวิตอยู่กับผู้คนเบาหวานความดันโรคมะเร็งหัวใจนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นโรคติดต่อทั่วไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าการที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับหมดไปเนี่ยก็คงจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนกันอย่างไรนะครับ
2: เป้าหมายโครงการในระยะยาวของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาคือเพื่อการศึกษาและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อช่วยพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น
3: ที่มาของการจัดขึ้นเป็นที่เรียกว่าตลาดนัดสุขภาพอันนี้เป็นกิจกรรมสำหรับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะได้มีความเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษาและชาวบ้านโดยการที่นักศึกษาก็จะให้ความรู้ในด้านต่างๆให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็มารับบริการทางด้านสุขภาพก็จะมีการตรวจสุขภาพนะคะก็จะตรวจหูนะคะแล้วก็ทางด้านสุขภาพทั่วไปก็จะมีคำแนะนำในเรื่องโรคอ้วนโรคความดันโรคเบาหวานนะคะทางคณะเวชศาสตร์เขตร้อนก็ได้มาอธิบายในเรื่องของตัวชื่อโรคต่างๆมีทางกายภาพก็ได้มาสอนวิธีกายภาพในโรคต่างๆโรคปวดเมื่อยโรคอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของทางทันตกรรมนะคะก็มาตรวจช่องฟันทางเภสัชก็ได้มาลงในเรื่องของสมุนไพรมาจัดอบรมเลยนะคะจัดอบรมเป็นคอร์สเลยนะคะในเรื่องของสมุนไพรที่จะทำเป็นยาต่างๆหรือว่าเมฟแม้กระทั่งเป็นสารประคบที่จะมาใช้ประคบนะคะในส่วนของแพทย์แผนไทยก็เข้ามาดูแลในเรื่องของการรักษาการดูแลทางด้านร่างกายของชุมชนนี้ค่ะของคนในชุมชนนี
4: ้ก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการห่อรูปประคบเนาะนะครับรูปประคบนี้ก็จะไว้ใช้ในเรื่องของในการแก้ปวดเมื่อยต่างๆนะครับพี่เบี้ยป้าก็มีสมุนไพรในนี้แล้วเนาะอันนี้สมมุติเป็นยาเนาะก็เอาวางไว้ตรงนี้นะครับเราจับ4มุมครับผม
5: จ
4: ับ4มุมเข้ามาหากันเนาะอย่างนี้นะครับเอาให้เท่ากันเนาะแล้วก็เอาให้มันอยู่ตรงเอาให้ตัวยามอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางยางจากนั้นนะครับจับครับผม

0: จับขึ้นมาเลยครับ
1: วันนี้มันจะลูกเล็กหน่อยนะคะปกติมันจะเต็มไม้เต็มมือลูกเล็กหน่อย
0: จัดให้มันอยู่ตรงกลางเนาะจัดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับให้มันจัดให้มันเป็นกลมๆเนาะกลมยังกลมแล้วนะก็จากนั้น
1: ทุกคนมีเชือกนะคะ
0: มีเชือกนะคะ
2: ครับ
1: ซึ่ง
0: จากนั้นนะครับเอาทบเชือกค่ะเป็นทบอย่างนี้เนาะนะครับทบกันเข้าหากันนะจากนั้นนะครับก็เอามาพันเลยครับ
2: แล้วก็สอด
0: สอดเราเข้าไปครับแล้วก็ดึงให้มันตึงๆนะครับได้ยังตึงยังฮะจากนั้นเราจะมาทำการเก็บชายผ้ากันนะครับก็เอาขึ้นมานะเก็บแบบสามเหลี่ยมขึ้นมาเลยครับแล้วมันก็จะมีด้านที่มันใหญ่แล้วก็เล็กอะครับเลือกให้ดีๆจากนั้นนะครับก็เราจะพับจากบนนะครับลงมาเนาะ1ชั้นก็พับลงมาครึ่งนึงเลยนะครับก็พับให้มันเกินลงมานิดนึงนะครับเวลาประคบเนี่ยมันจะได้ไม่คอเนาะพับมาครึ่งนึงเนาะพับมา2ครึ่งเนาะแล้วก็ให้มันเกินลงมานิดนึงเนาะอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็จะทำการเก็บ2ฝั่งนะครับก็เราจะมีเก็บ2อย่างเนาะก็คือทำการม้วนปกตินะครับพลิกกับอีกฝั่งนึงก่อนนะครับไอ้ด้านนี้ที่มันเกิดใช่ป่ะพลิกกับอีกฝั่งนึงแล้วก็ทำการม้วนนะครับม้วนนะครับก็จะมี2แบบเนาะก็คือจะเป็นม้วนแบบจะเป็นม้วนมาทั้งอันเลยหรือว่าจะเป็นม้วน2แบบเอามาเข้าหากันนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะสอนเอาให้มันเข้ามาหากันจะง่ายกว่าเนาะนะครับได้เลยครับสวยมากจากนั้นนะเห็นเชือก2อันเปล่าเห็นเชือก2อันเปล่าเราจะทำการแบบไขว้อ่ะม้วนขึ้นไปเลยครับม้วนขึ้นไปเลยฮะใช่ตอนนั้นก็ม้วนลงมาเนาะไอ้ตรงเชือกที่เหลือเนี่ยเราจะเก็บหรือว่าเราจะตัดเข้าไปก็ได้นะครับได้แล้วเนาะก็อย่างที่บอกไปก็ไปเอาไปนึ่งเนาะหรือว่าแบบจะไปพรมน้ำหรือว่าไปนึ่งในหม้อปกติก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยพอเราจะใช้รูปประคบเนี่ยก็มีผ้าเอาผ้ามาชุบน้ำก่อนเนาะแล้วก็บิดให้หมาดนะครับแล้วก็มาทำการห่อรูปประคบห่ออีกชั้นนึงสมเป็นผ้าเนาะห่อรูปประคบอีกชั้นนึงเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลารูปประคบมันร้อนเกินไปเนี่ยเราสามารถที่จะมีผ้าอีกชั้นหนึ่งที่สามารถรองได้จากนั้นเรามาทดสอบก่อนใช้เรามาทดสอบก่อนว่ามันร้อนเกินไปหรือเปล่าโดยทดสอบที่อะไรของแขนนะฮะถ้ามันใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็เอาไปประคบเลยนะฮะก็บริเวณที่ปวดเมื่อยต่างๆนะครับเวลาประคบเนี่ยไม่ใช่ว่าจิ้มหนีเนาะแบบหนีนะครับนิดนึงหนีเนาะเหมือนแบบเป็นการครึงอ่ะครึงหน่อยๆออกแรงนิดนึงครึงไปเรื่อยๆนะฮะครับผมข้อควรระวังของการใช้รูปประคบ
2: ไม่ทำให้ร้อนเกินไป
0: ไม่ทำให้ร้อนเกินไปอย่างแรกอันที่2คือไม่ใช้กับบริเวณที่เป็นแผลเปิดหรือว่าบริเวณที่มีบาดแผลเนาะเพราะฉะนั้นไม่ให้แผลเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายนะครับอีกพวกนึงที่ต้องระวังก็คือผู้ป่วยในเรื่องของโรคเบาหวานอัมพาตรวมถึงพวกความดันโลหิตสูงด้วยนะฮะพวกนี้ก็พวกเบาหวานแล้วก็อัมพาตเนี่ยระบบปลายประสาทเขาไม่ค่อยดีเนาะเวลาเราทำการประคบเนี่ยบางทีเราแบบทดสอบของเราแล้วว่าเขาแบบว่าเราแบบโอเคแล้วแต่เขาบอกว่าไม่ค่อยร้อนแล้วถ้าเกิดเราไปเพิ่มให้ร้อนมากขึ้นผิวตรงนั้นเขาก็จะไหม้เพราะฉะนั้นอย่าลืมข้อควรระวังตรงนี้ด้วยนะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการครั้งในการอบรมพี่มิ้วสมองครั้งนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือพี่มิ้วสมอเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยมากขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วก็รวมถึงอันที่2เลยก็คือพี่มิ้วสมอเนี่ยก็จะมีอาชีพติดตัวนะครับผมเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มาสอนเนี่ยมันเก็บได้ยาวนานรวมถึงพี่มิ้วสมอเนี่ยไปแจกจ่ายความรู้ตรงนี้ให้กับชาวบ้านทั่วไปจะได้เอาความรู้ตรงนี้มาใช้ประโยชน์กับชีวิตประจำวันได้มากขึ้นนะครับผมก็คือสามารถสร้างรายได้จากการอบรมในครั้งนี้เนี่ยให้มีรายได้อีกทางนึงเข้ามาได้ครับผม
3: ครับสำหรับน้ำมันไผ่ที่เราจะทำในวันนี้นะครับก็เป็นมีสรรพคุณในการรักษาแก้อาการปวดเมื่อยนะครับเพราะว่าสมุนไพรไทยของเราเนี่ยในตำรับเนี่ยเราจะใส่ไผ่กับขมิ้นชันเนาะซึ่งแบบมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดเมื่อยพวกกล้ามเนื้อเวลาทาก็จะมีสีเหลืองลักษณะอย่างนี้เวลาเราทำเนี่ยเราก็จะเอามาทอดเนาะให้พวกสารสำคัญอย่างเงี้ยออกมากับพวกน้ำมันที่เราทอด
4: แล้วน้ำมันไปใช
3: ้ใช่แล้วเราก็น้ำมันไปใช้ในการรักษาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับสามารถทานได้ไหมครับ
4: ไม่ได้
3: เพราะเป็นยาใช้ภายนอกเท่านั้นนะครับก็หลังจากที่เราทอดมาได้เป็นสีเหลืองๆนี้เราก็

0: จะเอาออกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราทอดต่อไปมันก็จะไหม้ทำให้น้ำมันเรามีกลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็เราก็ใส่อะไรต่อไปครับหลังจากที่ใส่พายกับขมิ้น
1: กันพู
0: พอใส่กันพูเสร็จแล้วก็เอาไปกองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็ใส่กาลาบูก็จะได้เป็นน้ำมันไพรถ้าเกิดเราทำแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราสามารถทำขายได้นะครับเพราะว่าเป็นความรู้ทางภูมิปัญญาไทยแล้วก็เป็นแบบสมุนไพรไทยที่ทุกคนชื่นชอบด้วยหลังจากที่เราทอดมาได้สักระยะเวลาหนึ่งนะครับมันก็สังเกตเห็นว่าไพรนี่มันจะเหลืองกรอบแล้วก็มีลักษณะเหลืองกว่าปกตินะครับเราก็จะเอาลงเนาะตักไพรลงมานี่เหลือแต่น้ำมันเอาไว้ระวังไหม้นะครับหลังถ้าเกิดเราทอดไว้นานๆจากนั้นเราก็ใส่กันพูลงไปเนาะให้มีกลิ่นของกันพูแล้วก็กันพูเนี่ยมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดและทำให้แบบว่ารู้สึกชาๆนิดนึงด้วยทำให้มันรักษาการปวดได้ดีขึ้นนะครับดับแก๊สนิดนึงหลังจากเราใส่กันพูอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็จะเอามากรองด้วยผ้าขาวบางเนาะเพื่อที่จะให้มันเป็นลักษณะน้ำมันที่ใสมากขึ้นเพราะว่าน้ำมันที่เราทอดเนี่ยมันจะมีผงเศษเล็กๆเป็นตะกอนอยู่เราก็จะเทลงไปในผ้าขาวบางนี้นะครับหลังจากที่เราเทแล้วเราก็จะได้น้ำมันพลายของเราที่เป็นลักษณะใสนะครับกาลาบูเราใส่เพื่ออะไรนะครับ
2: แต่งกลิ่นค่ะแล้วก็ให้ความเย็นนะคะเพราะว่าคือตัวของน้ำมันอะเวลาทานเนี่ยมันจะไม่ระบายความร้อนเราก็เลยต้องใช้แบบตัวที่มันให้ความเย็นนะคะไปช่วยเพราะไม่งั้นเราจะรู้สึกแบบไม่สบายผิวอะค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ครับน้ำมันไพรเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองเพราะว่าเป็นสีเหลืองของสมุนไพรขมิ้นชันกับไพรนะครับเวลาทาก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ครับผมหลังจากทาแล้วเราก็จะอาจจะนวดเบาๆบริเวณที่ปวดเมื่อยก็จะเห็นเป็นสีเหลืองของสมุนไพรน้ำมันไพรนะครับก็จะเป็นรักษาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามข้ออะไรอย่างนี้เราสามารถทาได้ทั่วร่างกายของเราที่เป็นบริเวณปวดเมื่อยและฟกช้ำนะครับ
3: มีความรู้สึกว่าได้ความรู้แล้วก็มีการผสมที่เราถูกวิธีค่ะเพราะการผสมสมุนไพรต้องมีการถูกวิธีด้วยแล้วก็มีการห่ออย่างถูกวิธีผสมโดยที่แบบว่าเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเวลาวิธีการผสมเป็นยังไงค่ะมีประโยชน์มากค่ะมีประโยชน์กับตัวเราเองเพราะตัวเราเองก็คิดว่าทุกวันนี้เราก็ใช้วิธีการซื้อโดยง่ายแล้วก็สมุนไพรเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเรามากเลยเพราะเวลาเรามีของในชุมชนเราแล้วเราเอามาคิดเอามาทำแล้วก็เอามาเป็นอะไรอะสินค้าโอท็อปในหมู่บ้านก็ได้ด้วยค่ะ
4: ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะที่สำคัญอันหนึ่งวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางผู้นำชุมชนได้บอกกับเราตั้งแต่ช่วงแรกที่เรามาสำรวจชุมชนก็คือทางหน่วยสัตวแพทย์เพราะว่าที่นี่สัตว์ต่างๆโดยเฉพาะสุนัขเยอะมากและสุนัขเนี่ยบางส่วนก็จะเป็นสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบางส่วนก็ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันงั้นการควบคุมจะลำบากก็เลยมีกิจกรรมของนักสัตวแพทย์เพื่อทำหมันนะคะสุนัขซึ่งวันนี้ก็มีชาวบ้านนะคะนำสุนัขมาทำหมันเยอะเลยเพราะนี้เพื่อควบคุมประชากรนะคะเพราะว่าถ้าควบคุมประชากรแล้วการที่สุนัขจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมันก็จะค่อยๆลดลงก็ทำให้การควบคุมทางด้านโรคระบาดจากสัตว์ต่างๆเนี่ยลดน้อยลงไปด้วยค่ะ

วันนี้ก็เป็นกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวเพศผู้นะคะซุ้มนี้เราก็จัดขึ้นเพื่อฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมันให้สัตว์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อที่เราจะได้ควบคุมจำนวนประชากรแล้วก็ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคสัตว์สู่คนที่อันตรายมากค่ะจริงๆเรื่องของการทำหมันเนี่ยในต่างจังหวัดแล้วเนี่ยจะค่อนข้างเข้าถึงได้ยากเพราะว่าปศุสัตว์เนี่ยมีคนไม่พอค่ะคือว่าปศุสัตว์จังหวัดอาจจะมีสัตวแพทย์ประจำอยู่แค่ท่านหรือ2ท่านก็จะไม่สามารถเข้ามาทำหมันได้ทั่วถึงเราก็เลยต้องเข้ามาช่วยในส่วนนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าก็คือทางปศุสัตว์อัดวัคซีนลงมาฉีดแต่ว่าชาวบ้านเขาก็จะมีการออกไปทำไร่ในช่วงกลางวันซึ่งก็เป็นเวลาราชการนะคะเราถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะเข้ามาตรงนี้ได้เราก็ทำแทนปศุสัตว์ได้ด้วยค่ะ

0: ำหรับเรื่องของการทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนนะคะก็คือทำหมันเนี่ยเราจะเน้นการควบคุมประชากรเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีการควบคุมประชากรโดยการฉีดยาคุมแต่ว่ายาคุมกำเนิดเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อสัตว์คือถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ตัวเมียเนี่ยจะทำให้ เกิดอาการมดลูกอักเสบเป็นหนองหรือภาษาของแพทย์เราเรียกว่าไพโอเมทราโดยการนี้จะเจ็บปวดทรมานมากจากที่ว่ามดลูกเนี่ยอาจจะมีขนาดเท่าหลอดยาคุมมันจะขยายใหญ่ได้เข้าแบบเท่าขวดหรือว่าเท่าแบบนิ้วเราเลยอะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้สัตว์เจ็บปวดทรมานมากเราก็จะสนใจเรื่องของเวลแฟร์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของจำนวนประชากรถ้าเกิดว่าจำนวนประชากรมากก็อาจจะก่อความรำคาญหรือว่าอาจจะไปติดโรคมาได้ถ้าเกิดโรคพิษสุนัขบ้าก็ที่เป็นโรคสัตว์สู่คนจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สุนัขนะคะที่ติดพิษสุนัขบ้าได้แมวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆสามารถติดพิษสุนัขบ้าได้หมดและถ้าเกิดว่ามากัดคนคือมันอยู่ในน้ำลายอะค่ะถ้าเกิดมากัดคนแล้วก็สามารถติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้แล้วก็เป็นโรคที่รักษาไม่หายคือเป็นเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็จะทำให้คนถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ
1: สำหรับหน้าที่ของเราในวันนี้ก็คือมา1ฉีดวัคซีนพิษสุนัขโดยเฉพาะเรื่องโรคพิษสุนัขบ้านะครับให้กับชุมชน2ก็คือการทำมาทำหมันสุนัขและแมวตัวผู้นะครับเพื่อ1ก็คือควบคุมประชากรแล้วก็ลดปัญหาเรื่องโรคระบาดจากสัตว์สู่คนบางอย่างที่ร้ายแรงเช่นโรคพิษสุนัขบ้าครับ
2: ยาต้องเตรียมสมมุติว่าเขาใช้ได้5เราต้องเตรียมมา5แต่ใช้จริงอาจจะไม่ถึง5แล้วที่เหลือก็ค่อยๆไต่เตะไปจนกว่าจะหลับถ้าเกิด10กิโลใช้ CCC เมื่อกี้ที่บอกแล้ว5 CC ถ้า20กิโล10 CC ก็ประมาณนั้นหมาจะหนักประมาณ15ที่เนี้ยก็หนักประมาณ15กิโลก็ใช้ได้ประมาณ
3: CC
2: ประมาณ 7.5 CC ก็บ้องครึ่งจับง่ายๆเรานั่นเร็ว
3: ๆพี่แซมคะแล้วทำไมเราต้องไปรูดด้วยอะคะ
2: เพื่อลดหรือว่าเจือจางปริมาณยาสลบที่จะให้ลดอัตราเสี่ยงการให้ยาสลบเกินขนาดเพราะว่ายาสลบที่เราให้เราจะให้เพื่อ True Effect ก็คือให้ถึงระดับที่เขาหลับพอดีซึ่งยาที่มาจากขวดความเข้มข้นมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็ลดโอกาสที่เขาจะหลับลึกเกินความจำเป็นลงสำหรับน้องเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากเพราะฉะนั้นก็จะมอบหมายงานในส่วนของการเตรียมการผ่าตัดอย่างเช่นการเตรียมการโกนขนการเตรียมพื้นที่ที่จะทำการผ่าตัดการทำการปลอดเชื้อบนตัวสัตว์ก่อนการผ่าตัดแล้วก็การเฝ้าระวังหรือว่าเฝ้าติดตามสัตว์หลังจากการพักในช่วงของการพักฟื้นหลังสลบนะครับให้ทุกอย่างเป็นไปโดยราบรื่นก็พี่ก็ฝากด้วยโอเคเดี๋ยวรอดูตัวต่อไป

0: การตัดสินใจที่มาที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าคิดถูกมากค่ะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เราได้ทำงานใกล้ชิดมากแล้วก็มีอาจารย์คอยชี้แนะอยู่แบบ2คนนะคะคือแบบอยู่กัน2คนอาจารย์ก็บอกเลยว่าต้องทำยังไงก็คิดว่าประสบการณ์แบบนี้หาไม่ได้แม้แต่ในห้องเรียนก็ยังมีนักเรียน 4-5 คนนะคะคิดว่าเราที่สุดแล้วค่ะ
1: โดยส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีของพวกเขาของพวกนักศึกษาที่จะได้มีโอกาสนำความรู้จากห้องเรียนเนี่ยได้นำมาใช้จริงในพื้นที่ที่ต้องการรับความรู้แล้วก็ต้องการการช่วยเหลือต้องการการสนับสนุนจากเราซึ่งแน่นอนว่าประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักศึกษาเหล่านี้มีโอกาสนำสิ่งที่ได้จากค่ายนี้นะครับนำไปใช้กับอนาคตนำไปใช้กับวิชาชีพของตัวเองนะครับทั้งคณะสัตวแพทย์แล้วก็คณะอื่นด้วยครับ
2: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจปัญหาและการแก้ไขปัญหาชุมชนที่ยั่งยืนซึ่งเป็นความมุ่งหวังของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education หรือโครงการ IPE
3: สิ่งที่สำคัญเลยนะคะสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้เนี่ยพบว่านักศึกษาได้เข้ามาอยู่ร่วมกันนะคะแล้วเขามีสิ่งที่ประทับใจร่วมกันอาจารย์ก็เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์กับนักศึกษาตอนนี้เนี่ยแทบจะเรียกว่าอยู่รวมกันเป็นมหิดลไม่ใช่เป็นแต่ละส่วนงานไม่ใช่เป็นแต่ละสาขาแต่ว่าอยู่ในนามของมหิดลแล้วการที่เขาทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้วันที่จบวันที่จะสิ้นสุดโครงการนี้เป็นสิ่งที่หล่อหลอมจิตใจของนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันก็นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไปนะคะในการพัฒนาการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mahidol.ac.th/or

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่ตรงนี
2: ้วันนี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่มีอีกลูกเล็กหน่อยอึ๊ดนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยนี่ใครมาเก็บไหนอะมันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อ
2: นี่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันเนี้ยจะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ำได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
4: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยเอ้าอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่
4: เอ
3: าลูกมันเล็ก
4: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
4: ทำไมอ่ะ
3: นะเพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
4: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่
3: จาวมันเล็ก
4: เนี่ยอย่างนี้คือมันมี
3: กะแต่ว่าเอาเนื้อไปกระยี้ได้นะเนี่ย
4: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือ
3: เก็บ
4: แต่เราเอามาทำจาวตาล
3: ทำจาวตาลไม่เก็บ
4: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กยิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาลอันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวอะคะ
3: ตาลสาว
4: ตาลสาวคือแบบ
3: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ย
4: ถ
3: ึงลูกเหล็ก
4: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกที่ใหญ่คือ
3: ตาลยาย
4: ตาลยาย
3: เรียกตาลยาย
4: อันนี้ตาลหลานตาลยายนี่เดี๋ยววิจะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงบอกว่าอันเนี้ยคือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเดี๋ยวนะ1 2 3ลูกนี่มันต่างเลยคุณลุงจริงตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะล ือการสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
2: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลมันจะเนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
5: ใช
2: ่ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
6: ได้แล้ว
2: แล้วมือฉีด
6: อันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยัง
2: อย่างเงี้ยอยู
6: ่ได้
2: กินได้
6: ชิมได้นะ
2: แม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมันชิมเลยชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานหวานหวานหอมหอมตาลแล้วก็จะมีขมขมขมขมแบบหวานหวานคืนคืนแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
0: ลูกตาลที่ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำจาวตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นจาวตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
2: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็จะเอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
5: งอก
2: ตรงนี้อันนี้คือง
5: อกงอกกระโนดเอาไว้หัวกิน
2: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกมั้ยแม่
5: ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปหัวกิน
2: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่าง
5: น
2: ี้เหรอแม
5: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนํามั้งแหละมันล้นม้านะมันโดนแหง
2: ๆจ้ะ
5: ม
2: ัน
5: เกณ
2: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆเกณ
5: ฑ์
2: แต่นี่คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยอันนี้คืออันที่ผ่างอกแล้ว
5: ตัดงอกออกแล้ว
2: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเดี๋ยวหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
5: เพราะงอกอวนไปนี่นะ
2: จ้ะ
5: เพราะนั่นน่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี้นะเนี่ยแล้วต่อไปเขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี้มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะจาวตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนจาวตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้จาวตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้จาวตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำจาวตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินจาวตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะ หลังจากที่เพาะเจ้าตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
2: เพาะแล้ว3เดือนมากระเทาะกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
3: เสียอีก
2: มันแข็งมากอะนะคุณลุง
3: คาดแล้วคาด
2: มันขาดพลาดแล้วมั้งค่ะ
3: เคย
2: แล้วทำไงอะคุณลุง
3: แล้วคาดนะ
2: ฮะ
3: ไม่คาดดูเนียนๆเดี๋ยวเรายิ่งหนีมั้ย
2: อุ้ยดู
0: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระเทาะกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้ล่ะค่ะ
2: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมีให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกๆแล้วก็ด้านข้างเฉาะเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่อันนี้จาวตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานมันคล้ายๆกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
0: จาวตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนมหวานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโนดทอดนั่นเองค่ะ
2: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีจ้า
2: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่จะ

0: ราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็น
1: มันก็ติดเมือกอยู่แค่นี้มันจะไม่ดีทอดๆเลยวะมันจะดำ
0: อ๋อไอ้เมือกนี่ถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดก็จะดำ
1: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
0: จ้ะ
1: มันไม่สวย
0: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
1: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เฉื่อยกระลาก
0: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยอะคะแม่
1: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
2: เจ้าตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับเจ้าตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าเจ้าตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
0: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมเจ้าตาลกันนะคะนอกจากเจ้าตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโหนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ้ะแม่
1: เอาเทหัวกะทิใส
0: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิที่มันหอมหอมมันมันนี่
1: จ้ะเอาน้ำตาลใส่
0: ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโหนดเลยเนาะ
1: จ้ะ
0: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวเจ้าตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโหนดแบบนี
1: ้เปล่าเปล่าใช้น้ำตาลทราย
0: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
1: สีมันออกคล้ายๆเนี่ยแกงฟนีนิดนึงอะ
0: ค่ะ
1: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกันมันตะโหนดเชื่อม
0: อ
1: ันนี้มันตะโหนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประกัน
0: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโหนดอร่อยกว่า
1: อร่อยฟ้า
0: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
1: สีแดง
0: สีแดง
1: ออกมาสีแดง
0: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
1: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโหนดไง
0: ค่ะให้น้ำตาลมันเข้าเนื
1: ้อ
0: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
1: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแป้ง
0: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มิ้นกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
1: ลองชิมดิ
0: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นเจ้าตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
1: ่อร่อยนิ่ม
0: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบเจ้าตา
1: เนื้อมันแน่นมันมัน
0: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ
2: เจ้าตาลที่เชื่อมกับกะทิและน้ำตาลตะโหนดนี้นะคะเราจะเชื่อมไปเรื่อยๆจนกว่าเจ้าตาลนั้นจะเริ่มเปลี่ยนสีและลักษณะของเจ้าตาลที่เชื่อมใช้ได้แล้วจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ค่ะเจ้าตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลตะโหนดแล้วตัวโหนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
1: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
0: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
1: า
0: ะ
1: ใส่หัวกะทิใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
0: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน
1: ตัว
0: น้ำตาลที่เราเช
1: ื่อ
0: มเมื่อกี้นี้เราเชื่อมเจ้าตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
1: า
0: ะ
1: อีกหน่อย
0: จ้ะ
1: อ้าว
0: พอโอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมเจ้าตาลไว
1: ้
0: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโหนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เชื่อม
1: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโหนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
0: ค่ะ
1: ถ้าเราต้มแล้วมันพันอันนี้แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
0: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะท
1: ิแล้วก็ใส่
0: จ้ะก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
1: ให
0: ้มันมีรสชาติโอเคนี่คือตัวเจ้าตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวเจ้าตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลยมันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับเจ้าตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
1: ก็มันใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
0: แต่อันนี้คือหวานละมุน
1: อันนี้มันใช้น้ำตาลเหมืองขนเพชรอ่ะน้ำตาลตะโหนดอ่ะมันจะหวานกลมๆ
0: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
2: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
1: ไฟปานกลางอ่ะ

0: ไฟพอลงใหม่ๆเนี่ยต้องโอนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าถอดกระเตาแก๊สน
1: ะ
0: ถ้าถอดนี่เดียวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
2: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะเราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเน
0: า
2: ะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
0: เออใช่
2: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลเลยแน
0: ่ก็มันสมมติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
2: จ้ะ
0: โดยมาเขาจะทำบุญทำบุญมังกระทิ้นมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทิ้นป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใครก็จะให้ไอ้เนี้ยไปทำ
2: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
0: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
2: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละแต่ถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอด
0: เขาก็โหนดทอดนี่เขาชอบกันเนี้ย
2: จ้ะ
0: เนี้ยเลื่อมชัยในแนวเนี้ย
2: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: นะคะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจ่าวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกแล้วแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนับหนับแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยากได้เนื้อตาลสุกปลูกเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบที่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเรากันเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็คุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพอจากเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะแม่อร่อยมาก มิ้นลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาเราได้เนื้อหนูแทน
2: อมรินทร์ทีวี
3: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโฟโ
5: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: ฟิลกู
0: เราเจอกันแบบนี้ทางช่อง AL TV หมายเลข4นะคะทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนเรื่องราวของเราวันนี้เป็นเรื่องของแม่กับลูกค่ะ
2: ครับ
0: ที่ห่างหายกันมานานกว่า20ปีนะคะด้วยสาเหตุที่พ่อแม่หย่าร้างกันแต่ว่าความห่างกันไม่ได้ทำให้แม่หายสาบสูญไปจากชีวิตลูกค่ะ
2: งั้นก็แสดงว่าช่วงที่ไม่ค่อยได้คุยกันแต่แม่ก็ยังติดต่อกับลูกอย่างนั้นเหรอครับ
0: ใช่ค่ะแม่ติดต่อตลอดนะคะแต่ว่าลูกไม่ค่อยคุยด้วยค่ะเลยทำให้ความสัมพันธ์ห่างเหินหมางเมิน
2: ห่างเหินแล้วเขาจะยอมคุยในรายการเราไหมครับพี่หมวย
0: ยอมค่ะวันนี้เขาสนิทกันมากขึ้นนะคะคืนวันของความเป็นแม่ลูกได้กลับมาแล้วค่ะแต่ว่าจะกลับมาในรูปแบบไหนติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะอัศดายุทธคุณวิเศษพงษ์หรือหนึ่งดรากควีนคนแรกของเมืองไทยผู้มีชีวิตฉากหน้าเต็มไปด้วยสีสันจัดจ้านในฐานะผู้บุกเบิกความเท่าเทียมของผู้มีความหลากหลายทางเพศแต่ในชีวิตจริงหนึ่งเป็นหลานชายฝ่ายนายคนแรกของตระกูลคนจีนเมื่อพ่อแม่หย่าร้างในตอนที่เขาอายุเพียง8ขวบหนึ่งเลือกจะอยู่กับพ่อส่วนน้องอีก3คนอยู่กับแม่ด้วยความห่างเหินทำให้หนึ่งรักษาระยะห่างกับแม่แต่กลับมีเหตุการณ์ที่ทำให้ครอบครัวนี้ได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งแม่ลูกคู่นี้จะซ่อมแซมความสัมพันธ์กันอย่างไรติดตามได้ในรายการค่ะขอต้อนรับคุณหนึ่งและแม่นะคะรายการของเราวันนี้จะเป็นเวทีแรกค่ะที่คุณหนึ่งพาแม่มาออกรายการเปิดพื้นที่ให้กับคุณแม่นะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ห่างหายกันไปนานกว่า20ปีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
3: สวัสดีครับพี่หมี
0: ย้อนไปในวัยเด็กจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่ต้องห่างกันก็คือการที่คุณหนึ่งเลือกจะอยู่กับพ
3: ่
0: อ
3: ใช
0: ่8ขวบ
3: ใช่
0: เพราะว่าพ่อแม่อย่าร้างกัน
3: ใช
0: ่แต่ก็ยังได้เจอคุณแม่นะคะเพราะว่าคุณแม่ยังพาน้องอีก3คนมาหาคุณพ่อ
3: ใช่
0: เพื่อจะรับค่าเลี้ยงดู
3: ใช
0: ่แต่ทำไมไม่ใกล้ชิดกันนะคะ
3: อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความการตัดสินใจแรกของเรานะคะว่าจะอยู่กับฝั่งป๊านะคะแล้วก็มันก็เลยทำให้เราขาดช่วงที่ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันนะคะเราจะเจอกันเฉพาะเวลาที่แบบม้าเขาจะต้องมาพาน้องๆมาเจอป๊าเพื่อที่จะแบบค่าเลี้ยงดูค่ากินค่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเจอกันเราก็จะแบบรู้สึกว่าก็เซย์ฮัลโหลทักทายทั่วไปแล้วก็จบด้วยความคิดของเด็ก8ขวบไม่ถึง10ขวบนะเวลานั้นนะคะ
4: ทำไมตอนนั้นถึงเลือกอยู่กับพ่อไม่เลือกอยู่กับแม
3: ่ณเวลานั้นนะคะก็คือถ้าให้เทียบในปัจจุบันนะถ้าเทียบเป็นความรู้สึกของวัยรุ่นปัจจุบันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากได้ความสะดวกสบายฉันอยากได้ในสิ่งที่ฉันอยากได้แล้วฉันก็ไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นพอยต์ตรงนั้นเราก็เลยคิดว่าแบบการอยู่กับป้าคือการตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดเราก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นๆเลยนะคิดเขาว่าถ้าอยู่กับป้าก็คงจะทำให้เราได้ทำอะไรก็ได
4: ้ถามแม่ได้ไหมว่าตอนที่คุณหนึ่งเขาตัดสินใจไปอยู่กับพ่อเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
5: ก็เสียใจมากเพราะว่าตลอดเวลาคือเราจะเป็นคนดูแลลูกหมดถึงแม้จะต้องช่วยงานที่ร้านแต่เราหน้าที่แม่ก็ยังต้องทำแต่คือตอนนั้นเนี่ยที่เวลาที่ฟ้องศาลเนี่ยเหมือนมันมีคนจะไปบอกเขาว่าอยู่กับป้านะถ้าอยู่กับป้าแล้วจะสบายป้ามีรถเบนซ์นะป้ามีให้กินป้ามีให้ใช้ไปอยู่กับแม่แม่มีอะไรจะเป็นอย่างเงี้ย
4: ก็คือในวัย8ขวบก็ยังไม่ได้ชั่งน้ำหนักอะไรหรอกก็คือเสียใจ
5: ค่ะ
4: แล้วโกรธลูกไหมครับหรือโกรธคนที่มากระซิบลูกมากกว่า
5: ไม่ตอนนั้นไม่มีความไม่มีความคิดว่าโกรธคืออะไรแค่เสียใจอย่างเสียใจอย่างเดียวว่าเอ้าทำไมฉันก็เลี้ยงของฉันมาทำไมไม่เลือกฉันทำไมไม่คนเดียวกับอีก3คนทำไม3คนเลือกเราทำไมเขาไม่เลือกเราคิดแค่นั้น
4: แต่ในเมื่อที่ถ้าเกิดลูกเราอยู่กับพ่อแสดงว่าแม่ก็สบายใจระดับหนึ่งเพราะว่าเขาก็จะมีเงิน
5: มีกินมีใช้
4: มีใช้แน่นอน
5: ใช
4: ่แต่พอลูกเลือกไปอยู่กับพ่อเรายังติดต่อลูกได้อยู่ไหมครับ
5: ได้
4: ติดต่อบ่อยยังไงฮะ
5: ก็อาทิตย์หนึ่งจะต้องมาที่ร้าน
4: ครับ
5: คือเราขอความอนุเคราะห์จากศาลว่าพ่อเขาจะต้องรับผิดชอบค่าเทอม ค่ารักษาพยาบาลค่าชุดนักเรียนแต่นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่แม
4: ่ครับ
5: คือทุกอาทิตย์เนี่ยคือจะต้องมาเอารายอาทิตย์เพื่อน้องๆไปโรงเรียนมาก็รับเงินก็กลับอย่างเงี้ยถ้าเจอ
4: ทักทายกันนิดนึงแบบสวัสดีเป็นพิธีนะ
5: ใช่เอ้ามาสวัสดีเป็นไงลูกสบายดีไหมแค่นั้น
4: มันถึงได้เริ่มมีความห่างเหิน
3: ใช่
4: เป็นอย่างนั้นอยู่กี่ปีนะครับ
5: ก็30ปีอ่ะ
0: โอ้โห
4: ก็เป็นมาตลอดเลยว่างั้นเถอะ
5: ใช
0: ่นอกจากมาเจอกันทุกอาทิตย์นะคะยังมีการติดต่อกับคุณหนึ่งด้วยวิธีการอื่นๆอีกไหมคะ
3: สมัยก่อนคือมันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะพอมันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือโทรศัพท์บ้าน
5: ต้องโทรเข้าที่ร้านถ้าเวลาโทรไปก็จะโดนบอกว่าอันหนึ่งไม่อยู
0: ่
5: อันหนึ่งไม่อยู่อันหนึ่งอีเดินออกไปข้างนอกก็จบแค่ไม่มีอะไร
0: ความสัมพันธ์ก็เลยห่างเหินกัน
3: ใช่
0: ครับแล้วอย่างเวลาโทรศัพท์คุยกันเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าได้คุยกันนานไหมคะแล้วก็คุยอะไรกัน
3: คุยไม่นานไม่นานคือแบบแป๊บแป๊บแป๊บแล้วก็วางค่ะ
5: ถ้าเป็นถ้าเขายังเด็กกินข้าวยังลูกเป็นยังไงมั่งอะไรมั่งก็คือมันก็จะไม่มีอะไรถามอยู่เดิมๆพอนอกเหนือจากโตขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องคุยกันเยอะอะไรเงี้ย
0: ค่ะพอมีเรื่องคุยกันเยอะ
5: ทะเลาะกันเยอะ
0: ทะเลาะกันเยอะ
3: อย่าเรียกว่าทะเลาะฟาด
4: เรียกว่าฟาดเลยดีกว่าคำนี้อย่าเรียกว่าทะเลาะนะครับเรียกว่าฟาดกันเลยดีกว่าม
0: ันถึงระดับไหนอะคะถึงเรียกว่าฟาดกันระหว่างแม่ลูก
3: ก็แวดกันจริงจังเสียงดังเหมือนละครบทหนึ่งคือแบบว่า
5: แค่มีโทรศัพท์ขั้นที่หูคือถ้าไม่มีโทรศัพท์เนี่ยก็อย่างเงี้ย
3: ก็คือ
5: จะทำไมเหรอ
4: แล้วมันเรื่องอะไรครับส่วนใหญ่ที่มีปัญหากัน
3: เรื่องไม่เป็นเรื่อง
5: ไม่รู
3: ้เรื่องแบบณเวลานั้นโมเมนต์นั้นมันไม่รู้จะปีดเรื่องอะไรก็แบบ
0: ปีดขึ้นมา
3: พวแล้วก็ตัดสายก่อนเลยเราเข้าใจดีว่าแบบความกตัญญูรู้คุณเป็นยังไงแต่เราก็จะมีวิธีการแสดงออกในแบบของเราเช่นเรียนตั้งแต่เรียนหนังสือมาค่ะตั้งแต่ปวช.จนถึงปริญญาโทนี่เคยได้ทุนเรียนฟรีมาตลอดเอางี้ดีกว่าไม่เคยเสียเงินเรียนเลยแล้วก็หาเงินใช้เองตั้งแต่อายุ18แล้วก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี
5: ่
3: ใช่ไม่เล่นกับพนัน
5: ไม่มีเรื่องผู้หญิง
3: ใช่ไม่น่าจะมี
4: ชอบเลยแต่มันมีประโยคนึงในนี
3: ้
4: ที่เขาเขียนบอกว่าฉันมันน่าอายนักเหรอที่ฉันเป็นแบบนี้
3: อันนี้มันน่าจะเป็นเราไม่ได้พูดแค่หมาม้าคนเดียวนะฮะเวลาเราทะเลาะกับป้าป้าด้วยมันคืออินไซต์ในลึกๆซึ่งเหมือนเราไม่รู้จะตอบอะไรอ่ะก็เลยแบบเพราะฉันเป็นความหลากหลายทางเพศหรอแล้วฉันเป็นลูกคนโตด้วยอ่ะแล้วฉันก็แบบชอบการแสดงชอบแต่งหน้าทำผมร้องเพลงลิปซิงเต้นทุกอย่างประกวดคือแบบจบครบเราในที่เดียวอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะบอกยังไงคือถ้าเราไม่พูดอย่างนี้แล้วเราไม่ตัดจบปึ้งแบบว่าเป็นละครดาวพระศุกร์อย่างเงี้ย
4: แบบไม่จบ
3: เพราะฉันเป็นแบบนี้เหรอแล้วเดิน
4: แล้วแม่รู้สึกยังไงครับตอนที่ลูกเราพูดกับเราคำแบบนี้เรารู้ไหมว่าเป็นการตัดบทของเขา
5: เราไม่รู้ว่าคือเป็นการตัดบทเพื่อที่จะต้องไม่มีการทะเลาะกันอีกแต่เราก็คิดว่าเอ้าน้องชายฉันก็เป็นน้องสาวฉันก็เป็นไม่เห็นจะเป็นอะไรหรือเป็นก็เป็น
3: เราถือว่าเราอะตอบเรียบร้อยแล้วเขาจะได้ไม่ต้องมาถาม
4: หรือว่าคุณคิดไหมว่าไอ้ประโยคนั้นของคุณมันคือประโยคหนีที่คุณสามารถหยุดแล้วก็ระงับความอึดอัดที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณณเวลานั้น
3: ๆก็คิดว่าใช่มันคือตอบให้มันจบ
4: ไป
3: ตัดบทแต่มันไม่ใช่คำเอานะคะมันไม่ใช่การคำเอา
4: ก็คือแค่ตัดบทเพื่อเปลี่ยนเรื่องหรือฉีกตัวออก
3: ถูกต้อง
0: ค่ะมาถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะ2ท่านมาร่วมแชร์ค่ะคุณหนึ่งสุธีใจเพลงและคุณแม่ฟารีดาศรีวารินสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: ถามคุณหนึ่งก่อนนะคะว่าถ้าคุณหนึ่งเติบโตมาแบบคุณหนึ่งนี้การตัดสินใจวิธีการปฏิบัติต่อครอบครัวจะเป็นเหมือนคุณหนึ่งไหมคะ
1: ต้องบอกก่อนครับเข้าใจเลยเข้าใจฝั่งคุณนาตาเลียมากเพราะว่าผมมาอยู่กับแม่แต่ผมไม่ได้อยู่กับพ่อครับคือถามว่าเหตุการณ์นี้เคยมีเกิดขึ้นครับแต่ก็เลือกที่จะนิ่งเพราะว่ารู้สึกว่าก็ไม่ได้โตมากับเขาผมเลยเลือกที่จะนิ่งดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเถียงไปผมก็ไม่รู้จะเถียงไปทำไมเพราะว่าคุยไปมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ก็ไม่ค่อยมีปากเสียงเพราะว่าคุณหนึ่งไม่ค่อยเถียง
1: ใช่ครับ
0: จะไม่เหมือนกับคุณหนึ่งนี
1: ้ใช่ครับ
4: แล้วคุณฟาริดาล่ะครับในฐานะคุณแม่ครับถ้าเกิดเจอสถานการณ์ในการเถียงกับลูกแบบนี้ จากที่ฟังมาเราจะปฏิบัติเหมือนกันหรือแตกต่างยังไงครับ
6: ก็คงต้องปรับที่ตัวเองอ่ะเพราะว่าต้องพูดความจริงกับลูกว่าเนี่ยเราโทรมาบ่อยๆเราพูดไปแล้วทะเลาะกันเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะแม่อยากให้หนูอ่ะเอาใจแม่บ้างหันมามองแม่บ้างให้ความสำคัญกับแม่บ้างเป็นห่วงแม่บ้างอะไรเงี้ยพยายามบอกความจริงกับลูกไปแต่ไม่รู้ว่าคุณแม่เขารู้สึกอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นพี่อ่ะ
3: ฟังไว้นะ ฟังไว้นะ
6: ตอนนี้ลูกอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่กับพ่ออย่างเงี้ยแล้วพี่โทรไปพี่ก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้ลูกสนใจเราอ่ะ
4: ได้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันเรื่อยๆครับ
0: ค่ะวันเวลาของสองแม่ลูกในวัยเด็กนะคะที่ต้องห่างกันแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความรักของแม่ความห่วงใยของแม่ที่มีต่อคุณหนึ่งเนี่ยจางหายไปเลยเพราะคุณหนึ่งโตขึ้นค่ะกิจกรรมที่คุณหนึ่งชอบทำจะเป็นสิ่งที่แม่ใฝ่ฝันอยากจะทำตอนที่แม่เป็นเด็กๆ เหมือนกันและแม่คนนี้จะมีวิธีการสนับสนุนลูกชายอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: และทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้แก่ทีมนาตาเลีย
1: เกิดจากฉันได้พาเขาไปทำทุกสิ่งทำตั้งแต่เด็กเล็กๆแล้วจนตอนนี้เราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าวันนี้ฉันได้เห็นสิ่งที่เขาทำมันทำให้เขามีความสุขแล้วมันก็พลอยทำให้ฉันมีความสุขไปด้วย
2: เจ๊คือถ้าเมื่อกี้ถ้าตอนจบคือเจ๊ดีมากเลยนะคะถ้าตอนจบคือดีมากค่ะเมื่อกี้หนูแอบเห็นนะทีมที่เขาเข้ารอรอบชิงอ่ะง่ายงอไปเลยจ้ะเจ๊จ๋าเจ๊นั่นแม่ของเจ๊นาตาเลียนี
3: ่นี่เมื่อกี้ที่เต้นอ่ะฉันเห็นนะว่าหล่อนสองคนอ่ะเต้นผิดอยากจะโดนแม่ฟาดใช่ไหม
2: อุ๊ยเจ๊คะ

0: ผิดตรงไหน
1: เก่งลูกแม่หนึ่งเก่งจริงๆเลย
2: เป็นทั้งกระเทยทั้งชนีเลยนะวันไฟนอลจริงอ่ะหล่อนอยากแพ้หร
0: อไม่ค่ะแต่เต้นผิดตรงไหนวะ
1: เอางี้ไม่เป็นไรเนาะนี่ๆๆ1วันนี้แม่มีขนมมาฝาก1แล้วก็ฝากน้องๆนี่นะนี่ๆๆ
3: เจ๊เจ๊ค่ะแม่เจ๊อะค่ะ
0: เดี๋ยว
2: อ้าวแม่มาเหรอ
0: แต่เมื่อกี้เราแป๊บ
2: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทุกครั้งที่ฉันเจอแม่ฉันจะต้องทำไม่ดีกับท่านทั้งที่ฉันเลือกไปอยู่กับพ่อเองฉันพยายามบังคับตัวเองให้ทำดีกับแม่เพราะในใจลึกๆฉันอยากทำมัน
1: หนึ่งขนมน่าฝากกันน้องๆแบ่งกัน
4: คุณค่ะคุณแม
0: ่อุ้ยขนมเยอะแยะเลยอ่ะ
4: นี่จ้ะขนมเฮียหนึ่ง
2: หล่อนเรียกใครเฮียตีปากใช่นะ
1: พึ่งแข่งเสร็จเหนื่อยเอางี้เดี๋ยวแม่ขอพาไปเลี้ยงข้าวกันทุกคนเลยไปกันทุกคนเลยนะเดี๋ยวแม่จ่ายให้เอง
4: ขอบคุณค่ะคุณแม
2: ่อะไรยะหล่อนต้องกลับไปซ้อมที่มออีก
0: เอ้ย
2: รอบชิงอ่ะถ้าเต้นไม่ดีอ่ะเดี๋ยวก็แพ้กันพอดี
1: โอ้โหงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยววิรอรอบชิงกันไปเลยเดี๋ยวแม่พาไปก็ตอนนี้ก็คิดไปล่วงหน้าเลยว่าอยากจะกินอะไรกัน
4: ดีเลยค่ะ
2: ไม่ได้
4: ค
2: ุ
4: ณแม
2: ่ต้องเก็บตัวแข่งนัดถัดไปอีกเดี๋ยวก็อ้วนเพลกันพอดี
0: โ
1: อ้งั้นไม่เป็นไรนะก็งั้นก็ไว้รอตอนที่ไม่มีแข่งแบบยาวๆเนาะแล้วเราค่อยว่ากันอีกทีเนาะ
4: ได้ค่ะคุณแม
1: ่หนึ่งแม่ว่าน
2: ี่นางแนนซี่ฉันบอกให้หล่อนคนคุยกับคนทำสาวตั้งนานแล้วแล้วดูสาวสี่รอบนี้สาวไม่มีมิติเลยนางกิ๊บซี่หล่อนดูชุดหล่อนสิ
0: ได้ค่ะ
1: ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันทำอะไรพลาดตรงไหนแต่ไม่ว่าหนึ่งจะแสดงออกกับฉันยังไงมันก็ไม่มีวันที่ทำให้ความรักความห่วงใยและความผูกพันของฉันที่มีต่อเขาหมดลงไปได้เลย
2: ฉันว่าที่ฉันเป็นแบบนี้เพราะฉันรู้สึกผิดกับแม่ฉันเลยอยากจะหลบหน้าเขาเพราะแม่คือคนที่ฉันรักที่สุดในชีวิตเป็นคนรักคนแรกของฉัน
1: สำหรับฉันนั่นคือลูกคนแรกที่ทำให้ฉันรู้จักความรักอย่างไร้เงื่อนไขเป็นคนแรกที่ทำให้ฉันรู้จักความเป็นแม่อย่างแท้จริงใช่
2: จริงๆแล้วเราสองคนรักกันมากเลย

0: ในละครต้องถามนะคะว่าทำไมเวลาที่แม่มาดูคุณหนึ่งเต้นเชียร์ลีดเดอร์ทำไมถึงไม่ค่อยสนใจแม่
1: คือเราอยู่ในฐานะที่เป็นเหมือนกัปตันทีมมีหน้าที่เหมือนกัปตันทีมเราจะต้องแบบจัดแจงถึงคิวซ้อมถึงอะไรยังไงบ้างเราจะต้องเราไหนจะต้องโมดิเวตที่เป็นแบบผู้นำในกลุ่มอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบเราโฟกัสกับการแข่งขันมากเพราะเราถูกคิดแบบนักกีฬาแล้วเวลาเราไปทำงานพอมันเป็นงานกลุ่มงานทีมเงี้ยมันก็ต้องไปพร้อมๆกันเนี่ยอยู่ดีๆเราจะแบบว่าเดินออกไปถืออภิสิทธิ์ว่าฉันเป็นแบบเปรียบเสมือนกับตันทีมแล้วฉันจะเดินออกไปไหนมาไหนมันก็เสียระบบในการเป็นผู้นำ
0: แต่แม่อะคะรู้สึกยังไงคะเวลาที่ลูกทำแบบนี้ใส
2: ่ก็ตอนนั้นก็คิดว่าอุตส่าห์มาดูแล้วทำไมแค่มาคุยกับเราไม่ได้เหรออายเหรอที่มีแม่จนๆตอนนั้นคิดว่าเพราะเราจนใช่ไหมถึงเวลาไปหาคือพอถ้ารู้ว่าเขาจะไปไหนเราก็จะไปแล้วก็ไปแอบยืนแล้วก็ไปดูหรือบางทีก็นั่ง
3: แล้วรู้ทุกครั้งไหมว่าแม่ไปแอบดู
1: ก็เหมือนจะมีการส่งสัญญาณเซฮัลโหลบางอย่างเพราะว่าบางทีแบบเขามาเขาก็จะโทรมาก่อนล่วงหน้าว่าฉันจะมานะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาแบบเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งก็แบบก็ไปโป๊ะปะเจอกันหน้าเวทีเลยอย่างเงี
3: ้
1: ย
3: แล้วมันทำเราเสียสมาธิมันกับสิ่งที่เราซ้อมมาม
1: ันไม่ได้ทำให้เสียสมาธิแต่มันทำให้เราทำให้เรารู้สึกว่าคือถ้าพูดภาษาความหลากหลายทางเพศเนาะเดี๋ยวแยกพวกคือแบบเอ๊ะจะดูแลเขายังไงวะอย่างเงี้ยแบบนั่งแบบจะดูแลไงเดี๋ยวก็ต้องซ้อมแล้วจะเดินไปเกิดอยู่ดีๆคุณนายเขาอยากจะแบบนั่นนี่นู่นแล้วแบบเตรียมให้ไม่ได้อ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบทะเลาะกันอีกอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็จะย้อนกลับมาเหมือนเดิมว่าแบบการถ้าสมมติเขาไม่มาเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเสียใจนะเพราะเรารู้ว่าเขารับรู้แล้วว่าเรามาแข่งเวลามีกิจกรรมแอคทิวิตี้การแสดงการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่พอเราเลิกอยู่กับม้าไปอยู่กับป๋าเนี่ยเราไม่เคยมีคนในครอบครัวเข้ามาอยู่หน้าเวทีกับเราเลยสักการแข่งขันเดียวจะประกวดมิส ACDC หรืออะไรก็ไม่มี
3: ที่เวลาเราไปแข่งแต่ละครั้งมีแม่มาดูเราแอบดีใจหรือเสียใจอ
1: ย่างที่บอกว่าลึกๆอ่ะก็แบบอย่างน้อยกูก็มีคนมาดูอ่ะสักหนึ่งคนอะไรอย่างเง
3: ี้ยแสดงว่าดีใจแต่รีแอคไม่รู้จะรีแอคยังไง
1: รักนะแต่ไม่แสดงออก
3: ใช่ไหม
1: ก็ต้องรู้สึกดีใจแหละเพราะว่าคนอื่นเขาขนกันมาหูนี่ว่างานบวช
0: แต่ของเราอย่างน้อยก็มีแม่มานอกเหนือจากเวทีเชียร์ลีดเดอร์แล้วต่อมามันก็ก้าวไปสู่การประกวดในเพศทางเลือก
1: ใช่
0: ตรงนี้ถามท็อปตัวไหมคะ
1: ไม่ถามเลยค่ะวันวินาทีแรกที่แต่งแร็กแบบจริงจังสำหรับเวทีประกวดระดับชาตินะคะก็คือเวทีมิส ACDC ไม่บอกใครเลยทำชุดทำอะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยปุ๊บแล้วพอจะออกจากบ้านก็แค่บอกเขาว่าวันนี้ไปงานนะแต่ไม่ได้บอกว่าไปแข่งมิส ACDC พอประกวดเสร็จเท่านั้นแหละถึงจะขนของกลับมาแล้วก็บอกว่าชนะแล้วนะ
3: แล้วแม่ตามไปดูไหมตอนที่เขาประกวด
1: ไม่มีใครไปเลย
3: เพราะนี้ไม่รู
2: ้
3: ถ้ารู้ไปไหม
2: ไป
3: แน่นอนตอนนี้ที่บ้านรู้แล้วใช่ไหม
1: ไม่น่าจะรอด
3: แล้วพอเขารู้คุณบอกคุณเป็นหลานชายคนโต
1: เป็นหลานชาย
2: คนแรก
1: ณเวลานั้นที่เราเกิดมาแต่ตอนนี้อาแปะมีลูกชายละเราก็จะไม่ใช่ตรวจซุงละไม่ใช่หลานคนโต
3: ครับ
1: แต่เป็นหลานในคนแรกครับใช่แล้วแต่เป็นลูกคนโตของป๋า
3: แล้วโอเคแล้วพอเขารู้ว่าเราไม่เป็นผู้ชายมีปัญหาไหมทางบ้าน
1: ตอนนี้เราก็ยังไม่เคยถามคำถามนั้นนะคะว่าแบบเดินเข้าไปแบบอาม่าลือรู้หรือยังเนี่ยอาโตลือรู้หรือยังว่าไม่ไหนเป็นผู้ชายอย่างนี้ไม่เคยถามแต่เราคิดว่าเขารู้เพราะว่าประกวดดักเรสล่าสุดที่ได้รางวัลนะคะคนแรกๆเลยที่มานั่งกดไลค์เม้นแชร์ในโซเชียลอ่ะ
2: คือ
1: ตระกูลคนพิเศษพงทั้งหมดทั้งตระกูลอาม่าอาโกกดก่อนอาโกเสร็จแล้วเวิร์ดส่งให้อาม่าดูไออีอันหนึ่งแต่งฮีอาม่าก็ได้สวยดีพอได้รางวัลมาเสร็จในบางครั้งเราต้องไปขอบคุณสื่อไงเราก็ไม่สามารถแต่งหน้าตรงไหนได้เนาะเราก็ต้องแต่งหน้ากลางร้านลง ซึ่งมีฝั่งหนึ่งก็ขายโลงศพตั้งโลงศพเยอะแยะด้วยอีกฝั่งหนึ่งก็ขายเทวรูปแล้วก็นั่งแต่งหน้า แต่งเสร็จปุ๊บป้าก็นั่งปุ๊บเพื่อนป้าเดินเข้ามาเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มีพวกแบบอาเจกอาแปะที่แบบธุรกิจใหญ่โตเดินเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บพอแต่งหน้าเสร็จปั้งเขาก็ถามใครอ่ะถามพ่อเราอ๋อลูกชายคนโตลูกชายคนโตอ้าวแล้วอีแต่งหน้าทำไมอ๋อเดี๋ยวอีจะไปทำการแสดงเนี่ยอีชนะแดกเล็กไทยแรงมาลูกชายว่าเองแต่เราคิดว่านั้นคือพูดเพื่อให้แบบไม่ต้องถามอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้วเท่าที่ฟังดูคนในครอบครัวก็รู้แหละ
1: ไม
3: ่ก็รู้ว่าเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้พูดกัน
1: ใช่การรู้ของเขาเนี่ยจนบางครั้งเนี่ยมาคุยวันนั้นที่แบบมีการสัมภาษณ์แล้วคุยกับหมาเนี่ยนะเราก็ถึงเพิ่งรู้ว่าเขา

0: ขาแค่โอเคไม่ปิดกั้นเราในสิ่งที่เราแสดงออกแต่เขาก็ไม่รู้จริงๆว่าเอ๊ะเราคบผู้ชายคนไหนอยู่เรามีผู้ชายแบบไหนในอุดมคติเรามีโมเมนต์ของความรักยังไงที่แบบเปิดตัวแบบชงฉ่างจริงๆอ่ะเราเพิ่งมาคำเอาจริงๆได้ไม่นานเอง
1: คือรู้ว่าเขาชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้านู่นนั่นนี่แต่ไม่รู้ว่าคือเขาชอบเขาเป็นเกย์คิงหรือเกย์ควีนเอาแค่นั้นแหละ
2: แม่รู้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่
1: น่าจะต้อง10ขวบอ่ะเพราะว่าเลิกกับพ่อเขา8ขวบแล้วหลังจากนั้นก็คือเหมือนเขาก็จะ
0: แต่งหน้าจัดตลอดทุกอีเวนต์นี
1: ้ตุ้งติ้งไงตุ้งออกตุ้งติ้ง
2: มีความตุ้งติ้ง
1: ใช
0: ่ไม่ด้วยความจริงแล้วคือเราไม่ได้อยากเป็นสาวประเภท2ต้องแยกให้ออกก่อนว่าเราอ่ะไม่อยากเป็นสาวประเภท2แล้วเราเองก็ไม่ต้องการมีหน้าอกการแต่งแร็กของเรามันคือความสามารถของเราแล้วเราจะแต่งแร็กเมื่อจำเป็นเราไม่ใช่ว่าแต่งแร็กในชีวิตประจำวันนะ
3: จนมาวันนึงค่ะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อทำให้คุณหนึ่งได้มีโอกาสเข้าใจแม่มากขึ้นแล้วก็เข้าใจน้องชายมากขึ
0: ้
3: นยังไงคะ
0: ก็คือในช่วงที่เราแล้วตอนเราอยู่กับป้านะคะแล้วก็อยู่กับโกจนโกกับอาม่าเนี่ยต้องไปมีย้ายที่อยู่แต่ร้านอยู่ที่เยาวราชเหมือนเดิมนะคะเราก็กลับไปอยู่กับป้าซึ่งเรากลับไปอยู่กับป้าเนี่ยน้องชายก็เริ่มกลับไปอยู่กับป้าแล้วเพราะน้องชายต้องเรียนสูงขึ้นด้วยความเป็นเราอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเป็นสายแบบชัดเจนโนการประนีประนอมใดๆก็คือใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่พอทะเลาะกันปุ๊บเราก็ชอบดีดตัวออกอาจจะเป็นเพราะว่าเราหาเงินเองตั้งอายุ18แล้วก็รู้สึกว่าการที่เราเดินออกจากบ้านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราโหชีวิตตัวเองได้พอออกมาเสร็จปุ๊บอาก็กลับเข้าไปใหม่พอกลับเข้าไปใหม่ปุ๊บน้องนึงก็เริ่มทำงานจนมาวันที่8มกราคม2018นะฮะซึ่งวันที่7มกราคม2018เนี่ยคือวันเกิดของเราคนก็มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นานี่ปุ๊บแล้วก็มีป้าเรามาพิมพ์ซึ่งเราคิดว่าเนี่ยเป็นข้อความสุดท้ายของเขาขอให้ลูกประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างนะพอวันรุ่งขึ้นวันที่8ปุ๊บมีเสียงจากภรรยาของป้าซึ่งเป็นภรรยาอีกคนนึงนะโทรมาบอก1ป้าเข้าโรงพยาบาลด่วนก็ขับรถไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็เห็นเขาแบบปวดหัวแบบทุรนทุรายมากพอมาตอนเช้าปุ๊บหมอประจำตัวเขาอ่ะก็ยัดเขา ICU เลยถึงมารู้ว่าเส้นเลือดในสมองตีบ บวกกับปอดติดเชื้อแล้วปอดติดเชื้อไป 40% ข้างแล้วเนี่ยตอนนั้นก็คือแบบว่าเพิ่งเข้าใจคำว่าหูอื้อแบบได้ยินเสียงอี๊ดเป็นยังไงแต่พอเราเป็นแบบพี่ชายคนโตอะไรเงี้ยเราก็ยังโอเคเพราะว่าก่อนที่เหมือนป้าเขาจะรู้ว่าเขาไม่ไหวแน่ๆเขาเรียกเราไปเข้าห้องฉุกเฉินบอกภรรยาเขาแล้วบอกเรียกอันหนึ่งมาหน่อยแล้วเขาก็จับมือ1ป้าฝากน้องด้วยนะลูกโมเมนต์เนี้ยแล้วแบบนี่เขานั่งคิดอะไรวะแต่ด้วยความแบบเป็นผู้นำเชียร์มาตลอดเวลาแล้วก็ต้องใช้แบบจิตวิญญาณเชียร์ลีดเดอร์จ้ะโอเคป้าไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวจัดการให้ตามสบายเอารักษาชีวิตไปรอก่อนซึ่งเรื่องนี้มันเป็นต้นกำเนิดให้เรากับน้องชายเนี่ยได้กลับมาคุยกันเมื่อน้องอยู่กับแม่กลับมาคุยกันอย่างจริงจังแล้วก็แท็กมือกันเลยบอกว่าต้องรอดละแล้วคำแรกที่น้องชายบอกกับเราเองนะก่อนที่เราจะคุยกับเขาว่าบอกที่หนึ่งกูขอโทษด้วยที่ผ่านมาที่กูอาจจะทำให้มึงไม่สบายใจแล้วก็คิดแบบว่าแบบมึงไม่โอเคอะไรเงี้ยนี่ก็บอกว่าแต่คือเราอ่ะไม่เคยโกรธเราเป็นคนไม่เคยโกรธใครเลยอ่ะแวดแวดแวดแต่คือในใจลึกๆก็คือปล่อยผ่านเราก็เลยบอกว่าอ๋อเออช่างมันเถอะตอนนี้โฟกัสเรื่องอื่นแล้วก็พอจนเราเหนื่อยมากๆเราร้องไห้ครั้งแรกอ่ะแล้วก็เป็นการกอดกับน้องครั้งแรกมารู้ป่ะ
1: ไม่รู้
0: เรากับน้องชายกอดกันครั้งแรกแล้วกอดแบบกอดแล้วร้องไห้บอกพาร์ทเฮียไม่ไหวแล้วแล้วพาร์ทบอกว่าไม่เป็นไรเฮียเดี๋ยวเราจะอยู่ข้างๆแล้วก็เลยแบบช่วยกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้
2: แล้วสนิทกับแม่จริงๆคือเริ่มเมื่อไหร่
1: เมื่อไม่นาน
0: ไม่นานมานี้เองมัน
2: ไม่นานคือหลักเดือนหรือหลักปี
1: หลักเดือน
0: เอาเริ่มคุยกันเริ่มคุยกันว่าแบบเพราะมันมีเคสของป้าใช่ไหมคะหลังจากที่มีเรื่องป้าเสร็จแล้วก็คุยกับน้องเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มาเริ่มพอปี2019ก็เริ่มมาคุยกับหมาแล้วก็มันเริ่มเจอตัวเป็นๆแบบตั้งกินข้าวร่วมกันก็2020
2: ก็คือปีนี้
1: ใช
2: ่โอ้

0: กี่เดือนที่ผ่านมานี่เอง
1: ปั๊บปีหนึ่งเลสเซปีหนึ่งโดยประมาณ
2: แล้วมันต่อกันติดไหมห่างกันไปนาน
1: มัน
2: หรือว่ามันโอเคไอ้ช่วงที่บอกว่า2019ได้โทรคุย
1: แต่ยังมีความเขินๆของเราในบางครั้งคือแบบว่าบางครั้งอ่ะเรายอมรับเลยนะว่าบางครั้งเราคุยกับเขาเรายังไม่สบตาเลยไม่สบหน้าสบตา
0: ทำไมคือ
1: ข
0: ับ
1: รถขับไม่รู้อ่ะคือแบบเรารู้สึกว่าถ้ามองหน้าแล้วเราไม่รู้ว่าแบบ
3: จะพูดอะไร
1: จะพูดอะไรแบบแล้วน้องมองหน้าแล้วเงี้ย
0: ติดไฟแดงหันมามองแม่ไหม
3: ไม่มี
1: เขาปิดไฟแดงปุ๊บ
3: เขาก็จิ้มโทรศ
1: ั
3: พท์
1: ไฟแดงปุ๊บ
3: เขาก็โทรศัพท์
1: นั่งเป็นคุณนายเลยครับแบบ
0: ค่ะ
1: นี
3: ่
0: แล้วแม่กับลูกพอกลับมาเจอกันครั้งนี้ค่ะที่บอกว่าเริ่มสนิทกันก็คือปี2020เนี่ยค่ะคือความสัมพันธ์มันพัฒนาเร็วเลยไหมคะหรือว่ามันก็ยังมีความรู้สึกของการห่างกันมาเป็น30ปี
3: ก็น่าจะเร็วเนอะถ้าเปรียบผู้ชายผู้หญิงก็ใกล้จะแต่งงานกันแล้ว
0: แสดงว่าต่อกันติดง่าย
1: นะก็ไม่ธรรมดาแล้วอะคือมันก็เร็วขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีโมเมนต์ที่แบบว่าแบบกินข้าว
3: ไปกิน
1: ข้าวเราก็จะแบบว่าแล้วเราเป็นคนชอบกินน่ะแล้วคือก็จะเป็นแบบไปกัน2คนอย่างเงี้ย
2: อ๋อนั่นคือที่มาที่ไปแต่ตอนนี้เชื่อว่าละครถัดไปน่าจะสนุกมากครับพี่หมวย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าจากความเจ็บป่วยของคุณพ่อนะคะก็ทำให้คุณหนึ่งกับแม่ได้กลับมาสานสัมพันธ์กันแล้วก็สานสัมพันธ์กับน้องชายด้วยสิ่งที่แม่เคยติดอยู่ในใจนะคะว่าหนึ่งไม่รักแม่เลือกที่จะไปอยู่กับพ่อตอน8ขวบเนี่ยมาทำให้แม่เริ่มมีกำลังใจมากขึ้นเริ่มรู้ว่าแม่ก็มีตัวตนในชีวิตของลูกชายคนนี้ติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

0: ขอเสียงปรบมือให้กับคุณนาตาเลียเพลียแคนแม่เมื่อกี้แอบสังเกตเห็นคุณมิกเคลิ้มเชียวนะคะ
1: มีพี่เบนแล้วสนใจสิบล้อไหมคะ
0: สนใจไหมคะพี่มิกอึมๆเลยนะคะ
2: สนใจมากครับรุ่นนี้น่าจะกอดมันอยู่ใช่ไห
3: มแล้วหนึ่งก็ได้เดินทางมาจนถึงจุดที่เขาภาคภูมิใจแน่นอนฉันก็พลอยภูมิใจไปกับเขาด้วยไม่ว่าหนึ่งจะเลือกเดินทางไหนไม่ว่าจะเป็นอะไรฉันเห็นแล้วเขาทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสุดๆได้หมดและฉันเองก็ทำได้เพียงเฝ้ามองดูเขาอยู่ไกลๆเหมือนเดิม
0: ขอขอบคุณคุณนาตาเลียนะคะที่มาเป็นเกียรติในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้คุณนาตาเลียหน่อยค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: ระวังนะคะ
4: ค่ะ
0: ค่อยๆเดินค่ะ
4: ค่ะ
0: ไว้เดี๋ยวพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
5: เดี๋ยวก่อนครับผม
1: อ๋อที่จะมาสัมภาษณ์รายการใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วครับ
1: รายการอะไรนะคะ
5: ครอบครัวเดียวกัน feel good ครับผม
1: นัดขอตัวไปโทรหาแม่แป๊บนึงนะคะ
3: ว่าไงลูกหนึ่ง
1: อยู่ไหนอ่ะ
3: อ๋อแม่เพิ่งลงจากรถเมื่อกี้นี่เองนะลูกคนสัมภาษณ์ลูกเขามาแล้วเหรอจ๊ะ
1: มาแล้วแล้วนี่ไม่มาหรอเห็นมาดูทุกครั้งอะ
3: อ๋อเปล่าแม่ไม่ได้มาดูหรอกแล้วลูกอยู่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวแม่เดินไปหา
1: อยู่ลานกลางชั้นจีค่ะรีบมานะไม่ใหญ่เขารอ
3: มาถึงแล้วลูก
1: ไวจังนี่แม่ค่ะ
5: อ๋อสวัสดีครับคุณแม
3: ่สวัสดีค่ะ
1: เราสัมภาษณ์กันตรงนี้เลยก็ได้นะคะ
5: ครับผม
6: ถ้างานเดี๋ยวขออนุญาตอัดเสียงนะครับ
1: ได้ค่ะ
6: อยากสอบถามคุณหนึ่งกับคุณแม่เกี่ยวกับเรื่องสมัยตอนเด็กๆหน่อยครับผมขอสักนิดหนึ่งครับ
1: แล้วภาพวันเก่าๆของฉันก็หวนคืนกลับมาภาพความรักความผูกพันที่

0: ฉันมีกับแม่ใน8ปีแรกของชีวิตมันทำให้ฉันได้คิดกับตัวเองที่ฉันทำแย่ๆกับแม่ลงไปตอนที่เราห่างกันมันอาจจะเป็นเพราะว่าฉันกับแม่เรารักกันมากเกินไปทำให้เราต้องโหยหาเมื่อเราเจอหน้ากันเกินกว่าที่จะปล่อยตัวปล่อยใจให้อ่อนไหวเวลาที่เราเจอหน้ากัน
1: มันก็ทำให้ฉันได้ค่อยๆรู้ว่าหนึ่งรู้สึกยังไงกับฉันโดยผ่านคำตอบของเขาเองแล้วมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างฉันก็เพิ่งจะได้รู้อย่างความในใจที่เราไม่เคยได้พูดกันมาตลอดหลายปีมันค่อยๆเผยความรู้สึกเผยความเป็นตัวตนผ่านบทสนทนาและความจริงที่ฉันได้รู้ก็ถึงแม้ที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เรามีอะไรที่สะท้อนถึงกันและกันตลอดเวลา
2: แล้วทางคุณแม่เห็นคุณหนึ่งในวันนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ
0: คำตอบของแม่ทำให้ฉันได้คำตอบของในใจของตัวเองว่าทำไมฉันถึงรักออกเดินทางตามหาพื้นที่ที่ทำให้ฉันมีความสุขมันก็ไม่ต่างอะไรจากแม่ที่ออกจากบ้านไปวันนั้นเพราะว่าบ้านไม่ได้ตอบโจทย์แม่อีกต่อไปแล้วฉันก็ค่อยๆได้รู้ว่าตัวฉันเจริญตามรอยแม่ทุกมิติในชีวิตนี่ใช่ไหมสายสัมพันธ์ของแม่ลูกที่ตัดกันไม่ขาด
2: นี่คุณเพิ่งรู้จักปากแม่ในวันนี้เลยเหรอครับ
0: ค่ะวันนี้เลยถึงว่าทำไมชอบประกวดนู่นนี่เชื่อแม่แรง
2: โอเคครับถ้างานเนี่ยผมจะเอาบทความเนี้ยไปให้ผู้เขียนบทเนี่ยได้ทำเป็นละครซีนนะครับผมแล้วก็จะนัดถ่ายทำอีกทีนึงขอบคุณมากสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วฉันก็ได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่หนึ่งอยากจะฟังฉันจริงๆมันมีอะไรมากมายมากกว่าสิ่งที่ฉันได้เคยพูดออกไปและฉันเองก็อยากจะได้ยินมากมายอีกเหมือนกันจากเขา
0: บางอย่างบอกฉันว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกฉันจะอยากบอกแม่อะไรอีกหลายอย่างแล้วฉันก็อยากจะฟังจากแม่อะไรอีกหลายๆอย่าง
1: ทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆ

0: เหมือนจากที่ดูในละครเมื่อกี้วันที่สัมภาษณ์มันเหมือนกับทั้งคู่ได้รู้ความในใจของอีกฝั่งนึงเหรอครับ
1: ใช่ครับ
2: เราเคยอยากจะเรียนแฟชั่นดีไซน์แล้วบอกกับที่บ้านแล้วแบบป้าบอกว่าถ้าอยากเรียนก็ไปหาเงินเอาเองซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าไม่ใช่ว่าเขาให้ไม่ได้นะฮะแต่เขาคงโฟกัสว่าอยากจะให้เราแบบทำธุรกิจร้านลงศพของเขาเนี่ยแต่ใจเราอะอยากจะเรียนแฟชั่นดีไซน์ถึงขนาดแบบว่าแบบพวกอาม่าโกงเนี่ยก็ถามว่าเออให้เลือกระหว่างแบบว่าไปเที่ยวฝรั่งเศสกับเรียนแฟชั่นดีไซน์จะเอาอะไรเงี้ยเราก็ตอบแบบชัดเจนมากว่าเราไม่เที่ยวก็ได้เราจะเรียนแฟชั่นดีไซน์อะไรเงี้ยเราก็ไปสอบชิงทุนจนได้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแล้วจนมาวันนั้นที่สัมภาษณ์เนี่ยก็ถึงเพิ่งรู้ว่าเขาก็ชอบแบบอยากจะตัดเสื้อผ้าอยากจะทำอะไรเพื่อเราไม่เคยรู้เลยจริง
3: คือตอนนั้นก็บอกกับปู่เขาว่าช่วงเวลาที่ว่างๆอ่ะที่ไม่มีขายโลงศพเราไม่ต้องไปแต่งตัวศพอะไรอย่างเงี้ยขอเราไปเรียน

0: ตัดเสื้อได้ไหมแต่ปู่เขาก็จะบอกว่าทำไมลือต้องไปเรียนตัดเสื้อในเมื่อที่ร้านมีร้านขายโรงมันเป็นอาชีพของลืออยู่แล้วเราก็บอกก็เผื่อวันข้างหน้าเกิดไม่ได้ทำโรงอ่ะแล้วว่าจะไปมีอาชีพอะไรเออคือเขาก็ไม่ให้ไปเรียน
1: แม่ก็เลยเข้าใจหัวอกของลูก
0: ใช่เพราะว่าก็เคยได้ยินว่าเขาขอไปเรียนแฟชั่นแต่พ่อเขาไม่ให
1: ้แล้วเรื่องที่คุยกันวันนั้นนะคะวันที่ทีมงานไปสัมภาษณ์มีเรื่องไหนที่คุณหนึ่งฟังแล้วรู้สึกเซอร์ไพรส์สุด
2: ๆเราไม่เคยรู้เลยว่าการสนับสนุนและการซัพพอร์ตในการที่เราไปทำกิจกรรมหรือแม้กระทั่งแต่งผู้หญิงหรือตามดูเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาชอบแล้วก็อยากจะเป็นแต่ไม่ได้เป็นมาทั้งชีวิตเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหมือนอยู่แบบว่าอันซีนในชีวิตเรามาตลอดว่าเราไม่เคยรู้เลยคือเราแค่คิดว่าเราชอบแบบนี
1: ้ไม่คิดว่าเป็นเพราะว่าเลือดแม่
2: ใช่เราไม่เคยคิดคือเขาแค่แบบว่าเฮ้ยมีแข่งเขาก็ไปหาชุดให้มีเต้นแล้วก็ไปหาชุดให้เขาไปดูเขาแค่ออกความคิดอันนี้ดีนะอันนี้ดีนะอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยรู้ว่าอินไซต์จริงๆแล้วก็คือแบบว่าเอ้ยสิ่งที่เธอทำอยู่อะมันคือสิ่งที่เขาทำไม่ได
1: ้
2: สิ่งที่มันเหมือนตัวตายตัวแทนค่
3: ะ
2: ใช่ในขณะที่เราทำเนี่ยเราด้วยความที่เราไม่รู้แต่เราแค่รู้สึกว่าอินเนอร์ข้างในของเราอะในเมื่อจะทำแล้วมันต้องทำให้แบบเปี้ยงไปเลย
4: ซึ่งก็คือรู้ในวันที่ทางรายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดไปสัมภาษณ์ทั้งคู
2: ่ถูกต้อง
4: ก็เพิ่งเร็วๆนี้เอง
2: ใช่ก็คือไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริงคือนั่งยังแบบแอบติดตลกอะพอเขาสัมภาษณ์ปุ๊บนี่ว่าอ้าวไม่บอกตั้งนานล่ะ
1: แม่ก็ไม่เคยบอก
2: จะได้ทำอีกคนนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ไม่เคย
4: ได้คุยกัน
0: ไม่เคยได้คุยกันก็ไม่เคยได้พูดคุยกับใครว่าตัวเองชอบอะไรใฝ่ฝันอะไรยังไงเพราะว่าก็แต่งงานอายุน้อย
2: จริงๆนะคือมากไปกว่านั้นนะสิ่งที่แบบว่านี่เป็นรายการแรกในชีวิตนะ
1: คะ
2: ที่มีคนในครอบครัวมานั่งข้างๆแล้วสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็เป็นรายการแรกในชีวิตที่มันทำให้เรากับแม่ได้รู้ซัมติงบางอย่างที่แบบไม่เคยรู้เลยจริงๆเพราะว่าอย่างมันเคยมีรายการเหมือนกันที่อยากจะสัมภาษณ์ป้าป๊าหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ไม่สะดวกเขาก็ไม่อยากออกสื่ออย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็จะเกรงเพราะแบบเอ๊ะอยู่ดีจะให้เขาออกมาสัมภาษณ์แล้วเขาจะฟรีให้กับเราขนาดไหนเราก็เลยไม่เคยเรียกอะไรเลย
1: ขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการครอบครัวเดียวกันนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเรื่องราวน่ารักมากๆทีนี้ต้องถามแม่ค่ะว่าสิ่งที่แม่คิดมาในใจตลอดตั้งแต่1 8ขวบก็คือ1เลือกอยู่กับพ่อลูกไม่รักตัวเองมาจนถึงวันนี้ยังคิดว่าลูกไม่รักไหมคะ
0: ไม่ไม่แล้ว
1: เพราะว่า
0: ก็รู้เหตุผลของเขาในช่วงที่เขาวัยเด็กว่าที่เขาต้องเลือกป้าเพราะอะไร
2: แล้วก็แบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะก็คือแบบบางครั้งเราก็มักจะถามตัวเองแบบว่าเอ๊ะภาพที่เขาเห็นของเราจริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะคิดว่าเราอ่ะมีทุกอย่างรักความสบายคือป้าให้ได้ทุกอย่างอาโกอาม่าดูแลไงแต่คือเขาไม่รู้เลยว่าในขณะที่น้องอยู่กับมาม่าแล้วเราอยู่กับอาโกอ่ะคือเราอยู่กับอาโกจริงถึงแม้ว่าเราจะอยู่กับพ่อมาแต่สุดท้ายคือมันคือการอยู่คนเดียวอ่ะมันคือการอยู่คนเดียวก็คือจะต้องคอยถามอาโกอาม่าเป็นที่พึ่งเพราะว่าเราไม่สามารถถามป้าได้เนี่ยมันมีความสุขแค่ภายนอกกับสิ่งที่เขาจะเป็นให้อย่างไม่ขาด
1: เหมือนเลี้ยงได้แต่ตัวแต่ว่าใจเนี่ยเหมือนเขาก็เข้าไม่ถึง
2: ใช่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้โปรเทคความรู้สึกอ
1: ่ะ
2: ใช่เขาเพิ่งจะมาโปรเทคความรู้สึกเราจริงๆหลังจากที่เขาเริ่มอายุเยอะขึ้นแล้วอ่ะแล้วก็นั่งทบทวนแล้วก็พยายามทำให้เห็นนะแต่เราไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครเลยเรามักจะเอาหยิบขึ้นมาเป็นแค่ประเด็นว่าเพราะเราเป็นแบบนี้ใช่ไห
1: ม
2: เพราะเราไม่สามารถทำในสิ่งที่เขาต้องการเราสามารถทำอย่างอื่นได้ดีได้มันไม่ใช่แค่การขายลงศพอ่ะ
1: คุณหนึ่งบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาออกรายการทีวีเวลาเปิดตัวกับสื่อไม่เคยมีคนในครอบครัวมาเลย
2: no.
1: วันนี้เป็นครั้งแรกที่แม่ได้มีพื้นที่ยืนในชีวิต
2: ใช่
1: ของคุณหนึ่ง
2: ใช่
1: รู้สึกยังไงคะ
0: ก็ดีใจหนึ่งดี

0: ดีใจน
1: ะ
0: ดีใจมากๆเลยที่คือก็สัมผัสได้ว่าคือเขาก็ยังมีเราสองคือแม่ก็เหมือนเขาอะชอบชอบกิจกรรมชอบออกสื่อชอบอะไรที่คือเขาคือเราอะ

0: ได้รู้ความจริงบางอย่าง
1: คุณหนึ่งเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยพูดถึงแม่ไม่เคยกล่าวอะไรถึงแม่แต่พอมาถึงรายการนี้เอาแม่มาออกรายการเป็นโอกาสของคุณแล้วคุณอยากจะพูดอะไรกับแม่บ้างไหมครับ
2: ทำไมมาฆ่าฉันกลางรายการ
1: เขานั่งอยู่ข้างๆ
2: เคยไม่เคยบอกอ
3: ่ะต้องบอกแล้ว
0: จะบอกกับหมอว่าก
1: ็มองตาด้วยมองตาด้วย
0: ก็จะบอกว่าก็รักนั่นแหละเออก็รักนั่นแหละแต่แบบว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่คนเข้มแข็งอ่ะเราคือคนอ่อนแอมากจะร้องไห้แล้วไงก็รักเขานั่นแหละเราไม่ว่าพ่อกับแม่เราจะเป็นยังไงเราก็รักหมดแหละหรืออาโกมากเรารักหมดแต่บางครั้งคือแบบสิ่งที่เราแบบไม่เข้าใจคือมันเป็นคำถามว่าทำไมเขาไม่เข้าใจกูอะอย่างเงี้ยแล้วคือแบบบางครั้งเราแค่แบบมันเหนื่อยจนแบบเออเข้าใจกูเถอะอะไรเงี้ยเข้าใจกูเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกอดกูก็ได้อะไรเงี้ยมันก็แค่อยากบอกแค่นี้อะไรเงี้ย
1: กอดเลยครับแม่
3: ค่ะแม่ไม่เคยได้ฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยใช่ไหมคะได้ฟังวันนี้ความรู้สึกจากหัวใจของลูกชายรู้สึกยังไงคะ
4: ก็จริงๆเราก็รู้นะลูกก็รักเราอ่ะเพราะว่าตลอดเวลาที่มีเขาเรากล้าพูดได้เลยว่าทำหน้าที่แม่ดีที่สุดทุ่มเทให้กับลูกทุกคนเวลากินเวลานอนก็ทุ่มเทให้หมดก็คือแค่จะมีเรื่องส่วนตัวระหว่างเรากับพ่อเขาแค่นั้น
1: เราถามมาทั้งรายการว่าหนึ่งรู้ไหมว่าแม่เขาคิดว่าหนึ่งไม่รักเขาแต่เราลืมคำถามเป็นหนึ่งคำถามที่มันสำคัญมากพี่หมวยหนึ่งเคยคิดบ้างไหมว่าแม่ก็ไม่รักหนึ่งเหมือนกัน
2: เคยเคยคิดทั้งแบบทั้งปลาทั้งม้าอะไรเงี้ยแบบไม่รักกูหรออะไรเงี้ยทำไมอ่ะเป็นลูกคนโตก็แล้วอะไรเงี้ยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ติดยาเสพติดได้ทุนเรียนมีชื่อเสียงหาเงินใช้เองเนี่ยจนมันเราก็รู้สึกว่ามันดันสุดเพดานแล้วอะสำหรับคนคนหนึ่งที่จะเป็น
3: อ
2: ะแต่สรุปสุดท้ายมาตกมาตายกับคนใกล้ตัวเนี่ยคือแบบมันก็จะถามว่าทำไมขนาดนี้ยังไม่พออีกหรอพอเรื่องบางเรื่องอ่ะมันทำเกินกว่าแรงของเรามากแต่เราก็ยังแบบไปคว้ามันมาได้
3: อ
2: ่ะมันไม่เคยพออ่ะมันไม่ใช่แก้วที่มันร้าวและน้ำซึมนะฮะแต่มันเป็นแก้วใบหนึ่งที่แบบก้นมันรั่วแล้วมันเติมน้ำเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มอ่ะเอาอีที่รองแก้วมาอุดแล้วอ่ะมันก็ยังแบบไม่พอน้ำมันก็ไหลออกแล้วมันก็หาคำตอบไม่ได้ไม่รู้ว่ามันไหลไปที่ไหนมันไหลไปยังไงอย่างเงี้ย
4: คือเราก็รู้ความเหนื่อยของเขาอ่ะ
3: ค่ะ
4: แค่ไม่ได้มานั่งเปิดใจคุย
1: แต่ตอนนี้แม่ได้นั่งข้างๆลูกชายคนนี้ละแม่อยากพูดอะไรกับเขาไหมที่เราได้รู้วันนี้เหมือนกันว่าที่เขาประสบความสำเร็จขนาดนี้จริงๆแล้วข้างในลึกๆเขาอ้างว้างมาก
4: ก็หายเหนื่อยแล้วไม่ต้องเหนื่อยแล้วแม่อยู่ข้างๆแล้วก็รักลูกเสมอเป็นลูกที่ดีที่คนอื่นสมมุติว่าไม่รู้จักแม่ก็ไม่มีใครกล้าว่าเขาได้ว่าลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะเขาทำตัวเขาดีแม่ก็รักลูกไปแหละ
1: กอดกันได้นะครับกอดกันแน่นๆได้เลย
3: ไม่ค่อยได้กอดกันไม่ค่อยได้สัมผัสกันแล้วเมื่อกี้ที่แม่กอดอบอุ่นขนาดไหนคะ
2: ก็มันเป็นกอดในช่วงเราจำได้ตั้งแต่ป้ากับมาเลิกกันน่ะมันไม่ได้กอดกัน
1: เลย
2: มันคงจะมีแหละความสุขของครอบครัวในอนาคตเพียงแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นการเซตซีโร่แล้วก็เริ่มต้นใหม่ไงแต่เราก็ยังเชื่ออยู่เสมอว่าครอบครัวที่มีความสุขอ่ะบางครั้งมันไม่เหมือนกับว่าจะต้องมี

0: ีพ่อแม่ลูกอยู่ครบมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ต้องครบก็ได้แต่มันจะต้องเติมเต็มกันด้วยเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยต้องคุยกัน
1: ค่ะชื่นชมนะคะแล้วก็ภาพกอดเมื่อกี้น่ารักและอบอุ่นมากๆนะคะถามแขกรับแชร์นะคะคุณหนึ่งคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของแม่ลูกคู่นี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
2: อ๋อสิ่งแรกเลยนะครับต้องขอบคุณทางคุณนาตาลีก่อนว่าแบบมาพูดคุยมาแชร์อะไรอย่างงี้กันมันทําให้เห็นเลยครับว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับจากสิ่งที่คนไม่คุยกันแล้วกลับมาคุยกันมันทําให้เห็นเลยครับว่าความรักของแม่มันแบบวิเศษมากมันเป็นสารสัมพันธ์ที่แบบมันไม่มีใครเข้าใจเลยครับแม้แต่แบบมันเป็นเฉพาะผู้หญิงจริงๆที่มันจะแบบคลิกได้จริงๆเพราะว่าอันนี้ผมก็เห็นจากแม่ผมเหมือนกันว่าคนความเป็นแม่มันมีสิ่งมหัศจรรย์จริงๆที่ทําให้รู้สึกว่ามันมีอะไรเชื่อมโยงกับลูกอยู่จริง
3: ๆฟารีดาล่ะครับหลังจากที่ได้ดูคู่แม่ลูกคู่นี้สัมภาษณ์มาทั้งวันเป็นไงบ้างครับ
4: คือต้องขอบคุณแม่ค่ะเพราะว่าสุว่าเราก็ได้เห็นอนาคตของตัวเองของครอบครัวตัวเองเพราะครอบครัวตัวเองก็เป็นซิงเกิลมัมใช่ไหมคะก็อยู่กับลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เห็นว่าถ้าเราปล่อยให้ความห่างมันเกิดขึ้นระหว่างแม่ลูกหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นคือมันมองเห็นภาพจากคู่แม่ลูกคู่นี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้รู้สึกว่าเราเองเริ่มปรับไปใช้กับที่บ้านเราต้องดูแลลูกยังไงเราต้องที่สำคัญคือการสัมผัสอะเมื่อกี้รู้เลยว่าแบบมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในครอบครัวจริงการสัมผัสกันได้กลับมากอดกันนิดหนึ่งรู้เลยว่าน้ำตาร่วงอ่ะเพราะว่าพวกสัมผัสตรงนี้มันช่วยได้เยอะมากๆดังนั้นอยากให้แม่กับคุณหนึ่งอาจจะแบบใช้เวลาฟื้นฟูตรงนี้ด้วยการสัมผัสกันบ่อยๆกอดกันบ่อยๆมันจะช่วยได้ไม่ว่าจะห่างแค่ไหนความสัมพันธ์ของแม่ลูกค่ะมันยังไงมันก็แม่ลูกวันยังค่ำแล้วก็ส่วนตัวเองก็จะได้นำประสบการณ์ไปปรับใช้ในครอบครัวกับลูกๆของตัวเองได้ว่าที่อย่าปล่อยให้เกิดความห่างขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะ
3: เมื่อกี้เป็นเรียกว่าเป็นภาพที่น่ารักในการกอดต่อให้เขินซึ่งกันและกันแต่เราก็ดูออกว่ามันมาจากหัวใจซึ่งเราก็เชื่อว่าต่อจากนี้จะกอดกันบ่อยขึ้นอย่างแน่นอน
1: ค่ะกอดกันบ่อยขึ้นคุยกันมากขึ้นมองตากันมากขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณหนึ่งมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับครอบตัวเดียวกันค่ะ
3: ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณที่มีค่ะ
1: ค่ะแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: รู้สึกว่าต่อให้คนแก่งแค่ไหนทำดีมาขนาดไหนประสบความสำเร็จขนาดไหนสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาต้องการเลยคือความรักบางทีเราได้ความรักเต็มจากคนอื่นที่เลี้ยงเราแต่ตราบใดที่ไม่ใช่พ่อแม่ก็รู้สึกว่าได้แต่มันไม่เต็มดังนั้นการที่เห็นใครประสบความสำเร็จบางทีอย่าเพิ่งตัดสินว่าเขาแข็งแกร่งขนาดนั้นภายในเขาอาจจะบอบางมากก็ได้มันทำให้เห็นว่าคนทุกคนบนโลกนี้ควรจะเป็นมิตรต่อกัน
1: รู้สึกชื่นใจนะคะอย่างน้อยเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าคุณหนึ่งและแม่ไว้ใจครอบครัวเดียวกันคือรู้สึกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เขาวางใจได้เขาสามารถจะเล่าได้ว่าตอนเด็กเขาคิดยังไงเขาอยากจะตอบแม่ว่ายังไงทำไมเขาวางหูโทรศัพท์แบบนั้นทำไมเขาถึงใช้ประโยคแบบนี้เขาสามารถพูดได้ทุกอย่างโดยที่รายการเราจะไม่ไปทำร้ายเขาอะค่ะก็ชื่นใจนะคะที่เขาได้มองครอบตัวเดียวกันเป็นรายการแรกที่จะเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบตัวโดยเฉพาะกับแม่ที่ห่างเหินมานานกว่า30ปี

0: คืออะไรและการเกษตรมีกี่ประเภทอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ในอดีตมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่อย่างง่ายๆโดยการล่าสัตว์เก็บพืชผักจากป่ามากินเป็นอาหารอาศัยอยู่ตามถ้ำหรือเพิงที่สร้างจากกิ่งไม้ต่อมามนุษย์เริ่มรู้จักเพาะปลูกพืชรู้จักเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรนั่นเองค่ะการเกษตรหมายถึงการลงมือทำบางอย่างกับดินเพื่อให้เกิดผลผลิตทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การทำประมงและการเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู้ความชำนาญประสบการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและเงินทุนเพื่อให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆอาจพูดได้ว่าการเกษตรคืองานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปัจจัย4ของมนุษย์นั่นเองความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทยการเกษตรมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของคนไทยตั้งแต่ในอดีตคนไทยรู้จักใช้ประโยชน์มากมายจากพืชสัตว์ทั้งในชีวิตประจำวันดำรงชีวิตการเกษตรเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำให้การเกษตรมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศเนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมาจากสินค้าเกษตรเป็นสำคัญงานเกษตรแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเกษตรกรรมปศุสัตว์การประมงและด้านป่าไม้ประเภทเกษตรกรรมหมายถึงการเพาะปลูกพืชเช่นการทำนาการทำสวนการทำไร่ยกตัวอย่างเช่นทำสวนผลไม้ทำสวนดอกไม้และทำไร่อ้อยประเภทปศุสัตว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบกเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีกเช่นเป็ดไก่ประเภทการประมงหมายถึงการประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำเช่นการเลี้ยงสัตว์น้ำและการจับสัตว์น้ำด้านป่าไม้หมายถึงการประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่าเช่นการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจการนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์เป็นต้นแต่ก็ต้องทำอย่างถูกกฎหมายด้วยนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ agriculture a g r i c u l t u r e agriculture แปลว่าการเกษตร livestock l i v e s t o c k livestock แปลว่าปศุสัตว์ fishery f i s h e r y fishery แปลว่าการประมงเราทราบถึงความหมายและประเภทของการเกษตรและได้เห็นว่าการเกษตรมีความสำคัญกับประเทศไทยมากเลยใช่ไหมคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าถ้าเราจะต้องดูแลต้นพืชต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์โอ
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึง
1: ที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเล
2: ย
1: นานมาก
2: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
1: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
2: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
1: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
2: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
1: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
2: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันของเ
1: ฮ้ย
2: มารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
1: อย่างนั้นนะ
2: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
1: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
2: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
1: มาวันนี้เจ้าของชุนข้างในเลยว่ะนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
2: ้
1: น่ารักสุดเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจตนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลย
3: ครับ
1: มันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่เหรอ
3: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากแล้วเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
1: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
3: ใช่ครับ
1: คัดมาไว้ที่เรานะ
3: ใช่ครับ
1: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
3: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
1: โอ้โหรุ่นคุณทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
3: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
1: ครับ
3: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
1: น้อยที่สุด
3: น้อยที่สุดใช่ครับ
1: โอเค
3: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
1: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
3: ใช่
1: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
3: ครับ
1: ได้ความเนียนดีกว่า
3: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่ไหมครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
4: สไตล์ใหม่ๆ
3: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
1: ให้เจตให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
3: ใช่ครับ
1: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
3: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
1: โต๊ะประชุมเหรอ
3: จริงๆเป็นชุดโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
1: ็
3: ค
1: ือ
3: จริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
1: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
3: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
1: ไม้สักมันเหลือง
3: ใช่ครับ
1: ติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
3: ใช่ครับ
1: มันจะเป็นเหลืองเบดเหลืองมันเบดเยลโล่เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
3: ้ใช่ครับ
1: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
3: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
3: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้สร้างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันอ่อนครับ
1: ครับ
3: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่ไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่ไหม
1: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเก
3: ิน ใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
1: อะไร
3: ใช่ครับช่างสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
1: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
3: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
1: ใช่แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร่
3: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มเนี
3: ่ยใช่ครับ
1: ต้นทุนมันไม่สูง
3: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
1: แต่เราก็ยอมไง
3: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุด
1: เลยอันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
2: เขาเน้นค
1: ุ
2: ณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
1: ไม่มองแจกบอกไม่ยอม
2: ใช่
3: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
1: ี้ยก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักก็คือลายไม้สวยงามนั่นเอง
3: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิ ธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกรอยตะปูอะไรอย่าง
0: เงี้ย
3: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
0: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
3: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
0: อันเนี้ยมันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลาย100ปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่น
2: อ
0: นเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้ยมีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
3: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
0: โอ้โหเข้มนี้เลย
3: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะคร
0: ับอ่ะลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยตัดเชือกโหด
3: ใช่ครับให้มันอ่อน
0: โอ้ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
3: ใช่ครับ
0: แต่ตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
3: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าเบลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
0: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
3: ใช่ครับ
0: นี่เคลือบด้านเฉย
3: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
0: ๆโอเค
3: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
0: ดูธรรมชาติมาก
3: ใช่ครับก็โชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
0: ครับ
2: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลาโบเรตกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
3: ้ขั้นแรกเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นนะเพราะมันต้องผ่านการรีดใส่อีก
0: เออใช
3: ่
0: คือไม้หนา1นิ้วตอนแรกไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
3: ใช่ครับ
0: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยฮะเออ
3: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช้
0: ไม่ได้อ่ะ
3: ใช่ครับ
0: เพราะแจกไม่ยอม
3: ใช่ครับ
2: แจกไม่ยอม
0: อ
2: ันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
0: ไม่ยอม
2: เป็นคิวซี
3: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้ช่างครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
0: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
3: ใช่ใช
2: ่ใช
3: ่ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
0: มันต้องใช้เวลา
3: ใช่
0: บางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบบเมื่อลายมันเข้าไปอยู่แล้วเง
3: ี้
0: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะ
3: ใช่
0: คือคัดลายมันเข้ากัน
3: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบกับช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
2: เ
3: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับ พร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรเงี้ย
0: ครับ
3: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆเลย
0: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ฉันชอบ
0: มีศักยภาพมากกว่านี้
3: เข้ามาเจอ
2: ให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
3: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีนะครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่2คนสามีภรรยา
0: โอ้
3: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
0: กำกันทั้งวันเลย
3: ใช่ครับ
0: ไปถึงสีอ่ะสีทั้งวันเลย
2: กินว่าบางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นพอทะเลาะกันหรือ
0: ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละเออ
3: ใช่ครับ
0: ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
3: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
0: ครับ
3: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็น10ตัวอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรเงี้ยครับ
0: ยอมดีกว่า
3: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
0: เพราะอดทนว่ะเออจริงจริงจริงคุณผู้ชมคือทำเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี้ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่แต่ว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
3: ถือ
0: ว่าเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมคุณภาพของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
3: ใช
0: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
3: ครับ
0: อยากเจอสามีภรรยาคุณนั้นมากเลย
3: ครับ
0: อยู่ป่ะวะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทําหน่อย
2: ก็ได้ๆ
0: เชิญนําหน่อยเชิญนําหน่อยครับเชิญครับเอาล่ะถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
2: ๆ
0: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ๆ
0: เป็นบ้านช่างอ
3: ่
0: ะ
3: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยโอเคเราขอคุยโอ้โหบรรยากาศคือ โรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโอ
0: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่หนึ่งเนาะ
3: ใช่ครับอ
0: ันนี้คือเป็นประกอบต
3: ั
0: ดประกอบตรงนี้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
2: ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
3: ใช่ครับ
0: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
3: ใช่ครับ
0: เกินนิ้วหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
3: ใช่คร
0: ับ หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
0: ต้องอบ
2: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกมั้ยคะ
3: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50-60ปีอย่างเงี้ยครับก็เจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทํามาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเงี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมาก
0: ๆจริง
4: ๆวิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือกทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
5: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
4: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม
6: ้ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
4: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
7: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันหรือเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้กำหนดแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะต่อมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์

รอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างเราก็จะทำการร้อยน็อตโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการต่อกาวไว้เกี่ยวของมันจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่คร
0: ับ อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะเอออยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
3: ครับชิ้นใหม
2: ่ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
0: ม
3: ั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทําสีกันบ้างนะครับ
2: ครับ
0: นําต่อเลยครับ
1: ครับผม

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เดี๋ยว
0: ไม่ใช
1: ่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งท
0: ี
1: นี้บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าไอการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป
0: ้
2: การลงสีตามสูตรของช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลกเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่
0: ค่ะไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของชาย
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว
2: ้เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
1: เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: ชา
1: วบ้านแบบน
0: ี้นี่คือรอยตะปูเนี่ยใช่ไหม
1: เออนี่ไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์อ่ะพูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็คุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอุ้ยนี่ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี่หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
2: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีก็ต่างกันอันนี้คือสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช
3: ่
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เ
0: คลือบอย่างเดียว
4: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
5: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
4: แล้วอันนี้นะแม่ทำอะไรอยู่คะ
5: อันนี้รองพื้นค่ะรองพื้นด้วยสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใส่สี
4: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
5: อ๋อรอมันแห้งเซ็ตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
4: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
5: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใ

0: สี
1: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
0: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
1: ใช้เทคนิคอะไรคะเนี่ยฟอก
0: ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
2: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมให้เป็นปล่อยเป็นธรรมชาติ
3: อันนี้โป๊เดิมหรือโป๊ใหม
2: ่โป๊เดิมของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
3: มาที่เราซื้อมานะ
2: อ๋อสีนี่เราแต่งลายหามไม่ได้
3: ครับ
2: ถ้าเป็นสีธรรมชาติวนัทสีโอ๊คือแต่งลายหาได้สีนี้แต่งลายหาไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
3: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไป

0: วันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมวอนรังมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราถึงพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: ภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าเคยไหมมันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

Huh? Mm.

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็น0ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโบ
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลีกล้วย
0: นี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีอันนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นมาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายนี่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิธีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริ่ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวเขียวนั่นเอง
1: เขียวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใด
0: ๆ
1: ผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ
0: ใช่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: คร
0: ับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: คร
1: ับก็เลยทำให้เขียวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเรามันเป็นของทุกคน
0: อ
1: ะที่จะทำร่วมกันได้ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบพร้อมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับ
2: รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรก
2: แต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริ่งแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค่ะ
0: คอนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทําปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
0: yeah.

0: ไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
1: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จากเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
0: บรรดาปุ๋ย
1: ทั้งหลายเลยใช
2: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินมัสคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
3: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
0: ครับ
3: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
0: ครับ
3: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม
0: ัน
3: กลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
0: ครับ
3: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
0: ๆ
3: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
0: ไม่ห่วง
3: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
0: โอ้โหยังไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับ wow. เหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
5: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย

0: เอาละครับขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับอยู่ที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
1: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันเมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
2: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก็จะเป็นขวดวันหนึ่งเขาไม่ได้กิ

0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
1: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
0: ้งานบ่นไหม
1: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากอะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอดเลย
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
2: วันนี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
2: ให้ดื่มน้ำ
0: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
2: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราเหรอ
2: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
0: เออ
2: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
0: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่ปืน
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: ผมรู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริ่งคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าววันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาทิ้งโดยเฉพาะแถวหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
4: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: พร้อมหักไปก่อนนะพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็ทำขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆ

0: ต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับใช่แล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับ
1: มาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า มีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าว้าวนี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่ อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะๆเยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซฟตี้โบโฮ
2: ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
3: PEA
4: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
5: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในพืชผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแคร์และดอกสโหน่ค่ะ
4: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระทีมนครมีเดียค่ะจากภาคพอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์ยังไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

0: ที่เราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวนึงในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลูอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
2: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากแล้วก็มุงหลังคาบ้านมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลูกเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมค่ะ

0: คนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคลุกคลีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
1: กะแป้งสาคูผมเป็น10ปีเดียวมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากซึ่งผมเลยเพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปสมัยก่อนก็ทำทุกเรือนเด็ดมาทุกวันนี้ก็ทำไม่กี่กว่าเรือนเพราะว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งกินดีกินมันหอม
0: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นนี้ถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการ

0: ตอนที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็ขวาง
1: ครับ
0: ครับเนี่ยนี่จะอยู่น่ะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงในด้วยอยู่บนปลายทุดเปล่ามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกู้มันมีมามีลอดยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกู้มันมีน้อยกว่าเพราะว่าเขาเลยพัฒนาคล้องขึ้นมาตะกู้มันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะเลือกครับเมื่อก่อนนั้นจะเลือกถึงตกถึงเนี่ย
1: เว้ยนะ
0: แต่เด็กมันปลาหมากปลาอยู่หมากแต่ว่ามีปลาตะกูทุกวันนี้รู้สึกว่าปลามันจะน้อยมากอยากอีเติมปลาตะกูลบเหมือนเดิมแต่ว่าตะกูก็มีใจหันได้พ้นหมากได้หมากแต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเนี่ยต้นปั๊มได้มาแล้วปลาไปเลยว่าดวงสากูตอนนี้มันจะลงมาไกลๆนั่น
2: ไปไปเลยแต่ตรงไหนครับ
0: ไปเลยที่ก้นในวันก้น
2: ครับผม
3: เราเวลาโค่นต้นสากูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวดวงสากูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวด้วงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูอะค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียนค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้นกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อย

0: แล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยแล้วก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลาตีสามค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบพออธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องขนมกวนนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
1: ตัวแถวบ้านมันมีปลาสาคูแล้วก็มีคนทำแป้งสาคูอยู่ก็รู้สึกว่าเออไอ้นี่มันน่าจะดีว่าก็เริ่มจากทดลองสืบทอดจากคนแก่ๆนะมันนุ่มขวนเลยมันเนี่ยถ้าทำมันก็ทำเลยสูตรส่วนผสมมาเลยเนี่ย
0: พี่เบียร์ทำขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทำตั้งแต่ตีสามจนถึงตีห้าก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้ค่ะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
2: เนี่ยปากเปรี้ยวมันมีปากเปรี้ยวว่ามันนายกินบ้าง
0: เดี๋ยวให้กินยากไหมบ้างนี
2: ่ให้กินยากค่ะ
3: ไปลาดเอิญมีมั้ง
2: ไหมไม่มีค่ะแป้งสาคูก็ต้องน้ำจริงจริงจะได้ต้องสั่ง
4: มาเลยว่า
2: เดี๋ยวซีฟิวเดี๋ยวซีฟิว
4: ชื่อใส่โกโก้ไปจ
3: ัง
4: เลย
3: นะอ๋อใส่โกโก้นะ
5: นุ่มจากแป้งทำจากแป้งสาคูกับนุ่มทำจากแป้งตามของตลาดมันต่างกันเยอะไหม
4: อันนี้คนเจ๊จะกินมันนวลเลย
6: ก็ปอจ้ากินได้เลยนี่แต่นี้ก็ในนี้ก็มีอย่างนี้แ
7: อ
6: ้งเนี่ย
7: ทีอื่น
6: นะทีอื่นนะลุงไม่บักเห็นนะแต่จากที่ลุงก็ไปควนกินเองกันก็มีแป้งไปเรื่อยใกล้แต่เนี้ยกันลุงไปซื้อแป้งเดี๋ยวประตาลุงดูแป้งสาคูแกลาดตึกกันเพื่อเขามาควนกินซื้อตั้มเดี๋ยวมันกินไม่รอดมันข้อตั้มเลยเราตั้มไม่เยอะ
7: ม
6: ัน
7: ต่างกันแป้งตั้มของตลาดกันเยอะ
6: มันเป็นรสชาติรสชาติของมันเลยนิ่มหอม
4: รสบานน่ารัก
1: แป้งซาคู่นี่มันจะหนิมไอ้ความหนิมความละเอียดป้าแป้งไอ้แป้งข้าวเจ้ากันนะก็ทำนุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมว่าแป้งข้าวเจ้าเมื่อทำนุ่มขวนมันก็จะหนิมคนกินก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุ่มนะเขาก็จะกินแป้งซาคู่กันตลอดเพราะว่ามีแป้งข้าวเจ้ามาเนี่ยทำแกงข้าวเจ้าเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าเออซื้อไปให้คนเก๋ๆนะแล้วก็กินบานานมาตลอดนะกินแป้งสาคูมาตลอดพอมากินนุ่มกวนปัจจุบันเนี่ยก็กินไม่ได้จริงไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานะว่ามันจะทุบมันจะแพงว่าแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทำแล้วก็อย่างนึงเมื่อเราทำเนี่ยเวลาไปค่ายที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่าเออมาจากไหนแป้งเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าถึงหมู่บ้านเราได้ว่าเออที่นี้ยังมีแป้งซาคูนะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซาคู

0: มีคนทำแป้งมีกลุ่มแม่บ้านอะไรแบบเนี้ยเพื่อนว่าไอ้ฟ้าซาคูเดี๋ยวเขาขอนเขาทุ่มอะไรเนี้ยมันก็ทำให้มีรายได้มีเรื่องพวกนี้ได้ถ้าว่าเรายังดูเล่มนั้นนะเส้นได้ไม่ใช่แบบเป็นป้าจะไม่มีประโยชน์ไม่มันไม่ใช่มันใช่ประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทำมันนั้นนะ
1: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทำให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
2: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทำการสำรวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณสัก 2,000 กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง 2,000 กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ 6,000 ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
1: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองแต่ไม่เหมือนซึ่งมันสามารถจะผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้ก็ความจำเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น
0: ในก้นแถวบ้านในที่โคกสะบานนั้นในโซดคลองเนี่ยจะเป็นป่าสาคูทั้งหมดมันก็ลืมจากการบุกลุกทำมาหากินนั่นนะถ้าเป็นการทำนาเนี่ยมันจะไม่ไปบุกในที่ป่าสาคูแต่มันจะลืมจากการทำสวนทำสวนพอลืมทำสวนยางลืมทำสวนปาล์มเนี่ยมันก็จะลืมลุกไปทีนิดแล้วก็อีกอย่างคือเหลืองน้ำท่วมการขุดหลอกคลองกว่ามันมีปัญหาเหลืองน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงถึงเขาก็เลยขุดหลอกคลองนะเพื่อระบายก็ในเหลืองป่าสาคูมันก็มดไปกับการหลอกคลองหมากว่าอย่างโครงการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็หลอกคลองถี่มันบ่ายขึ้นก็เหลื่อมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากพื้นที่ที่ว่ามีเจ้าของแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทำมันนะ
3: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่โครงหลังจานนั้นหมาก
4: ครับซึ่งบางนี
3: ้แต่พอมาสักคิดปีได้นะก็คุดจำเป็นเมืองจนมาเป็นกองจนมาด้านเดีย
5: วสาคูมากแต่แล้วตึ้งตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาในกองก็จังเต้มันโดนาแมงตึ้งเราไปจับเชื้อจำตีรักรากูนได้ลุยตอนนี้รักรากูนั้นมันได้ยั่งแล้วในตากองเขาหลอกยั่งมันไม่มากแต่แรกน้ำมันไม่เคยแห้งอันรอดนี่มันมีเชิงรักรากูอยู่รอดตึ้งตอนนี้มันโคตรหลอกกล้องจัดปีอันเลยค่ะโดยตึ้งวันนี้รากูแตกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่คนนี่ปลานั้นผมใจปลาร้อยนั่งทุกชนิดก็เอามาปล่อยปิงตั้งในนั้นแต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกำมากขึ้นกันปลาอย่างมากมันได้ค่อยมากขึ้นมากมันเตะโดนมันมาตอนนี้ไม่ไกลมีเตะโดนลำบากแล้วปลาก็โยลำบากคนก็โยลำบาก

0: ยังไม่คิดเจ้านั่นทีทีแถวข้างบ้านที่ทำอยู่กับต้องเจ้าสร้างเจ้าทำคนเนี้ยเดี๋ยวเอาแป้งไปแปรรูปโต๊ะนะมันก็หน่อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าเขาทำแล้วไม่มีหรือว่าเอาไปค่าที่ไหนนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทำนี่อยู่มั้งราคามันสูงว่าเพราะว่าแปลงถั่วไปนี่ถ้าว่าขึ้นมาก็ว่าฉายแปลงข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะหน่อยลงนะกำไรก็กระดีว่าส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของตอนเดี๋ยวมันห้าอยากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าเอออันนี้มันดีว่าคงไม่เจ๋งนี้มานะถึงแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยทยอยมันไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทำมันที่จะกินมันเลยเนี่ยที่จะฉายประโยชน์จากมันนั้นมันก็มดไปมันก็เป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งจากอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกนั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับและก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐสารวัตรสามารถจะปลูกสาคูนะเป็นเชิงการค้า
2: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ำแต่พอเรามาทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่พอเรามาได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนักล่าบนผิวดินผู้มีกล้ามใหญ่มีพลังพิษร้ายแรงและที่สำคัญเรืองแสงได้ด้วยซุปเปอร์บัคของเราในวันนี้คือแมงป่องนั่นเองแมงป่องอ่ะต้องระวังเพราะแมงป่องจัดเป็นสัตว์มีพิษลำตัวยาวเป็นปล้องๆมีกล้ามคล้ายปูด้วยมีขา8ขาและมีอาวุธไว้ต่อยศัตรูก็คือหางนี่ไงจริงๆแล้วแมงป่องเขาไม่ใช่คนพาลเกเรเที่ยวตีเที่ยวต่อยใครไปทั่วเอาจริงนะแมงป่องจะชอบอยู่อย่างสงบเงียบที่อยู่ของเขาจึงเป็นที่เย็นชื้นแมงป่องไม่ชอบแสงสว่างและความร้อนจึงมักอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้ใบไม้หรือโพรงไม้ในขณะเดียวกันหากใครมาราวีแมงป่องก็พร้อมสู้ตายเมื่อใดที่ถูกรบกวนจากศัตรูมันจะทำการยกหางด้านหลังชูขึ้นเพื่อขู่และต่อยศัตรูทันทีเพื่อป้องกันตัวหรือในขณะออกล่าเหยื่อเราสามารถพบเห็นแมงทั่วโลกซึ่งจะแตกต่างกันก็ตรงสายพันธุ์คือมีทั้งสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงและไม่ร้ายแรงแมงป่องในเมืองไทยพิษไม่ร้ายแรงนักแต่ในบางพื้นที่ของทวีปต่างๆก็ยังมีแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงมากจนอาจทำให้ผู้ที่โดนต่อยซึ่งมีอาการแพ้อยู่แล้วหรือรักษาไม่ถูกวิธีถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได
1: ้แล้วจะทราบได้ไงว่าตัวไหนมีพิษมากหรือน้อยอ่ะ
0: สังเกตได้ครับตัวก้ามใหญ่กว่าหางตัวเนี้ยพิษน้อยเพราะเขาจะให้ความสำคัญกับการใช้ก้ามจับเหยื่อไม่ให้ดิ้นแต่หากตัวไหนหางใหญ่กว่าก้ามนี่แหละพิษรุนแรงเห็นผลเร็วเพราะอาวุธสำคัญของเขาอยู่ที่หางซึ่งอาบไปด้วยพิษร้ายแต่ก็มีแมงป่องผู้น่ารักเรียกว่าไม่มีพิษเลยแต่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการปล่อยกลิ่นเหม็นเปรี้ยวป้องกันตัวเองแทนเช่นแมงป่องหางแซ่ซึ่งประโยชน์ของเจ้าแมงป่องไม่เพียงจะเป็นอาหารที่มีหลายคนตามหานำมารับประทานในราคาแพงๆแต่เจ้าแมงป่องยังได้รับฉายาว่านักล่าผิวดินแมงป่องจะออกหากินแมลงหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆเป็นอาหารทำให้ประชากรสัตว์เหล่านี้มีไม่มากเกินไปจนรบกวนวงจรชีวิตของสัตว์อื่นๆความอัศจรรย์ของแมงป่องเรื่องแสงมีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่านะทราบกันไหมว่าแมงป่องที่มีตัวสีดำสามารถเรื่องแสงได้อยากเห็นกันแล้วใช่ไหมมากันเลยก่อนอื่นต้องมีแบล็คไลท์ซึ่งเป็นหลอดไฟที่เปล่งรังสี UV คลื่นยาวที่มีแสงสีม่วงดำออกมาแล้วฉายลงไปที่ตัวแมงป่องอาฮ่าเรืองแสงออกมาแล้วเห็นมะค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีอมเขียวอมฟ้า

และนี่คือความอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีอะไรๆมากกว่าการสัมผัสด้วยตาเปล่ามองกันเพียงภายนอกคงไม่ได้แล้วล่ะน่าค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในของทุกชีวิตนั่นคือความงามความดีที่มีคุณค่าและอยู่กับตัวผู้นั้นตลอดไปไงซุปเปอร์บัคสุดยอดแมงป่องเรื่องแสง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLD หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ปัญหาของจริยธรรมนักการเมืองของไทยนี่นะคะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือว่านักการเมืองไทยเวลานี้เนี่ยขาดความเป็นอิสระแล้วก็ตกอยู่ภายใต้การกำกับของพรรคการเมืองหรือพูดอีกในอย่างหนึ่งก็คือแทบจะเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จริยธรรมโดยปกติของนักการเมืองที่ว่าจะต้องมุ่งในการมองประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่านักการเมืองกลายเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองก็ต้องทำเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การบริหารบ้านเมืองที่เราออกแบบว่าให้นักการเมืองนั้นเป็นตัวแทนของประชาชนมันก็เลยไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงแต่กลายเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของนักการเมืองของพรรคการเมืองแล้วก็กลุ่มทุนอะไรพวกนี้มากกว่าค่ะ
1: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีวิสัยทัศน์นะคะว่าจะบูรณาการศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเพื่อให้ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้ก็จึงมีกิจกรรมทางวิชาการบ่อยครั้งนะคะในเป็น public lecture นะคะหรือว่าเป็นการบรรยายให้สาธารณชนได้รับฟังก็มีหลายๆครั้งนะคะหลายๆภาควิชาก็ร่วมกันจัดขึ้นมา
2: โครงการ Public Lecture เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาภาคพิเศษซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่ดนวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ในแต่ละครั้งเรามุ่งหมายให้คณาจารย์นิสิตนักศึกษาตลอดจนถึงท่านผู้สนใจเนี่ยได้เข้าร่วมแต่ว่ามีประเด็นก็คือว่าเราจะนำสถานการณ์สำคัญในแต่ละช่วงออกมานำเสนอแต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของหลักจริยธรรมของคนของกลุ่มคนเป็นหลักครับ
0: ยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับทางคณะนักศึกษาปริญญาโทที่นี่ในเรื่องจริยศาสตร์นะฮะก็ที่จริงต้องบอกว่าประสบการณ์สำหรับของตัวเองเนี่ยอยู่ในการทำงานที่เป็นภาคสังคมด้านสาธารณประโยชน์มาตลอดตั้งแต่จบการศึกษามาที่จริงก็ไม่เคยคิดนะฮะว่าชีวิตตัวเองจะเดินทางเข้ามาสู่เส้นทางของการเลยถ้าจะพูดว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือมันเป็นชะตาชีวิตที่นำเส้นทางนี้มานี่ก็อาจจะว่าได้นะฮะดิฉันเองบอกว่าตัวเองจริงไม่ใช่นักการเมืองนะฮะดิฉันเองถือตัวเองว่าเป็นชาวพุทธที่มาทำงานการเมืองเราจะเห็นว่าคนนักศาสนศาสตร์ก็ตามหรือนักสังคมทั้งหลายเนี่ยที่จะมาทำงานในเรื่องเหล่านี้ยังคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมาคิดกันว่าการเมืองนั้นมันเป็นวิชาชีพหนึ่งไหมถ้าหากการเมืองเป็นวิชาชีพหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องมีโค้ดออฟคอนดักต์มันต้องมีจริยธรรมต้องมีจรรยาบรรณเป็นตัวกำกับที่สำคัญแต่ว่าในช่วง6ปีที่ฉันเรียนมาทำงานในฐานะสมาชิกวุฒิสภานะคะเรียนเองก็แปลกใจว่านักการเมืองเป็นวิชาชีพเดียวนะฮะที่ไม่มีจรรยาบรรณกำกับอย่างจริงจังแล้วก็ที่จริงรัฐธรรมนูญปี50นี้ให้ความสำคัญนะคะมาตรา270เนี่ยที่พูดถึงเรื่องการถอดถอนนักการเมืองเนี่ยมีทั้งเรื่องการทุจริตการประพฤติผิดต่อหน้าที่การประพฤติผิดต่อเรื่องของความยุติธรรมแล้วจุดที่สำคัญคือมีการเพิ่มขึ้นมาคือคนที่มีปัญหาในเรื่องจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยสามารถนำไปสู่การถูกถอดถอนจากวุฒิสภาได้แต่ปรากฏว่าไปอยู่6ปีนั้นเราก็ยกตั้งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมนะปรากฏว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยเป็นกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากแม้แต่สวกันเองก็บอกว่าแค่กฎหมายเราก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยเอาจริยธรรมมาผูกคอตัวเองอีกหรือเพราะฉะนั้นเวลาที่ออกแบบนะฮะให้กำหนดหลักจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยเถียงมัน2ปีนะฮะ

และในที่สุดที่เขียนขึ้นมาก็มีแต่สิ่งที่ควรสิ่งที่จำต้องสิ่งที่น่าจะต้องทำอะไรจะมีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแต่ปรากฏว่ามันเป็นสภาพที่ค่อนข้างจะ เรียกว่าอะไรนะเรียกว่ามีความคลุมเครือเรียนเคยเสนอนะว่าถ้าถือหลักแบบพุทธเนี่ยง่ายๆเลยหลักถ้าเอาของพระมาใช้นะฮะมันมีตั้งแต่ปาจิตตีใช่ไหมฮะความผิดในระดับปาจิตตีในระดับสังฆาทิเศษในระดับปาราชิกซึ่งถ้าหากหรือถ้าเอาแบบพื้นฐานสุดคือโลกวัชชะคุณมีพฤติกรรมอะไรที่แบบโลกติเตียนเนี่ยถ้าทำซ้ำๆๆเนี่ยก็อาจจะถูกขอให้สึกออกไปก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นปาจิตตีคุณก็อาจจะมาขออภัยต่อคณะสงฆ์แล้วก็ปรับปรุงตัวใหม่นะถ้าเป็นความผิดระดับสังฆาทิเศษคุณต้องไปอยู่กรรมแต่ถ้าเกิดคุณปาราชิกเนี่ย4เรื่องคุณต้องหมดจากความเป็นสงฆ์เลยดิฉันเคยเสนอนะตอนนั้นว่านักการเมืองเราก็ควรจะกำหนดนะความผิดแบบไหนเรียกว่าปาจิตตีในระดับปาจิตตีความผิดแบบไหนเป็นระดับสังฆาทิเศษความผิดแบบไหนเป็นระดับปาราชิกหรือไอความผิดแบบไหนแบบโลกติเตียนเนี่ยก็อาจจะตักเตือนกันอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ทำนะจนดิฉันพ้นมา6ปีเนี่ยยังไม่เคยเล่นงานหรือเอาผิดเพื่อนสมาชิกสว.ด้วยกันได้เลยเพราะว่าไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอมีการร้องเรียนพอหมดวาระปุ๊บเรื่องก็จบนะหรือในขณะที่มีการร้องเรียนแล้วกรรมการก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเล่นงานกันอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าการเป็นนักการเมืองนะคะจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จริงดิฉันไม่ใช่ชาวมหิดลแต่พระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชนกเนี่ยเป็นบทหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยถือเป็นหลักปฏิบัติมานานมากแล้วก็เป็นบทที่ดิฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นเครื่องเตือนสติของคนทำงานทุกแขนงท่านบอกว่าในฐานะของคนที่เป็นแพทย์เนี่ยต้องประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ซึ่งนี้คิดว่าเป็นพระดำรัสที่ดีมากดิฉันเองถึงแม้จะเป็นชาวธรรมศาสตร์แต่ก็พยายามยึดถือบรมราโชวาทของท่านไว้เป็นเครื่องเตือนใจนะฮะว่าไม่จำเป็นต้องเป็นหมอยังคิดว่าทุกวิชาชีพนะฮะถ้าเราได้พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแล้วเนี่ยลาภยศสรรเสริญเนี่ยจะมาเองไม่ใช่ทำเพื่อที่จะได้ลาภยศสรรเสริญนะทีนี้ถ้าเราพูดถึงนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองนี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ยิ่งคิดว่าสำคัญไม่ต่างจากวิชาชีพอื่นนะฮะแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าวิชาชีพอื่นเนี่ยจะต้องร่ำเรียนกันนะฮะถ้าท่านจะเป็นแพทย์ท่านก็ต้องร่ำเรียนท่านเป็นวิศวกรท่านจะเป็นวิชาชีพใดก็ตามเนี่ยท่านต้องร่ำเรียนแล้วก็มีจริยธรรมกำกับตลอดเวลาแต่นักการเมืองนี่จริงๆแล้วควรอย่างยิ่งเลยที่ต้องมีจริยธรรมมากำกับวิชาชีพนะแต่ปรากฏว่าในระบบการสอนเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยคณะรัฐศาสตร์ก็ไม่มีระบบการที่จะสอนให้คนขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองในตำแหน่งใดๆเลยว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองในตำแหน่งนี้เนี่ยคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะแม้แต่คนยังมาเป็นส.ส.ส.ว.เนี่ยก็ล้วนแต่เข้าไปฝึกงานทั้งสิ้นนะฮะทีนี้เราบอกว่านักการเมืองคือใครถ้าเราพูดโดยหลักที่เป็นไปในสังคมนะนักการเมืองคือคนที่เข้ามาใช้อำนาจรัฐแทนประชาชนเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ทรัพยากรให้กับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมคติและจริยธรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะเพราะว่าคนเราพอเข้าไปสู่อำนาจแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่มีระบบในการกำกับดูแลเนี่ยอำนาจมันก็จะทำให้เกิดการช่อชนและการทุจริตคอร์รัปชันได้นะฮะเนี่ยฮะอุดมคติการเมืองคือการใช้อำนาจเรื่องจัดสรรผลประโยชน์ให้กับประชาชนนะคะแต่ว่าที่จริงก็มีนักรัฐศาสตร์บางคนนะฮะฮาโรลด์ รัสเวลล์เขาบอกว่า

นักการเมืองเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลาพูดถึงนโยบายของรัฐบาลซึ่งเรียกว่านโยบายสาธารณะมักจะอ้างนโยบายสาธารณะแต่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็นโยบายสาธารณะเนี่ยก็บางทีเราบอกว่าการเมืองเนี่ยนักการเมืองนักรัฐศาสตร์เขาบอกโอ้การเมืองคุณไม่ได้พูดเรื่องอุดมคติมากมายถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยการเมืองคือมีอยู่ 3-4 คำ what whenWhere, how, แล้วก็ how much ก็คือถามว่านะการเมืองคือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ว่าใครจะได้ผลประโยชน์อะไรเมื่อไรอย่างไรและเท่าไหร่ต้องบอกว่านโยบายสาธารณะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องการได้เสียของผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนนะท่านถ้าพูดง่ายๆในเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังมีปัญหากับนโยบายสาธารณะบางอย่างเช่นนโยบายสาธารณะเรื่องจำนำข้าวเรื่องรถคันแรกเคยมีประชาชนตั้งคำถามไหมฮะว่านโยบายสาธารณะพวกนี้เนี่ยมันควรจะเรียกว่าเป็นนโยบายสาธารณะไหมเพราะว่านโยบายสาธารณะมันควรจะเป็นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์จากภาษีของประชาชนทุกคนให้กับคนทุกคนแต่กลายเป็นว่านักการเมืองเนี่ยใช้ประชานิยมเข้ามาหาเสียงแล้วก็อ้างว่าเนี่ยคือนโยบายสาธารณะเช่นรถคันแรกยังคิดว่าเราทำไมยอมจ่ายภาษี 100,000 ล้านบาทให้กับการส่งเสริมให้เอกชนแต่ละคนมีรถคันแรกมันถ้าแบบเอาเงินภาษี 100,000 ล้านไปสร้างรถไฟทางคู่หรือสาธารณูปโภคอื่นอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะแต่ปรากฏว่ามารถคันแรกแล้วก็เกิดปัญหาเยอะแยะไปหมดตอนนี้รถก็ติดแล้วก็ตอนนี้คนก็ไม่มีเงินจะส่งปรากฏว่าส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่ไปหมดนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ยิ่งคิดว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คนต้องเริ่มถามว่านักการเมืองเนี่ยควรมีสิทธิ์ไหมในการที่จะออกนโยบายสาธารณะอะไรก็ได้นะคะกรณีจำนำข้าวเป็นต้นนะดิฉันชอบคำพูดของกำนันส่งกำนันทรงแกบอกว่าจะซื้อข้าวจะรับจำนำข้าวเนี่ยตันละ 20,000 หรือ 30,000 ก็ย่อมได้เพราะว่ามันไม่ใช่เงินของคุณแต่มันเป็นเงินของประชาชน60ล้านคนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนนึกคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเราส่วนใหญ่เราคิดว่าเราเลือกตัวแทนเข้าไปทำงานในสภาแล้วเราก็ปล่อยเลยคิดว่าเป็นอำนาจของเขาอำนาจอธิปไตยประชาชนมี3นาทีอ่ะคุณกาบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณไม่มีอำนาจอีกนะแล้วเขาจะกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างไรเป็นเรื่องของนักการเมืองคิดว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องถูกนำกลับมาทบทวนใหม่แล้วว่าเป็นไปได้ไหมที่สมควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ฮาโรลด์ รัสเวลล์แกพูดนะว่านโยบายสาธารณะนี่มันเป็นเรื่องการอ้างผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อประโยชน์ของตัวเองคุณคิดดูแค่เรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะส่วนต่างของจำนำข้าวประมาณตันละ 6,000 บาทเนี่ยมันถูกกระจายออกไปสู่เครือข่ายของนักการเมืองยังไงบ้างแล้วเครือข่ายนักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยที่จริงแล้วก็อาจจะต้องบอกว่ามันเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนนะเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนที่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะนำกลับมาสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คะแนนเสียงเหมือนเงินนำไปสู่อำนาจอำนาจนำมาสู่เงินเพราะนั้นในระบบของนักการเมืองเหล่านี้ยังคิดว่าต้องตั้งคำถามนะฮะว่าเวลาเราพูดเรื่องประชาธิปไตยทางการเมืองซึ่งหมายถึงการเลือกตั้งเนี่ยมันควรจะมีเพียงเรื่องเดียวไหมว่าเอ้ยมาแล้วนักการเมืองทำอะไรก็ได้ทำประชานิยมก็ได้ในขณะที่ดิฉันคิดว่าท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะซึ่งท่านเป็นรัฐบุตรอาวุโสสมัยที่ท่านเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นเนี่ยท่านพูดว่าหลักประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยในความหมายของท่านเนี่ยยิ่งประกอบไปด้วย3เรื่องเรื่องที่1ก็คือโครงสร้างการเมืองส่วนบนซึ่งเราเรียกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองเป็นเรื่องที่จำเป็นซึ่งในสมัยแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยเราเข้าไปจับตรงประเด็น

ครงสร้างส่วนบนคือโครงสร้างทางการเมืองแต่เสร็จแล้วท่านบอกว่าโครงสร้างทางการเมืองตรงนี้จะต้องนำมาสู่การสร้างพื้นฐานที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจนะซึ่งเป็นโครงสร้างส่วนล่างซึ่งมีความจำเป็นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเศร้าที่3

0: ยังยากจนอยู่ไม่มีทางที่คนยากจนเหล่านั้นก็จะมาสนใจเรื่องการเมืองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยนะว่าเวลานี้เนี่ยพัฒนาการของบ้านเมืองมันสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมันนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วเวลานี้เนี่ยระบบประชาธิปไตยเนี่ยที่ถูกแพร่ขยายมาในพวกเราในโลกที่3โลกกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยทุกประเทศก็เจอปัญหานะคะและอันนี้เป็นนักวิชาการชาวเยอรมันแกจะเป็นสังคมนิยมนะคลาวส์ออฟเขาได้พูดเอาไว้ชัดเจนหลังยุคสงครามเย็นที่โลกตะวันตกนี่พยายามเผยแพร่ประชาธิปไตยไปยังประเทศต่างๆนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเผยแพร่ระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันคือการสร้างระบบบางอย่างที่เหมือนกับอยู่ในระบบที่เป็น world order ของตะวันตกในการที่เขาจะเข้ามาควบคุมทุกอย่างได้ท่านจะเห็นนะว่าการลบกันในอาหรับในหลายประเทศส่วนใหญ่แล้วถ้าอเมริกันเข้าไปเกี่ยวก็จะบอกว่าจะต้องเอาประชาธิปไตยเข้าไปมีการเลือกตั้งมีตอนนี้อะไรนี่คือประชาธิปไตยในรูปแบบนะทีนี้อย่างคลาวส์ออฟเนี่ยเขาวิจารณ์เรื่องนี้ว่ามันคือการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มทุนกับนักเลือกตั้งเพื่อที่จะสร้างเป็นพันธมิตรร่วมระหว่างความมั่นคงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองเนี่ยที่เป็นนักเลือกตั้งเมื่อผนวกกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่แล้วเข้าสู่อำนาจรัฐผ่านกระบวนการเลือกตั้งเขาจะมีอำนาจที่เหนือกว่าพวกรัฐประหารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่นักวิชาการตะวันตกเขาก็มองชาวตะวันตกด้วยกันว่าไอ้กระบวนการประชาธิปไตยที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันคือกระบวนการยึดอำนาจระหว่างกลุ่มทุนนะฮะร่วมกับนักเลือกตั้งแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเขาก็จะเข้ามาผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งหมดส่วนพื้นที่ของภาคประชาชนนั้นน้อยมากไม่มีทางนะฮะที่คุณจะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะลุกขึ้นมาสร้างพื้นที่ของตัวเองได้อย่างแท้จริงแม้ว่ารัฐธรรมนูญปี50ปี40เนี่ยจะเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนจำนวนมากแต่ก็ปรากฏว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนนี้ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะแล้วก็นักการเมืองเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบอุปถัมภ์แบบใหม่ผ่านระบบประชานิยมในการหาเสียงแล้วก็กลับเข้าสู่อำนาจตลอดเวลา
1: คือที่จริงต้องบอกว่าก่อนรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะคะในทุนทั้งหลายเนี่ยกลุ่มทุนจะสนับสนุนพรรคการเมืองทุกพรรคแต่หลังจากปี2540นะคะการที่เราเปิดให้มีระบบปาร์ตี้ลิสต์เข้ามาทำให้ในทุนซึ่งในปกติแล้วเนี่ยเป็นเพียงผู้ให้ทุนกับพรรคการเพื่อที่จะได้สร้างความสัมพันธ์แล้วก็ความไว้วางใจแล้วก็ความเกรงอกเกรงใจแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ของของกลุ่มทุนแต่พอรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเปิดโอกาสที่จะทำให้กลุ่มทุนนั้นเข้ามาเล่นการเมืองโดยตรงเพราะฉะนั้นอันนี้จะหนักกว่านะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มทุนเนี่ยที่เขาเคยทำแต่ธุรกิจแต่ต้องอาศัยการเมืองมาเอื้ออำนวยธุรกิจของตัวเองพอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของรัฐธรรมนูญทำให้ในทุนนั้นสามารถเข้ามาเล่นการเมืองเองเพราะเมื่อเข้ามาเล่นการเมืองเองเนี่ยแนวทางที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำประโยชน์ให้เฉพาะกับกลุ่มทุนนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำของประชาชนนั้นเนี่ยก็จะเกิดมากขึ้นเช่นเดียวกันสมัยก่อนเนี่ยเคยมีนักการเมืองอาชีพท่านหนึ่งนะคะท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านบอกว่านักการเมืองอาชีพนั้นเนี่ยดีกว่านักการเมืองที่มาจากภาคธุรกิจเพราะว่าเวลาจะคอร์รัปชันก็แค่ตามน้ำ 3-5% มากกว่านั้นไม่กล้าทำแต่พอนักการเมืองมาจากระบบทุนมาจากกลุ่มธุรกิจคราวนี้เนี่ยเขาก็จะลงทุนเท่าไหร่ก็ต้องถอนทุนให้ได้เท่านั้น

0: ในสมัยหนึ่งเราก็ได้ยินมิสเตอร์ 20% แต่เวลานี้มัน 30% หรืออาจจะถึง 50% หรือในบางรายการเดี๋ยวคิดว่าอาจจะเกิน 50% ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเพราะว่าถ้าเราลองคิดดูว่างบประมาณแผ่นดินปีหนึ่งสมมุติว่า2ล้านล้านนะฮะตัวเลขกลมๆ2ล้านล้านถ้าหากว่ามีการคอร์รัปชัน 30%มันคือ600ล้านนะฮะเพราะนั้นไอ้ปริมาณของเม็ดเงินในงบประมาณที่เพิ่มขึ้นกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่ทุจริตเฉพาะในตัวงบประมาณเท่านั้นแต่ว่าทุจริตนั้นเนี่ยมันลามไปในสิ่งที่เราเรียกว่าการช่อราษฎร์บังหลวงเพราะว่ารัฐสามารถออกกฎหมายหลักเกณฑ์ต่างๆในการที่จะทำให้ผลประโยชน์ทั้งหมดของบ้านเมืองนั้นถูกมุ่งไปสู่กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นกลุ่มทุนเป็นหลัก
1: โครงการไอ้ประชานิยมทั้งหลายที่เราเรียกว่านโยบายของรัฐเนี่ยนโยบายสาธารณะเนี่ยมันกลายเป็นนโยบายที่สามารถนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันขนาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เป็นกระบวนการที่สร้างหัวคะแนนหัวคะแนนเนี่ยคือต้องบอกว่านักการเมืองเวลานี้เนี่ยมันก้าวหน้าไปถึงขั้นที่เราเรียกว่าการจัดการแบบ MLM Multi Level Marketing ทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าคืนอำนาจให้ประชาชนคือการไปเลือกตั้งโดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคือการคืนอำนาจให้กลับไปที่นักการเมืองอีกเหมือนเดิมอ่ะเพราะมันเป็นสายพานที่แบบมันสั้นมากอ่ะคุณขึ้นมากาบัตรปุ๊บอำนาจกลับไปที่นักการเมืองทันทีแล้วกระบวนการของพรรคการเมืองเนี่ยขนาดใหญ่เขาก็สามารถที่จะวางฐานพวกบรรดาหัวคะแนนซึ่งอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองขนาดใหญ่เหล่านี้มี NGO ใหญ่ๆที่ทำงานร่วมกับดิฉันมาก่อนนะฮะเข้าไปอยู่ระวางแผนให้ NGO คนเหล่านี้นะที่ไปวางแผนให้เขาพูดยังไงทราบไหมฮะสมัยก่อนตอนที่เริ่มรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยจริงๆรัฐธรรมนูญปี40เป็นการเปิดช่องที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยมาจากนักธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยที่มันเป็นระบบเลือกตั้งแบบเขตเนี่ยกลุ่มทุนไม่สามารถลงมาแข่งกับนักการเมืองอาชีพเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เงินพรรคการเมืองทุกพรรคอ่ะไม่ว่าพรรคไหนที่มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนทั้งนั้นแต่หลังจากปี40ที่เขาเปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมากลุ่มทุนสามารถเข้ามาลงขันเล่นการเมืองเองเลยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยมันทำให้นักเขาเรียกว่าอะไรในทุนทั้งหลายที่เขารู้สึกว่าเมื่อก่อนต้องมาจ่ายเงินน่ะให้กับนักการเมืองบอกเฮ้ยไปจ่ายทำไมลงมาเล่นเองเลยดีกว่าพอลงมาเล่นเองเนี่ยการระดมทุนเนี่ยจากนักการเมืองอาชีพซึ่งนี่ฉันอยากจะเรียกว่าเหมือนกับร้านค้าแบบโชว์หวยมันกลายเป็นมินิมาร์ทกลายเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่คุณสามารถดึงสินค้าต่างๆเข้ามาอยู่ในแบรนด์ของคุณคือเมื่อก่อนต้องซื้อนักการเมืองเข้ามานะซื้อกัน 4-50 ล้านน่ะเข้ามาอยู่ในค่ายของตัวเองเหมือนซื้อค่ายมวยซื้อนักมวยซื้อนักบอลเข้ามาอยู่ในค่ายตัวเองนักการเมืองก็เหมือนกันแต่นักการเมืองก็อาจจะแบบเล่นตัวได้ NGO ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เคยทำงานมาด้วยกันเนี่ยที่เข้าไปรับใช้ฝ่ายพรรคการเมืองเขาออกแบบว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยอย่าไปสนใจซื้อแต่นักการเมืองคุณจัดการเรื่องหัวคะแนนเลยเมื่อคุณมีหัวคะแนนแล้วเนี่ยเลือกตั้งเมื่อไหร่คุณได้แน่นอนเพราะว่าอะไรฮะหัวคะแนนมันก็เหมือนกับระบบ MLM ฮะคุณไปดูไอ้พวกเครื่องสำอางที่มันขายตรงอ่ะมันก็พยายามหาผู้ขายเป็นทีมใช่ไหมฮะเมื่อผู้ขายเนี่ยคุมชาวบ้านเป็นกลุ่มๆเอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างอยากจะกู้เงินเท่าไหร่เอามาเขามีความเดือดร้อนอะไรบ้านมีใครตายมีใครแต่งงานไปถึงหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลักษณะระบบอุปถัมภ์แบบเกรงอกเกรงใจช่วยเหลือกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันนำมาสู่การเมืองระบบใหม่ซึ่งทำให้คุณเลือกตั้งคุณเป็นนักคณิตศาสตร์คุณคำนวณได้เลยนะเวลานี้เนี่ยการเมืองมันไม่ใช่ภาพ

0: วยงามที่บอกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองคือการเลือกตั้งโดยที่ในที่สุดแล้วคนที่เข้าสู่การเลือกตั้งมีอำนาจแล้วเนี่ยเข้ามาควบคุมทุกอย่างนะฮะอย่างที่ House of Pool เนี่ยคิดว่านี่เป็นภาพที่ชัดเจนนะฮะว่ามันคือการจับมือร่วมกันระหว่างกลุ่มทุนและนักเลือกตั้งเพื่อเข้ามายึดอำนาจเมื่อเขายึดอำนาจแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือเร่งเรื่อง GDP อย่างเดียวนะที่จริงเนี่ย หลายคนก็พูดว่าระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยไม่ใช่ระบบการเมืองที่ดีที่สุดแต่อาจจะเป็นระบบที่เลวน้อยที่สุดแต่ว่าเวลานี้เนี่ยปัญหาทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นในทุกประเทศที่ใช้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะเกิดคล้ายๆกับเราก็ได้นะฮะยิ้นถามหน่อยนะกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันสามารถคัดคนที่มีความสามารถมาไหมสมมติว่าเราต้องการรองเท้าเรารองเท้าเราสึกเราเสียมันพังเนี่ยถ้าเราต้องการแก้ไขเราต้องไปหาใครฮะเราต้องไปหาช่างซ่อมรองเท้าใช่ไหมหรือถ้าหากว่าเราเป็นโรคหัวใจเราต้องการไปหาหมอเพื่อมารักษาเราเนี่ยเราต้องไปหาหมอที่โรคหัวใจว่าไอ้ใครที่เก่งที่สุดใช่ไหมแต่ท่านคิดว่าระบบเลือกตั้งสามารถหาช่างรองเท้าที่มีความสามารถหรือช่างหรือหมอผ่าตัดหัวใจให้กับท่านได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะได้คนที่มีความสามารถจริงๆในเรื่องที่เราต้องการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาอันนี้ไม่ต้องพูดไปถึงว่าคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะฮะคุณมีความสามารถในเรื่องนั้นหรือเปล่านักการเมืองแต่ละคนที่เข้ามาในระบบปาร์ตี้ลิสต์ท่านมองกวาดสายตาไปดูแล้วท่านคิดว่าคนพวกนั้นมีความสามารถไหมเนี่ยสมมุติว่าเราถ้าเราเป็นโรคหัวใจแล้วเราไปหาหมอเราเลือกตั้งไอ้พวกนี้เข้ามานี่เราจะไว้ใจให้มันผ่าตัดไหมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนึกคิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพูดเปรียบเทียบแบบนี้มันทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนนะฮะแต่ถ้าพูดอย่างนี้คนจะบอกว่าโอ้ยรสนานี่มันแบบต่อต้านการเลือกตั้งเหรอมันไม่ได้ต่อต้านจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเลือกตั้งนี่ต้องบอกว่ามันไม่สามารถกันกรองอย่าไปเรียกว่าเพียงแค่คนดีนะคนที่มีความสามารถเหมาะหรือถนัดการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยยังไม่ได้เลยจริงๆระบบเลือกตั้งก็ออกแบบนะคือ1สสเขตก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดกับประชาชนเลือกเข้ามาแต่เขาก็เห็นว่าสสเขตที่เลือกเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มีความสามารถพอเขาก็เปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์เพื่อให้คุณมีโอกาสไปคัดคนที่มีความสามารถแต่ถ้าลงไปเลือกตั้งอาจจะแพ้แต่เป็นคนมีความสามารถที่จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบเหมือนสวฮะที่เขามีสวเลือกตั้งกับสวสรรหาสวเลือกตั้งก็อาจจะเลือกจากประชาชนแต่ว่าเมื่อเลือกจากประชาชนแล้วเนี่ยก็ยังมีสวสรรหาอีกกลุ่มหนึ่งที่เลือกมาจากภาควิชาชีพต่างๆเพื่อให้เป็นคนที่เหมาะกับการที่จะมาทำงานในสิ่งที่จำเป็นแต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นสวสสอะไรนะฮะสสนี่หนักหน่อยนะพวกปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นการตอบแทนทางการเมืองหรือใครลงขันในทุนคนไหนลงขันเยอะก็เข้ามาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเสียขายแก๊สเสียขายรถยนต์เสียอะไรทั้งหลายเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหมดเลยแล้วก็สงสัยว่าไอ้เสียพวกนี้มันบริหารบ้านเมืองเป็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเหล่านี้เนี่ยถ้าถามว่าทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันก็ต้องกลับมาเรื่องจริยธรรมนะว่าจริยธรรมเนี่ยถ้าเรามองเห็นแก่เรื่องของส่วนรวมเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนที่แบบเหมาะกับงานแล้วก็มีความสามารถที่จะเข้ามาทีนี้ถ้าเรามองในภาพรวมทั้งหมดเราก็จะเห็นว่าโอ้โหกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันได้แต่คนต้องมีเงินอะเข้ามาคนดีเขาก็ไม่อยากเปลืองตัวไม่อยากเข้ามายุ่งเข้ามาก็ไม่ได้คนมีความสามารถอย่างบอกหมอโรคหัวใจอาจจะเข้ามาสมัครแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับเลือกได้นะทั้งที่โลกหมายถึงว่าถ้าประเทศไทยเป็นคนป่วยที่ต้องการหมอรักษาโรคหัวใจก็อาจจะมีหมอรักษาโรคหัวใจเข้ามาสมัครเลือกตั้งแต่ถ้าเงินน้อยคุณก็ไม่ได้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบกระบวนการเลือกตั้งเวลานี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันไม่สามารถกันกรองคนที่มีความจำเป็นหรือเหมาะกับการงานนั้นเข้ามาสู่ระบบได้อันนี้คือสิ่งที่ดิฉันเห็น
1: กกต.นั้นเนี่ยเป็นด่านแรกในการกันกรองคนดีให้เข้าสู่การเมืองนะคะแต่ว่าปรากฏว่ากกต.นั้นเนี่ยแม้แต่คนที่เลือกตั้งเนี่ยบางทีประชาชนยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำไปว่ามีประวัติอะไรบ้างอย่างไรเพราะการที่เราจะใช้กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คนดีคนเก่งคนซื่อสัตย์สุจริตมันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าเป็นเรื่องที่กกต.เนี่ยจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ขึ้นให้สมดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะฮะที่ว่าในสังคมนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเราคงไม่สามารถที่จะไปกำจัดคนไม่ดีออกไปจากสังคมแต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการกันกรองให้มีคนดีเข้าไปสู่การบริหารบ้านเมืองแล้วก็สกัดกั้นคนไม่ดีไม่ให้เข้าสู่อำนาจอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำได้และยังคิดว่าบทบาทอันนี้เนี่ยต้องผลักดันให้กกต.เนี่ยมีกระบวนการในการสรรหาหรือในกระบวนการในการเลือกตั้งที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักนักการเมืองดีขึ้นยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไปค่ะคือดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วตอนนี้ประชาชนตื่นตัวขึ้นมากนะคะจากกระบวนการไอ้สภาพการที่เราเห็นเนี่ยประชาชนลุกขึ้นมาเรียกร้องการปฏิรูปเป็นระยะเวลาดิฉันคิดว่า6เดือนอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมนะคะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่มีความหวังดิฉันคิดว่าถ้าหากว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยจะไม่ให้มันสลายตัวกลับไปเนี่ยการเมืองต้องปรับปรุงตัวเองอย่างแน่นอนแล้วก็การปรับปรุงตัวเองนั้นเนี่ยก็คือการที่คุณจะต้องทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้นักการเมืองนั้นมีจริยธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนให้มากขึ้นอย่างที่เอ็นบอกว่าสมมติเรามีต้นไม้ที่มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมากเลยแต่ถ้าหากว่าต้นไม้นั้นเราไปใส่ไว้ในตู้ที่ไม่มีอากาศไม่มีแสงสว่างไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำเนี่ยต่อให้ต้นไม้ดีขนาดไหนก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญถ้าเราได้นักการเมืองที่ดีมันก็ต้องมีระบบที่ดีที่จะทำให้คนดีนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเติบโตได้อากาศได้แสงได้น้ำได้ปุ๋ยต่างๆที่ทำให้เติบโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นคิดว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีคือนักการเมืองกับสิ่งแวดล้อมคือประชาชนและระบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกันค่ะ
0: ลองดูอันนี้นะสมัยนั้นเองเขียนบทความประชาธิปไตย2นิ้วนี่เป็นการประชุมแก้รัฐธรรมนูญนะท่านเห็นไหมชู2นิ้วตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันชู2นิ้วทำไมปกติเนี่ยในช่องกดคะแนนนะช่องที่1นะคือช่องแสดงตนช่องที่2เห็นด้วยช่องที่3ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสักปี55นะฮะตอนนั้นมีสวผู้เอ้ยสสผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสสใหม่ปรากฏว่าโหวตงดออกเสียงในอะไรสักเรื่องหนึ่งนะฮะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะฮะออกมาแถลงข่าวร้องห่มร้องไห้ว่ากดผิดค่ะคืออะไรกดผิดบอกโอ๊ยมันเรื่องสำคัญขนาดนั้นเลยนะขนาดออกมาแถลงว่าที่ไม่กดเห็นด้วยแล้วไปกดงดออกเสียงเนี่ยเพราะว่าตัวเองอ่ะสับสนกดผิดหลังจากนั้นปรากฏการชู2นิ้วนี้ก็เลยเกิดขึ้นเพื่อให้สมาชิกทั้งหลายที่ยังอ่อนหัดจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากกดออดปุ๊บเข้าไปดูสัญญาณนิ้วอย่างเดียวนะฮะแล้วดูเนี่ยเขาชู2นิ้วนะเดินแบบโอ้โหแบบนี้คิดว่าอย่างกับประมูลอะไรสักอย่างเดินแกไม่สนใจอะไรเลยนะตะหลังแกเห็นว่าดิฉันแอบถ่ายรูปอยู่เรื่อยอะตะหลังแกก็จะชู2นิ้ว3นิ้วคือชูเร็วๆเพื่อให้ถ่ายไม่ทันเลยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าอันนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองในสภาเนี่ยฟังไม่ต้องฟังอะไรเลยเวลาเขาอภิปรายกันโอ้โหจะเป็นจะตายไม่ฟังนะอยู่ข้างนอกกินกาแฟนั่งคุยกันใช่ไหมเสร็จพอกดออดลงคะแนนปุ๊บเข้ามาดูนิ้วอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นภาพเสียบบัตรแทนกันที่ดิฉันพูดเรื่องเสียบบัตรแทนกัน

โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตอนนั้นยังไม่มีภาพชัดเจนขนาดนี้ปรากฏว่าตั้งกรรมการสอบมาแล้วนะตั้งกรรมการสอบ2ปีแล้วมั้งแล้วก็เงียบหายไปเลยจนตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องตั้งกรรมการสอบเลยอะชัดเจนไหมอันนี้คือตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญดิฉันเองก็ได้ความรู้จากอีตาคนนี้นะมันเสียบบัตรมีทั้ง 3-4 ใบอ่ะเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าช่องเสียบบัตร1อันเนี่ยสามารถเสียบแล้วดึงออกเสียบใบใหม่ดึงออกเสียบใบใหม่ได้แต่ปรากฏว่าลายเนี้ยทำให้เห็นวิธีการนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะที่จริงระยะเวลาที่เขาคลิปอันเนี้ยมัน1นาที17วินาที1นาที17วินาทีเนี่ยขอแจมนิดนึงเรื่องพลังงานนะฮะตอนที่เขาขายหุ้นปตท.เนี่ยเขาใช้เวลา1นาที17วินาทีนะคะขายหุ้นหมดเลยนะฮะเท่ากับเวลาที่อีตาคนนี้มันกดบัตรเนี่ยนะฮะ1นาที17วินาทีท่านลองดูนะฮะว่าชาวบ้านที่เขามายืนเข้าคิวกันตั้งแต่ตี5ตี4เนี่ยเพื่อจะซื้อหุ้นปตท.ตอนที่เปิด IPO เนี่ยปรากฏว่า1นาที17วินาทีก็บอกขายหมดแล้วชาวบ้านไม่มีใครได้นะคะมีแต่นักการเมืองได้หมดนักการเมืองได้หุ้นอุปการะคุณไปเป็นล้านล้านหุ้นนะคะนี่ตอนนี้ยุคนั้นที่ฉันพูดเรื่องการกดบัตรแทนกันแล้วก็ประธานรัฐสภาตั้งกรรมการสอบจนดิฉันออกมาแล้วยังสอบไม่เสร็จเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ภาพมันก็ชัดเจนจนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสว.เนี่ยเป็นอันเป็นโมฆะไปนะแต่ว่าคนเหล่านี้เขาพูดว่าไงทราบมั้ยเขาบอกว่าโอ้คนที่กดบัตรแทนกันแค่ 4-5 ใบเองแต่คนที่ลงคะแนนเห็นด้วยเนี่ยมันตั้ง300กว่าไอ้ 4-5 ใบก็เอาออกไปสิอย่าไปนับยังไงก็ชนะอยู่แล้วถามท่านคณาจารย์หน่อยนะท่านนักศึกษาในห้องที่มีการโกงข้อสอบเนี่ยท่านจะบอกว่าเอ้ย 2-3 คนออกไปหรือเปล่าหรือว่าจะยกเลิกไอ้ข้อสอบชุดนั้นเลยใช่ไหมสมมติบอกข้อสอบรั่วออกมาหรือมีการโกงข้อสอบปุ๊บเนี่ยมันต้องยกเลิกใช่ไหมแต่นักการเมืองพวกเนี้ยเขาพูดบอกว่าเอ้ยยกเลิกได้ยังไงไม่เป็นธรรมเลยใช่ไหมเขากดบัตรแค่ 4-5 ใบก็ตัดออกไป 4-5 คนอะแล้วก็พอบอกว่าเรื่องนี้ใครรับผิดชอบเขาบอกก็ให้รับผิดชอบตัวเองไปเพราะว่าไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าทุนเวลานี้มันมาครอบงำทั้งหมดนะฮะตั้งแต่กระบวนการเลือกตั้งครอบงำบรรดาผู้แทนสว.เองก็ถูกกล่าวหานะว่าเวลาที่โหวตเวิร์ดอะไรเนี่ยน่าจะมีการจ่ายเงินเป็นรายครั้งหรือรายประจำทีนี้เราจะเห็นเลยว่าในเวลานี้เนี่ยในกระบวนการอำนาจที่เราแบ่ง3อำนาจเพื่อให้ถ่วงดุลกันตั้งแต่อำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติมันรวมเป็น1เกือบจะหมดนะมันเหลือสว.อยู่ติ่งนึงอ่ะจำนวน1เท่านั้นเองที่ยังไม่ถูกครอบงำนะเพราะฉะนั้นเนี่ย2ส่วนนี้เนี่ยมันก็รวบอำนาจเวลาผ่านกฎหมายทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของทุนน่ะใช่มั้ยฮะเวลาคุณจะออกนโยบายสาธารณะคุณยิ่งไปทำอะไรได้ลำบากมากเลยนะเวลาที่จะควบคุมงบประมาณตัวนี้อะไรโอ้โหไม่มีเหลือสองส่วนนี้เนี่ยหมดละเวลานี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยมีเอาไว้ประดับนะแล้วก็ถ้าหากว่ายุ่งมากนักก็ไม่ให้อภิปรายนะเช่นอภิปรายพอวิธีการก็คือคนหนึ่งเสนอขอปิดอภิปรายอีกฝ่ายหนึ่งจะช่วยกันหน่อยนึงก็ขอเสนอให้อภิปรายต่อเสร็จแล้วก็โหวตพอโหวตปุ๊บเสียงข้างมากชนะทุกทีอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะลีดไปทุกอย่างเลยคุณอยากจะได้อะไรได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นคณิตศาสตร์มันเริ่มมาตั้งแต่การเลือกตั้งอ่ะคุณต้องการเสียงข้างมากคุณให้ได้300หรือ400เสียงแล้วก็รวมวุฒิสภาอีกสักส่วนหนึ่งเนี่ยแค่นี้เนี่ยคุณก็คุมอำนาจสภานิติบัญญัติได้ทั้งหมดแล้วก็อำนาจรัฐก็อยู่ในมืออยู่แล้วเพราะนั้นจะเหลืออะไรเหลือองค์กรอิสระเวลานี้องค์กรอิสระทั้งหลายต้องทำงานหนักมากไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นศาลพวกนี้ก็จะถูกดิสเครดิตท่านเห็นไหมฮะนักการเมืองออกมาดิสเครดิตตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้คือการทำลายก
ลไกการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งคือการทำลายหลักการของประชาธิปไตยหรือรากฐานประชาธิปไตยทั้งหมดเพราะนั้นไอ้สิ่งนี้แหละพอเวลาที่คุณทำอะไรที่มันเกินจากจุดที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะตีกลับมานะไอ้การทำเอกสารปลอมการกดบัตรแทนการส่งสัญญาณโหวตแล้วก็รวมไปถึงไอ้ตอนที่ผ่านกฎหมายเนียโทษกรรมสุดซอยโน่นตอนเท่าไหร่ประมาณตีสี่อ่ะตีสี่4:25อ่ะมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะเลิกโจรปล้นบ้านอ่ะตอนกำลังหลับสนิทพอดีเลยมามุ้งขยันเลยกันนักหนาเนี่ยยาววิกาเลยอ่ะตื่นขึ้นมาพวกประชาชนถูกปล้นซะแล้วอะไรเงี้ยนะฮะถึงได้ลุกขึ้นมาต่อต้านกันแล้วก็ไอ้เรื่องปิดโอกาสเสียงข้างน้อยนี่ก็เป็นความที่เขาคิดว่าเสียงข้างน้อยไม่มีอำนาจทำอะไรได้นะแต่อย่างน้อยที่สุดการมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้แม้จะเป็นทางที่เล็กมากเพราะนั้นเวลานี้สิ่งที่เขาดิสเครดิตก็คือไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกสมคบคิดกันนะสมคบคิดแล้วก็เรียกว่าอะไรเป็นการพยายามทำลายรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมากที่ประชาชนเลือกมาซึ่งเราบอกว่าประชาชนเลือกมาก็จริงแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะมาคอร์รัปชันได้คุณก็ต้องมาปฏิบัติตามกฎหมายแต่พวกนี้ก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมมีแต่พรรคเขาที่จะโดนยุบพรรคโดนเล่นงานโดนตลอดเวลาเยนิงเคยคุยกับพรรคพวกบอกว่ามันก็ไม่ต่างจากไอ้คนที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องอ่ะใช่ไหมไอ้เด็กไอ้ผู้ชายที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องฆ่าเด็กอ่ะติดคุกไปแล้วออกมามันก็ทำอีกติดคุกไปแล้วออกมาก็ทำอีกถ้าไอ้คนนั้นมันมีอำนาจกันมาเป็นนักการเมืองมันคงพูดแบบนี้นะมันทำไมจับแต่ฉันเนี่ยทำไมถึงไม่จับคนอื่นมั่งแต่แทนที่จะดูว่าก็คุณทำซ้ำซากอะตลอดเวลาเห็นไหมคุณทำซ้ำซากแล้วคุณก็ไม่เปลี่ยนอะเห็นไหมเวลานี้เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยมันกลายเป็นเพียงพนักงานบริษัทของพรรคการเมืองเท่านั้นนะการใช้อำนาจเสียงข้างมากอย่างน้อยเนี่ยนะสี่กฎหมาย4 ฉบับนะที่ทำให้คนเริ่มตื่นตัวขึ้นมาจากไอ้ที่จริงเนี่ยจุดที่เขาตื่นตัวคือไอ้ร่างพรบ.นิรโทษกรรมคือนิรโทษกรรมเนี่ยขึ้นต้นมาครั้งแรกเพียงแค่ยกเลิกการเอาผิดของคนที่เข้ามาชุมนุมแต่พอมาอยู่ในชั้นกรรมาธิการแก้ไขแปรยติผูเปลี่ยนซะจนแบบครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่ปี2547จนถึง2556นี่บอกโอ้โหกี่ปีเนี่ย9 ปี 10 ปีมันมีเนียโทษกรรมอะไรที่มันครอบคลุมช่วงเวลายาวนานขนาดนี้คือคนเหล่านี้พอเวลามีอำนาจแล้วมันเหิมเกริมนะมันเกิดความรู้สึกว่าแล้วจะทำอะไรฉันก็ผ่านมาเรียบร้อยถูกต้องส.ส.ยกมือทุกคนแล้วมีอะไรไหมดิฉันคิดว่ากรณีร่างพรบ.เนียโทษกรรมนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะฮะที่ประชาชนลุกขึ้นมาใช้เสียงทางตรงของตัวเองรับไม่ได้กับพรบ.ฉบับนี้จนในที่สุดสว.นะฮะต้องพลิกลำไม่รับเป็นเอกฉันท์143 คะแนนต่อ 0น่ะซึ่งใน6 ปีไม่เคยมีเลยที่มีการลงมติแบบเป็นเอกฉันท์ขนาดนี้นะแต่ว่าก็ต้องบอกเลยสว.ที่ยอมพลิกลำเนี่ยเผลอๆก็คงจะเป็นนายใหญ่เขาพลิกลำยอมให้ถอยอะถ้านายใหญ่เขาไม่ยอมให้ถอยเนี่ยนะมันคงไม่ถอยหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้จากจุดนั้นน่ะที่เรียนคิดว่ามันเป็นจุดของการเสียศูนย์แล้วมันก็ถอยล่นมาทุกอย่างตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขที่มาสว.นะฮะซึ่งที่จริงถ้าดิฉันไม่ร่วมไปฟ้องด้วยนะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะฮะในกลุ่มสว.เลือกตั้ง3 คนที่ไปฟ้องเพิกถอนไอ้การแก้ไขที่มาสว.ซึ่งหลายคนเพื่อนสว.เลือกตั้งก็ถามเฮ้ยไปฟ้องทำไมขัดขวางทำไมตัวเองจะได้ประโยชน์อ่ะเห็นไหมถ้าเกิดว่าแก้ไขได้พวกเราก็สามารถลงเลือกตั้งได้อีกโดยไม่ต้องเว้นวรรคดิฉันบอกว่าเฮ้ยพวกคุณมีจริยธรรมหรือเปล่า
ไอ้หลักจริยธรรมเนี่ยการทำงานโดยปราศจาก

การขัดแย้งแห่งผลประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี่ก็เป็นจริยธรรมข้อหนึ่งนะแต่ปรากฏว่านักการเมืองไม่สนใจหรอกใช่ไหมเมื่อเขาไม่สนใจเนี่ยเวลานี้เนี่ยจึงถูกลงโทษแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อไปดูโพลของประชาชนที่ตอบคำถามว่าสิ่งที่ต้องการปฏิรูปเร่งด่วนคืออะไรคือจริยธรรมและการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์ทำวิจัยเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมว่าจริยธรรมของนักการเมืองเนี่ยจะทำอย่างไรนิ้งคิดว่าสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยนะเราถูกสั่งสอนมาตลอดว่าเฮ้ยเป็นมนุษย์มันต้องมีฮิริโอตปะใช่ไหมแล้วฮิริโอตปะเนี่ยเขาถือว่าเป็นธรรมะคุ้มครองโลกเป็นธรรมะที่ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวายนะซึ่งเวลานี้เนี่ยนักการเมืองไม่มีนักการเมืองไม่ได้สนใจฮิริโอตปะเพราะนั้นนิ้งคิดว่ามันจะต้องมีกระบวนการขับเคลื่อนในส่วนของประชาชนอย่างจริงจังนะคะในการที่จะทำให้นักการเมืองเราเนี่ยเกิดฮิริโอตปะมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลานี้ยังคิดว่าสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการตรวจสอบนักการเมืองในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือให้ทำให้เขามีจริยธรรมมากขึ้นนั้นเนี่ยต้องทำให้นักการเมืองเหล่านี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่สว่างคุณต้องฉายสปอตไลท์ไปที่เขาตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เขาไปอยู่ในความมืดใช่ไหมพวกนี้เวลาเข้าสภาอยู่ในความมืดนะดิฉันเองเคยเสนอตอนเข้ามาในวุฒิสภาว่าขอให้ทำโปรไฟล์ของนักการเมืองแต่ละคนเอาเฉพาะสวก่อนก็ได้โดยเริ่มต้นจากการที่ขั้นพื้นฐานสุด1คุณเข้าประชุมเท่าไหร่คุณลงมติเท่าไหร่ปรากฏว่าท่านทราบไหมกรรมาธิการ22คณะเห็นด้วยดิฉันแค่4คณะอีกที่เหลืออีก10กว่าคณะไม่เห็นด้วยนี่บอกอ้าวในเมื่อเราเนี่ยเป็นผู้แทนปวงชนน่ะเราต้อง address ต่อปวงชนที่เขาเป็นคนเลือกเราทำไมเราไม่ให้เขารู้แม้แต่งานพื้นฐานเลยว่าเฮ้ยคุณน่ะเข้ามาประชุมกี่ครั้งแล้วคุณลงมติเท่าไหร่เพราะมีนักธุรกิจเยอะที่เข้ามาเป็นสสสวนะเข้ามาแล้วเซ็นชื่อเสร็จหายไปเลยบางคนไม่เคยมาลงมติเลยยังคิดว่าเอ้ยเขาเอาคุณมาเนี่ยจ่ายเงินเดือนจ่ายสิทธิประโยชน์มหาศาลเนี่ยนะเขาไม่ได้ต้องการมาให้คุณมาเขียนลายเซ็นว่าคุณเข้าประชุมเขาต้องการความคิดความเห็นของคุณเขาต้องการคอนทริบิวชั่นของคุณเนี่ยที่เป็นรูปธรรมซึ่งถ้าทำสิ่งนี้เราสามารถทำได้ในระดับเรียลไทม์เพราะว่าเวลาที่คุณโหวตใครโหวตอะไรปุ๊บขึ้นเลยทำไมคุณไม่เปิดเผยให้ประชาชนรู้แล้วไม่ใช่เปิดเผยเป็นเรื่องๆคุณทำไปเลยในกอนางสาวขอนางสาวงอใช่ไหมออกมาเลยเข้าประชุมเท่าไหร่ลงมติเท่าไหร่ลงมติเรื่องอะไรแล้วก็ควรจะลงลึกไปเรื่อยๆในการที่จะรู้ว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันคุ้มค่าเงินเดือนหรือเปล่าแม้แต่การเดินทางจากต่างจังหวัดมาพวกเราก็นั่งรถไฟเครื่องบินฟรีหมดนะแต่เราเคยรู้ไหมไม่เคยตรวจเลยว่าไอ้นักการเมืองจังหวัดนั้นเดินทางมาแล้วมาเข้าประชุมหรือเปล่ามาลงมติหรือเปล่ามีอยู่ครั้งหนึ่งสสบุญยอดเอาข้อมูลมาเปิดเผยว่ามีสสจังหวัดหนึ่งเดินทางโดยเครื่องบินใน1ปี 600,000 บาทก็คนก็ด่าไงว่าเอ้ยทำไมคุณไม่เอามาต่ออีกนิดนึงอ่ะเข้าใช้เงินเดินทางด้วยเครื่องบิน 600,000 บาทแล้วประชุมกี่ครั้งลงมติกี่ครั้งลงมติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในเรื่องอะไรบ้างยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบนะฮะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยดร.ประภาสปิ่นตบแต่งแกเคยทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งในช่วง10ปีของการออกกฎหมายในสภานิติบัญญัติเข้าใจว่าน่าจะตั้งแต่ปี35ถึง45หรืออะไรเนี่ยนะพบว่ามีกฎหมายเพียง 2% เท่านั้นที่เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์กับประชาชนกฎหมายที่เหลือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรประชาชนเลยเป็นเรื่องอย่างอื่นหมดน่ะซึ่งนี้คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นงานวิจัยที่มันสถาบันทั้งหลายควรจะต้องทำนะฮะว่าเฮ้ยคุณทำอะไรกันบ้างหรือมีเรื่องนึงตอนที่ดิฉันเข้าไปครั้งแรกเนี่ยดิฉันก็เข้าไปอยู่ในการบัญชีการที่ทำเรื่องงบประมาณด้วยแต่ละปีเนี่ย

0: ปรากฏจุดที่เรียนเห็นนี่ตกใจมากข้อหนึ่งคือรายรับที่เข้ามาปรากฏว่าในแต่ละปีเนี่ยรายรับสมมุติว่าอย่างปี557เนี่ยงบประมาณแผ่นดิน 2.4 ล้านล้านเขาก็จะมีเงินจากการเก็บภาษีทั้งระบบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านส่วนอีก4แสนล้านก็กู้ใช่ไหมฮะดิฉันดูตัวเลขทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบทั้งพลังงานแร่ป่าไม้ทุกชนิดเลยนะฮะท่านทราบไหมว่ามันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของภาษีที่รัฐเอามาใช้มันมีสัดส่วนแค่ 2.5% หมายถึงใน100บาทที่รัฐบาลเก็บจากภาษีทั้งระบบมีภาษีจากทรัพยากรเพียง2บาท10เท่านั้นนะคะอันนี้ดิฉันบอกเฮ้ยนี่ไงนี่คือความเหลื่อมล้ำไงนี่คือการผ่องถ่ายทรัพยากรเนี่ยออกไปในมูลค่าที่ต่ำมากแล้วสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเต็มไปหมดดิฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่ดิฉันบอกว่าการปฏิรูปถ้าจะให้ได้ผลนะฮะเวลานี้คุณต้องกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจถ้าคุณกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจได้เนี่ยบ้านเมืองมันจะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายมันควรจะต้องกลับมาเป็นต้นทุนให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลแต่ไม่ใช่เป็นทรัพยากรของคนทั้งประเทศแต่ถูกผ่องถ่ายไปให้กับคนส่วนน้อยเพื่อสร้างความร่ำรวยแล้วสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับบ้านเมืองมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งหญิงคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ที่ยากในการที่เราจะคิดต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีความจริงใจนะคะในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยมันยังแก้ไขได้
1: ยังคิดว่าไอ้เรื่องการปฏิรูปนักการเมืองเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าไปดูโพยนะคะในช่วงระยะหลังๆเนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องการปฏิรูปมากที่สุดคือจริยธรรมของนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยยังคิดว่าถ้าหากประชาชนตื่นรู้เนี่ยนะคะแล้วก็ผลักดันการปฏิรูปอย่างจริงจังมันเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนเพราะว่าในต่างประเทศเขาพูดกันนะฮะว่าประชาชนเป็นอย่างไรนักการเมืองก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการให้นักการเมืองนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีจริยธรรมเราต้องออกแบบวิธีการที่ทำให้นักการเมืองเหล่านั้นอยู่ในที่สว่างเพราะว่าเวลาคุณอยู่ในที่สว่างเนี่ยคุณจะทำตัวที่แบบไม่เรียบร้อยเนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าสายตาเขาจับจ้องคุณอยู่เพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าการออกแบบสิ่งต่างๆที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้สายตาหรือสปอตไลท์ของสังคมนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นการตรวจสอบแล้วก็กระบวนการที่จะทำให้นักการเมืองนั้นกลับเข้ามาสู่ทิศทางที่มีจริยธรรมมากขึ้นค่ะ
2: การที่ได้รับฟังวันนี้ก็มีหลายๆอย่างนะครับที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการเรียนและการวิจัยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของนักการเมืองในปัจจุบันซึ่งถ้ารับฟังเสร็จแล้วก็ตีความในมุมของผมก็คือตอนนี้ค่อนข้างจะมืดมิดเหลือเกินสำหรับวิธีการใดที่จะทำให้นักการเมืองประเทศไทยของเราเนี่ยมีจริยธรรมให้สูงขึ้นแต่ผมก็คิดว่าเมื่อเราเดินไปในอุโมงค์มืดๆเราก็ต้องมีหวังว่าในอนาคตก็อาจจะเจอแสงสว่างปลายอุโมงค์ได้ครับ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของการบรรยายเรื่องประสบการณ์สวของข้าพเจ้ากับปัญหาจริยธรรมนักการเมืองไทยได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-800-2840-60หรือทางเว็บไซต์ www.sh.mahidol.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 ถึง 10:40
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
1: ฟิลกู
0: ๊ดเราเจอกันแบบนี้ทางช่อง AL TV หมายเลข4นะคะทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนเรื่องราวของเราวันนี้เป็นเรื่องของแม่กับลูกค่ะ
2: ครับ
0: ที่ห่างหายกันมานานกว่า20ปีนะคะด้วยสาเหตุที่พ่อแม่หย่าร้างกันแต่ว่าความห่างกันไม่ได้ทำให้แม่หายสาบสูญไปจากชีวิตลูกค่ะ
2: งั้นก็แสดงว่าช่วงที่ไม่ค่อยได้คุยกันแต่แม่ก็ยังติดต่อกับลูกอย่างนั้นเหรอครับ
0: ใช่ค่ะแม่ติดต่อตลอดนะคะแต่ว่าลูกไม่ค่อยคุยด้วยค่ะเลยทำให้ความสัมพันธ์ห่างเหินหมางเมิน
2: ห่างเหินแล้วเขาจะยอมคุยในรายการเราไหมครับพี่หมวย
0: ยอมค่ะวันนี้เขาสนิทกันมากขึ้นนะคะคืนวันของความเป็นแม่ลูกได้กลับมาแล้วค่ะแต่ว่าจะกลับมาในรูปแบบไหนติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะอัศดายุทธคุณวิเศษพงษ์หรือหนึ่งดร็อกควีนคนแรกของเมืองไทยผู้มีชีวิตฉากหน้าเต็มไปด้วยสีสันจัดจ้านในฐานะผู้บุกเบิกความเท่าเทียมของผู้มีความหลากหลายทางเพศแต่ในชีวิตจริงหนึ่งเป็นหลานชายฝ่ายนายคนแรกของตระกูลคนจีนเมื่อพ่อแม่หย่าร้างในตอนที่เขาอายุเพียง8ขวบหนึ่งเลือกจะอยู่กับพ่อส่วนน้องอีก3คนอยู่กับแม่ด้วยความห่างเหินทำให้หนึ่งรักษาระยะห่างกับแม่แต่กลับมีเหตุการณ์ที่ทำให้ครอบครัวนี้ได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งแม่ลูกคู่นี้จะซ่อมแซมความสัมพันธ์กันอย่างไรติดตามได้ในรายการค่ะขอต้อนรับคุณหนึ่งและแม่นะคะรายการของเราวันนี้จะเป็นเวทีแรกค่ะที่คุณหนึ่งพาแม่มาออกรายการเปิดพื้นที่ให้กับคุณแม่นะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ห่างหายกันไปนานกว่า20ปีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
3: สวัสดีครับพี่หนึ่ง
0: ย้อนไปในวัยเด็กจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่ต้องห่างกันก็คือการที่คุณหนึ่งเลือกจะอยู่กับพ
3: ่
0: อตอนอายุ8ขวบเพราะว่าพ่อแม่อยากร้างกัน
3: ใช
0: ่แต่ก็ยังได้เจอคุณแม่นะคะเพราะว่าคุณแม่ยังพาน้องอีก3คนมาหาคุณพ
3: ่
0: อเพื่อจะรับค่าเลี้ยงดู
3: ใช
0: ่แต่ทำไมไม่ใกล้ชิดกันนะคะ
3: อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความการตัดสินใจแรกของเรานะคะว่าจะอยู่กับฝั่งป๊านะคะแล้วก็มันก็เลยทำให้เราขาดช่วงที่ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันนะคะเราจะเจอกันเฉพาะเวลาที่แบบม้าเขาจะต้องมาพาน้องๆมาเจอป๊าเพื่อที่จะแบบค่าเลี้ยงดูค่ากินค่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเจอกันเราก็จะแบบรู้สึกว่าก็เซย์ฮัลโหลทักทายทั่วไปแล้วก็จบด้วยความคิดของเด็ก8ขวบไม่ถึง10ขวบนะเวลานั้นนะคะ
2: ทำไมตอนนั้นถึงเลือกอยู่กับพ่อไม่เลือกอยู่กับแม
3: ่ณเวลานั้นนะคะก็คือถ้าในปัจจุบันนะถ้าเทียบเป็นความรู้สึกของวัยรุ่นปัจจุบันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากได้ความสะดวกสบายฉันอยากได้ในสิ่งที่ฉันอยากได้แล้วฉันก็ไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นพอยต์ตรงนั้นเราก็เลยคิดว่าแบบการอยู่กับป้าคือการตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดเราก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นๆเลยนะคิดว่าถ้าอยู่กับป้าก็คงจะทำให้เราได้ทำอะไรก็ได
2: ้ถามแม่ได้ไหมว่าตอนที่คุณหนึ่งเขาตัดสินใจไปอยู่กับพ่อเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
4: ก็เสียใจมากเพราะว่าตลอดเวลาคือเราจะเป็นคนดูแลลูกหมดถึงแม้จะต้องช่วยงานที่ร้านแต่เราหน้าที่แม่ก็ยังต้องทำแต่คือตอนนั้นเนี่ยที่เวลาที่ฟ้องศาลเนี่ยเหมือนมันมีคนจะไปบอกเขาว่าอยู่กับป้านะถ้าอยู่กับป้าแล้วจะสบายป้ามีรถเบนซ์นะป้ามีให้กินป้ามีให้ใช้ไปอยู่กับแม่แม่มีอะไรจะเป็นอย่างเงี้ย
2: ก็คือในวัย8ขวบก็ยังไม่ได้ชั่งน้ำหนักอะไรหรอกก็คือเสียใจ
4: ค่ะ
2: แล้วโกรธลูกไหมครับหรือโกรธคนที่มากระซิบลูกมากกว่า
4: ไม่ตอนนั้นไม่มีความคิดว่าโกรธคืออะไรแค่เสียใจอย่างเดียวว่าเอ้าทำไมฉันก็เลี้ยงของฉันมาทำไมไม่เลือกฉันทำไมไม่คนเดียวกับอีก3คนทำไม3คนเลือกเราทำไมเขาไม่เลือกเราคิดแค่นั้น
2: แต่ในเมื่อที่ถ้าเกิดลูกเราอยู่กับพ่อแสดงว่าแม่ก็สบายใจระดับหนึ่งเพราะว่าเขาก็จะมีเงิน
4: มีกินมีใช้
2: มีใช้แน่นอน
4: ใช
2: ่แต่พอลูกเลือกไปอยู่กับพ่อเรายัง

0: ติดต่อลูกได้อยู่ไหมครับ
1: ได
0: ้ติดต่อบ่อยยังไงฮะ
1: ก็อาทิตย์หนึ่งจะต้องมาที่ร้าน
0: ครับ
1: คือเราขอความอนุเคราะห์จากศาลว่าพ่อเขาจะต้องรับผิดชอบค่าเทอมค่ารักษาพยาบาลค่าชุดนักเรียนแต่นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่แม
0: ่ครับ
1: คือทุกอาทิตย์เนี่ยคือจะต้องมาเอารายอาทิตย์เพื่อน้องๆไปโรงเรียนมาก็รับเงินก็กลับอย่างเงี้ยถ้าเจอ
0: ทักทายกันนิดนึงแบบสวัสดีเป็นพิธีนะ
1: ใช่เอ้ามาสวัสดีเอ้าเป็นไงลูกสบายดีไหมแค่นั้น
0: มันถึงได้เริ่มมีความห่างเหิน
2: ใช่
0: เป็นอย่างนั้นอยู่กี่ปีนะครับ
1: ก็30ปีอ่ะ
3: โอ้โห
0: ก็เป็นมาตลอดเลยว่ากันเถอะ
1: ใช
3: ่นอกจากมาเจอกันทุกอาทิตย์นะคะยังมีการติดต่อกับคุณหนึ่งด้วยวิธีการอื่นๆอีกไหมคะ
2: สมัยก่อนคือมันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะพอมันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือโทรศัพท์บ้าน
1: ต้องโทรเข้าที่ร้านถ้าเวลาโทรไปก็จะโดนบอกว่าอันหนึ่งไม่อยู
3: ่
1: อันหนึ่งไม่อยู่อันหนึ่งอีเดินออกไปข้างนอกก็จบแค่ไม่มีอะไร
3: ความสัมพันธ์ก็เลยห่างเหินกัน
2: ใช่
3: ครับแล้วอย่างเวลาโทรศัพท์คุยกันเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าได้คุยกันนานไหมคะแล้วก็คุยอะไรกัน
2: คุยไม่นานไม่นานคือแบบแป๊บแป๊บแป๊บแล้วก็วางค่ะ
1: ถ้าเป็นถ้าเขายังเด็กๆก็กินข้าวยังลูกเป็นยังไงมั่งอะไรมั่งก็คือมันก็จะไม่มีอะไรถามอยู่เดิมๆพอนอกเหนือจากโตขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องคุยกันเยอะอะไรเงี้ย
3: ค่ะพอมีเรื่องคุยกันเยอะ
1: ทะเลาะกัน
3: ทะเลาะกันเยอะ
2: อย่าเรียกว่าทะเลาะฟาด
0: เรียกว่าฟาดเลยดีกว่าเรียกว่าทะเลาะนะครับเรียกว่าฟาดกันเลยดีกว่าม
3: ันถึงระดับไหนอะคะถึงเรียกว่าฟาดกันระหว่าง
2: ก็แวดกันจริงจังเสียงดังเหมือนละครบทหนึ่งคือแบบว่า
1: แค่มีโทรศัพท์ขั้นที่หูคือถ้าไม่มีโทรศัพท์เนี่ยก็อย่างเงี้ย
2: ก็คือ
1: จะทำไมเหรอ
2: ใช่
0: แล้วมันเรื่องอะไรครับส่วนใหญ่ที่มีปัญหากัน
2: เรื่องไม่เป็นเรื่อง
1: ไม่รู
2: ้เรื่องแบบณเวลานั้นโมเมนต์นั้นมันไม่รู้จะปีดเรื่องอะไรก็แบบ
3: ปีดขึ้นมา
2: พวกแล้วก็ตัดสายก่อนเลยเราเข้าใจว่าแบบความกตัญญูรู้คุณเป็นยังไงแต่เราก็จะมีวิธีการแสดงออกในแบบของเราเช่นเรียนตั้งแต่เรียนหนังสือมาค่ะตั้งแต่ปวช.จนถึงปริญญาโทอ่ะนี่เคยได้ทุนเรียนฟรีมาตลอดเอางี้ดีกว่าไม่เคยเสียเงินเรียนเลยแล้วก็หาเงินใช้เองตั้งแต่อายุ18แล้วก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี
1: ่
2: ใช่ไม่เล่นกับพนัน
1: ไม่มีเรื่องผู้หญิง
2: ใช่ไม่น่าจะมี
0: ชอบเลยแต่มันมีประโยคนึงในนี
2: ้
0: ที่เขาเขียนบอกว่าฉันมันน่าอายนักเหรอที่ฉันเป็นแบบนี้
2: อันนี้มันน่าจะเป็นเราไม่ได้พูดแค่หมาม้าคนเดียวนะฮะเวลาเราทะเลาะกับป้าด้วยมันคืออินไซต์ในลึกๆซึ่งเหมือนเราไม่รู้จะตอบอะไรอ่ะก็เลยแบบเพราะฉันเป็นความหลากหลายทางเพศหรอแล้วฉันเป็นลูกคนโตด้วยอ่ะแล้วฉันก็แบบชอบการแสดงชอบแต่งหน้าทำผมร้องเพลงลิปซิงเต้นทุกอย่างประกวดคือแบบจบครบเราในที่เดียวเงี้ยเราก็ไม่รู้จะบอกยังไงคือถ้าเราไม่พูดอย่างนี้แล้วเราไม่ตัดจบปึ้งแบบว่าเป็นละครดาวพระศุกร์เงี้ย
0: แบบไม่จบ
2: เพราะฉันเป็นแบบนี้เหรอแล้วเดิน
0: แล้วแม่รู้สึกยังไงครับตอนที่ลูกเราพูดกับเราคำแบบนี้เรารู้ไหมว่าเป็นการตัดบทของเขา
1: เราไม่รู้ว่าคือเป็นการตัดบทเพื่อที่จะต้องไม่มีการทะเลาะกันอีกแต่เราก็คิดว่าเอ้าน้องชายฉันก็เป็นน้องสาวฉันก็เป็นไม่เห็นจะเป็นอะไรหรือเป็นก็เป็น
2: เราถือว่าเราอะตอบเรียบร้อยแล้วเขาจะไม่ต้องมาถาม
0: หรือว่าคุณคิดไหมว่าไอ้ประโยคนั้นของคุณมันคือประโยคหนีที่คุณสามารถหยุดแล้วก็ระงับความอึดอัดที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณณเวลานั้น
2: ๆก็คิดว่าใช่มันคือตอบให้มันจบ
0: ไป
2: ตัดบทแต่มันไม่ใช่คำเอานะฮะมันไม่ใช่การคำเอา
0: ก็คือแค่ตัดบทเพื่อเปลี่ยนเรื่องหรือฉีกตัวออก
2: ถูกต้อง
3: ค่ะมาถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะ2ท่านมาร่วมแชร์ค่ะคุณหนึ่งสุธีใจเพลงและคุณแม่ฟารีดาศรีวารินสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: ถามคุณหนึ่งก่อนนะคะว่าถ้าคุณหนึ่งเติบโตมาแบบคุณหนึ่งนี้การตัดสินใจวิธีการปฏิบัติต่อครอบครัวจะเป็นเหมือนคุณหนึ่งไหมคะ
4: ต้องบอกก่อนครับเข้าใจเลยเข้าใจฝั่งคุณนาตาเลียมากเพราะว่า ผมมาอยู่กับแม่แต่ผมไม่ได้อยู่กับพ่อครับคือถามว่าเหตุการณ์นี้เคยมีเกิดขึ้นครับแต่ก็เลือกที่จะนิ่งเพราะว่ารู้สึกว่าก็ไม่ได้โตมากับเขาผมเลยเลือกที่จะนิ่งดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเถียงไปผมก็ไม่รู้จะเถียงไปทำไมเพราะว่า คุยไปมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรก

0: ู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็ไม่ค่อยมีปากเสียงเพราะว่าคุณหนึ่งไม่ค่อยเถียง
0: ใช่ครับ
1: จะไม่เหมือนกับคุณหนึ่งนี
0: ้ใช่ครับ
2: แล้วคุณฟาริดาล่ะครับในฐานะคุณแม่ครับถ้าเกิดเจอสถานการณ์ในการเถียงกับลูกแบบเนี้ยจากที่ฟังมาเราจะปฏิบัติเหมือนกันหรือแตกต่างยังไงครับ
3: ก็คงต้องปรับที่ตัวเองอ่ะเพราะว่าต้องพูดความจริงกับลูกว่าเนี่ยเราพูดเราโทรมาบ่อยๆเราพูดไปแล้วทะเลาะกันเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะแม่อยากให้หนูอ่ะเอาใจแม่บ้างหันมามองแม่บ้างให้ความสำคัญกับแม่บ้างเป็นห่วงแม่บ้างอะไรเงี้ยพยายามบอกความจริงกับลูกไปแต่ไม่รู้ว่าคุณแม่เขารู้สึกอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นพี่อ่ะ
4: ฟังไว้นะ ฟังไว้นะ
3: ตอนนี้ลูกอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่กับพ่ออย่างเงี้ยแล้วพี่โทรไปพี่ก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้ลูกสนใจเราอ่ะ
2: ได้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันเรื่อยๆครับ
1: ค่ะวันเวลาของสองแม่ลูกในวัยเด็กนะคะที่ต้องห่างกันแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความรักของแม่ความห่วงใยของแม่ที่มีต่อคุณหนึ่งเนี่ยจางหายไปเลยเพราะคุณหนึ่งโตขึ้นค่ะกิจกรรมที่คุณหนึ่งชอบทำจะเป็นสิ่งที่แม่ใฝ่ฝันอยากจะทำตอนที่แม่เป็นเด็กๆ เหมือนกันและแม่คนนี้จะมีวิธีการสนับสนุนลูกชายอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: และทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้แก่ทีมนาตาเลีย
1: ฉันได้พาเขาไปทำทุกสิ่งทำตั้งแต่เด็กเล็กๆแล้วจนตอนนี้เราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าวันนี้ฉันได้เห็นสิ่งที่เขาทำมันทำให้เขามีความสุขแล้วมันก็พลอยทำให้ฉันมีความสุขไปด้วย
2: เจ๊เจ๊คือถ้าเมื่อกี้ถ้าตอนจบแบบคือเจ๊ดีมากเลยนะคะถ้าตอนจบคือดีมากค่ะเมื่อกี้หนูแอบเห็นนะทีมที่เขาเข้ารอรอบชิงอ่ะง่ายงามไปเลยจ้ะเจ๊จ๋าเจ๊นั่นแม่ของเจ๊นาตาเลียนี
3: ่นี่เมื่อกี้ที่เต้นอ่ะฉันเห็นนะว่าหล่อนสองคนอ่ะเต้นผิดอยากจะโดนแม่ฟาดใช่ไหม
2: อุ้ยเจ๊คะ
1: เก่ง
2: ผิดตรงไหน
1: เก่งลูกแม่หนึ่งเก่งจริงๆเลย
3: เป็นทั้งกระเทยทั้งชนีเลยนะวันไฟนอลจริงอ่ะหล่อนอยากแพ้หรอ
2: ไม่ค่ะแต่เต้นผิดตรงไหนวะ
1: เอางี้ไม่เป็นไรเนาะนี่หนึ่งวันนี้แม่มีขนมมาฝากหนึ่งแล้วก็ฝากน้องๆนะนี่
2: เจ๊ๆค่ะแม่เจ๊อะค่ะเดี๋ยว
3: อ้าวแม่มาเหรอ
2: แต่เมื่อกี้เราไม่จริง
3: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทุกครั้งที่ฉันเจอแม่ฉันจะต้องทำไม่ดีกับท่านทั้งที่ฉันเลือกไปอยู่กับพ่อเองฉันพยายามบังคับตัวเองให้ทำดีกับแม่เพราะในใจลึกๆฉันอยากทำมัน
1: หนึ่งขนมน่าฝากกันน้องๆแบ่งกันนะ
2: เออค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่โอ้ยขนมเยอะแยะเลยอ่ะนี่จ้ะขนมเฮีย1
3: หล่อนเรียกใครเฮียตีปากให้นะ
1: แข่งเสร็จเหนื่อยเอางี้เดี๋ยวแม่ขอพาไปเลี้ยงข้าวกันทุกคนเลยไปกันทุกคนเลยนะเดี๋ยวแม่จ่ายให้เอง
2: ขอบคุณค่ะคุณแม
3: ่อะไรยะหล่อนต้องกลับไปซ้อมที่มออีก
2: เอ้ย
3: รอบชิงอ่ะถ้าเต้นไม่ดีอ่ะเดี๋ยวก็แพ้กันพอดี
1: โอ้งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยววิรอรอบชิงกันไปเลยเดี๋ยวแม่พาไปก็ตอนนี้ก็คิดไปล่วงหน้าเลยว่าอยากจะกินอะไรกัน
2: ดีเลยค่ะ
3: ไม่ได้
2: ค
3: ุ
2: ณแม่
3: ต้องเก็บตัวแข่งนัดถัดไปอีกเดี๋ยวก็อ้วนเพลกันพอดี
2: โอ้
1: งั้น

0: นี่นางแนนซี่ฉันบอกให้หล่อนคนคุยกับคนทำสาวตั้งนานแล้วแล้วดูสาวสี่รอบเนี้ยสาวไม่มีมิติเลยนางกิฟซี่หล่อนดูชุดหล่อนสิ
1: ได้ค่ะ
2: ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันทำอะไรพลาดตรงไหนแต่ไม่ว่าหนึ่งจะแสดงออกกับฉันยังไงมันก็ไม่มีวันที่ทำให้ความรักความห่วงใยและความผูกพันของฉันที่มีต่อเขาหมดลงไปได้เลย
0: ฉันว่าที่ฉันเป็นแบบนี้เพราะฉันรู้สึกผิดกับแม่ฉันเลยอยากจะหลบหน้าเขาเพราะแม่คือคนที่ฉันรักที่สุดในชีวิตเป็นคนรักคนแรกของฉัน
2: สำหรับฉันนั่นคือลูกลูกคนแรกที่ทำให้ฉันรู้จักความรักอย่างไร้เงื่อนไขเป็นคนแรกที่ทำให้ฉันรู้จักความเป็นแม่อย่างแท้จริงใช
0: ่ใช่จริงๆแล้วเราสองคนรักกันมากเหลือเกิน

0: ในละครต้องถามนะคะว่าทำไมเวลาที่แม่มาดูคุณหนึ่งเต้นเชียร์ลีดเดอร์ทำไมถึงไม่ค่อยสนใจแม่
1: คือเราอยู่ในฐานะที่เป็นเหมือนกัปตันทีมมีหน้าที่เหมือนกัปตันทีมเราจะต้องแบบจัดแจงถึงคิวซ้อมถึงอะไรยังไงบ้างเราจะต้องเราไหนจะต้องโมดิเวตที่เป็นแบบผู้นำในกลุ่มอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบเราโฟกัสกับการแข่งขันมากเพราะเราถูกคิดแบบนักกีฬาแล้วเวลาเราไปทำงานพอมันเป็นงานกลุ่มงานทีมเงี้ยมันก็ต้องไปพร้อมๆกันเนี่ยอยู่ดีๆเราจะแบบว่าเดินออกไปถืออภิสิทธิ์ว่าฉันเป็นแบบเปรียบเสมือนกัปตันทีมแล้วฉันจะเดินออกไปไหนมาไหนมันก็เสียระบบในการเป็นผู้นำ
0: แต่แม่อะคะรู้สึกยังไงคะเวลาที่ลูกทำแบบนี้ใส
2: ่ก็ตอนนั้นก็คิดว่าอุตส่าห์มาดูแล้วทำไมแค่มาคุยกับเราไม่ได้เหรออายเหรอที่มีแม่จนๆตอนนั้นก็ยังคิดว่าเออเพราะเราจนใช่ไหมถึงเวลาไปหาคือพอถ้ารู้ว่าเขาจะไปไหนเราก็จะไปแล้วก็ไปแอบยืนแล้วก็ไปดูหรือบางทีก็นั่ง
3: แล้วรู้ทุกครั้งไหมว่าแม่ไปแอบดู
1: ก็เหมือนจะมีการส่งสัญญาณเซฮัลโหลบางอย่างเพราะว่าบางทีแบบเขามาเขาก็จะโทรมาก่อนล่วงหน้าว่าฉันจะมานะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาแบบเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งก็แบบก็ไปโป๊ะปะเจอกันหน้าเวทีเลยอย่างเงี
3: ้
1: ย
3: แล้วมันทำเราเสียสมาธิมากับสิ่งที่เราซ้อมมาม
1: ันไม่ได้ทำให้เสียสมาธิแต่มันทำให้เราทำให้เรารู้สึกว่าคือถ้าพูดภาษาความหลากหลายทางเพศเนาะเดี๋ยวแยกบ่คือแบบเอ๊ะจะดูแลเขายังไงวะอย่างเงี้ยแบบนั่งแบบจะดูแลไงเดี๋ยวก็ต้องซ้อมแล้วจะเดินไปอยู่ดีๆคุณนายเขาอยากจะแบบนั่นนี่นู่นแล้วแบบเตรียมให้ไม่ได้อ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบทะเลาะกันอีกอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็จะย้อนกลับมาเหมือนเดิมว่าแบบเออการถ้าสมมติเขาไม่มาเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเสียใจนะเพราะเรารู้ว่าเขารับรู้แล้วว่าเรามาแข่งเวลามีกิจกรรมแอคทิวิตี้การแสดงการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่พอเราเลิกอยู่กับม้าไปอยู่กับป๋าเนี่ยเราไม่เคยมีคนในครอบครัวเข้ามาอยู่หน้าเวทีกับเราเลยสักการแข่งขันเดียวจะประกวดมิส ACDC หรืออะไรยังไม่มี
3: ที่เวลาเราไปแข่งแต่ละครั้งมีแม่มาดูเราแอบดีใจหรือเสียใจอ
1: ย่างที่บอกว่าลึกๆอ่ะก็แบบเอออย่างน้อยกูก็มีคนมาดูอ่ะสักหนึ่งคนอะไรอย่างเง
3: ี้ยแสดงว่าดีใจแต่รีแอคไม่รู้จะรีแอคยังไง
1: รักนะแต่ไม่แสดงออก
3: เออใช่ไหม
1: ก็ต้องรู้สึกดีใจแหละเพราะว่าคนอื่นเขาขนกันมาหูนี่ว่างานบวช
0: แต่ของเราอย่างน้อยก็มีแม่มานอกเหนือจากเวทีเชียร์ลีดเดอร์แล้วต่อมามันก็ก้าวไปสู่การประกวด

0: ในเพศทางเลือก
1: ใช่
0: ตรงนี้ถามทอบตัวไหมคะ
1: ไม่ถามเลยค่ะวันวินาทีแรกที่แต่งแร็กแบบจริงจังสำหรับเวทีประกวดระดับชาตินะคะก็คือเวทีมิส ACDC ไม่บอกใครเลยทำชุดทำอะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยปุ๊บแล้วพอจะออกจากบ้านก็แค่บอกเขาว่าวันนี้ไปงานนะแต่ไม่ได้บอกว่าไปแข่งมิส ACDC พอประกวดเสร็จเท่านั้นแหละถึงจะขนของกลับมาแล้วก็บอกว่าชนะแล้วนะ
2: แล้วแม่ตามไปดูไหมตอนที่เขาประกวด
1: ไม่ไม่มีใครไปเลย
2: เพราะนี้ไม่รู
3: ้
2: ถ้ารู้ไปไหม
3: ไป
2: แน่นอนตอนนี้ที่บ้านรู้แล้วใช่ไหม
1: ไม่น่าจะรอด
2: แล้วพอเขารู้คุณบอกคุณเป็นหลานชายคนโต
1: เป็นหลานชาย
3: คนแรก
1: ณเวลานั้นที่เราเกิดมาแต่ตอนนี้อาแปะมีลูกชายละเราก็จะไม่ใช่ตรวจซุงละไม่ใช่หลานคนโต
2: ครับ
1: แต่เป็นหลานในคนแรกครับใช่แล้วแต่เป็นลูกคนโตของป๋า
2: แล้วโอเคแล้วพอเขารู้ว่าเราไม่เป็นผู้ชายมีปัญหาไหมทางบ้าน
1: ตอนนี้เราก็ยังไม่เคยถามคำถามนั้นนะคะว่าแบบเดินเข้าไปแบบอาม่าลือรู้หรือยังเนี่ยอาโซลือรู้หรือยังว่าไม่ไหนเป็นผู้ชายอย่างนี้ไม่เคยถามแต่เราคิดว่าเขารู้เพราะว่าประกวดแดกเรสล่าสุดที่ได้รางวัลนะคะคนแรกๆเลยที่มานั่งกดไลค์เม้นท์แชร์ในโซเชียลอ่ะ
3: ค
1: ือตระกูลคนพิเศษพงทั้งหมดทั้งตระกูล
2: อ
1: าม่าอาโกกดก่อนอาโกเสร็จแล้วเวิร์ดส่งให้อาม่าดูไออีอันหนึ่งแต่งฮีอาม่าก็ได้สวยดีพอได้รางวัลมาเสร็จในบางครั้งเราต้องไปขอบคุณสื่ออ่
0: ะ
1: เราก็ไม่สามารถแต่งหน้าตรงไหนได้เนาะเราก็ต้องแต่งหน้ากลางร้านโรงซึ่งมีฝั่งหนึ่งก็ขายโรงศพตั้งโรงศพเยอะแยะด้วยอีกฝั่งหนึ่งก็ขายเทวรูปแล้วก็นั่งแต่งหน้า แต่งเสร็จปุ๊บป้าก็นั่งปุ๊บเพื่อนป้าเดินเข้ามาเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มีพวกแบบอาเจกอาแปะที่แบบเป็นนักธุรกิจใหญ่โตเดินเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บพอแต่งหน้าเสร็จปั้งเขาก็ถามใครอ่ะถามพ่อเราอ๋อลูกชายคนโตลูกชายคนโตอ้าวแล้วอีแต่งหน้าทำไมอ๋อเดี๋ยวอีจะไปทำการแสดงเนี่ยอีชนะแดกเล็กไทยแรงมาลูกชายว่าเองแต่เราคิดว่านั้นคือพูดเพื่อให้แบบไม่ต้องถามอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วเท่าที่ฟังดูคนในครอบครัวก็รู้แหละ
1: ไม
2: ่ก็รู้ว่าเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้พูดกัน
1: ใช่การรู้ของเขาเนี่ยจนบางครั้งได้มาคุยวันนั้นที่แบบมีการสัมภาษณ์แล้วคุยกับหมาเนี่ยนะเราก็ถึงเพิ่งรู้ว่าเขาแค่โอเคไม่ปิดกั้นเราในสิ่งที่เราแสดงออกแต่เขาก็ไม่รู้จริงๆว่าเอ๊ะเราคบผู้ชายคนไหนอยู
2: ่
1: เรามีผู้ชายแบบไหนในอุดมคติเรามีโมเมนต์ของความรักยังไงที่แบบเปิดตัวแบบชงชังเราเพิ่งมาคำเอาจริงๆได้ไม่นานเอง
3: คือรู้ว่าเขาชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้านู่นนั่นนี่แต่ไม่รู้ว่าคือเขาชอบเขาเป็นเกย์คิงหรือเกย์ควีนเอาแค่นั้นแหละ
2: แม่รู้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่
3: น่าจะต้อง10ขวบมาเพราะว่าเลิกกับพ่อเขา8ขวบแล้วหลังจากนั้นก็คือเหมือนเขาก็จะ
1: แต่งหน้าจัดตลอดทุกอีเวนต์นี
3: ้ตุ้งติ้งไงตุ้งออกตุ้งติ้ง
2: มีความตุ้งติ้ง
3: ใช
1: ่ไม่ด้วยความจริงแล้วคือเราไม่ได้อยากเป็นสาวประเภท2ต้องแยกให้ออกก่อนว่าเราอ่ะไม่ได้อยากเป็นสาวประเภท2แล้วเราเองก็ไม่ต้องการมีหน้าอกการแต่งแร็คของเรามันคือความสามารถของเราแล้วเราจะแต่งแร็กเมื่อจำเป็นเราไม่ใช่ว่าแต่งแร็กในชีวิตประจำวันนะ
0: จนมาวันนึงค่ะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อทำให้คุณหนึ่งได้มีโอกาสเข้าใจแม่มากขึ้นแล้วก็เข้าใจน้องชายมากขึ
1: ้
0: นยังไงคะ
1: ก็คือในช่วงที่เราแล้วตอนเราอยู่กับป้านะคะแล้วก็อยู่กับอาโกจนอาโกกับอาม่าเนี่ยต้องไปมีย้ายที่อยู่แต่ร้านอยู่ที่เยาวราชเหมือนเดิมนะ
2: ครับ
1: เราก็กลับไปอยู่กับป้าซึ่งเรากลับไปอยู่กับป้าเนี่ยน้องชายก็เริ่มกลับไปอยู่กับป้าแล้วเพราะน้องชายต้องเรียนสูงขึ้นด้วยความเป็นเราอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเป็นสายแบบชัดเจนโนการประนีประนอมใดๆก
0: ็
1: คือใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่พอทะเลาะกันปุ๊บเราก็ชอบดีดตัวออกอาจจะเป็นเพราะว่าเราหาเงินเองตั้งอายุ18แล้วก็รู้สึกว่าการที่เราเดินออกจากบ้านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราโหชีวิตตัวเองได้พอออกมาเสร็จปุ๊บอาก็กลับเข้าไปใหม่พอกลับเข้าไปใหม่ปุ๊บน้องเนินก็เริ่มทำงานจนมาวันที่8มกราคม2018นะฮะซึ่งวันที่7มกราคม2018เนี่ยคือวันเกิดของเราคนก็มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นันนี่ปุ๊บแล้วก็มีป้าป๋าเรามาพิมพ์ซึ่งเราคิดว่าอันนี้เป็นข้อความสุดท้ายของเขาขอให้ลูกประสบความสำเร็จใน

0: ทุกอย่างนะพอวันรุ่งขึ้นวันที่8ปุ๊บมีเสียงจากภรรยาของป๋าซึ่งเป็นภรรยาอีกคนนึงอ่ะโทรมาบอก1ป๋าเข้าโรงพยาบาลด่วนก็ขับรถไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็เห็นเขาแบบปวดหัวแบบทุรนทุรายมากพอมาตอนเช้าปุ๊บหมอประจำตัวเขาอ่ะก็ยัดเขา ICU เลยถึงมารู้ว่าเส้นเลือดในสมองตีบบวกกับปอดติดเชื้อแล้วปอดติดเชื้อไป 40% ข้างนึงแล้วเนี่ยตอนนั้นก็คือแบบว่าเพิ่งเข้าใจคำว่าหูอื้อแบบได้ยินเสียงอี๊ดเป็นยังไงแต่พอเราเป็นแบบพี่ชายคนโตอะไรเงี้ยเราก็ยังโอเคเพราะว่าก่อนที่เหมือนป้าเขาจะรู้ว่าเขาไม่ไหวแน่ๆเขาเรียกเราไปเข้าห้องฉุกเฉินบอกภรรยาเขาแล้วบอกเรียกอันหนึ่งมาหน่อยแล้วเขาก็จับมือหนึ่งป้าฝากน้องด้วยนะลูกโมเมนต์เนี้ยแล้วแบบนี่ก็นั่งคิดอะไรวะแต่ด้วยความแบบเป็นผู้นำเชียร์มาตลอดเวลาแล้วก็ต้องใช้แบบจิตวิญญาณเชียร์ลีดเดอร์จ้ะโอเคตาไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวจัดการให้ตามสบายเอารักษาชีวิตไปรอดก่อนซึ่งเรื่องนี้มันเป็นต้นกำเนิดให้เรากับน้องชายเนี่ยได้กลับมาคุยกันว่าน้องอยู่กับแม่กลับมาคุยกันอย่างจริงจังแล้วก็แท็กมือกันเลยบอกว่าต้องรอดละแล้วคำแรกที่น้องชายบอกกับเราเองนะก่อนที่เราจะคุยกับเขาว่าบอกที่หนึ่งกูขอโทษด้วยที่ผ่านมาที่กูอาจจะทำให้มึงไม่สบายใจแล้วก็คิดแบบว่าแบบมึงไม่โอเคอะไรเงี้ยนี่ก็บอกว่าแต่คือเราอ่ะไม่เคยโกรธเราเป็นคนไม่เคยโกรธใครเลยอ่ะแวดแต่คือในใจลึกๆก็คือปล่อยผ่านเราก็เลยบอกว่าอ๋อเออช่างมันเถอะตอนนี้โฟกัสเรื่องอื่นแล้วก็พอจนเราเหนื่อยมากๆเราร้องไห้ครั้งแรกอ่ะแล้วก็เป็นการกอดกับน้องครั้งแรกมารู้ป่ะ
1: ไม่รู้
0: เรากับน้องชายกอดกันครั้งแรกแบบกอดแล้วร้องไห้บอกพาร์ทเฮียไม่ไหวแล้วแล้วพาร์ทบอกว่าไม่เป็นไรเฮียเดี๋ยวเราจะอยู่ข้างๆแล้วก็เลยแบบช่วยกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้
2: แล้วสนิทกับแม่จริงๆคือเริ่มเมื่อไหร่
1: เมื่อไม่นาน
0: ไม่นานมานี้เองมัน
2: ไม่นานคือหลักเดือนหรือหลักปี
1: หลักเดือน
0: เอาเริ่มคุยกันเริ่มคุยกันว่าแบบเพราะมันมีเคสของป๋าใช่ไหมคะหลังจากที่มีเรื่องป๋าเสร็จแล้วก็คุยกับน้องเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มาเริ่มพอปี2019ก็เริ่มมาคุยกับหมาแล้วก็มันเริ่มเจอตัวเป็นๆแบบตั้งกินข้าวร่วมกันก็2020
2: ก็คือปีนี
1: ้ใช่
3: ก็ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เอง
0: ปั๊บปีหนึ่งเลสเซปีหนึ่งโดยประมาณ
2: แล้วมันต่อกันติดไหมห่างกันไปนาน
0: มัน
2: หรือว่ามันโอเคไอ้ช่วงที่บอกว่า2019ได้โทรคุย
0: แต่ยังมีความเขินๆของเราในบางครั้งคือแบบว่าบางครั้งอ่ะเรายอมรับเลยนะว่าบางครั้งเราคุยกับเขาเรายังไม่สบตาเลยไม่สบหน้าสบตา
3: ทำไมคือ
0: ข
3: ับ
0: รถขับไม่รู้อ่ะคือแบบเรารู้สึกว่าถ้ามองหน้าแล้วเราไม่รู้ว่าแบบ
1: จะพูดอะไร
0: จะพูดอะไรแบบเว้ยน้องมองหน้าแล้วอย่างเงี้ย
3: ติดไฟแดงหันมามองแม่ไหม
0: ไม่มี
2: เขาปิดไฟแดงปุ๊บ
1: เขาก็จิ้มโทรศ
0: ั
1: พท
0: ์ไฟแดงปุ๊บ
1: เขาก็โทรศัพท์
0: นั่งเป็นคุณนายเลยครับแบบ
3: ค่ะ
0: นี
3: ่แล้วแม่กับลูกพอกลับมาเจอกันครั้งนี้ค่ะที่บอกว่าเริ่มสนิทกันก็คือปี2020เนี่ยค่ะคือความสัมพันธ์มันพัฒนาเร็วเลยไหมคะหรือว่ามันก็ยังมีความรู้สึกของการห่างกันมาเป็น30ปี
1: ก็น่าจะเร็วเนอะถ้าเปรียบผู้ชายผู้หญิงก็ใกล้จะแต่งงานกันแล้ว
3: แสดงว่าต่อกันติดง่าย
0: นะก็ไม่ธรรมดาแล้วอะคือมันก็เร็วขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีโมเมนต์ที่แบบว่าแบบกินข้าว
1: ไปกิน
0: ข้าวเราก็จะแบบว่าแล้วเราเป็นคนชอบกินอ่ะแล้วคือก็จะเป็นแบบไปกัน2คนอย่างเงี้ย
2: อ๋อนั่นคือที่มาที่ไปแต่ตอนนี้เชื่อว่าละครถัดไปน่าจะสนุกมากครับพี่หมวย
3: ใช่ค่ะเพราะว่าจากความเจ็บป่วยของคุณพ่อนะคะก็ทำให้คุณหนึ่งกับแม่ได้กลับมาสานสัมพันธ์กันแล้วก็สานสัมพันธ์กับน้องชายด้วยสิ่งที่แม่เคยติดอยู่ในใจนะคะว่าหนึ่งไม่รักแม่เลือกที่จะไปอยู่กับพ่อตอน8ขวบเนี่ยมาทำให้แม่เริ่มมีกำลังใจมากขึ้นเริ่มรู้ว่าแม่ก็มีตัวตนในชีวิตของลูกชายคนนี้ติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

ขอเสียงปรบมือให้กับคุณนาตาเลียเพลียแคนแม่เมื่อกี้แอบสังเกตเห็นคุณมิกเคลิ้มเชียวนะคะ

0: มีพี่เบนซ์แล้วสนใจสิบล้อไหมคะ
1: สนใจไหมคะพี่มิกอึมๆบึมๆเลยนะคะ
2: สนใจมากครับรุ่นนี้น่าจะกอดมันอยู่ครับ
3: แล้วหนึ่งก็ได้เดินทางมาจนถึงจุดที่เขาภาคภูมิใจแน่นอนฉันก็พลอยภูมิใจไปกับเขาด้วยไม่ว่าหนึ่งจะเลือกเดินทางไหนไม่ว่าจะเป็นอะไรฉันเห็นแล้วเขาทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสุดๆได้หมดและฉันเองก็ทำได้เพียงเฝ้ามองดูเขาอยู่ไกลๆเหมือนเดิม
1: ขอขอบคุณคุณนาตาเลียนะคะที่มาเป็นเกียรติในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้คุณนาตาเลียหน่อยค่ะระวังนะคะ
4: ค่ะ
1: ค่อยๆเดิน
4: ค่ะ
1: ไว้เดี๋ยวพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
5: เดี๋ยวก่อนครับผม
0: อ๋อที่จะมาสัมภาษณ์รายการใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วครับ
0: รายการอะไรนะคะ
5: ครอบครัวเดียวกัน feel good ครับผม
0: นัดขอตัวไปโทรหาแม่แป๊บนึงนะคะ
3: ว่าไงลูกหนึ่ง
0: อยู่ไหนอ่ะ
3: อ
0: ๋
3: อแม่เพิ่งลงจากรถเมื่อตะกี้นี่เองนะลูกคนสัมภาษณ์ลูกเขามาแล้วเหรอจ๊ะ
0: มาแล้วแล้วนี่ไม่มาหรอเห็นมาดูทุกครั้งอ่ะ
3: เปล่าเปล่าแม่ไม่ได้มาดูหรอกแล้วลูกอยู่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวแม่เดินไปหา
0: อยู่ลานกลางชั้นจีค่ะรีบมานะไม่อยากให้เขารอ
3: มาถึงแล้วลูก
0: วัยจังนี่แม่ค่ะ
5: อ๋อสวัสดีครับคุณแม
3: ่สวัสดีค่ะ
0: เราสัมภาษณ์กันตรงนี้เลยก็ได้นะคะ
5: ครับผมถ้างานเดี๋ยวขออนุญาตอัดเสียงนะครับ
0: ได้ค่ะ
5: อยากสอบถามคุณหนึ่งกับคุณแม่เกี่ยวกับเรื่องสมัยตอนเด็กๆหน่อยครับผมขอสักนิดหนึ่งครับ
6: แล้วภาพวันเก่าๆของฉันก็หวนคืนกลับมาภาพความรักความผูกพันที่ฉันมีกับแม่ใน8ปีแรกของชีวิตมันทำให้ฉันได้คิดกับตัวเองที่ฉันทำแย่ๆกับแม่ลงไปตอนที่เราห่างกันมันอาจจะเป็นเพราะว่าฉันกับแม่เรารักกันมากเกินไปทำให้เราต้องโหยหาเมื่อเราเจอหน้ากันเกินกว่าที่จะปล่อยตัวปล่อยใจให้อ่อนไหวเวลาที่เราเจอหน้ากัน
3: มันก็ทำให้ฉันได้ค่อยๆรู้ว่าหนึ่งรู้สึกยังไงกับฉันโดยผ่านคำตอบของเขาเองแล้วมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างฉันก็เพิ่งจะได้รู้อย่างความในใจที่เราไม่เคยได้พูดกันมาตลอดหลายปีมันค่อยๆเผยความรู้สึกเผยความเป็นตัวตนผ่านบทสนทนาและความจริงที่ฉันได้รู้ก็ถึงแม้ที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เรามีอะไรที่สะท้อนถึงกันและกันตลอดเวลา
5: แล้วทางคุณแม่เห็นคุณหนึ่งในวันนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ
6: คำตอบของแม่ทำให้ฉันได้คำตอบของในใจของตัวเองว่าทำไมฉันถึงรักที่จะออกเดินทางตามหาพื้นที่ที่ทำให้ฉันมีความสุขมันก็ไม่ต่างอะไรจากแม่ที่ออกจากบ้านไปวันนั้นเพราะว่าบ้านไม่ได้ตอบโจทย์แม่อีกต่อไปแล้วฉันก็ค่อยๆได้รู้ว่าตัวฉันเจริญตามรอยแม่ทุกมิติในชีวิตนี่ใช่ไหมสายสัมพันธ์ของแม่ลูกที่ตัดกันไม่ขาด
5: นี่คุณเพิ่งรู้จักปากแม่ในวันนี้เลยเหรอครับ
6: ค่ะวันนี้เลยถึงว่าทำไมชอบประกวดนู่นนี่เชื่อแม่แรง
5: โอเคครับถ้างานเนี่ยผมจะเอาบทความเนี้ยไปให้ผู้เขียนบทเนี่ย ได้ทำเป็นละครซีนนะครับผมแล้วก็จะนัดถ่ายทำอีกทีนึงขอบคุณมากสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: แล้วฉันก็ได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่หนึ่งอยากจะฟังฉันจริงๆมันมีอะไรมากมายมากกว่าสิ่งที่ฉันได้เคยพูดออกไปและฉันเองก็อยากจะได้ยินมากมายอีกเหมือนกันจากเขา
0: บางอย่างบอกฉันว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกฉันจะอยากบอกแม่อะไรอีกหลายอย่างและฉันก็อยากจะฟังจากแม่อะไรอีกหลายๆอย่าง
3: ทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆ

0: เหมือนจากที่ดูในละครเมื่อกี้วันที่สัมภาษณ์มันเหมือนกับทั้งคู่ได้รู้ความในใจของอีกฝั่งนึงเหรอครับ
1: ใช่เราเคยอยากจะเรียนแฟชั่นดีไซน์แล้วบอกกับที่บ้านแล้วแบบป้าบอกว่าถ้าอยากเรียนก็ไปหาเงินเอาเองซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าไม่ใช่ว่าเขาให้ไม่ได้นะฮะแต่เขาคงโฟกัสว่าอยากจะให้เราแบบทำธุรกิจร้านลงศพของเขาเนี่ยแต่ใจเราอะอยากจะเรียนแฟชั่นดีไซน์ถึงขนาดแบบว่าแบบพวกอาม่าโกงเนี่ยก็ถามว่าเออให้เลือกระหว่างแบบว่าไปเที่ยวฝรั่งเศสกับเรียนแฟชั่นดีไซน์จะเอาอะไรเงี้ยเราก็ตอบแบบชัดเจนมากว่าเราไม่เที่ยวก็ได้เราจะเรียนแฟชั่นดีไซน์อะไรเงี้ยเราก็ไปสอบชิงทุนจนได้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแล้วจนมาวันนั้นที่สัมภาษณ์เนี่ยก็ถึงเพิ่งรู้ว่าเขาก็ชอบแบบอยากจะตัดเสื้อผ้าอยากจะทำอะไรเพื่อเราไม่เคยรู้เลยจริง
2: คือตอนนั้นก็บอกกับปู่เขาว่าช่วงเวลาที่ว่างๆอ่ะที่ไม่มีขายโลงศพเราไม่ต้องไปแต่งตัวศพอะไรอย่างเงี้ยขอเราไปเรียนตัดเสื้อได้ไหมแต่ปู่เขาก็จะบอกว่าทำไมลื้อต้องไปเรียนตัดเสื้อในเมื่อที่ร้านมีร้านขายโลงมันเป็นอาชีพของลื้ออยู่แล้วเราก็บอกก็เผื่อวันข้างหน้าเกิดไม่ได้ทำโลงอ่ะแล้วว่าจะไปมีอาชีพอะไรเออคือเขาก็ไม่ให้ไปเรียน
3: แม่ก็เลยเข้าใจหัวอกของลูก
2: ใช่เพราะว่าก็เคยได้ยินว่าเขาขอไปเรียนแฟชั่นแต่พ่อเขาไม่ให
3: ้แล้วเรื่องที่คุยกันวันนั้นนะคะวันที่ทีมงานไปสัมภาษณ์มีเรื่องไหนที่คุณหนึ่งฟังแล้วรู้สึกเซอร์ไพรส์สุด
1: ๆเราไม่เคยรู้เลยว่าการสนับสนุนและการซัพพอร์ตในการที่เราไปทำกิจกรรมหรือแม้กระทั่งแต่งผู้หญิงหรือตามดูเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาชอบแล้วก็อยากจะเป็นแต่ไม่ได้เป็นมาทั้งชีวิตเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหมือนอยู่แบบว่าอันซีนในชีวิตเรามาตลอดว่าเราไม่เคยรู้เลยคือเราแค่คิดว่าเราชอบแบบนี
3: ้ไม่คิดว่าเป็นเพราะว่าเลือดแม่
1: ใช่เราไม่เคยคิดคือเขาแค่แบบว่าเฮ้ยมีแข่งเขาก็ไปหาชุดให้มีเต้นแล้วก็ไปหาชุดให้เขาก็ไปดูเขาแค่ออกความคิดเอออันนี้ดีนะอันนี้ดีนะอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยรู้ว่าอินไซต์จริงๆแล้วก็คือแบบว่าเอ้ยสิ่งที่เธอทำอยู่อะมันคือสิ่งที่เขาทำไม่ได
3: ้
1: สิ่งที่มันเหมือนตัวตายตัวแทน
4: ค่ะ
1: ใช่ในขณะที่เราทำเนี่ยเราด้วยความที่เราไม่รู้แต่เราแค่รู้สึกว่าอินเนอร์ข้างในของเราอะในเมื่อจะทำแล้วมันต้องทำให้แบบเปี้ยงไปเลย
0: ซึ่งก็คือรู้ในวันที่ทางรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดไปสัมภาษณ์ทั้งคู
1: ่ถูกต้อง
0: ก็เพิ่งเร็วๆนี้เอง
1: ใช่ก็คือไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริงคือนั่งยังแบบแอบติดตลกอะพอเขาสัมภาษณ์ปุ๊บนี่ว่าอ้าวพี่บอกตั้งนานล่ะ
3: แม่ก็ไม่เคยบอก
1: จะได้ทำอีกคนนี้อะไรเงี้ย
2: ก็
0: ไม่เคยได้คุยกัน
2: ไม่เคยได้คุยกันก็ไม่เคยได้พูดคุยกับใครว่าตัวเองชอบอะไรใฝ่ฝันอะไรยังไงเพราะว่าก็แต่งงานอายุน้อย
1: จริงๆเนี่ยคือมากไปกว่านั้นสิ่งที่แบบว่านี่เป็นรายการแรกในชีวิตนะ
3: คะ
1: ที่มีคนในครอบครัวมานั่งข้างๆแล้วสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็เป็นรายการแรกในชีวิตที่มันทำให้เรากับแม่ได้รู้ซัมติงบางอย่างที่แบบไม่เคยรู้เลยจริงๆเพราะว่าอย่างมันเคยมีรายการเหมือนกันที่อยากจะสัมภาษณ์ป้าป๊าหรืออะไรเงี้ยเราก็เขาก็ไม่สะดวกเขาก็ไม่อยากออกสื่ออย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็จะเกรงเพราะแบบเอ๊ะอยู่ดีจะให้เขาออกมาสัมภาษณ์แล้วเขาจะฟรีให้กับเราขนาดไหนเราก็เลยไม่เคยเรียกอะไรเลย
3: ขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการครอบครัวเดียวกันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
3: ค่ะเรื่องราวน่ารักมากๆทีนี้ต้องถามแม่ค่ะว่าสิ่งที่แม่คิดมาในใจตลอดตั้งแต่1 8ขวบก็คือ1เลือกอยู่กับพ่อลูกไม่รักตัวเองมาจนถึงวันนี้ยังคิดว่าลูกไม่รักมั้ยคะ
2: ไม่ไม่แล้ว
3: เพราะว่า
2: ก็รู้เหตุผลของเขาในช่วงที่เขาวัยเด็กว่าที่เขาต้องเลือกป้าเพราะอะไร
1: แล้วก็แบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นฮะก็คือแบบบางครั้งเราก็มักจะถามตัวเองแบบว่าเอ๊ะภาพที่เขาเห็นของเราจริงๆแล้วอ่ะเขาอาจจะคิดว่าเราอ่ะมีทุกอย่างรักความสบายคือป้าให้ได้ทุกอย่างอาโกอาม่าดูแลไงแต่คือเขาไม่รู้เลยว่าในขณะที่น้องอยู่กับมาม่าแล้วเราอยู่กับอาโกอ่ะ คือเราอยู่กับโกจริงถึงแม้ว่าเราจะอยู่กับพ่อมาแต่สุดท้ายคือมันคือการอยู่คนเดียวอะค่ะมันคือการอยู่คนเดียวก็คือจะต้องคอยถามอาโกอาม่าเป็นที่พึ่งเพราะว่าเราไม่สามารถถามปาได้เนี่ยมันมีความสุขแค่ภายนอกกับสิ่งที่เขาสเปนให้อย่างไม่ขาด
3: เหมือนเลี้ยงได้แต่ตัวแต่ว่าใจเนี่ยเหมือนเขาก็เข้าไม่ถึง
1: ใช่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้โปรเทคความรู้สึก
3: ค่ะ
1: ใช่เขาเพิ่งจะมาโปรเทคความรู้สึกเราจริงๆหลังจากที่เขาเริ่มอายุเยอะขึ้นแล้วอะแล้วก็นั่งทบทวนแล้วก็พยายามทำให้เห็นเนี่ยแต่เราไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครเลยเรามักจะเอาหยิบขึ้นมาเป็นแค่ประเด็นว่าเพราะเราเป็นแบบนี้ใช่ไห
3: ม
1: เพราะเราไม่สามารถทำในสิ่งที่เขาต้องการเราสามารถทำอย่างอื่นได้ดีได้มันไม่ใช่แค่การขายลงศพอะ
3: คุณหนึ่งบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาออกรายการทีวีเวลาเปิดตัวกับสื่อไม่เคยมีคนในครอบครัวมาเลย
1: โน
3: วันนี้เป็นครั้งแรก
1: ครั้งแรก
3: ที่แม่ได้มีพื้นที่ยืนในชีวิต
1: ใช่
3: ของคุณหนึ่ง
1: ใช่
3: รู้สึกยังไงคะ
2: ก็ดีใจหนึ่งดีใจนะดีใจมากๆเลยที่คือก็สัมผัสได้ว่าคือเขาก็ยังมีเราสองคือแม่ก็เหมือนเขาอะชอบกิจกรรมชอบออกสื่อชอบอะไรที่คือเขาคือเราอะ
3: ที่คุณหนึ่งบอกว่าเหมือนตัวตายตัวแทนของแม่ก็คือหนึ่งคนนี้
2: ใช่คือก็เป็นคนอื่นก็ไม่เห็นมีชอบเหมือนเราที่เราชอบ
1: เราน่าจะเป็นคนเดียวในตระกูลคุณวิเศษพงศ
3: ์นี่ก็คือมาจากเลือดแม่นะใช่ไหมคะ
1: ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหลังจากที่ได้รู้ความจริงบางอย่าง
0: คุณหนึ่งเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยพูดถึงแม่ไม่เคยกล่าวอะไรถึงแม่แต่พอมาถึงรายการนี้เอาแม่มาออกรายการเป็นโอกาสของคุณแล้วคุณอยากจะพูดอะไรกับแม่บ้างไหมครับ
1: ทำไมมาฆ่าฉันกลางรายการอย่างนี
0: ้เขานั่งอยู่ข้างๆ
1: เคยไม่เคยบอกอ
3: ่ะต้องบอกแล้วแหละ
1: จะบอกกับมองว่าก
0: ็มองตาด้วยมองตา
1: ก็จะบอกว่าก็รักนั่นแหละก็รักนั่นแหละแต่แบบว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่คนเข้มแข็งอ่ะเราคือคนอ่อนแอมากเนี่ยจะร้องไห้แล้วไงก็รักเขานั่นแหละเราไม่ว่าพ่อกับแม่เราจะเป็นยังไงเราก็รักหมดแหละหรืออาโกมากเรารักหมดแต่บางครั้งคือแบบสิ่งที่เราแบบไม่เข้าใจคือมันเป็นคำถามว่าทำไมเขาไม่เข้าใจกูวะอย่างเงี้ยแล้วคือแบบบางครั้งเราแค่แบบมันเหนื่อยจนแบบเข้าใจกูเถอะอะไรเงี้ยเข้าใจกูเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกอดกูก็ได้อะไรเงี้ยมันก็แค่อยากบอกแค่นี้อะไรเงี้ย
0: กอดเลยครับแม่
3: ค่ะแม่ไม่เคยได้ฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยใช่ไหมคะได้ฟังวันนี้ความรู้สึกจากหัวใจของลูกชายรู้สึกยังไงคะ
2: ก็จริงๆเราก็รู้นะลูกก็รักเราอะเพราะว่าตลอดเวลา

0: ที่มีเขาเรากล้าพูดได้เลยว่าทำหน้าที่แม่ดีที่สุดทุ่มเทให้กับลูกทุกคนเวลากินเวลานอนก็ทุ่มเทให้หมดก็คือแค่จะมีเรื่องส่วนตัวระหว่างเรากับพ่อเขาแค่นั้น
1: เราถามมาทั้งรายการว่าหนึ่งรู้ไหมว่าแม่เขาคิดว่าหนึ่งไม่รักเขาแต่เราลืมคำถามเป็นหนึ่งคำถามที่มันสำคัญมากพี่หมวยหนึ่งเคยคิดบ้างไหมว่าแม่ก็ไม่รักหนึ่งเหมือนกัน
2: เคยเคยคิดทั้งแบบทั้งปลาทั้งมาอะไรเงี้ยแบบไม่รักกูหรออะไรเงี้ยทำไมอ่ะเป็นลูกคนโตก็แล้วอะไรเงี้ยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ติดยาเสพติดได้ทุนเรียนมีชื่อเสียงหาเงินใช้เองเนี่ยจนมันเราก็รู้สึกว่ามันดันสุดเพดานแล้วอะสำหรับคนหนึ่งที่จะเป็น
0: อ
2: ะแต่สรุปสุดท้ายมาตกมาตายกับคนใกล้ตัวเนี่ยคือแบบมันก็จะถามว่าทำไมขนาดนี้ยังไม่พออีกหรอพอเรื่องบางเรื่องอะมันทำเกินกว่าแรงของเรามากแต่เราก็ยังอุตส่าห์จะแบบไปคว้ามันมาได้อะมันไม่เคยพออะมันไม่ใช่แก้วที่มันร้าวและน้ำซึมนะฮะแต่มันเป็นแก้วใบหนึ่งที่แบบก้นมันรั่วแล้วมันเติมน้ำเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มอ่ะเอาอีที่รองแก้วมาอุดแล้วอ่ะมันก็ยังแบบไม่พอน้ำมันก็ไหลออกแล้วมันก็หาคำตอบไม่ได้ไม่รู้ว่ามันไหลไปที่ไหนมันไหลไปยังไงอย่างเงี้ย
0: คือเราก็รู้ความเหนื่อยของเขาอ่ะ
3: ค่ะ
0: แค่ไม่ได้มานั่งเปิดใจคุยกัน
1: แต่ตอนนี้แม่ได้นั่งข้างๆลูกชายคนนี้ละแม่อยากพูดอะไรกับเขาไหมที่เราได้รู้วันนี้เหมือนกันว่าที่เขาประสบความสำเร็จขนาดนี้จริงๆแล้วข้างในลึกๆเขาอ้างว้างมาก
0: ก็หายเหนื่อยแล้วต้องเหนื่อยแล้วแม่อยู่ข้างๆแล้วก็รักลูกเสมอเป็นลูกที่ดีที่คนอื่นสมมุติว่าไม่รู้จักแม่ก็ไม่มีใครกล้าว่าเขาได้ว่าลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะเขาทำตัวเขาดีแม่ก็รักลูกไปแหละ
3: ค่ะ
1: กอดกันได้นะคร
3: ับ คุณหนึ่งบอกว่าไม่ค่อยได้กอดกันไม่ค่อยได้สัมผัสกันแล้วเมื่อกี้ที่แม่กอดอบอุ่นขนาดไหนคะ
2: ก็มันเป็นก่อนในช่วงเราจำได้ตั้งแต่ป้ากับมาเลิกกันน่ะมันไม่ได้กอดกัน
1: เลย
2: มันคงจะมีแหละความสุขของครอบครัวในอนาคตเพียงแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นการเซตซีโร่แล้วก็เริ่มต้นใหม่เงี้ยแต่เราก็ยังเชื่ออยู่เสมอว่าครอบครัวที่มีความสุขอ่ะบางครั้งมันไม่เหมือนกับว่าจะต้องมีพ่อแม่ลูกอยู่ครบมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ต้องครบก็ได้แต่มันจะต้องเติมเต็มกันด้วยเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยต้องคุยกัน
3: ค่ะชื่นชมนะคะแล้วก็ภาพกอดเมื่อกี้น่ารักและอบอุ่นมากๆนะคะถามแขกรับแชร์นะคะคุณหนึ่งคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของแม่ลูกคู่นี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
4: อ๋อสิ่งแรกเลยนะครับต้องขอบคุณทางคุณนาตาลีก่อนว่าแบบมาพูดคุยมาแชร์อะไรอย่างงี้กันมันทำให้เห็นเลยครับว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับจากสิ่งที่คนไม่คุยกันแล้วกลับมาคุยกันมันทำให้เห็นเลยครับว่าความรักของแม่มันแบบวิเศษมากมันเป็นสารสัมพันธ์ที่แบบมันไม่มีใครเข้าใจเลยครับแม้แต่แบบมันเป็นเฉพาะผู้หญิงจริงที่มันจะแบบคลิกได้จริงเพราะว่าอันนี้ผมก็เห็นจากแม่ผมเหมือนกันว่าคนความเป็นแม่มันมีสิ่งมหัศจรรย์จริงๆที่ทำให้รู้สึกว่ามันมีอะไรเชื่อมโยงกับลูกอยู่จริง
1: ๆฟาริดาล่ะครับหลังจากที่ได้ดูคู่แม่ลูกคู่นี้สัมภาษณ์มาทั้งวันเป็นไงบ้างครับ
5: คือต้องขอบคุณคุณแม่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็ได้เห็นอนาคตของตัวเองของครอบครัวตัวเองเพราะครอบครัวตัวเองก็เป็นซิงเกิลมัมใช่ไหมคะก็อยู่กับลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เห็นว่าถ้าเราปล่อยให้ความห่างมันเกิดขึ้นระหว่างแม่ลูกหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นคือมันมองเห็นภาพจากคู่แม่ลูกคู่นี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้รู้สึกว่าเราเองเริ่มปรับไปใช้กับที่บ้านเราต้องดูแลลูกยังไงเราต้องที่สำคัญคือการสัมผัสอะเมื่อกี้รู้เลยว่าแบ มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในครอบครัวจริงการสัมผัสกันได้กลับมากอดกันนิดหนึ่งรู้เลยว่าน้ำตาร่วงอ่ะเพราะว่าพวกสัมผัสตรงนี้มันช่วยได้เยอะมากๆดังนั้นอยากให้แม่กับคุณหนึ่งอาจจะแบบใช้เวลาฟื้นฟูตรงนี้ด้วยการสัมผัสกันบ่อยๆกอดกันบ่อยๆมันจะช่วยได้ไม่ว่าจะห่างแค่ไหนความสัมพันธ์ของแม่ลูกค่ะมันยังไงมันก็แม่ลูกวันยังค่ำแล้วก็ส่วนตัวเองก็จะได้นำประสบการณ์ตรงนี้ค่ะไปปรับใช้ในครอบครัวกับลูกๆของตัวเองได้ว่าที่อย่าปล่อยให้เกิดความห่างขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะ
1: เมื่อกี้เป็นเรียกว่าเป็นภาพที่น่ารักในการกอดต่อให้เขินซึ่งกันและกันแต่เราก็ดูออกว่ามันมาจากหัวใจซึ่งเราก็เชื่อว่าต่อจากนี้จะกอดกันบ่อยขึ้นอย่างแน่นอน
3: ค่ะกอดกันบ่อยขึ้นคุยกันมากขึ้นมองตากันมากขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณหนึ่งมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับครอบตัวเดียวกันค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณที่มีค่ะ
3: ค่ะแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่นะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะค่ะ
1: รู้สึกว่าต่อให้คนแก่งแค่ไหนทำดีมาขนาดไหนประสบความสำเร็จขนาดไหนสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาต้องการเลยคือความรักบางทีเราได้ความรักเต็มจากคนอื่นที่เลี้ยงเราแต่ตราบใดที่ไม่ใช่พ่อแม่ก็รู้สึกว่าได้แต่มันไม่เต็มดังนั้นการที่เห็นใครประสบความสำเร็จบางทีอย่าเพิ่งตัดสินว่าเขาแข็งแกร่งขนาดนั้นภายในเขาอาจจะบอบบางมากก็ได้มันทำให้เห็นว่าคนทุกคนบนโลกนี้ควรจะเป็นมิตรต่อกัน
3: รู้สึกชื่นใจนะคะอย่างน้อยเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าคุณหนึ่งและแม่ไว้ใจครอบครัวเดียวกันคือรู้สึกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เขาวางใจได้เขาสามารถจะเล่าได้ว่าตอนเด็กเขาคิดยังไงเขาอยากจะตอบแม่ว่ายังไงทำไมเขาวางหูโทรศัพท์แบบนั้นทำไมเขาถึงใช้ประโยคแบบนี้เขาสามารถพูดได้ทุกอย่างโดยที่รายการเราจะไม่ไปทำร้ายเขาอะค่ะก็ชื่นใจนะคะที่เขาได้มองครอบตัวเดียวกันเป็นรายการแรกที่จะเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบตัวโดยเฉพาะกับแม่ที่ห่างเหินมานานกว่า30ปี
6: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและรัฐเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
7: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะพาผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของคนกับตาลและภูมิปัญญาการเพิ่มมูลค่าของตาลด้วยการทำจาวตาลค่ะจาวตาลนั้นนะคะมีขั้นตอนมากมายหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้กันที่สำคัญสามารถนำมาทำขนมที่อร่อยด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นก่อนที่จะเป็นจาวตาลนั้นก็จะเริ่มจากการไปเก็บลูกตาลสุกๆกันมาซะก่อนค่ะ
1: ที่เรามาเก็บลูกตาลกันนะคะจริงๆคุณลุงบอกว่ามาเก็บในนาที่มันแบบพื้นที่แห้งๆแบบเนี้ยที่มันยังไม่มีข้าวเนี่ยคือจะเก็บง่ายค่ะเพราะว่ามองไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าลูกตาลร่วงอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นสีดำตัดกับเนี่ยพื้นแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่อย่างอันนั้นคือเห็นเลยนี่
2: วันนี้เริ่มแห้งๆแล้วใช้ได้อยู่มีอีกลูกเล็กหน่อยนี่ก็มี
0: ตาลที่เราเก็บมาวันนี้จะเลือกลูกตาลสุกที่เพิ่งหล่นจากต้นใหม่ๆแต่ว่าลูกนี้นั้นดูเหมือนว่าจะหล่นมานานมากแล้วล่ะค่ะ
3: นี่มันงอกแล้ว
2: มันงอกแล้วคือยังไงคะคุณ
3: มันล้นลงมากเลยนี่ใครมาเก็บมาเนี่ยมันงอกเลย
2: มันงอกคือมันแห้งแล้ว
3: อ๋อนี
2: ่อ๋อคือตาลที่เรามาเก็บเนี่ยอันนี้คือยังไม่งอกยังไม่สุกมันแค่สุกเฉยๆลูกนี้ที่หยิบขึ้นมาเนี่ยนะคะคือมันเป็นตาลที่มันแห้งไปหมดแล้วเนาะคุณลุงคือต่างจากลูกนี้เลยลูกนี้คือเป็นเนื้อตาลสุกนะคะเป็นลูกตาลสุกที่แบบมันหล่นจากใต้ต้นน้ำหนักเนี่ยก็ต่างกันอันนี้จะหนักกว่าเพราะเหมือนเขายังมีเนื้อมีความชุ่มชื้นอยู่เนาะแต่นี้คือมันแห้งไปแล้วค่ะเนี่ยหมวกตรงหมวกตาลอะไรก็คือหลุดไปหมดแล้วนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่คุณลุงดึงขึ้นมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยมันแทงลงไปในดินแล้วแบบนี้นะคะเราจะไม่เก็บไปเพราะว่าจาวตาลข้างในเนี่ยมันเล็กมากมันจะกลายเป็นต้นไปหมดแล้วค่ะ
0: ตาลสุกเมื่อหล่นจากต้นลงมานานแล้วนะคะก็จะเริ่มแห้งหากต้นไหนได้น้ำได้ฝนก็จะเริ่มงอกรากค่ะเม็ดตาลที่เริ่มงอกรากแล้วเนี่ยด้านในก็จะเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะแต่ชาวบ้านจะไม่นิยมเก็บตาลที่มีรากงอกตามธรรมชาติแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จาวตาลที่ไม่สมบูรณ์ฝ่อเม็ดรีบหรือบางทีก็เสียไปเลยก็มีค่ะยิ่งถ้าเริ่มเกิดเป็นต้นด้วยแล้วด้านในก็จะไม่เหลือจาวตาลแล้วล่ะค่ะ
2: นาเนี่ยเดินมาไกลเลยคุณลุงมองเห็นแต่ไกลเลยตรงนี้มีลูกตาลอยู่บนต้นโอ้นี่คุณลุงโอ้ตาลต้นนี้เตี้ยเนาะคุณลุงแต่ว่ามีลูกมีลูกเต็มเลยเอ้าอย่างนั้นคุณลุงไม่เอาเหรอคะ
3: นี่
2: เอ
3: าลูกมันเล็ก
2: อ๋อมันเล็กเอาเล็กมากเราก็ไม่เอาหรอคุณลุง
3: ลูกเล็กมากก็ไม่เอา
2: ทำไมอ่ะ
3: นะเพราะว่าประโยชน์มันน้อยอ่ะมันไปงอกมันน้อยเนี่ย
2: เนาะแล้วอย่างนี้หนูเอาไปได้ไหมหรือว่าไม่เอาเอาเหรออันนี้เราเอาออกใช่ไหมเพราะว่าตัวจาวมันเล็กนี่
3: จาวมันเล็ก
2: เนี่ยอย่างนี้คือมันมี
3: ก็แต่ว่าเอาเนื้อไปกระยี้ได้นะเนี่ย
2: อ๋อคือถ้าสมมติว่าคนเก็บเนื้ออยากได้เอาไปทำเนื้อขนมตาลอันนี้คือเก็บแต่เราเอามาทำจาวตาล
3: ทำจาวตาลไม่เก็บ
2: ไม่เก็บนี่ให้ดูนะคะอันนี้ลูกเล็กกิ้วริ้วเลยจะเป็นกระท้อนอยู่แล้วไม่เป็นลูกตาลอันนี้มันมาจากต้นตาลนี่คุณลุงบอกตาลสาวอะคะ
3: ตาลสาว
2: ตาลสาวคือแบบ
3: เพิ่งจะออกปี2ปีเนี่ยถึงลูกเล็ก
2: แต่อย่างที่เราไปเก็บกันก่อนหน้านี้ที่ลูกใหญ่คือ
3: ตาลยาย
2: ตาลยาย
3: เรียกตาลยาย
2: อันนี้ตาลหลานตาลยายนี่เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะคะเปรียบเทียบที่คุณลุงบอกว่าอันนี้คือตาลสาวลูกแบบนี้แล้วมาดูลูกของตาลยายค่ะเดี๋ยวนะ1 2 3ปึ๊บนี่มันต่างเลยคุณลุงจริงตอนแรกหนูเก็บไปเพลินๆคุณลุงบอกอันนี้ไม่เอาหนูก็เสียดายแล้วทำไมไม่เอาข้างในมันก็มีเม็ดอะไรเงี้ยพอมาเทียบกันจริงค่ะ
0: ลูกตาลสุกที่เลือกเก็บไปทำจาวตาลนั้นจะต้องเลือกลูกใหญ่ๆนะคะเพราะว่าจาวตาลที่ทำได้ก็จะมีขนาดใหญ่สวยแล้วก็สมบูรณ์ค่ะส่วนลูกตาลสุกบางลูกเห็นแหว่งๆแบบนี้นะคะเพราะว่าโดนวัวกินไปค่ะถ้าหากดูแล้วว่ายังไม่แห้งมากไม่มีรากงอกแล้วก็เม็ดตาลนั้นมีขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะไม่มีเนื้อตาลแล้วนะคะถ้าจะทำจาวตาลก็สามารถเก็บไปเพาะได้ค่ะล งตาลสุกที่ชาวบ้านไปเก็บมาบางส่วนจะนำมาขายที่บ้านของแม่แฉบค่ะมาที่นี่นะคะเราจะได้เห็นว่าลูกตาลสุกนั้นมีประโยชน์ในทุกๆส่วนตั้งแต่เนื้อสีเหลืองหอมๆของตาลที่นำมาปอกเปลือกเพื่อนำมายีเอาแต่เนื้อตาลเพื่อนำไปทำขนมตาลค่ะ
2: เราจะเอาตรงเปลือกส่วนที่ดำๆออกแบบนี้นะคะซึ่งเวลานั้นอย่าผ่าเข้าไปลึกมากใช่ไหมแม่เดี๋ยวเนื้อตาลมันจะเนื้อตาลมันจะหลุดติดออกไปด้วยนะคะ
4: ใช
2: ่ปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วไหมคะ
5: ได้แล้ว
2: แล้วมือฉีด
5: อันนี้เป็นลูกตาลสุกนะคะนี่สุกจัดงอมๆเลยแล้วก็กลิ่นนี่คือแบบหอมมากหอมกลิ่นตาลค่ะอย่างนี้นี่เรากินได้ไหมจ๊ะแม่ตอนที่มันยัง
2: อย่างเงี้ยอยู
5: ่ได้
2: กินได้
5: ชิมได้นะ
2: แม่บอกว่าชิมได้เดี๋ยวมันชิมเลยชิมเนื้อตาลสดๆแบบนี้เลยเนื้อมันจะแบบครีมๆค่ะแล้วก็รสชาตินี่จะเป็นหวานหวานหวานหอมหอมตาลแล้วก็จะมีขมขมขมขมแบบหวานหวานคืนคืนแล้วก็จะมีความเปรี้ยวด้วย
0: ลูกตาลที่ปอกเปลือกแล้วนะคะเขาจะมาปั่นแยกเนื้อกับเม็ดออกจากกันส่วนเนื้อจะนำไปกรองให้ได้เนื้อตาลล้วนๆเรียกว่าตาลยีค่ะส่วนเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่ถูกแยกออกมานั้นนะคะเขาจะใส่กระสอบเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นสิ่งสำคัญในการทำจาวตาลค่ะตอนนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาดูกันต่อว่าตาลที่ถูกยีจนเหลือแต่เม็ดแบบนี้จะนำไปเพาะเป็นจาวตาลด้วยวิธีการแบบไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาดูภูมิปัญญาการเพาะจาวตาลกันที่ชุมชนบ้านดอนยางอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะเม็ดโหนดหรือว่าเม็ดตาลนั้นหลังจากที่เราแยกเนื้อออกไปแล้วจะถูกนำมาแช่น้ำทิ้งไว้15วันเพื่อให้เม็ดนั้นมีความชุ่มชื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำขึ้นมาพักเอาไว้แล้วก็ใช้ฟางคลุมซึ่งหากแดดแรงเกินไปเขาก็จะมีการรดน้ำด้วยทุกๆ 3-5 วันนะคะไม่นานเม็ดโหนดนั้นก็จะเริ่มงอกรากออกมาระยะนี้นั้นจะเป็นระยะที่เริ่มเกิดจาวตาลขึ้นมาด้านในแล้วค่ะซึ่งเมื่ออายุครบ45วันหลังจากเรานำขึ้นมาเพาะนะคะก็จะเกิดรากที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
2: เม็ดโหนดที่ครบ45วันแล้วนะคะก็จะเอามาแม่เรียกว่าอะไรจ๊ะ
4: งอก
2: ตรงนี้อันนี้คือง
4: อกกระโนดเอาไว้หัวกิน
2: งอกโหนดงอกก็คือรากถูกมั้ยแม่
4: ใช่เพราะได้เขาก็มาเอาไว้ไปหัวกิน
2: เหมือนที่หนูเห็นที่ใต้ต้นอ่ะมันจะเป็นรากแบบเล็กๆเลยนะแม่ที่มันงอกออกมาที่คุณลุงบอกใช้ไม่ได้อ่ะแต่อันเนี้ยรากมันใหญ่อย่างเงี้ยเน
4: า
2: ะแม
4: ่นี่มันเหมือนตะวันหลุดนำมั้งอะไรมันล้นม้านะมันโดนแหงๆเกณ
2: ฑ์อ๋อคืออันที่เราเจอในทุ่งนานั่นคือมันไม่ได้ลดน้ำมันก็จะแห้งๆเกณ
4: ฑ์
2: แต่นี่คือเราตั้งใจเพาะมันก็จะใหญ่อย่างนี้เลยนี่คืออันที่ผ่างอกแล้ว
4: ตัดงอกออกแล้ว
2: ตัดงอกออกแล้วจากงอกที่ยาวๆเนี่ยหนูขอดูอันที่ยังไม่ตัด
4: เพราะงอกอวนไปนี่นะ
2: จ้ะ
4: เพราะนั่นน่ะเขาจะเรียกว่าเทียนเนี่ยเทียนออกมาพันนี้นะเนี่ยแล้วต่อไปเขาจะมีรากแล้วเนี่ยเขาจะแตกมาแล้วมีใบเนี่ยถ้าว่าไม่ตัดนะมันจะงอกเป็นต้นหมดเลยแล้วก็จาวนี้มันก็เสียต่อไปอ่ะถ้าไม่ตัดรากออกเนี่ย
0: แท่งแหลมๆสีขาวๆที่แม่เรียกว่าเทียนนั้นก็คือหน่ออ่อนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าด้านในของเม็ดโหนดนั้นเริ่มเกิดจาวตาลแล้วนะคะจาวตาลนั้นจริงๆแล้วก็คือหัวของหน่ออ่อนต้นตาลค่ะถ้าเราไม่ตัดรากสารอาหารจะถูกนำไปเลี้ยงต้นจนจาวตาลด้านในนั้นค่อยๆฝ่อค่ะเพราะฉะนั้นการตัดรากหรือว่าตัดงอกนั้นนะคะต้องตัดเมื่ออายุนั้นเหมาะสมนั่นก็คือ45วันจะได้จาวตาลที่อยู่ในระยะที่สมบูรณ์ค่ะส่วนการตัดรากนั้นก็ต้องไม่ตัดให้ติดกับเม็ดเกินไปเพราะว่าจะทำให้จาวตาลด้านในเน่าแต่ว่าจะปล่อยให้รากนั้นยาวออกมาพอประมาณค่ะเม็ดโหนดที่ตัดงอกหรือว่าตัดรากแล้วเนี่ยยังไม่สามารถที่จะผ่านำจาวตาลด้านในออกมากินได้นะคะแต่ว่าเขาจะต้องพักเอาไว้อีก30วันค่ะชาวบ้านจะนำเม็ดโหนดที่ตัดรากเนี่ยใส่กระสอบเรียงๆกันไว้นะคะจนกว่าจะได้อายุเรียกว่ากว่าจะได้กินจาวตาลนั้นนะคะทั้งแช่ทั้งเพาะและยังต้องมาพักทิ้งไว้อีก30วันรวมๆแล้วนะคะใช้เวลาถึง90วันเลยทีเดียวค่ะ หลังจากที่เพาะเจ้าตาลจนได้อายุแล้วนะคะขั้นตอนต่อมานั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกเหมือนกันนั่นก็คือการกระเทาะกระดองหรือว่ากะลาออกค่ะขั้นตอนนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ผู้มีประสบการณ์ค่ะ
2: เพราะแล้ว3เดือนมันกระท้อกว่าจะได้ยากอีกบางอันเน่าอีก
3: เสียอีก
2: มันแข็งมากนะคุณลุง
3: คาดแล้วคาด
2: มันผ่าผ้าแล้วมั้งคะ
3: เคย
2: แล้วทำไงอ่ะคุณลุง
3: แล้วคาดไ
2: หมฮะ
3: ไม่คาดดูเนียนเนียนเยอะแล้วยิ่งหนีไหม
2: อุ้ยดู
0: กว่าจะได้จาวตาลมากินนั้นไม่ง่ายเลยนะคะไหนจะต้องกระท้อกะลาตาลออกให้เหลือแต่เนื้อด้านในแข็งๆแบบนี้ซึ่งเนื้อแบบนี้นี่ก็ยังต้องเอาไปผ่าออกอีกต้องบอกเลยว่าแข็งมากๆซึ่งเจ้าจาวตาลที่เราต้องการก็อยู่ด้านไหนนี้ล่ะค่ะ
2: นี่อันนี้มันจะให้ดูนะคะในกะละมังนี้มีแต่จาวตาลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้คุณป้าก็จะเป็นแผนกสุดท้ายและคือการเฉาะจาวตาลมีให้ดูลักษณะก่อนนี่อันนี้คือจาวตาลที่อยู่ข้างในนะคะสีก็จะเป็นสีแบบครีมๆขาวๆเหลืองๆแบบนี้นะคะแล้วก็เบามากคล้ายกับจาวมะพร้าวเลยนี่สังเกตนะคะเวลาคุณป้าเฉาะก็จะเอาผลเนี่ยตัวกะลาเนี่ยพลิกแล้วก็ด้านข้างเฉาะเอามีดฟันลงไปรอบๆแล้วก็ปึ๊บเปิดออกมาผ่าครึ่งโอ้นี่อันนี้จาวตาลทรงดีสีดีนะคะไม่มีกลิ่นเนาะหนูกัดเลยนะหวานแล้วแม่หวานมันคล้ายๆกับจาวมะพร้าวแต่ว่าจาวมะพร้าวจะนิ่มกว่านุ่มกว่าหน่อยอันนี้มันจะแห้งๆสักๆนี่แต่หวานอร่อยค่ะไม่ต้องเชื่อมแล้วแม่อร่อยมาก
0: จาวตาลสดที่เฉาะขายกันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีแม่ค้ามาซื้อไปทำขนานซึ่งที่นิยมที่สุดก็คือจาวตาลเชื่อมค่ะส่วนจานอร่อยจากจาวตาลของเราช่วงหน้านั้นนะคะจะเป็นขนมโบราณของชาวเพชรบุรีส่วนจะน่ากินขนาดไหนสักครู่กลับมาชมกันต่อค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้นะคะมาจากตาลตะโนดนอกจากขนมตาลที่ทำจากเนื้อตาลสุกที่หลายคนคุ้นเคยแล้วยังมีจาวตาลเชื่อมที่สายหวานต้องถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะน้องมินี่จะชวนคุณผู้ชมมาทำขนมโบราณจากจาวตาลนั่นก็คือจาวตาลทอดหรือว่าตะโนดทอดหรือเรียกสั้นๆแบบชาวเพชรบุรีนั่นก็คือโนดทอดนั่นเองค่ะ
2: แม่แป้งสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีจ้า
2: แม่แป้งก็เป็นแม่ครัวทำขนมไทยทำขนมหวานอยู่แล้วใช่ไหมคะแม่แม่จ๋าอย่างจาวตาลอย่างเงี้ยคนเพชรบุรีเราทำอะไรกินกันบ้างคะ
6: เขาจะทำตาลทอด
2: ตาลทอด
6: แล้วก็เชื่อมแล้วแกงบวชได้ด้วย
2: คนเพชรก็จะนิยมทำเป็นของหวานหมดเลย
6: ใช่
2: แล้วอย่างนี้ก่อนที่เราจะทำกันนี่เราต้องทำอะไรกับจาวตาล
6: มาล้างให้เมือกมันออกให้หมดอะเมือกของข้าวแม่เนี่ย
2: ค่ะเราไม่ล้างหรอแม่มันจะเป็นยังไง
6: มันก็ติดเมือกอยู่แค่นี้มันจะไม่ดีทอดๆแล้วอะมันจะดำ
2: อ๋อไอ้เมือกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราล้างไม่หมดมันก็จะดำ
6: ไอ้แป้งเนี่ยมันจะดำร้อยขึ้นมา
2: จ้ะ
6: มันไม่สวย
2: ล้างเสร็จเราต้องยังไงต่อนะแม่
6: ต้องตัดหัวนี่ทิ้งเนี่ยกินไม่ได้มันขมมันเป็นส่วนที่เฉื่อยกระลาก
2: จ้ะแล้วก็ตัดทิ้งเลยเราต้องผ่าด้วยอะคะแม่
6: ผ่าเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยมันเข้าไง
0: ตาลที่ล้างสะอาดและผ่าครึ่งแล้วนะคะจะนำมาต้มในน้ำร้อนเพื่อไล่ไขสีขาวๆที่ติดอยู่กับจาวตาลออกอีกครั้งและหลังจากเมื่อต้มไปสักพักแล้วนะคะสังเกตว่าจาวตาลนั้นเริ่มมีสีเหลืองใสขึ้นแล้วก็ยุบตัวลงเราจะตักมาพักใส่น้ำเย็นเพื่อให้ยังคงสีเหลืองสวยค่ะ
2: เดี๋ยวต่อไปเราจะมาเชื่อมจาวตาลกันนะคะนอกจากจาวตาลที่ต้มสุกแล้วเนี่ยก็จะมีน้ำตาลตะโนดแล้วก็จะมีหัวกะทิด้วยอันนี้เราต้องยังไงต่อจ๊ะแม่
6: เอาเทหัวกะทิใส
2: ่เทหัวกะทิใส่เลยเราใส่หัวกะทิให้มันหอมหอมมันมันนี่
6: จ้ะจ้ะเอาน้ำตาลใส
2: ่ที่นี่เราใช้เป็นน้ำตาลตะโนดเลยเนาะ
6: จ้ะ
2: อย่างหนูเคยเห็นอย่างเงี้ยแม่ตัวเจ้าตาลเชื่อมที่มันจะเป็นสีเหลืองสว่างสว่างสีเหลืองทองทองมันไม่เขาใช้น้ำตาลตะโนดแบบนี
6: ้เปล่าใช้น้ำตาลทราย
2: อ๋อใช้น้ำตาลทราย
6: สีมันออกไข่เนี่ยแกงฟนีนิดนึงอะ
2: ค่ะ
6: มันเขาใช้น้ำตาลทรายเนี่ยเขาเรียกกัน มันตะโนดเชื่อมอันนี้มันตะโนดทอดใช้น้ำตาลข้นนี่แหละมันอร่อยประการ
2: ใช้น้ำตาลข้นคือน้ำตาลตะโนดอร่อยกว่า
6: อร่อยฟ้า
2: แล้วเวลาสีต้มออกมามันจะเป็น
6: สีแดง
2: สีแดง
6: ออกมาสีแดง
2: อ่ะเดี๋ยวเราได้เห็นนะคะ
6: อันนี้ใช้เวลานานให้น้ำตาลมันเข้าตะโนดไง
2: ค่ะน้ำตาลมันเข้าเนื
6: ้อ
2: ต้องต้มจนน้ำที่เห็นนี่คืองวดเข้าไปในตัว
6: ก็เหลือนิดหน่อยคือเอาไว้หนวดแตง
2: จ้าเดี๋ยวระหว่างรอเมื่อกี้มินกักเอาไว้ชิ้นหนึ่ง
6: ลองชิมดิ
2: เดี๋ยวขอชิมนะคะอันนี้เป็นจาวตาลที่เราต้มสุกมาอร่อยแม
6: ่อร่อยนิ่ม
2: คราวเนี้ยหนูว่ามันเหมือนมันต้มเหมือนพวกแบบมันเทศต้มอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อความแน่นมันจะไม่แน่นเท่ามันหรอกมันจะมีความแบบฟูๆใหญ่ๆแบบจาวตา
6: เนื้อมันแน่นมัน
2: แต่คือมันหอมแล้วก็หวานนิดด้วยอร่อยค่ะ

0: อกจากจะเอาตาลที่เชื่อมกับน้ำตาลโตนดแล้วตัวโตนดทอดเองนั้นจะต้องนำมาชุบแป้งทอดค่ะซึ่งแป้งที่จะใช้จะเป็นแป้งข้าวเหนียวค่ะ
1: ทีนี้เอาหัวกะทิลง
2: ใส่น้ำนิดหน่อยเน
1: า
2: ะ
1: ใส่น้ำนิดหน่อยแล้วใส่หัวกะทิ
2: แล้วก็นวดให้เข้ากันก่อน
1: ตัว
2: น้ำตาลที่เราเชื่อมเมื่อกี้นี้เราเชื่อมน้ำตาลที่เราเหลือไว้นะแม่เน
1: า
2: ะ
1: อีกน้อย
2: จ้ะ
1: พอ
2: โอเคในแป้งนี่แม่จะผสมตัวน้ำที่เราเชื่อมน้ำตาลไว
1: ้
2: ทำไมเราไม่ใช้น้ำตาลตะโหนดใหม่อะคะแม่ทำไมเราถึงใช้น้ำที่เราใช้เช
1: ื่อ
2: ม
1: ก็มันไม่หอมไงเอาน้ำตาลดิบมานะน้ำตาลตะโหนดที่เราไม่ได้ต้มเนี่ยเขาเรียกน้ำตาลดิบ
2: ค่ะ
1: ถ้าเราต้มแล้วมันทานไอ้นี่แล้วนะเขาเรียกน้ำตาลซุป
2: ก็คือจะหอมกว่าแล้วเราก็ใส่กะทิ
1: แล้วก็ใส่
2: จ้ะก็ไม่เสียเปล่าแล้วก็ใช้ต่อ
1: ใช้ต่อ
2: ให้ม
1: ัน
2: มีรสชาติ โอเคนี่คือตัวจาวตาลที่เราแบบเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสีเป็นอย่างที่แม่บอกเลยคือพอตัวจาวตาลที่ใช้น้ำตาลตะโหนดนะคะสีเขาจะออกเป็นน้ำตาลแดงๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวหนูชิมเลย
3: มันหวานฉ่ำตอนแรกหนูคิดว่ามันจะแบบหวานแหลมๆหวานปี๊ดๆหวานแสบคอแต่ไม่คือมันหวานละมุนหนูว่าถ้าเทียบกับจาวตาลเชื่อมที่หนูบอกแม่ที่มันเป็นสีเหลืองๆอ่ะอันนั้นน่ะหนูว่าจะหวานแหลมกว่า
1: ก็มันเขาใช้น้ำตาลทรายไงอันนั้นน่ะ
3: แต่อันนี้คือหวานละมุน
1: อันนี้มันแฉมตาลเหมืองขนเพชรอ่ะน้ำตาลตะโนดอ่ะมันจะหวานกลมๆ
3: หอมมันด้วยค่ะอร่อยมาก
0: ตอนนี้น้ำมันนั้นเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคะเราจะเริ่มขั้นตอนของการทอดโหนดกันแล้วค่ะ
1: ไฟปานกลางอ่ะไฟปลงใหม่ๆเนี่ยต้องอ่อนแล้วก็พอเราจะได้เนี่ยต้องให้ไฟแรงน้อยถ้าทอดกระเตาแก๊สนะ
2: ค่ะ
1: ถ้าทอดนี่เดี๋ยวต้องใส่ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องอมน้ำมัน
3: น่ากินมากเลยเนี่ยอุ้ยมันพองเลยเนาะ
2: เราดูต้องให้มันเหลืองทั่วๆกันเนาะถ้าขาวๆเดี๋ยวแป้งไม่สุก
1: ใช่
2: จ้ะยังโหนดทอดนี้ปกติคนที่นี่เขากินกันแบบมีเทศกาลเ
1: ลยแน่ก็สมมติว่าเราอยากกินเราก็ทำกินได้
2: จ้ะ
1: โดยมาเขาจะทำบุญมังกระทินมังอะไรมังแบบเนี้ยทอดกระทินป่าเขาจะทอดไปช่วยทำงานแล้วใครเขามีงานใกล้ก็จะให้ไอ้นี่ไปทำ
2: ก็คือแบบเทศกาลงานบุญ
1: งานบุญอะงานบุญอะไรๆแบบเนี้ยบ้านไปช่วยกันแต่งานวัดนะ
2: ถ้าเกิดว่าปกติคนที่นี่ก็ทำกินกันอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าแบบทุกเทศกาลงานบุญนี่คือต้องมีโหนดทอด
1: เขาก็โหนดทอดนี่เขาชอบกันไง
2: จ้ะ
1: เนี้ยเหลื่อมชัยในแนวเนี้ย
0: โหนดทอดร้อนๆพร้อมชิม

0: คะโหนดทอดแต่ว่าแม่ทำนี่เป็นขนมตาลมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นจ่าวตาลเชื่อมแต่ว่าใช้เป็นน้ำตาลทรายโหนดทอดกรอบๆร้อนๆเลยมันกรอบนอกนุ่มในมากเลยแม่แล้วข้างในที่เป็นตัวตาลเชื่อมอ่ะตัวจาวตาลเชื่อมอ่ะคือมันฉ่ำมันได้ความกรอบจากแป้งข้างนอกแป้งข้างในก็คือจะแบบหนุบหนูหนับหนับแล้วตัวแป้งคือมีรสชาติหวานด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวน้ำตาลที่เราเชื่อมจาวไปอร่อยมากค่ะกรอบนอกนุ่มในดีมากคือแบบว่ามันไม่หวานเกินไปค่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำตาลตะโหนดตัวนี้มันเลยกลมกล่อม
1: หวานกลมกล่อม
0: มันฉ่ำชื่นใจมากค่ะรสชาติคือต้องประมาณนี้แหละ
1: หวานมาก
0: หวานมากแม่ต่างเลยค่ะหนูว่าตัวจาวตาลเชื่อมนี่คือเชื่อมน้ำตาลตะโหนดมันหวานจริงแต่ว่ามันหวานแบบกลมกล่อมแต
1: ่
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้อันนี้คือมันหวานแบบหวานแสบคอเลย
1: อันนู้นอร่อยฟ้า
0: จ้าแต่อันนี้สำหรับคนชอบกินหวานแน่นอนสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะแล้วสนใจอยาก

0: เนื้อตาลสุกเนื้อตาลยีที่บ้านแม่แฉมนี่เขาก็ขายด้วยนะคะรวมไปถึงจาวตาลสดแล้วก็จาวตาลเชื่อมแบบพี่มินกินก็มีขายเหมือนกันก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะแม่ครัวของเราก่อนเลยขอบคุณแม่แป้งนะคะขอบคุณค่ะที่มาทำขนมให้มินกินอร่อยมากนะคะรวมไปถึงขอบคุณชาวบ้านบ้านดอนยางด้วยนะคะขอบคุณลุงเลี้ยงนะคะแล้วก็ขอบคุณแม่แฉมด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะตามเพจของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะแม
1: ่อร่อยมาก
2: มินลองนะคะเนี่ยแข็งแล้วหนูไม่กล้าลงมีดหนักด้วยหนูกลัวพลาดไม่ได้จาวตาเราได้เนื้อหนูแทน
3: Amarin TV
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง

LTV9 เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เอาละครับตอนนี้เราก็มาดูอีกที่นึงที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดเนี่ยนานมาก
1: เขาบอกได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไรก็คือเป็นเจนที่เราจะไปคุยด้วยเนี่ยเป็นเจนที่4แล้ว
1: เป็นรุ่นใหม่แล้วนะ
0: รุ่นใหม่เลยนะฮะ
1: มีการทำจากที่เห็นแอบเห็นนี่ดูโมเดิร์นดูแบบสวยมาก
0: แล้วกว่าจะปรับเปลี่ยนมาเป็นอันเนี้ยมันก็ต้องผ่านการเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนาะ
1: ได้ยินความพิเศษมาอย่างนึงของที่นี่ค่ะก็คือเขามีการเอาความพิเศษของแต่ละชุมชนความถนัดของแต่ละชุมชนถึง6ชุมชนด้วยกันรวมมารวมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยกัน
0: อย่างนั้นนะ
1: แบบชุมชนนี้เก่งด้านทำสีก็ทำสีเลยสเปเชียลไลซ์
0: คือเรียกว่าใช้คนโลเคอลที่มีสกิลเฉพาะด้านในการประกอบร่างขึ้นมา
1: ใช่ค่ะฟังเรื่องราวแล้วตื่นเต้นอยากจะไปพบเจ้าของ
0: มาวันนี้เจ้าของชุนข้างในเลยก่อนนี่ดูโลโก้น่ารักมากโลโก้เป็นหมาดัชชุนนั่งอยู่บนเก้าอี
1: ้
0: น่ารักสุดๆเลยนะฮะคือชุนมาจากดัชชุนจริงๆนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลยดีกว่าไปเจอเจ้าของกันและตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของชุนคุณเจดนะครับแล้วก็คุณแจวนะครับสวัสดีครับ

0: รบกวนหน่อยนะเราเข้ามาถึงชุนเนี่ยตั้งแต่ทางเข้ามาเราเห็นกองไม้เก่าเยอะมากเลยมันก็คือการที่เราซื้อบ้านเก่ามาแล้วมารื้อนี่หรอ
1: ใช่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมีผู้รื้อต่างหากเพราะเราก็ไปเลือกไม้จากที่เขารื้อมาแล้ว
0: โอเคก็คือเป็นไม้เก่าจากบ้านที่เราคัดมาดีกว่า
1: ใช่คร
0: ับคัดมาไว้ที่เรานะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคเห็นบอกว่าตระกูลเรานี่ทำไม้มาตลอด
1: ใช่ครับตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้วครับ
0: โอ้โหรุ่นทวดเลยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเป็นยังไงครับ
1: ก็จริงๆแล้วเราเลือกตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะครับก็คือเราเลือกเฉพาะไม้เก่าที่มันมีคุณภาพจริงๆที่แบบพยายามเลือกลายไม้ที่มันใกล้เคียงกันทุกแผ่นไม่มีกระพี้ตำหนิก็จริงๆมันหลีกเลี่ยงได้ยากอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าเราพยายามให้มัน
0: น้อยที่สุด
1: น้อยที่สุดใช่ครับ
0: โอเค
1: ที่สำคัญเลยก็คือความหนาครับต้องมากกว่า1นิ้วถึงจะเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ที่แข็งแรง
0: ไม่เอาแบบว่าบางๆ
1: ใช่
0: ไม่เอาเลยแปลว่าเฟอร์นิเจอร์ของชุนเนี่ยเนียน
1: ครับ
0: เรียกว่าเนียนดีกว่า
1: เพราะว่านอกจากเราเลือกวัสดุที่ดีแล้วใช่มั้ยครับช่างเราก็ค่อนข้างจะเป็นช่างที่มีประสบการณ์อยู่แล้วแล้วเราผนวกกับเราเอาเทคนิคกับแบบ
2: สไตล์ใหม่ๆ
1: สไตล์ใหม่ๆเข้าไปร่วมกันประยุกต์บูรณาการไปด้วยกันเติบโตด้วยกันอย่างเงี้ยครับ
0: ให้เจ๋ให้แจวพาชมหน่อยแล้วกันว่าตรงนี้เหมือนเป็นโชว์รูมเหมือนเป็น
1: ใช่ครับ
0: ถ่ายรูปนิดนึงนะ
1: ใช่ครับเป็นโชว์รูมเป็นสตูดิโออะไรเงี้ยครับเล็กๆก็เริ่มจากตัวนี้ดีกว่าครับผมอันนี้เป็น
0: โต๊ะประชุมเหรอ
1: จริงๆเป็นโต๊ะทานข้าวครับแต่ว่าที่มันพิเศษก็คือตัวสีครับผมก
0: ็
1: คือจริงๆแล้วไม้สักมันไม่ได้เคลือบแล้วจะเป็นสีนี้นะครับก็คือ
0: ตอนมันจะเข้มขึ้นอีก
1: ใช่มันจะออกเป็นสีส้มอมแดง
0: ไม้สักมันเหลือง
1: ใช่ครับ
0: มันติดเหลืองจัดเลยถ้าเกิดว่าเทียบคือเหมือนเป็นผมคนเอเชียที่โดนกัดสี
1: ใช่ครับ
0: มันจะเป็นเหลืองเบจเหลืองมันเบจเยลโล่อ่ะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นแบบมันจะไม่มามีนั่งดูฝรั่งขนาดนี
1: ้ใช่ครับ
0: สีแบบดูเมเปิลดูแอช
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอันเนี้ยเราทำยังไง
1: จริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เราให้ช่างเนี่ยครับฟอกใช้น้ำยากัดฟอกสีให้มันออกครับ
0: ครับ
1: แต่ทีนี้ความยากของไม้ยิ่งเป็นไม้เก่าด้วยแล้วนะครับคือด้วยความที่เป็นไม้เก่าเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งที่มาแล้วเรามารวมกันใช่มั้ย
0: มันจะสม่ำเสมอยากเหลือเก
1: ินใช่ครับตัวสีของแต่ละแผ่นมานี่บางทีแบบดำบ้างขาวบ้าง
0: อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทั้งสีของเราด้วยความที่แบบเราให้เวลาเขาเยอะครับเขาก็จะเอามาฟอกกลางแดดเพื่อดูว่าแผ่นไหนเข้มแผ่นไหนอ่อนซึ่งถ้าแผ่นไหนมันเข้มไม่เท่าเพื่อนเราก็จะฟอกเพิ่มไปอีกซึ่งกระบวนการฟอกกว่ามันจะแห้งขัดออกเนี่ยมันใช้เวลาเป็นวันเลย
0: เดี๋ยวนะแปลว่านี่ฟอกทีละแผ่นเลย
1: รอบแรกเราก็ฟอกไปพร้อมกันครับ
0: แต่ว่าก็ต้องมาดูไงว่าไอ้ความเหลื่อมล้ำมันเท่าไหร
1: ่
0: แล้วถ้าเกิดมันไม่ได้เสมอกันก็ไปฟอกเพิ่มเนี่ยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ต้นทุนมันไม่สูง
1: สูงมากครับแล้วก็ตัวช่างเองก็ใช้เวลานานมากเราเลยแต่ด้วยความที่เรา
0: แต่เราก็ยอมไง
1: ความตั้งใจของเราอยู่แล้วว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีที่สุดเลย
0: อันนี้เกินคาดเหมือนกันนะอันนี้ชื่นชมนะเพราะว่า
3: เขาเน้นคุณภาพหรือว่าเอาให้มันได้อย่างที่อยากได้จริงๆไม่ใช่แบบว่าได้เท่าไหร่เท่านั้นนะ
0: ไม่มองแจกแจกบอกไม่ยอม
3: ใช่
1: ครับแต่ด้วยความที่สีของเราทุกสีครับมันจะเป็นสีแบบโอเพนเกรนก็คือเราเปิดหน้าไม้เราไม่ได้ย้อมจนทึบอะไรเง
0: ี้ยก็คือให้เห็นลายไม้เพราะว่าความเด่นของสักคือลายไม้สวยงามนั่นเอง
1: แต่ด้วยข้อเสียนี้กับตัวไม้สักที่ไม้สักเก่าที่มันจะมีตำหนิธรรมชาติของมันอยู่แล้วอย
0: ่
1: างเช่นพวกรอยตะปูอะไรอย่าง
0: เงี้ย
1: ก็จะมีให้เห็นบ้าง
0: แต่ก็มีอยู่แน่นอน
1: ใช่ครับซึ่งเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังก่อนนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงได้ยาก
0: อันเนี้ยมันคือไม้สักเก่าที่มาจากบ้านเรือนต่างๆเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะอายุเป็น100ปีหลาย100ปีก็มีใช่มั้ยเกิน50 60ปีแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกร่องรอยการเวลาต่างๆรอยอุดโป๊ความโหว่ความสีนู่นนี่มันก็จะมีแน่นอนอ่ะมีตัวไหนอีกโอ้มีหลายสีนะมีหลายโทนนะ
1: จริงๆอันนี้คือสีธรรมชาติครับของไม้สักเก่า
0: โอ้เข้มนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับอันนี้คือไม่ได้ย้อมอะไรเลยนะ
0: อ่ะลองดูเทียบกันนะเห็นไหมเนี่ยตัดเชือกโหด
1: ใช่ครับให้มันอ่อน
0: ถ้าคุณถ้าใครบ้านแบบแนวออกฝรั่งหน่อยดูญี่ปุ่นหน่อยตัวนี้ได้นะครับ
1: ใช่คร
0: ับตัวนี้คือแบบไปอยู่ใกล้ๆไม้สนก็ดูไม่ต่างมาก
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าเขาจะชอบเอาไปคู่กับเฟอร์นิเจอร์พวกไม้ไวโอ๊กหรือว่าบิลอินที่มันเป็นโทนอ่อนนะครับ
0: ได้อยู่อันนี้ก็คือเป็นสีไม้สักที่ธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: นี่เคลือบด้านเฉย
1: ๆใช่ครับเคลือบด้านเฉย
0: ๆโอเค
1: ทุกสีของที่ร้านเราจะพยายามโชว์ลายไม้มากที่สุดแล้วให้มันออกมาด้านมากที่สุดไม่ให้มัน
0: ดูธรรมชาติมาก
1: ใช่ครับก็โชว์เอกลักษณ์กับคุณภาพของตัวไม้นั่นก็
0: ครับ
3: นอกจากเรื่องสีแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าอย่างที่บอกว่าเราใช้หลายชุมชนในการทำมากอย่างกระบวนการในการทำในการโคลลาโบเรทกันเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างมันมีแผนกอะไรบ้างชุมชนอยากจะรู
1: ้ขั้นแรกเลยนะครับ

0: ครับก็คือตัวผมเองเนี่ยจะไปสอดไม้ก็คือไปหาไม้แต่ละชุดแต่ละรอบซึ่งต้องดูที่ความหนาซึ่งความหนาบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทุกแผ่นเพราะมันต้องผ่านการรีดใส่อีก
1: เออเออใช่คือไม้หนา1นิ้วแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะได้ไม้1นิ้ว
0: ใช่ครับ
1: เนาะการใส่ผิวออกกว่าจะผัดแต่งนู่นนี่มันเหลือบางทีมันเหลือครึ่งนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยฮะเออ
0: ใช่ครับแล้วไม้ที่ร้านสมมติถ้าเราเป็นมาตรฐาน1นิ้วอยู่แล้วถ้ารีดมาแล้วหลุดไปหลักมิลเราก็ไม่ใช่
1: ไม่ได้อ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะแจวไม่ยอม
0: ใช่ครับ
2: แจวไม่ยอมอันนี้เป็นคนควบคุมนะว่า
1: ไม่ยอม
2: เนี่ย thank you
0: คร
2: ับ
0: ไม่ได้ครับหลังจากนั้นสมมติเราไปรีดเสร็จใช่มั้ยครับเราก็เอามาเรียงไม้ให้สั่งครับเพราะว่าแบบเราต้องกองใหญ่ๆเงี้ยเราก็มาดูว่าแต่ละแผ่น
1: ลายมันอันไหนไปด้วยกันได้
0: ใช่
1: ไ
0: ห
2: มใช่
0: ซึ่งมันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปไม้สักเหล่านี้ควบคุมได้ยากมันไม่ได้มาเป็นต้น
1: มันต้องใช้เวลาบางทีมาเป็นต้นเมื่อมันผ่าแบบเมื่อลายมันเข้ากันอยู่แล้วเง
0: ี้
1: ยมันก็ง่ายแต่ว่าพอเป็นมาเป็นแผ่นๆจากหลายที่หลายทางเนี้ยบางทีมันต้องคัดลายเนาะเออคัดลายมันเข้ากัน
0: ใช่ครับเราก็มาดูคุยแบบกับช่างประกอบช่างเฟอร์นิเจอร์ซึ่งช่างเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยอายุไม่ได้เยอะมากก็ประมาณ40กว่าอย่างเงี้ยแล้วเราพัฒนาไปด้วยกันแล้วข้อดีของเขาก็คือ
2: เ
0: ขาเนี่ยเป็นคนที่มี mindset ที่เปิดรับพร้อมจะเติบโตครับคือก่อนหน้านี้เขาก็ทำงานในโรงงานแบบแมสๆอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนดูถูกความสามารถตัวเองอะไรเงี้ยเขาไม่อยากใช้งานที่แบบทำไปวันๆอะไร
1: เขาไปได้มากกว่านี
2: ้ใช่ไหม
1: เขามีศักยภาพมากกว่านี้
2: เขามาเจอให้ฉันมาทำงานอะไรเหมือนทุกคน
0: พอผ่านแล้วก็ขนไปช่างสีครับซึ่งช่างสีก็ที่แจ้งไปจริงๆเขามีกันแค่สองคนสามีภรรยา
1: โอ้
0: ซึ่งแบบงานออกมาก็จะ
1: กำกันทั้งวันเลย
0: ใช่ครับ
1: ไปถึงสีอ่ะทั้งงานสีทั้งวันเลย
2: บางทีถ้างานไม่เสร็จนี่เป็นเพราะทะเลาะกันหรือเปล่า
1: ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะรักกันแหละเออ
0: ใช่ครับ
1: ก็ทำสีกันอ๋อมีแค่สองคนเลย
0: ใช่ครับแล้วราคาที่เราต้องจ่ายเขามันก็ค่อนข้างสูงเพราะถ้าเทียบกับระยะเวลาต่อชิ้นนะฮะ
1: ครับ
0: ถ้าแบบพ่นสีแบบพ่นทึบไปอย่างเงี้ยครับวันนึงอาจจะได้เป็นสิบตัวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าทำกับเราก็คือต้องมานั่งไล่สีที่รับแผ่นแล้วก็เคลือบเก็บตำหนิอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าอาทิตย์นึงอาจจะได้แค่ประมาณ 2-3 ชุดอะไรเงี้ย
2: ใช่
1: ยอมด
2: ี
1: กว่า
0: ซึ่งมันใช้เวลานานแต่เรายอม
1: ยอมความอดทนว่ะเออจริงๆๆคุณผู้ชมคือทำเฟอร์นิเจอร์ขายอยู่เนี่ยพูดตามตรงไม่ได้ยากนะเออเพราะว่าเราว่ามันมีตลาดที่รออยู่เนี่ยแต่ว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ที่พิถีพิถันแล้วเราไม่ยอมที่จะปล่อยมันหลุดไป
0: ถู
1: กมั้ยเอ้ยเราชอบความสวยความงามลายที่เข้ากันสีที่มันเสมอกันแล้วเราก็คุมควอลิตี้ของสิ่งนั้นให้มันออกมาตามที่เราต้องการ
0: ใช
1: ่ตอนนี้เราดูพอดักกันไปประมาณนึงแล้วเราอยากดูคนทํา
0: ครับจะพาไปนะ
1: ฮะอยากเจอสามีภรรยาคุณทันมากเลย
0: ครับ
1: อยู่ป่าววะฮะมาอยู่ไม่เป็นไรขอไปดูที่ทําหน่อย
2: ก็ได้
1: เชิญนําหน่อยเชิญนําหน่อยครับเชิญครับหลานถึงที่แล้วบอกว่าจะมาเจอช่างก็ต้องเจอช่างจริง
2: ๆ
1: ที่นี่คืออีกที่นึงนะคุณผู้ชมนะคือไม่ได้เป็นที่เดียวกันคือออกมาไกลพอสมควรแหละ
2: ใช่ใช่
1: เป็นบ้านช่างอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมโอเคเราขอคุยโอ้โหที่บรรยากาศคือโรงไม้นะฮะ
2: สตูดิโอ
1: แล้วก็เห็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นกันในโชว์รูมนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวไม่ได้ทำสงทำสีเห็นบอกว่าเป็นการไปทำสีอีกที่นึงเนาะ
0: ใช่ครับอ
1: ันนี้คือเป็นประกอบต
0: ั
1: ดประกอบนู่นนี่ใช่ไหมฮะ
0: ใช่คร
2: ับ ไม้ที่เห็นกองๆอยู่ตรงนี้เหรอคะก็คือเอามาตัดแต่งแล้วก็ประกอบขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: จะเห็นว่าไม้เก่าที่บอกอ่ะก็คือเกิน1นิ้วหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: เกินหนึ่งหมดเลยจริงๆเลยใหญ่
0: ใช่คร
1: ับ หนา
2: ทีนี้เรามีคำถามนิดนึงเพราะอย่างเห็นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีเอาไม้ใหม่มาไม้ที่ตัดมาแล้วเขาต้องไปอบก่อนเพื่อลดความชื้นหรืออะไรต่างๆเพื่อให้มันแบบสามารถใช้งานได้แล้วอย่างไม้เก่าของเราอย่างเงี้ยที่เอามาจากบ้านต่างๆ
1: ต้องอบ
2: มันต้องมันต้องเอาไปอบอีกไหมคะ
0: ในความคิดของผมนะครับจริงๆคิดว่าน่าจะเป็นแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยนอกจากอายุไม้มันเยอะอยู่แล้วครับแล้วการใช้งานอีกเป็น50-60ปีอย่างเงี้ยครับเขาเจอความร้อนสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาหลายปีจากประสบการณ์ที่ทำมาอย่างเงี้ยครับโอกาสที่มันจะเกิดการยืดหดคลายตัวแคร็กเนี้ยน้อยกว่าพวกไม้ใหม่เยอะมากๆ
1: จริงจริง
3: วิธีการเลือกไม้นะครับเราจะเลือกไม้ที่มองหัวที่เป็นไม้สีเดียวกันแล้วก็ไม่มีตาเยอะในการทำท็อปโต๊ะแต่ละตัวคือการเลือกก็จะเลือก

0: ทีละแผ่นทีละแผ่นเราก็จะมองจากพวกหัวไม้ต่างๆหัวไม้ที่ว่าสีมันอาจจะมีความเข้มต่างกันแต่เราก็เลือกสีที่มันเสมอกันเอาไปเป็นท็อปโต๊ะ
1: แล้วจริงๆหลักๆอ่ะไม้สักมันมาอย่างเงี้ยมันจะมีกี่ประมาณกี่สีกี่เฉดหรือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไร
0: มันขึ้นอยู่กับอายุไม้แล้วก็พันธุ์ไม้ครับมันมีไม้สักทองสักที่ออกสีดำๆออกสีเหลืองครับหลังจากที่เราเลือกไม้เสร็จแล้วเราก็ทำการใส่ไม้นะครับใส่ไม้แล้วก็มาดูลายของไม้ว่าลายสวยยังไงแล้วก็ดูตาดูสีของไม้ว่ามันจะเข้ากันไหมในการทำพอเราได้ไม้ที่ว่าสีเดียวกันเราก็จับมาเรียงลายไม้ซึ่งไม้สักมันจะมีลายของมันถ้าเราไว้เราเก็บลายให้มันช่อมันอยู่ทางเดียวกันไม่สับสลับกันมันก็จะทำให้เนื้องานสวยขึ้นพอได้เนื้อไม้ที่สวยแล้วเราเรียงได้แล้วเราก็จับมาเรียงแล้วก็ทำการต่อไม้
2: ยากไหมคะหมายถึงว่าแบบกว่าจะหาย
0: ากครับใช้เวลานานเหมือนกันครับกว่าจะทำเป็นต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความอดทนค่อนข้างจะมากพอสมควรครับ
3: เราได้ขั้นตอนการเปิดหน้าไม้แล้วเราก็ไปเข้าเครื่องชิดไม้มาแล้วนะคะเราก็มาเรียงสีดูว่าสีมันเสมอกันเปล่าแล้วก็สลับให้มันได้กำหนดแล้วก็มาเลือกลายสังเกตลายนะคะมันจะขึ้นเป็นช่อลักษณะไม้แล้วก็ให้มันไปทางเดียวกันแล้วเราก็เริ่มต่อได้เลยก็จะใช้กาวร้อนนะคะต่อมีค่ะตอนต้องหลังจากขั้นตอนที่เราใส่เสร็จแล้วค่ะใส่เก็บหน้าไม้ให้มันเรียบเสร็จแล้วค่ะเราก็จะใส่ตะปูเกลียวด้านล่างด้านที่ว่าเราไม่ได้โชว์

แบบรอสักครู่เราต่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เป็นชิ้นงานแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ขั้นตอนการใส่ค่ะเก็บให้เรียบแล้วก็รอยกาวพวกนี้ก็จะหายไปค่ะพอเราเก็บไม้เรียบแล้วนะคะปรับระดับเรียบแล้วเราก็พลิกด้านล่างแล้วเราก็จะทำการร้อยน็อตค่ะโดยการใช้ตะปูเกี่ยวตัวนี้ยึดเข้าไประหว่างรอยต่อที่เราผ่านการตอกกาวไว้เกี่ยวจะแน่นกว่าตะปูธรรมดาค่ะ

0: อุ้ยไม่น่าเชื่อเนาะการทำแบรนด์แบรนด์หนึ่งเนี่ยมันทำในทำอยู่ในที่เท่านี้เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เจ๋งมากเลยนะเจ๋งมากเลยนะ
2: ใช่คร
0: ับ อันนี้แล้วเราไปรู้จักช่างเหล่านี้ได้ไงอ่ะอยากรู
2: ้ก็ตอนเริ่มทำแบรนด์มานะครับก็ไปลองมาหลายๆที่ไปลองขั้นแรกก็คือต้องพูดคุยกันก่อนเกี่ยวกับเรื่อง mindset อะไรนะครับเพราะว่าช่างสมัยเก่าหลายๆคนเนี่ยเขาจะมีความคิดที่แบบว่าฉันทำมาอย่างนี้อยู่แล้วทำไมฉันต้องเปลี่ยน
0: ตั้งแต่หมาแพนเนี่ยได้ยินคำนี้มาบ่อยมากเลย
2: ใช่ครับ
0: ฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยฉันก็มีทางถนัดของฉันอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับแล้วด้วยตลาดที่เปลี่ยนไปครับหลังๆมาลูกค้าบ้านและคอนโดอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ตัวเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้อ่ะครับขนาดไม่เหมือนกันเลยทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นงานคัสตอม
1: ครับชิ้นใหม
2: ่ใช่ช่างนอกจากจะต้องมี mindset อย่างที่บอกใช่มั้ยครับก็ต้องมีฝีมือในการกะสเกลการทําให้มันแบบสมมุติต้นแบบมามันในรูปมัน2เมตรแต่ว่าอยากย่อเหลือประมาณเมตร20
0: คือเหมือนพร้อมจะปรับเปลี่ยนกับเราอ่ะ
2: ใช่ใช่
0: ม
1: ั้ยต้องยอมทําอะไรที่เขาแบบอาจจะไม่เคยลองทํามาก่อน
2: ใช่ครับ
0: ดูการขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปเจอคนทําสีกันบ้างนะครับ
2: ครับ
3: นําต่อเลยครับ
2: ครับ

0: แล้วตอนนี้เราก็จะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นโต๊ะจีน
1: เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งท
0: ี
1: นี้บอกเขาแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามีเป็นที่ของตัวเองถูกไหมนี่เราข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะตอนนี้อยู่หมู่บ้านฮาร์ลี่
0: แจ้งเล่าหน่อยแล้วกันว่าการทำสีมันยังไง
2: ก็อย่างแรกก็คือช่างเขาได้งานดิบมาแล้วก็จะดูเนื้อไม้ว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนสียังไงเช่นอย่างที่คุณเจตเล่าว่าถ้าแผ่นไหนมันสีไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็ต้องทำแผ่นนั้นมากกว่าเลยค่ะก็จะมีการขัดการโป
0: ้
2: การลงสีตามสูตรของช่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นเทคนิคของเราก็คือจะลงเป็นเลเกอร์ด้านทั้งหมดงานจบของร้านเราใช่ค่ะ
0: ฟีลิ่งธรรมชาติ
2: ใช่ค
0: ่ะไม้ถ้าเป็นไม้ดิบ
2: และอีกอย่างก็คืองานสีของเราก็คือจะโชว์ลายไม้ทั้งหมดเพราะว่าเอกลักษณ์ของงานไม้สักก็คือลายไม
0: ้
2: เพราะว่ายิ่งใช้ไปนานมันก็จะมีความสวยขึ้นตามธรรมชาติของมันการโชว์ลายไม้ซึ่งก็จะเป็นตามนั้นของใช่
1: มันก็เป็นแบบว่าเอกลักษณ์ของมันต้องเก็บไว
2: ้เอกลักษณ์
0: ชี้ให้ดู
2: ใช่
1: เอกลักษณ์ของแบรนด์ด้วยนะที่แบบว่า
0: เนี่ย
1: แบบน
0: ี้เนี่ยรอยตะปูเนี่ยใช่ไหม
1: เออนี่ไม้กับ
0: ซึ่งอันนี้คือการอุดโป๊ะแหละเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่มันก็แนบเนียนไปกับลายไม้อ่ะคือสีไม่ได้โดดเด๋อขึ้นมาหรือว่ามันดูน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยการคัดไม้สำคัญมาก
2: สำคัญ
0: มากการคัดไม้และการเรียงไม้สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราเอาไม้ที่ตำหนิเยอะๆมาวางเรียงเงี้ยถ้าทำเสียงมายังไงมันเห็นชัดเจนเลยว่ามันมีตำหนิพิถีพิถันจริงๆคุณเนี่ยคือรอยคือเขาตั้งใจโชว์พูดตามตรงก็คือถ้ามันมีมันก็คุณก็จะเห็นเลยแต่นี่คือไม้เก่าไม้สักเก่านะครับซึ่งอันนี้ก็ความหนาก็น่าดู
2: ใช่ค่ะนี้หนา 1.5 นิ้วค่ะ
0: หนามากแปลว่าก่อนหน้าที่มันจะมาทำเนี่ยมันคือหนา
2: เกือ
0: บ2นิ้วอ่ะ
2: ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็มาใส
0: ่ใส่มาขัดแต่งผิวนู่นนี
1: ่
0: แล้วก็จะมีเห็นมีผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งโต๊ะก็จะเห็น
1: สีก็ต่างกันอันนี้เค้าสีธรรมชาติของมันเลยอันนี้ไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอะไร
2: ใช่ค่ะ
0: เคลือบเคลือบอย่างเดียว
3: แม่ทำมากี่ปีแล้วคะแม
4: ่ทำมาประมาณเกือบ10ปีละ
3: แล้วอันนี้แม่ทำอะไรอยู่คะ
4: อันนี้รองพื้นค่ะรองสแลกค่ะสแลกใสสแลกไม่ได้ใส่สี
3: แล้วพอทำอันนี้เสร็จแล้วต้องรอกี่นาทีคะ
4: อ๋อรอมันแห้งเซตตัวแล้วก็ขัดได้แล้ว
3: ครับแล้วทำสีอะไรคะแม
4: ่สีธรรมชาติของไม้เลยสีธรรมชาติของไม้เราไม่ต้องได้ใส่สี
3: สีไหนที่ทำยากสุดคะ
4: สีนั่นแหละสีมินิมอลน่ะยากสุด
3: ใช้เทคนิคอะไรคะแม
4: ่ในการฟอกถ้าอย่างแผ่นไม้ไม่เหมือนกันเราต้องทำกัดอีกแผ่นหนึ่งให้เหมือนอีกแผ่นหนึ่งให้มันสมดุลกันถ้าอย่างเก้าอี้นี่มันไม่ใช่ไม้เก่าใช่ไหมเราก็อย่าฟอกน้อยกว่าให้มันเข้ากับชุดของมันไม่งั้นมันจะเข้มหรือซีดกว่ากันมันจะไม่เข้ากันงานละเอียดเลยทำสองคนเอาลูกน้องไม่ได้เดี๋ยวเขาทำไม่ถูกใจ
5: บางที่เขาก็ไม่ให้แต้มนะแหมให้เปิดปล่อยเป็นธรรมชาติ
6: อันนี้โป้เดิมหรือโป้ใหม
5: ่โป้เดิมของมาที่ไม้เก่ามันเป็นรู
6: ที่เราซื้อมานะ
5: อ๋อสีนี้เราแต่งลายหามไม่ได
6: ้ครับ
5: ถ้าเป็นสีธรรมชาติสีวานัสสีโอ๊กเออแต่งลายหามได้สีนี้แต่งลายหามไม่ได้เพราะไม้มันโทนขาว
6: ครับก็เลยต้องใช้อย่างนี้ไปครับ

0: ในวันนี้ก็ขอบคุณเจตแล้วก็แจนมากๆเลยนะที
1: ่
0: มาพาเรามาทัวร์หลายหมู่บ้านมากนะครับแล้วก็ได้เห็นขั้นตอนการทำตั้งแต่ต้นเลยจนมาจบงานที่ตัวแกลเลอรี่เลยอ่ะโอเคลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมอมรรักมากๆสำหรับสถานที่นะครับเอื้อเฟื้อสถานที่กับทีมงานช่างประจำบ้านของเรานะฮะเราขอบคุณพิธีกรด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ

0: สภาพทรุดโทรมครับปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับมีปลวก
1: รุดไปข้างหนึ่งแล้วนะเจ้ามันห้อยตรงเต่งไปแล้วเจ้าเคยไหม้มันหักมันละสองสามรอบละลงขาแล้วเจ้า
2: หนึ่งเทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกัน

0: อมรินทร์ทีวี
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ

0: DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การเข้าป่าสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตก็คือไฟในยุคอดีตมนุษย์เราได้คิดค้นการจุดไฟมานับล้านปีแต่สำหรับการจุดไฟในสถานการณ์ต่างๆนั้นได้ถูกพัฒนามากยิ่งขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ในการเอาตัวรอดในธรรมชาติในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้ทักษะการก่อไฟในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ป่าได้
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีในสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับไฟกองแรกมีอายุมามากกว่า1ล้านปีมาแล้วครับที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นและใช้เพื่อเป็นแสงสว่างสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายป้องกันสัตว์ร้ายและการปรุงอาหารให้สุก

0: ับมนุษย์เราได้มีการพัฒนาและมีวิวัฒนาการในการทำให้การจุดไฟนั้นง่ายขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ไม้มาปั่นหรือใช้หินมากระทบกันเพื่อให้เกิดไฟและถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจุดไฟอย่างเช่นในป่าลึกพื้นที่ห่างไกลฝนตกลมแรงเราจะทำยังไงให้การจุดไฟของเรานั้นเป็นเรื่องที่ง่ายและใช้งานกองไฟของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพในตอนนี้เราไปติดตามเรื่องราวนี้พร้อมๆกันครับ
1: การที่เราจะเดินทางเข้าป่าหรือท่องเที่ยวในสถานที่ธรรมชาตินั้นการเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับดังนั้นในครั้งนี้เราจะไม่สอนการจุดไฟจากการนำไม้มาปั่นให้เกิดไฟหรือใช้หินกระทอกันให้ไฟติดมาให้ชมแต่จะเป็นการแนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเข้าป่าเสมอเช่นไฟแช็กเชื้อไฟที่จะช่วยจุดไฟให้ง่ายเป็นต้น
0: และเครื่องมือในการช่วยจุดไฟนะครับก็มีหลากหลายเลยครับที่หาได้ง่ายในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นไม้ขีดนะครับแต่ไม้ขีดนั้นข้อเสียก็คือถ้าเปียกน้ำแล้วก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับอุปกรณ์อย่างนึงนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากๆสำหรับนักเดินป่านั่นก็คือไฟแช็กนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการเตรียมไฟแช็กฉุกเฉินและสำรองไว้ใช้ตลอดเวลาที่เราเข้าป่าเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้คุณนั้นจุดไฟได้ในทุกสถานการณ์และอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นไฟแช็กเหมือนกันครับแต่ว่าการจุดไฟเนี่ยจะมีกำลังไฟที่รุนแรงนะครับลักษณะของไฟแช็กแบบนี้จะดีมากช่วยให้กองไฟนั้นจุดได้ง่ายแล้วก็เร็วมากขึ้นนะครับที่สำคัญมีขนาดที่กระทัดรัดมากเลยแล้วก็ไฟแช็กตัวนี้นะครับเวลาที่เปียกน้ำก็ยังคงสามารถใช้งานได้นะครับในกรณีที่คนที่เข้าป่าบ่อยๆแล้วก็มีการตั้งแคมป์ชอบตั้งแคมป์นะครับหัวพ่นไฟอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่หลายคนพกติดตัวมีกำลังไฟที่รุนแรงมากนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างโดยอาจจะต้องใช้อย่างประหยัดนะครับเพื่อให้แก๊สในกระป๋องเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างมีประโยชน์มากที่สุดนะครับเรื่องไฟแช็กนะครับได้ถูกพัฒนามาจากแท่งแมกนีเซียมนะครับที่ถูกใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วครับซึ่งแท่งแมกนีเซียมนี้นะครับเราสามารถพกติดตัวได้และถ้าเปียกนะครับก็สามารถที่จะรอให้แห้งและใช้งานได้ในทุกสถานการณ์แต่วิธีและขั้นตอนการใช้งานอาจจะต้องมีการเรียนรู้นะครับครั้งเลยนะครับที่เราจะจุดไฟนั้นหากว่ามีเชื้อไฟที่ง่ายต่อการติดไฟติดตัวไปด้วยเนี่ยจะถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมากเชื้อไฟนะครับที่สามารถช่วยเราได้ก็คือไส้เทียนครับสามารถที่จุดติดไฟง่ายแล้วก็มีเวลาในการติดไฟค่อนข้างนานเมื่อเราตัดมาประมาณส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จุดไฟเมื่อวางไว้บนเชื้อไฟที่เป็นกิ่งไม้แห้งเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้ติดง่ายขึ้นครับแต่ว่าข้อเสียคือหาได้ยากนะครับอันนี้และเชื้อไฟอีกอย่างนึงนะครับที่ผมอยากจะแนะนำและนักเดินป่าหลายคนแนะนำก็คือยางในของรถมอเตอร์ไซค์ครับซึ่งยางในนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเชื้อไฟชั้นดีเลยครับแม้ว่าอาจจะทำให้เกิดมลพิษบ้างถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องเอาตัวรอดจริงๆแล้วนะครับมีความจำเป็นอย่างมากเลยการใช้งานนะครับเราอาจจะใช้มีดปาดมาเล็กน้อยนะครับและใช้ทีละนิดนะครับเพื่อเป็นเชื้อไฟแล้วก็ใช้กับฟืนต่างๆหรือว่าไม้แห้งได้นะครับมีน้ำหนักเบาเก็บได้ง่ายนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับในกรณีที่คุณจำเป็นที่จะต้องจุดไฟแล้วไม่สามารถที่จะหาเชื้อไฟได้เลยการที่เรามีอุปกรณ์ที่จุดติดไฟง่ายแบบนี้เข้าไปในป่าด้วยถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่คุณประสบภัยหลงป่าครับ

0: กองไฟในรูปแบบต่างๆครับโดยการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆนี้มีความสำคัญเพราะว่าในแต่ละแบบนั้นจะใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกันครับดังนั้นนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามดูกันเลยครับ
1: หลักการจุดไฟมีส่วนประกอบ3อย่างคือความร้อนอากาศและเชื้อไฟสำหรับจุดไฟถือว่าเป็นองค์ประกอบที่เราต้องทำความเข้าใจกันอย่างแบบง่ายๆหากคุณเข้าใจแล้วคุณจะหาวิธีจุดได้ด้วยตนเองได้ในกรณีที่เกิดประสบภัยหลงป่าและไม่มีอุปกรณ์ในการจุดไฟติดตัวมาด้วย
0: ในตอนนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูการจุดไฟแบบเบสิกหรือขั้นพื้นฐานเลยครับ

ตอนแรกนะครับที่เราจะเริ่มก่อเนี่ยต้องหากิ่งไม้เล็กๆนะครับอาจจะเป็นไม้ไซส์เล็กขนาดประมาณนิ้วก้อยก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะหาไปเรื่อยๆก่อนแล้วเก็บไว้นะครับเป็นกองเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อไฟครับและนี่ก็คือไม้ขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นไม้ที่ผมจะนำมาใช้เป็นฟืนนะฮะเมื่อเวลาเราก่อไฟนะครับเมื่อเราเลี้ยงไฟได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ใส่ฟืนเข้าไปและไม้ที่เราหามาเนี่ยก็เป็นไม้แห้งนะครับเป็นไม้ที่สามารถที่จะติดไฟง่ายแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ไม้ท่อนใหญ่นะครับเราก็จะสามารถหล่อเลี้ยงไฟนะครับได้ทั้งคืนเลยครับกิ่งไม้ขนาดเล็กนะครับมาวางเรียงแบบนี้ไว้นะครับเราใช้ใบไม้แห้งนะครับช่วยนะฮะในการจุดไฟของเราให้มันง่ายขึ้นนะครับ

0: และนี่ก็คือวิธีการก่อไฟแบบที่1ก็คือแบบพื้นฐานนะครับจะเห็นว่าไฟนั้นกำลังโหมอย่างรุนแรงมากวิธีนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการให้แสงสว่างในป่าได้แต่เหมาะในพื้นที่โล่งนะครับ2ช่วยให้ความอุ่นให้กับร่างกายครับ3นะครับช่วยที่จะป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาได้ด้วยครับแต่การโหมไฟอย่างรุนแรงแบบนี้ในลักษณะของกองไฟนะครับจะทำให้ฟืนนั้นหมดเร็วเราจำเป็นที่จะต้องหาฟืนในปริมาณที่มากพอครับแต่ไปดูอีกหนึ่งวิธีครับที่จะช่วยให้กองไฟนั้นสามารถอยู่ได้นานขึ้นไปติดตามกันต่อเลยครับ
1: การก่อไฟแบบรางกระสุนพบเห็นได้บ่อยในภาพยนตร์คาวบอยตะวันตกครับแม้ว่าคนไทยจะไม่ได้เห็นกันเพราะต้องใช้เวลาในการเตรียมฟืนเยอะและสร้างโครงไม้เพื่อวางฟืนแต่วิธีการนี้จะช่วยทำให้กองไฟของเราไม่ดับง่ายและอยู่ได้นานจะดีมากถ้าหากมีคนช่วยกันเตรียมหลายคนและอาศัยอยู่เป็นหมู่คณะจึงมีความจำเป็นต้องใช้ไฟนานๆหลายชั่วโมง
0: มาดูวิธีการที่2กันนะครับวิธีการที่จะช่วยให้กองไฟของเรานั้นสามารถอยู่ได้นานขึ้นครับโดยวิธีนี้นะครับเขาเรียกว่ากองไฟแบบรางกระสุนนะครับเราจะใช้โครงไม้นะครับมาทำเป็นตัววีและนำฟืนนะครับมาวางต่อชั้นขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากให้ไฟเนี่ยแรงขึ้นนะครับเราก็ใช้วิธีการวางฟืนของเราให้มีความชันมากขึ้นโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเห็นไหมครับเมื่อชันนะครับฟืนยิ่งตกมาเร็วทำให้กำลังไฟในกองของเราเนี่ยมีกำลังที่แรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ไฟนะครับค่อยๆเลี้ยงตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็มีกำลังไฟที่น้อยลงอาจจะใช้วิธีการลาดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับการตกของฟืนจะช้าลงสามารถที่จะประคองแล้วก็หล่อเลี้ยงกองไฟนะครับอยู่กับเราได้ทั้งคืนเวลาที่เราอยู่ในแคมป์ครับ

ฟืนที่อยู่ด้านล่างนะครับเมื่อมีการเผาจนมอดและกลายเป็นขี้เถ้าแล้วเนี่ยน้ำหนักของฟืนที่อยู่ด้านบนก็จะตกลงมาเติมเรื่อยๆเหมือนรางกระสุนของปืนกลเลยครับ

0: ารนะครับจากกองไฟเก่าเนี่ยสามารถนำไปเป็นต้นเพลิงโดยเราสามารถใช้ถ่านนะครับเพื่อไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับของกองไฟอื่นๆหรือเวลาอื่นได้และวิธีนี้จะช่วยลดเวลาในการก่อไฟของคุณได้ครับมาดูกองไฟที่3กันนะครับนี่ก็คือการที่เรานะครับนำถ่านนะครับจากกองไฟเดิมมาใช้ต่อเป็นการใช้ประโยชน์จากกองไฟอย่างมีประสิทธิภาพครับโดยที่จะช่วยลดเวลาในการก่อไฟครั้งใหม่ได้นี่ก็คือการก่อแบบดาวกระจายครับใช้ฟืนนะครับมาวางโดยเอาหัวต่อกันเป็นวงกลมรอบๆแบบนี้
1: การก่อไฟแบบดาวกระจายจะช่วยควบคุมทิศทางให้กองไฟดับมอดลงได้เองโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องไฟลุกลามและกองไฟจะยังคงมีควันช่วยไล่แมลงในเวลาที่เราได้จนไฟมอดไปในที่สุดจึงเหมาะสำหรับการก่อในช่วงเวลาเรานอนหลับนั่นเอง
0: และการเป่านะครับเราจะต้องก้มตัวลงไปนะครับพยายามเป่าจากด้านล่างของเชื้อเพลิงนะฮะแบบนี้นะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วไฟก็จะค่อยๆติดนะครับและนี่ก็คือวิธีที่3นะครับการก่อไฟแบบดาวกระจายครับโดยวิธีการก่อแบบนี้นะครับเราจะนิยมใช้ในการทำอาหารการต้มน้ำหรือการให้แสงสว่างในเวลากลางคืนรวมไปถึงการก่อเพื่อไล่แมลงนะครับการที่เราก่อไฟแบบนี้เนี่ยในเวลากลางคืนอย่างเช่นตอนนี้เราสามารถที่จะนอนได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าไฟจะลุกลามไปไหนก็จะเห็นว่าพอสุดท้ายเมื่อฟืนน้ำมอดลงไปนะครับไฟก็จะค่อยๆดับไปเองครับแล้วก็มาถึงวิธีที่4นะครับในการก่อกองไฟแบบบังลมนั่นเองครับเหมาะมากนะครับสำหรับในพื้นที่ที่มีลมแรงครับและจุดไฟติดยากมากๆนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก่อนที่คุณจะจุดไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดไฟป่าได้ง่ายมากๆเพราะว่ามีใบไม้แห้งอยู่เต็มไปหมดเลยครับแล้วก็มีลมแรงครับดังนั้นนะครับก่อนที่คุณจะจุดไฟจะต้องเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดให้เรียบร้อยอาจจะต้องทำแนวกันไฟไว้ด้วยและตอนนี้ผมจะต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่ทำการจุดไฟครับ
1: ไฟป่าคือหายนะของทุกชีวิตในธรรมชาติคุณเองก็ไม่อยากเป็นฆาตกรในป่าใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก่อนทำการก่อกองไฟในป่าต้องหาทำเลที่ไฟจะไม่ลุกลามไปที่อื่นเวลาที่คุณเผลอทำการปรับพื้นที่สร้างแนวกันไฟป้องกันไฟลุกลามและต้องดับไฟให้สนิททุกครั้งก่อนที่จะเคลื่อนย้ายที่พักเสมอ
0: และตอนนี้นะครับผมทำการเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราจะจุดไฟที่มีใบไม้แห้งเยอะแบบนี้และก็ป่ารกแบบนี้นะครับและยิ่งลมแรงนะครับมีโอกาสที่จะเป็นต้นเหตุของไฟป่านะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องคำนึงถึงสิ่งแรกก่อนที่จะจุดไฟในทุกๆพื้นที่ที่เราไปครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเคลียร์พื้นที่ใบไม้ให้ออกห่างบริเวณกองไฟของเราแล้วนะครับผมก็ทำการขุดดินนะครับเป็นวงกลมรอบๆกองไฟของเราไว้แบบนี้ครับจึงจะเริ่มทำการจุดไฟครับทีนี้นะครับเราก็จะใช้ท่อนซุงขนาดใหญ่นะครับมาวางเพื่อบังทิศทางลมที่จะมาฝั่งนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแนวบังลมเลยนะครับในกรณีที่มีลมแรงมากๆเนี่ยไฟเราก็จะดับง่ายมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยการทำให้ไฟติดจึงเป็นเรื่องที่ยากครับเราจึงต้องสร้างนะครับแนวบังลมขึ้นมาด้วยตัวเองโดยใช้ไม้แบบนี้เมื่อเราได้ฟืนทั้งหมดนะครับเราค่อยๆวางไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ใช้ปืนของเราวางไว้แบบ

การวางพาดเอาไว้ให้ฟืนนะครับอยู่ใต้นะครับกำบังลมของเราระหว่างนั้นก็ค่อยๆใส่ฟืนไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นไหมครับว่าไฟนะครับจะอยู่หลังต้นซุงครับเพื่อบังลมนะครับที่จะพัดมาทางทิศทางนั้นนะครับและไฟก็จะสามารถลุกติดได้แบบนี้และคุณก็สามารถที่จะใช้ไฟนะครับเพื่อประโยชน์ต่างๆในป่าได้ครับ

0: และวิธีสุดท้ายนะครับซึ่งสำคัญมากๆนะครับท่านผู้ชมการที่คุณจุดไฟทุกครั้งจะต้องทำการดับไฟครับไฟนั้นนะครับมีอนุภาคที่รุนแรงและเป็นต้นเหตุของการเกิดไฟป่าได้ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไหนก็แล้วแต่ครับทางรายการขอย้ำนะครับว่าจะต้องทำการดับไฟทุกครั้งนะครับที่คุณได้จุดดังนั้นนะครับวิธีการจุดไฟนะครับผมก็จะนำฟืนที่ยังไหม้ไม่หมดออกมาไว้ด้านนอกก่อนนะครับเราอาจจะใช้น้ำลาดนะครับให้ดับและตรงบริเวณนี้ที่เป็นขี้เถ้าอยู่นะครับเราอาจจะใช้ดินแทนก็ได้ในกรณีที่คุณอยู่ในป่าแล้วไม่มีน้ำนะครับเอาดินกบให้หมดเลยนะครับฟืนด้วยนะฮะเมื่อเราใช้ดินกบหมดแล้วนะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าจะไม่มีควันนะครับขึ้นมาอีกแล้วเราต้องเช็คให้ชัวร์ด้วยว่าไฟได้ดับแล้วจริงๆครับก่อนที่คุณจะออกจากพื้นที่ไปครับแล้วก็มาถึงวิธีที่5กันนะครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าที่เราได้ทำกันมานั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีลมเปลี่ยนไปมาตลอดเวลาและไม่สามารถที่จะบังคับลมได้ใช่ไหมครับแต่วิธีนี้นะครับก็คือเราจะสามารถบังคับทิศทางของลมให้เขาออกทางเดียวได้ครับลมเนี่ยจะเข้าตรงนี้นะฮะเป็นทิศทางเดียวนะครับแล้วก็ออกด้านนี้เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศมากที่สุดแล้วก็จะช่วยทำให้กองไฟนั้นลุกโหมได้ดีมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำอาหารนะครับส่วนบริเวณด้านบนนี้เนี่ยจะช่วยปกป้องไม่ให้ลมนั้นพัดกองไฟนะครับระดับง่ายนี่คือวิธีที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถทำอาหารเพื่อดำรงชีวิตได้ง่ายขึ้นโดยที่อาจจะขุดให้ลึกหรือกว้างกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ร่มยิ่งดีครับเพราะว่าข้อเสียในการทำการก่อไฟแบบนี้นะครับอย่างเช่นเวลาฝนตกนะครับน้ำฝนก็จะไหลลงมาทำให้น้ำขังเป็นแอ่งได้แล้วไม่สามารถที่จะใช้ได้ในโอกาสต่อไปหรือคุณอาจจะสร้างหลังคาเพื่อมาคลุมไว้อีกทีนึงก็เป็นไปได้นะครับแต่นี่ก็เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับการทำอาหารอย่างมากนะครับเป็นวิธีโบราณที่ทำกันมานานแล้ว
1: เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักวิธีการเผาถ่านกันครับวิธีการนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนโบราณสืบทอดกันมายาวนานในการสร้างเตาเผาถ่านโดยใช้ไม้แห้งขนาดต่างๆวางเรียงกันและคลุมปากหลุมให้มีช่องอากาศเล็กน้อยและจุดไฟในเตาให้ไฟค่อยๆลุกไหม้ในหลุมใช้เวลาหลายชั่วโมงหรืออาจข้ามคืนเมื่อถ่านไฟได้ที่ก็จุดไฟไล่ความชื้นหน้าเตาประมาณ 1-2 ชั่วโมงและขุดดินนำถ่านไฟออกมาใส่น้ำและนำไปตากแดดให้แห้งก็จะได้ฟืนที่นำไปก่อไฟได้ง่ายหากว่าเราติดในป่าเป็นเวลานานเราอาจจะใช้วิธีนี้ในการจุดไฟให้ง่ายขึ้นได้
0: เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อได้รับชมวิธีการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆกันไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่จุดไฟได้ยากอย่างเช่นฝนตกหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงครับการที่เราหนาวเย็นมากๆหรือสูญเสียความร้อนจากร่างกายไปเนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิตในป่าได้เลยนะครับดังนั้นการก่อกองไฟจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆแต่จะมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยครับ
1: กรณีที่มีฝนตกหนักและเราจำเป็นต้องก่อไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นและประกอบอาหารวิธีการก่อไฟในตอนฝนตกนี้มีความจำเป็นอย่างมากถือว่าเป็นทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงไปดูกันเลยครับว่าคุณแบงค์ภาคินจะมีวิธีอย่างไร
0: ตอนนี้เราจำลองสถานการณ์ว่าฝนตกหนักและผมอยู่ใต้ร่มไม้

0: และพื้นนี่ก็เปียกไปหมดเลยนะครับแต่มีไม้ชนิดหนึ่งครับก็คือไม้ไผ่นั่นเองครับซึ่งไม้ไผ่นะครับที่แห้งแล้วเนี่ยถ้าเปียกน้ำก็ยังสามารถจุดไฟติดครับดังนั้นนะครับสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คือคุณต้องหาไม้ไผ่แห้งให้ได้ก่อนไม่ต้องใช้จำนวนมากก็ได้เอาให้เพียงพอสำหรับการจุดไฟได้ในแต่ละครั้งนะครับเมื่อได้ไม้ไผ่มาแล้วเราจะทำเป็น2ขนาดแบบนี้ครับเราจะผ่าครึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ฟันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับเราจะใช้ชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับวางบนพื้นที่เปียกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้ไม้ไผ่วางแบบนี้แล้วก็จุดไฟแล้วก็วางเรียงขึ้นมาเรื่อยๆครับเมื่อไฟติดแล้วนะครับเราจึงใช้ฟืนอื่นๆมาต่อได้นะครับถ้าเราจะใช้ฟืนที่เปียกน้ำแบบนี้ในการก่อตั้งแต่ครั้งแรกแน่นอนว่าทำได้ยากมากเลยนะครับเมื่อเราสามารถที่จะเลี้ยงไฟที่มีกำลังแรงขึ้นได้เราจึงใช้ฟืนเปียกต่อไปได้ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการและขั้นตอนกันครับเราก็ใช้ไม้ชิ้นเล็กๆนะครับมาวางบนพื้นไว้แบบนี้นะครับวางให้มีความถี่ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ไม้ชิ้นเล็กๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้เชื้อไฟที่เรามีจุดเมื่อเชื้อไฟของเราติดแล้วนะครับเราก็เอาไม้ไผ่ชิ้นเล็กๆนะครับวางซ้อนขึ้นมาข้างบนเรื่อยๆนะฮะค่อยๆเป่าเบาๆแล้วก็เลี้ยงลมไว้นะครับค่อยๆให้ไฟนะครับทำงานของมันนะครับก็จะเห็นว่าการเผาไหม้ของเชื้อไฟเนี่ยค่อยๆเป็นไปอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็จะค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการเผาไหม้ที่อยู่เหนือพื้นนะครับที่เปียกชื้นค่อยๆก่อเป็นกระโจมก็ได้นะครับให้มันสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมครับเมื่อไฟเนี่ยนะครับที่เริ่มมีกำลังรุนแรงแล้วนะครับเราก็จะนำไม้ที่เปียกนะครับค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆฮะทีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลี้ยงไฟแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณอาจจะมีเวลานะครับออกไปหาฟืนมาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะสร้างความอุ่นให้กับร่างกายตลอดเวลาครับ
1: น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการมีชีวิตรอดไฟเท่านั้นที่จะช่วยต้มน้ำให้เดือดสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้ดีที่สุดเพื่อลดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารและฆ่าพยาธิในน้ำดังนั้นจะเห็นว่าไฟคือสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตเผ่าพันธุ์มนุษย์มานานนับล้านปีถ้าหากเรารู้จักการควบคุมไฟให้มีประสิทธิภาพได้แล้วก็จะสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จำเป็นต่างๆได้เป็นอย่างดีครับและทั้งหมดนี้คือวิธีการก่อไฟในรูปแบบต่างๆที่ท่านผู้ชมมาดนำไปฝึกใช้จริงได้ในป่าครับ
0: และเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับที่พวกเราได้ทำการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆให้กับท่านผู้ชมได้เห็นและก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วนะครับและสิ่งสำคัญนะครับที่เราได้ย้ำเตือนให้กับท่านผู้ชมอยู่เสมอนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมพร้อมก่อนเข้าป่านะครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเดินทางรอดกับไทยพีบีเอสครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
2: ยากลุกขาว
3: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: แซกตีโบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

0: เวลาที่เราเห็นแนวภูเขาหินปูนเรียงรายกันแบบนี้ยังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องนึกถึงถ้ำด้วยใช่ไหมล่ะคะว่าแต่ว่าพอเราพูดถึงถ้ำแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเด็กๆจะนึกถึงอะไรกันบ้างค่ะ
1: หมึกใหญ่หิน้ำงูแมงมุมเลือดก็เหม็นชื้นแล้วก็ลื่นแมลงยุงค่ะมดแมงสาบ
2: ค้างคาวหินงอกหินย้อยความมืดค่ะ
0: มีใครรู้กันบ้างไหมคะว่านอกจากที่เพื่อนๆของเราบอกมาแล้วในถ้ำยังมีหอยอาศัยอยู่ด้วยค่ะฟังไม่ผิดนะคะในถ้ำมีหอยแถมเป็นหอยขนาดจิ๋วหน้าตาจะเป็นยังไงใช้ชีวิตอยู่แบบไหนที่สำคัญทำไมเด็กๆอย่างเราต้องมาทำความรู้จักกันวันนี้เพื่อนๆของเราและอาจารย์บอยผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์รัตน์ดำรงโรจน์วัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านหอยจะพาพวกเราไปหาคำตอบค่ะ
3: รู้ป่ะวันนี้เรามาทำอะไรกัน
4: มาส่องหอย
3: มาส่องหอยอ่ะมีอะไรอีกว่าไงครับมาเข้าถ้ำทุกคนเคยหาแล้วเนาะหอยเนี่ยเราคิดว่าในถ้ำอ่ะจะมีไหม
4: มี
3: คิดว่าตัวแค่ไหน
4: เล็กมาก
3: นั่นน่ะสิมากแค่ไหนเดียว

0: อย่างนี้ในใจพวกเราอะคิดว่าตัวสักเท่าไหร่ดี
1: เท่านี้เท่านี
0: ้โอ้โหเท่านี้เลยเหรอ
2: หอยเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีจำนวนชนิดมากเป็นอันดับ2รองจากแมลงโดยบนบกจะพบเฉพาะกลุ่มหอยทากเท่านั้นแล้วเราก็สามารถจำแนกหอยเป็นกลุ่มง่ายๆตามขนาดของเปลือกได้แบบนี้ค่ะส่วนกลุ่มหอยจิ๋วจะมีขนาดของเปลือกไม่เกิน5มิลลิเมตรเท่านั้นนะคะ
0: อยากดูก่อนไหมว่ามันตัวขนาดไหนเพราะเดี๋ยวเข้าไปในถ้ำจะได้เจอไหน
3: เม็ดข้าวเม็ด
0: นี่มาดูใกล้ๆได้ให้ดูก่อนใครมีแว่นขยายเราเอาแว่นดูก่อนก็ได้เนี่ยลองดู
3: หยิบตรงนี้ให้หน่อยค่ะ
0: อันเนี้ยตัวใหญ่สุดแล้ว
3: ไหนตรงนี
0: ้เนี่ยมันใหญ่สุดได้เท่านี้แหละเราอย่างงี้ก่อนเราลองคิดว่าอย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่ตรงไหนของถ้ำ
3: ตรงที่มีโขดหิน
0: มีโขดหินมีตรงไหน
4: กำแพงถ
0: ้
4: ำ
0: ครับ
2: ก่อนจะไปเจอหอยจิ๋วในถ้ำด้วยตัวเองเราก็ต้องไม่ลืมอุปกรณ์สำคัญดินสอสมุดบันทึกแว่นขยายแล้วก็ไฟฉายด้วยค่ะ
3: อยากเข้าถ้ำที่มันเหม็นแบบนี
0: ้อยาก
3: เข้าแล้วอ่ะ
0: อยากเข้าแล้วเหรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงทีนี้อ่ะอันนี้ก่อนหาเนาะเดี๋ยวเรามาตั้งโจทย์กันดีกว่าเพราะว่าวันนี้มีพี่ๆอยู่จำนวนหนึ่งแล้วล่ะที่พี่เขาก็มาศึกษาเกี่ยวกับไอ้ตัวเนี้ยหอยที่อยู่ในถ้ำนี่แหละแต่ว่าพี่เขาสนใจในประเด็นอะไรรู้ป่ะประเด็นอยู่ที่ว่าไอสภาพแวดล้อมยังไงที่เอื้อต่อการที่ให
5: ้หอยอยู
0: ่ถูกต้องทีนี้เราคิดว่าอะไรบ้างอะที่น่าจะทำให้หอยมันมาอยู่ในถ้ำได
3: ้ความชื้น
0: มีความชื้นแล้วมีอะไรอีกไหมอะไรนะแสงมีอะไรอีก
4: ความอุณหภูมิ
0: มีอะไรไหม
3: ความ
0: ปลอดภัยกว่าความเหม็นก็น่าจะเป็นปัจจัยที่น่าสนใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเนี่ยจะมีพี่ๆอยู่เนาะเดี๋ยวพวกเราลองตามพี่ๆไปดูก็ได้แบ่งกันกระจายเรามีพี่อยู่5คนเดี๋ยวเราก็แบ่งเนาะเราเดี๋ยววิวประกบกับพี่ๆคนไหนก็ได้เพราะพี่เขาก็มาทำงานเหมือนกันแล้วเราเดี๋ยวลองไปวัดข้อมูลช่วยพี่เขาเก็บข้อมูลก็ได
2: ้วันนี้เพื่อนๆของเราโชคดีค่ะเพราะเป็นวันที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆนักศึกษาลงสำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อทำงานวิจัยด้วยพอดีเพื่อนๆของเราก็เลยได้โอกาสเป็นผู้ช่วยนักวิจัยไปด้วยแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับงานแบบนี้ค่ะ
0: ลองเช็คสิมีอะไรบ้างของ
3: ม
0: ัน
3: มีไฟฉายด้วย
0: ไม้จิ้มฟันแค่เดี๋ยวอยากรู้อุปกรณ์วันนี้ใช้ยังไงเดี๋ยวเราถามพี่ๆกันดูดีกว่าอันนี้พี่มิ้นนะนี่พี่แนนนะครับพี่มายพี่เพิ่งแล้วก็พี่ตาย
3: พี่ไต
0: ตายตายตาย
3: ตาย
0: ตายเติมไม่เอกด้วยลูกเติมไม่เอกด้วยโอเคอ้าวเลือกเราอยากทำงานอยู่กับพี่คนไหน
3: พ
0: ี่
3: แนน
0: ไปเลยเดินไปหาพี่ก็เลยไปได้มาไปลองกระจายตัวกันดูเร็วเหลือ2คนละไปมา
3: อยู่กลุ่มจำไม่ได้หาหอย
6: ก็ต้องแบ่งงานเด็กๆก็จะต้องช่วยหาหอยจิ๋วก็ช่วยดูสภาพอากาศแล้วก็แบบตัวชี้วัดว่าหอยจิ๋วมันจะอยู่ในที่สภาพแวดล้อมอย่างไรบ้าง
2: อยากทำความรู้จักธรรมชาติให้ชัดเจนก็ต้องเก็บข้อมูลกันหลายด้านแถมอาจารย์บอยยังบอกอีกนะคะว่าประเทศไทยของเรายังมีการศึกษาเรื่องหอยจิ๋วถ้ำไม่มากนักดังนั้นการเก็บข้อมูลรอบด้านให้ได้มากที่สุดจะยิ่งช่วยทำให้เราหาคำตอบกับสิ่งที่เราอยากทำความรู้จักได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะ
0: มีอยู่น่าจะ2ตัวนะถ้าดูจากสายตาผมเห็นอยู่2ตัวอย่างที่พาเด็กน้อยไปเนาะไปสำรวจตรวจเก็บดูเนี่ยก็หลักๆก็เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มหอยที่เราพบเจอในภาคตะวันออกงานในเชิงสำรวจงานอินเวนทอรี่พวกนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ว่าเราไปแล้วก็เก็บแล้วก็บอกว่ามันมีหรืออะไรยังไงแต่คำถามที่ลึกไปกว่านั้นที่น่าสนใจคือเฮ้ยทำไมมันถึงอยู่ตรงนี้ได้อะไรนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยหอยถ้ำทำไมมาอยู่ในถ้ำใช่ไหมทำไมไม่อยู่นอกถ้ำเพราะนั้นเวลาลงทำงานเราก็จะเก็บทั้งข้อมูลชีวภาพเก็บตัวอย่างดูสภาพนี่นั่นโน่นเนาะข้อมูลกายภาพเนี่ยอุณหภูมิความชื้นผมยกตัวอย่างเนาะหรือแม้กระทั่งสภาพพื้นผิวของผนังถ้ำต่างๆเนี่ยที่เราเจอตัวอย่างซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันก็เหมือนกับจิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆครับ พอเราได้มาแล้วก็เอาจิ๊กซอนั้นมาประกอบเราก็จะได้ภาพใหญ่ขึ้นมาภาพนึงพอวันนึงข้อมูลมันสมบูรณ์เราจะเริ่มเอาจิ๊กซอเนี่ยมาต่อตรงนั้นจุดนั้นแหละเราอาจจะประเมินต่อได้แล้วว่าคำถามที่เราอยากรู้อะไรคือคำตอบหรือความใกล้เคียงที่สุดที่พอจะมาอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเจอนั้นได้
3: ขณะก็จะมีซอกรูค่ะแล้วมันจะติดอยู่ตรงรูตรงนั้นนะคะหาไม่เจอค่ะ
2: จุดแรกเป็นโถงถ้ำขนาดใหญ่ทำงานไม่ลำบากอาจารย์บอยให้เพื่อนๆของเราช่วยกันสำรวจหาตัวอย่างใครเจอจุดไหนก็ต้องบันทึกรายละเอียดแล้วก็เก็บตัวอย่างไว้แบบนี้ค่ะ
5: เจอหอยมันเหมือนเศรษฐีนะคะ
6: เจอหอยหอยแดงอย่างลืมชื่อแล้วมันตัวจิ๋วด้วยฮะแบบก็ชอบตรงเปลือกหอยอ่ะมันดูแบบแปลกๆดีแบบหอยเข้าไปแอบได้ยังไงแล้วแบบมันเล็กมากไม่รู้แบบจะเอาปัวหางไว้ไหน
2: หอยแดงๆที่โนอาเจอมีชื่อเรียกว่าหอยจุกแดงค่ะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ขนาดจิ๋วแต่ก็ยังมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะเก็บข้อมูลจุดแรกเสร็จแล้วก็ลงไปจุดต่อไปเลยค่ะยิ่งเดินยิ่งแคบแล้วก็ยิ่งมืดบางช่วงทางยากมากต้องมุดต้องลอดต้องใช้ความระมัดระวังมากๆเด็กๆทั้งบ้านมีโอกาสไปเที่ยวถ้ำเจอแบบนี้ห้ามเข้าไปในถ้ำเพียงลำพังนะคะควรขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ชวนผู้ใหญ่ที่รู้เส้นทางไปด้วยทุกครั้งค่ะ
7: มาลำบาก
8: โอ้ยมันจะไปได้เนี่ยจะติดอยู่ในนี้จะทำยังไงดินเนี่ยตายแล้ว
9: เร็วมานี่มาทางนี้
8: จะทำยังไงดินตายแล้ว
9: เอามือมาเนี่ยเนี่ยมือนี่มาเดินมา
8: อะไรเนี่ยไม่น่ามาเลย
9: มาจัง
6: ตอนมาตั้งแต่แรกเห็นว่าตรงปากถ้ำมันสว่างแต่พอลงมาเรื่อยๆมันมืดลงแล้วถ้ำมันก็รูเล็กลงค่ะเดินยากเพราะมันชันค่ะชันแล้วมันก็เป็นรูเล็กๆหนูมุดไปไม่ได้แล้วหัวมันโค้งค่ะ
0: อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นถ้ำที่มืดสนิทเลยเดี๋ยวเรามาลองกันดูซิว่ามีใครจะหาหอยถ้ำในนี้เจอไหมเดี๋ยวใครอยู่กับพี่คนไหนนะตามพี่เขาไปพี่เขาทำอะไรเราไปเรียนรู้จากพี่เขานะลองดูนะครับเดี๋ยวใบให้นิดนึงว่ามันอยู่ตรงไหนได้มั่งถ้าจะหาตรงนี้ตรงนั้นตรงโน้นรอบๆนี้แหละ
9: เดี๋ยวพี่เขียวมาข้างนอกให้เชื้อออกก่อนเชื้อขี้ขี้ออกก่อน
10: ตรงนี้ก็มี
3: บางตัวก็ตัวเล็กที่หนูหาเจอบางตัวก็ตัวใหญ่ค่ะบางตัวตัวใหญ่เท่านี้บางตัวตัวใหญ่เท่านี้ค่ะ
11: เจออะไรคะหอยข้าวสารค่ะ
12: ไม่เจอหน
13: ู
12: เจอแต่
13: หอยเจอของจริงแล้วมันดูแบบเล็กมากเลยค่ะ
6: ตรงผนังถ้ำค่ะแล้วก็น่าจะตรงพื้นตรงดินนะคะ
0: มาเร็วมาดู
14: หอยล้นล้วนนี่นี่นี่เห็นไหมที่มาที่ฝั่งบนชี้อยู
13: ่ส่วนใหญ่จุดที่เจอหอยจิ๋วก็จะเป็นจุดที่หินมันขุกค่ะเพราะจุดที่หินเรียบหอยจิ๋วมันจะไม่มีที่เกาะก็ปกติก็เล็กที่สุดก็ประมาณสักเซนหรือไม่ประมาณ 2-3 มิลแต่ว่าอันนี้มันเล็กกว่ามิลนึงสบาย
2: นี้เป็นถ้ำมืดสนิทค่ะหอยจิ๋วที่เจอในถ้ำจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ตัวเล็กๆกลมๆมนๆสังเกตสีจากเปลือกจะเห็นว่าเป็นสีขาวชอบอาศัยอยู่ตามซอกหินผนังถ้ำที่เป็นผิวขรุขระมีลักษณะคล้ายปะการังขนาดตัวส่วนใหญ่ไม่ถึง1มิลลิเมตรใครนึกไม่ออกลองดูนี่ค่ะเทียบกับเข็มฉีดยาหอยที่เพื่อนๆของเรากำลังเจออยู่ในกลุ่มด้านปลายเข็มโน้นล่ะค่ะ
14: คิดว่าทำไมมันชอบอยู่ที่นี
15: ่มันน่าคุ้นมาก
16: พอดีกับตัวเราเหมือนเรามีบ้านแล้วก็อยากให้มันไม่ใหญ่เกินไป
2: ในประเทศไทยมีการศึกษาค้นพบหอยจิ๋วถึงตอนนี้มีจำนวนมากกว่า100ชนิดและหนึ่งในนั้นก็คือหอยจิ๋วถ้ำที่มีขนาดเล็กเพียง 0.64 มิลลิเมตรถือเป็นหอยจิ๋วถ้ำที่เล็กที่สุดในโลกแล้วที่สำคัญก็ยังเป็นหอยจิ๋วชนิดใหม่ของโลกที่ค้นพบโดยอาจารย์บอยและทีมนั่นเองค่ะ
0: เราหากันในถ้ำแล้วเนาะคิดว่านอกถ้ำมีไหม
7: มี
0: จริงเปล่า
7: ผมได้มาเยอะมากเลย
0: จริงเปล่าแล้วหน้าตาเหมือนในถ้ำไหม
17: ไม่
0: แล้วมีแบบไหนบ้าง
7: ก็ได้แบบอย่าง
0: นั่นสิอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองช่วยกันหาไหมว่าน้องๆเนี่ยรอบๆนี้มีอะไรบ้าง
2: ออกจากความมืดมาเก็บข้อมูลกันต่อในจุดต่อไปค่ะจุดนี้แสงส่องถึงสว่างมากเดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าเพื่อนๆของเราเจออะไรกันบ้าง
18: สนุกดีตรงนี้จะเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะหอยจิ๋วกิ๊กแจ๋ว
0: จากน้อยเจออะไรไหมเอ่ยเจออะไรมั่งลูกนะจุดแดงเอาแล้วดูที่มีปากแตกป่ะลูกเจอไหมลองไปตามพี่ก็ดูที่มีตัวอีหยังบ้าง
19: ชนิดก็ไม่เหมือนกันฮะบางชนิดในถ้ำบางชนิดนอกถ้ำอะไรพวกนี้ในถ้ำมันจะแบบจิ๋วเล็กๆหมดเลยส่วนนอกถ้ำมันอาจจะมันใหญ่อะไรพวกนี้
2: ใช่แล้วล่ะค่ะหอยในถ้ำต่างจากหอยนอกถ้ำใครจำได้บ้างคะว่าแต่ละจุดแตกต่างกันอย่างไรเรามาทบทวนกันอีกทีนะคะจุดแรกเป็นโถงถ้ำกว้างแสงส่องถึงช่วงนี้หน้าร้อนผนังแห้งชนิดหอยที่สำรวจเจอส่วนใหญ่จะเป็นหอยทากจิ๋วจุกแดงจุดที่สองเป็นถ้ำมืดไม่มีแสงสว่างเลยแม้จะเป็นหน้าแล้งก็ยังสัมผัสได้ถึงความเย็นแล้วก็ความชื้นอยู่บ้างผนังบางส่วนเรียบบางส่วนขรุขระคล้ายกับปะการังหอยที่สำรวจเจอจะมีลักษณะตัวเล็กๆกลมๆมนๆไม่มีสีสันหอยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่เฉพาะในถ้ำเท่านั้นอาจารย์บอยบอกว่าเรียกเจ้าหอยกลุ่มนี้ว่าหอยจิ๋วถ้ำก็ได้ค่ะส่วนจุดสุดท้ายคล้ายกับจุดแรกค่ะแต่แสงสว่างกว่าเป็นถ้ำด้านนอกหอยส่วนใหญ่ที่เจอจึงเป็นเจ้าจุกแดงเหมือนกับจุดแรกค่ะ
20: สมบูรณ์แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเพราะนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะปกติที่ไปก็จะเป็นถ้ำท่องเที่ยวที่มันจะมีเป็นทางเดินนำไปรู้สึกว่าถ้ำมันสวยมากแล้วก็เจอหอยจิ๋วเยอะมากไม่คิดว่ามันจะเจอหอยเยอะขนาดนี้
0: มันมีตัวที่อีกที่หนึ่งอ่ะ 0.64
2: ก่อนจะหมดวันได้เรียนรู้อะไรมาบ้างก็ต้องบันทึกกันหน่อยค่ะส่วนข้อมูลแล้วก็ตัวอย่างที่เก็บได้พรุ่งนี้ยังต้องเอาไปทำงานกันต่อในห้องแลบหรือว่าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ค่ะ
0: ไปฉายอะไรก็เปิดส่องแสงเออนั่นแหละเราจะเห็นนะว่าในถ้ำอ่ะตัวกระปิ๋วหลิวเนาะมีใครเห็นหน้าตามันแบบว่ายังไม่เห็นเนาะน
7: ะ
0: เดี๋ยวจะมีให้ดูก่อนหอยตัวใหญ่เนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวลองดูซิว่าประมาณได้ไหมไม่รู้ละในงานวิจัยหลายๆอย่างเนี่ยงานพักสนามอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องกลับมาหาข้อมูลเพิ่มในห้องปฏิบัติการเพราะธรรมชาติมันมีความแปรผันอะไรได้เยอะดังนั้นการจะเคลียร์ให้ชัดเจนมันก็ต้องมีลักษณะร่วมอย่างอื่นอย่างเช่นที่น้องๆเด็กน้อยได้ทำกันเนี่ยแอบบอกนิดนึงเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในหลอดทีนี้โจทย์ก็คือเราจะหามันเจอไหมเดี๋ยวพี่ก็จะสอนเรา
2: อย่างที่อาจารย์บอยบอกนะคะอยากรู้จักจริงๆก็ต้องเคลียร์กันให้ชัดๆค่ะดังนั้นตัวอย่างที่เก็บมาก็ต้องถูกนำมาจำแนกแยกออกด้วยกล้องจุลทรรศน์อีกทีค่ะแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆของเราก็ต้องฝึกใช้กล้องกันก่อนค่ะ
0: นะครับเพราะเวลาจะใช้อะไรถ้าใช้ไม่เป็นอย่าทำเองบอกพี่ๆเขาชัดยังต้องดูก่อนก็ได้
21: ตอนน
0: ี้
21: มันจะเห็นเป็นวงกลม
0: ลอง
21: มันจะเป็นวงเด็กอะไรนะคะเด็ก
0: ทีนี้ลองดู
2: เมื่อใช้อุปกรณ์เป็นแล้วก็ถึงเวลาลงมือทำงานกันต่อเลยค่ะ
22: เมื่อก็ให้เราตามหาหอยในเศษดินที่เก็บมาจากถ้ำเมื่อวานเจอแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอ้เศษดินที่เจอมันเป็นหอยเป็นเศษหอยหรือมันเป็นเศษหิน
2: เจอปัญหาแบบนี้แล้วทีเจทำยังไงคะ
22: ก็พี่เขาก็เลยเอาเศษหอยมาให้ดูว่าเศษว่าหอยมันจะเป็นแบบนี้วันนี้ก็จะมากขึ้นแล้วเพิ่มขึ้นมันก็เป็นพวกหอยที่มันจะเป็นหอยที่มันจะเวียนขึ้นไปหรือว่ามันจะไม่ได้เวียนสูงมาก
1: เห็นแบบในกล้องโทรทัศน์เพราะว่าอันแรกที่เราเห็นดินมันจะเป็นดินเปล่าๆเราไม่ได้เห็นนะคะพอใช้กล้องโทรทัศน์เราจะเห็นมันใหญ่แต่ความจริงพอเรามองแล้วมันจะเป็นแค่เหมือนเม็ดขาวๆเฉยๆค่ะ
0: พอได้หลักการแล้วเนาะว่าเวลาเราไปทำงานเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่าเป็นไงลูกเราเก็บเองกับมือเนี่ยมันก็ยังมีตัวหลงๆอยู่เห็นไหมว่าเราไม่เจอมันก็ไปแอบอยู่ตามดินตามทรายเราก็ต้องเก็บดินเก็บทรายมาหาเดี๋ยวเราจะทำให้ตัวนี้กันตัวเล็ก
2: การจำแนกหอยยังไม่จบนะคะอาจารย์บอยบอกว่าบางครั้งแค่รูปร่างหน้าตาลักษณะของเปลือกบางกรณีก็อาจทำให้เราสับสนได้ค่ะถ้าเราอยากมั่นใจก็ต้องลองดูให้ลึกเข้าไปนั่นก็คือต้องลองสังเกตจากแรตูล่าหรือแผ่นฟันของเจ้าหอยค่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นอาจารย์บอยจะให้พี่ๆทำให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะ
0: ไอ้นี่เป็นแผ่นขาวๆเห็นปะมันยาวนั่นแหละเดี๋ยวจำไว้นะว่าหน้าตาอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องไปหามัน
14: ก็คือเราจะใช้เป็น 5% ความเข้มข้นที่น้อยมากเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะไปทำลายพวกแรตูล่าให้แตกหักได้ถ้าเราใช้ในความเข้มข้นเยอะอันนี้เป็นโซดาไฟครับโซเดียมไฮดรอกไซด์นี่เราใส่ลงไปแค่ประมาณนี้พอแล้วเพราะว่าตัวอย่างหอยเราเนี่ยเห็นไหมว่ามันแบบว่าตัวเล็กมาก
4: เห็นไหมขาวที่วนๆมันพายุเลย
0: จะลองขั้นต่อไปนะเด็กน้อยเราได้ฟันแล้วใช่ไหมลูกทีนี้เราจะมาทำอยู่บนสไลด์ละเดี๋ยวให้พี่ท็อปทำให้ดูเชื่อไหมครับว่ามันพับข้างอยู่มันพับเหมือนกระดาษใช่เราจะต้องทำให้มันเป็นแผ่น
2: หอยขนาดจิ๋วแล้วฟันจะขนาดไหนเพื่อนๆของเราต้องทำงานทั้งหมดนี้ผ่านกล้องจุลทรรศน์ค่ะโดยใช้เข็มปักแมลงเบอร์ที่เล็กที่สุดในการผ่าดูลักษณะของแผ่นฟันงานนี้โหดหินไม่ใช่เล่นเลยล่ะค่ะ
17: มันดูงงๆอ่ะเหมือนในกล้องมันจับด้านะคะแล้วอ้าวดูไหนวันยากง่ายเลยกล้องมันจะกลับด้านกับซ้ายไปขวากับบนเป็นล่างมันก็เลยจะงงๆเล็กน้อยตอนแรกผมไม่คิดว่าหอยมันจะมีฟันแล้วพอมาดูฟันของหอยมันก็น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีฟันมากที่สุดในโลกแล้วแหละ
2: ขั้นตอนนี้ไม่ง่ายเลยค่ะเพราะขนาดแผ่นฟันเล็กมากชนิดที่มองด้วยตาเปล่าก็แทบจะไม่เห็นการทำงานผ่านกล้องจุลทรรศน์ช่วยขยายให้ชัดเจนขึ้นก็จริงค่ะแต่กลไกการทำงานที่สลับกับความเป็นจริงเพื่อนของเราบางคนทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่ทุกคนก็พยายามอย่างสุดฝีมือเลยค่ะ
1: ผ่าฟันยากมากเลยจนหนูมือสั่นเลยค่ะเพราะว่ามันจะต้องแบบใช้เข็ม2อันมาจับตัวหอยไว้เสร็จแล้วจะต้องฉีกมันแล้วก็มันจะมีจุดตรงดำๆอยู่แถวๆไหนก็ไม่รู้แล้วเราจะต้องให้มันหลุดออกมาค่ะกล้องโทรทัศน์อะค่ะมันถ้าเวลาเราเลื่อนไปข้างบนมันจะเป็นข้างล่างมันจะกลับด้านค่ะหนูงงจนหนูทำแล้วดูล่าขาดเลยค่ะ
2: ในที่สุดก็มีคนทำได้แล้วค่ะ
23: สายตาก็เริ่มชินค่ะก็เลยทำได้ก็เริ่มชินค่ะรู้ว่าต้องเอาข้างไหนเข้าไปค่ะแต่ก็ยังติดขัดอยู่ค่ะ
2: ทำได้แล้วงั้นลองทำอีกสักครั้งจะไหวไหมคะ
23: ขอพักว่างก่อน
0: กระดึบมาในเมื่อวานเราเก็บมาเนี่ย
2: ขั้นตอนการศึกษาเก็บข้อมูลเพื่อทำความรู้จักธรรมชาติของเจ้าหอยจิ๋วๆยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีอีกหลายๆขั้นตอนที่อาจารย์บอยแล้วก็พี่ๆยังคงต้องทำงานกันต่อไปสำหรับเพื่อนๆของเรากลุ่มนี้โชคดีได้เข้ามาเรียนรู้ได้ลงมือทำแม้เป็นเพียงบางส่วนก็คงได้รู้แล้วนะคะว่ากว่าเราจะได้รู้จักธรรมชาติสักอย่างให้ชัดเจนไม่ใช่เรื่องง่ายจริงไหมล่ะคะก็ยังมีเรื่องระบบ
5: สนุกดีค่ะได้รู้สิ่งใหม่ๆค่ะก็ได้เรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของพวกหอยทากจิ๋วอะไรอย่างนี้ค่ะสนุกดีค่ะท้าทายมันค่อนข้างยาก
8: แต่ก็ลองทำได้มันก็คงจะทำเพื่อมันก็แล้วแต่ที่เด็กๆชอบครับส่วนผมก็ชอบทางนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าควรจะทำครับมันก็สนุกดีแล้วธรรมชาติมันก็มีอะไรที่เรายังไม่รู้หลายอย่าง
2: ทุกชีวิตตามธรรมชาติล้วนมีหน้าที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแม้กระทั่งเจ้าหอยตัวจิ๋วๆที่อาศัยอยู่ในถ้ำเขาหินปูนเหล่านี้ก็มีหน้าที่ต่อธรรมชาติเช่นกันค่ะการรบกวนระบบนิเวศไม่ว่าจะเป็นการระเบิดภูเขาการปรับภูมิทัศน์การติดไฟในถ้ำเพื่อการท่องเที่ยวโดยไม่มีข้อมูลหรือว่ายังรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่มากพออาจจะส่งผลทำให้หอยจิ๋วบางชนิดสูญพันธุ์ไปอย่างถาวรฉะนั้นเราก็คงต้องช่วยกันส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องหรือคิดค้นหาวิธีที่จะอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตต่างๆในธรรมชาติเหล่านี้แบบรบกวนกันให้น้อยที่สุดอย่าลืมนะคะว่าเพราะเราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเช่นกันค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอเลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ

0: อาคาร70ปีพพ.กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกินไปให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่เจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบนี้ส่งไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานผลขยะกัน
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับผมเนี่ยค่ะอาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยนลงถังเลยกับอีกอันนึงคือเดี๋ยวเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะเนี่ยแหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: อะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดี
0: ๆครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหม

0: ันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟิตเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไง
0: อ๋อ
1: เพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆ
0: ต
1: ้
0: นทุนคือขยะ
1: ต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะและออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบเท่านี
0: ้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุ่นมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเน
0: ี่
1: ยพอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้ไปดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็นปุ๋ย
0: พอผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเ
1: ย็นเย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบอุ๊ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นป่นๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดม
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เดินไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเชเดินบอกสวย
0: เ
1: ดี๋ยวทำอาหารเชเดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเชเดือนนะครับ 70% ผัก 30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถังมีแหลกตรงนี้อยู่แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: นี่ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
1: ้จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
2: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนๆที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้ง

0: ากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
1: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
2: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
1: ครับ
2: โอเคละ
1: รอครับทั้งมารายการมาตอนนี้รอสุดผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับกับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
3: ฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์หนึ่งครับที่ชื่อว่าพีเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพีเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะ
4: เทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
0: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮกเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้ล่ะครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
1: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: คุณกู้ครับ
5: สวัสด
1: ี
5: คร
1: ับ นี่ครับนี่คือคุณกู้นะครับ
5: This is all made from recycled plastic.
1: Oh, ครับ
5: That's all made from bottle caps.
1: Oh, นี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับและออกมาเป็นแบบนี้เลย from dismatching.
5: Yeah.
1: Oh, ออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆนี่คือมาจากฝาขวด
5: ใช่ครับ
1: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
5: อ
1: ันนี้สามารถนำมารีไซเ

0: ได้
1: yeah
0: เป็น
1: exactly
0: product ได้
1: yeah
0: ใช่ไหมครับผม
1: we can show you how we do that right now if you like
0: okay
1: yeah.
0: sure
1: okay
0: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบbottle caps เป็นฝาขวด
1: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, mm-hmm. it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature. Whereas HDPE, this plastic, mm-hmm. melts in a very wide range of temperatures. Mm-hmm. So from 150 degrees to 180 degrees. Mm-hmm. Whereas this one is very precise. Mm-hmm. So if our machine gets it wrong, mm-hmm. then it makes all these horrible smells. Mm-hmm. So it's not good to work with.
0: All right.
1: Also, when this melts in like a big thread like this, mm-hmm. it can turn into like this horrible grey gunky stuff,
0: yeah.
1: which isn't very attractive.
0: Cup.
1: So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, mm-hmm. it just looks like a horrible grey
0: okay.
1: slug. Mm-hmm. So we don't like to use it. But HDPE,
0: HDPE ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
1: ับ is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colors as well.
0: Mm, yeah.
1: So it means that when we come to make bowls, mm-hmm. we can be really creative with what colors we use.
0: Yeah, and it's strong.
1: Yeah.
0: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีก็เป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อครับ
1: What we do, turn on the machine.
0: เปิดเครื่องแล้วครับผม
1: You'll see this is the axle here.
0: มีเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
1: If you have a look in the top here,
0: ฟันเฟืองนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
1: There we go.
0: And then it gets all.
1: But then you'll see, mm-hmm. this is what we get. Mm-hmm. So that's all the bottle caps.
0: Mm-hmm.
1: And then that is now ready for us to turn into new products.
0: Mm-hmm. นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
1: ใช่ใช่
0: เมื่อสักครู่นี้นะครับ yeah. ออกมาได้ประมาณแค่นี้เอง
1: yeah
0: โอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
1: yeah so then once we've got our flakes
0: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับ
1: yeah.
0: ตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงไปในเครื่องก็ถูกเนลหลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
1: What's nice about this project is thatYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
0: Yeah.
1: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
0: Mm-hmm. ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
1: yeah.
0: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจับพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบนะครับไวมาก
1: Would you like to try making one?
0: Can I?
1: Yeah
0: โอ้ จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับคุณกู้บอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
1: Press run
0: กดปุ่ม

0: beautiful. Wow.
1: เสร็จตรงมาแล้วครับผม
2: Very nice.
1: Thank you. Because of you. I just ผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: And look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still

0: in communities, mm-hmm. entering the canals, mm-hmm. entering the river, the Jhapriya, and then ending up in the ocean.
1: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah, exactly. We wanted to do this because of the plastic pollution problem. And so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that. Mm-hmm. And these machines really are the almost like hero figures.
1: Yep.
0: Because they can take any plastic that yep. you throw at them. Mm-hmm. They're really cheap and easy to build. Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลด์นะครับประมาณก็เครื่องเมลด์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Yeah. This is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least.
1: Okay.
0: So this one is probably 60,000
1: บาท 60,000 บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าสมมุติเป็นองค์กรเป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page so you can like us on our Facebook page Precious Plastic BKK we also do many events so we have a whole network of drop off locations that people can bring their plastic to we've got aMaybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic. Parents, when they drop off their kids, can bring their plastic, and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok, or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can send the plastic to.
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่พลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตาม Precious Plastic BKK
0: yeah.
1: on Facebook นะครับ
0: yeah.
1: Green Diary featuring Precious Plastic ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ
2: ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซตตี้โฟโอ้
3: ความปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆคะในตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและในวันนี้ค่ะพี่ฝนจะพาน้องๆไปเรียนรู้เรื่องการขยายพันธุ์ของพืชดอกว่าจะมีขั้นตอนและวิธีอย่างไรรวมไปถึงจะเหมาะกับพืชแบบไหนบ้างนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะตามมาเลยค่ะ
6: การขยายพันธุ์พืชเป็นการที่มนุษย์นำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและแบบไม่อาศัยเพศมาใช้เพื่อเพิ่มจำนวนมีหลายวิธีแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันดังนั้นเราควรเลือกวิธีขยายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดวิธีการขยายพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือการเพาะเมล็ดโดยนำเมล็ดมาเพาะในวัสดุต่างๆวิธีนี้ไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำและใช้เครื่องมือน้อยเหมาะกับพืชที่ต้องการปลูกในปริมาณมากและเป็นพืชที่มีเมล็ดสมบูรณ์งอกได้ง่ายแต่สำหรับพืชบางชนิดก็มีข้อจำกัดคือสร้างเมล็ดน้อยเมล็ดงอกยากต้นที่เกิดจากเมล็ดที่เจริญเติบโตช้าเราจึงนำวิธีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมาประยุกต์ใช้โดยใช้จากส่วนต่างๆของพืชเช่นลำต้นใบรากรวมไปถึงเนื้อเยื่อของพืชซึ่งมีวิธีการขยายพันธุ์หลายวิธีดังนี้ค่ะการปักชำสามารถทำได้โดยการตัดกิ่งใบรากมาปักลงในวัสดุปลูกเป็นการกระตุ้นส่วนที่ตัดมาปักชำให้สร้างรากเพื่อดูดน้ำและธาตุอาหารทำให้ส่วนยอดเจริญเติบโตตัวอย่างเช่นโหระพาผักชีการตอนกิ่งเป็นวิธีการกระตุ้นให้พืชสร้างรากขึ้นมาใหม่ทำโดยขั้นกิ่งขูดเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารของพืชออกและหุ้มด้วยตุ้มตอนให้กิ่งสร้างรากออกมาเองเช่นมะนาวส้มโอการทาบกิ่งเป็นการนำต้นตอที่มีรากแข็งแรงไปทาบกับต้นพืชที่ต้องการเพิ่มจำนวนเช่นมะม่วงมะขามการต่อกิ่งหรือการเสียบยอดเป็นการนำกิ่งหรือยอดของพืชที่ต้องการขยายพันธุ์มาต่อหรือเสียบบนกิ่งพืชต้นอื่นพืชที่นิยมต่อกิ่งเช่นชวนชมอะโวคาโดมะม่วงการติดตาเป็นการนำตาของต้นที่ต้องการขยายพันธุ์มาติดบนต้นตอวิธีการนี้ทำให้ได้ต้นที่มีลักษณะแตกต่างไปจากต้นเดิมเช่นมีดอกหลายสีอยู่บนต้นเดียวกันพืชที่นิยมติดตาเช่นเฟืองฟ้ากุหลาบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นการบูรณาการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขยายพันธุ์พืชเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงโดยนำส่วนของพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญมาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและช่วยให้พืชเพิ่มจำนวนภายใต้สภาวะที่ควบคุมความสะอาดอุณหภูมิและแสงเมื่อชิ้นส่วนพืชเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นต้นพืชที่สมบูรณ์มีลำต้นและรากแล้วจึงนำออกไปปลูกในสภาพธรรมชาติค่ะ
5: คำศัพท์น่ารู้วันนี้Plant propagation, PLANT, PROPAGATION PION plant propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืช seed propagation SEED PROPAGATION seed propagation แปลว่าการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดCleft grafting, CLEFT, GRAFTING, cleft grafting แปลว่าการต่อกิ่งแบบเสียบยอดเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้เราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าการขยายพันธุ์พืชดอกที่เกี่ยวกับการอาศัยเพศและการไม่อาศัยเพศนั้นมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรทีนี้น้องๆอย่าลืมนำความรู้นี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พฤติกรรมการใช้จริงๆมันมีหลากหลายนะครับมันมีอยู่เยอะเหมือนกันอย่างแรกอยากให้ทำความเข้าใจก่อนว่ามือถือเมื่อไม่ได้ใช้ไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่ได้กินไฟหรือไม่ได้กินพลังงานที่บอกไม่ได้ใช้คือหมายถึงว่าปิดหน้าจอวางไว้เฉยๆมันไม่กินไฟละไม่ใช่ครับอันนี้อยากให้เป็นความรู้เลยว่าเมื่อมือถือไม่ได้เปิดไว้มันก็กินกระแสได้เช่นเดียวกันพฤติกรรมที่สองก็คือว่าเรื่องของการใช้งานอย่างต่อเนื่องเมื่อเราใช้งานอย่างต่อเนื่องปั๊บพลังงานที่ใช้มันทำรีขายพลังงานมาให้มือถือมันทำงานความร้อนก็เกิดขึ้นระดับหนึ่งแล้วถูกไหมครับเสร็จแล้วแบตเตอรี่เราลดลงเหลือ2-3 ขีดแล้วเราชาร์จบอกเดี๋ยวเราชาร์จด้วยแล้วใช้ไปด้วยลองคิดดูครับเมื่อมันยังร้อนอยู่มันถ่ายพลังงานทั่วงานมาให้เราใช้แล้วแล้วยังเสียบชาร์จการเสียบชาร์จก็คือการเพิ่มประจุกับเข้าประจุมันก็เกิดปริยาความร้อนอีกขึ้นไปอีกในขณะที่ใช้มีโอกาสที่ทำให้อะไรครับขั้วแบตเตอรี่เนี่ย1ถ้ามันไม่ช็อตมันก็จะติดไม่ติดกับตัวเครื่องมันก็เหมือนกับแค่เราจะชนอยู่แล้วเมื่อการจะชนปั๊บมันก็เกิดการอาร์คเหมือนกับคล้ายๆว่าไฟมันกระโดดก็เป็นตัวเสี่ยงเกิดความเสี่ยงขึ้นในการที่ทำให้แบตเตอรี่เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันทำงานหนักอะครับแบตเตอรี่จ่ายกระแสให้กับเครื่องเรื่องพลังงานพวกนี้ก็ทำให้เกิดการสะสมขึ้นนะเมื่อการสะสมถึงระดับหนึ่งเนี่ยความร้อนจัดที่ระบายไม่ทันมันก็จะเกิดการทำให้เกิดถึงจุดที่เราเรียกว่าเทอร์มอลรันเวย์นะครับก็คือจากภายในไม่กี่วินาทีจาก100 องศาจาก100 กว่า องศาวิ่งพุ่งขึ้นไปเป็น600 องศาภายในไม่กี่วินาทีนะครับมันอาจจะไม่ได้ระเบิดตูมมันเป็นเหมือนกับลามผมเรียกว่าไฟลามนะและอุณหภูมิขนาด400-500 องศานี่ผมว่าก็เบิร์นการพกพาโทรศัพท์ในร่างกายเป็นเรื่องสำคัญครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งพฤติกรรมหนึ่งบางทีเราใส่ในกระเป๋าบางทีเราใส่ในกางเกงผมถามนิดนึงว่าเวลาใส่ปั๊บเรามองไม่เห็นใช่ไหมว่าหน้าจอมันสว่างหรือไม่สว่างทราบไหมครับว่าไฟที่สว่างกินไฟมหาศาลตัวนี้สำคัญเพราะส่วนใหญ่พอเราได้มือถือมาใหม่เราจะใช้มันอย่างสนุกสนานก็คือเปิดและเขาเรียกอะไรแสดงเตือนหมดมีใครส่งข้อความเตือนให้สว่างนะเตือนให้สว่างฉันจะได้เห็นไอ้ตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ผมเราใส่ไปในกระเป๋าเราคิดว่าเราไม่ได้ใช้มือแตะรูดแต่ผิวหนังเราครับผิวหนังเราผ่านความชื้นของกางเกงไม่ว่าจะเป็นกางเกงยีนกางเกงอะไรเมื่อผ่านความชื้นก็เหมือนเราเอานิ้วไปแตะหรือเหมือนผิวหนังเราไปสัมผัสเพราะนั้นเวลาเดินถูเหมือนเราพอไฟมันสว่างขึ้นหรือมีใครส่งเข้ามาเหมือนเรามันก็มือถือไม่รู้นะฮะว่าเราใช้นิ้วหรือเราใช้ผิวหนังแตะ

เพราะมันเป็นสื่อเหมือนกันมันก็จะคิดว่าเราเปิดหน้าจอเหมือนเราถูหน้าจอเล่นมันก็เปิดอยู่ตลอดเวลาอีกอันเนี้ยผมอยากบอกว่ามีหลายคนไม่ได้ตระหนักก็คือการใช้แอปในเครื่องเคยสังเกตไหมครับว่ามีแอปบางตัวที่เราไม่ได้ใช้เลยแต่กินพลังงานเหลือเกินควรจะมีโปรแกรมเนี่ยที่เช็คว่าใช้พลังงานเท่าไหร่มันจะฟ้องเลยว่าแอปตัวนี้ใช้พลังงานเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเราควรจะใช้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อะไรที่ใช้ตามความจำเป็นนะครับนะถ้าเราใช้ความจำเป็นปั๊บเนี่ยการใช้พลังงานในเครื่องก็จะมีการพักให้มันระบายความร้อนนะครับพอใช้ปั๊บก็ร้อนขึ้นใช้เสร็จก็พักไม่ควรที่จะทิ้งโทรศัพท์นะครับเอาไว้ในที่ที่มันร้อนหรือที่อับชื้นเสี่ยงต่อการเขาเรียกรัดวงจรการพกพาขอให้มันเป็นที่ที่ระบายความร้อนที่ดีนะครับให้มันระบายความร้อนได้ไม่ใช่อกระบายความร้อนแล้วเราก็ใช้อย่างหนัก

ทำไมถึงห้ามใช้มือถือในปั๊มน้ำมันมีจากรายงานอุบัติเหตุว่าขณะที่หยิบโทรศัพท์มือถือมารับโทรศัพท์เกิดการระเบิดเชื้อเพลิงคือไอน้ำมันนะครับค่อนข้างจะเข้มข้นบริเวณนั้นอันที่2จะต้องมีประกายไฟอันที่3คือจะต้องมีแก๊สออกซิเจนสิ่งที่ขาดไปโดยทั่วไปคือประกายไฟประกายไฟเกิดจากอะไรประกายไฟไม่ได้เกิดจากมือถือโดยตรงการเสื่อมของมือถือ 99% มันจะเกิดจากไฟฟ้าสถิตเมืองไทยน่ากลัวไหมเมืองไทยมีความชื้นในอากาศ 70-80% หรือมากกว่านั้นปัญหาของไฟฟ้าสถิตมีน้อยฮะแต่เมื่อเทียบกับในประเทศหนาวที่ความชื้นในอากาศต่ำกว่า 20% เป็นต้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดประกายไฟได้จากไฟฟ้าสถิตมีมากกว่าเพราะฉะนั้นในเมืองไทยไม่ควรจะกังวลจากไฟฟ้าสถิตการใช้มือถือในเมืองไทยอาจจะไม่ใช่เป็นปัญหานักนะครับควรจะดับเครื่องขณะที่เติมน้ำมันมากกว่าห้ามสูบบุหรี่แน่ๆหรือทางการทำอะไรก็ตามที่ทำให้เกิดประกายไฟไม่ควรจะตื่นตระหนกข้อแนะนำก็คือว่าไฟฟ้าสถิตอาจจะเกิดการสูญเสียขณะที่เราลุกออกจากในรถไม่ว่าจะเป็นผืนยางหรือเสื้อผ้าหรือว่าจากเบาะหนังเทียมอะไรต่างก็ตามเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือว่าปรับร่างกายเราให้สมดุลจากประจุไฟฟ้าที่เกินแตะอะไรก็ได้ที่เป็นโลหะถือกุญแจอยู่เอากุญแจไปแตะอยู่กับรถนิดนึงเพื่อให้ประจุเนี่ยมันคลายออกไปเรียนอีกครั้งนึงว่าในเมืองไทยไฟฟ้าสถิตไม่ใช่เรื่องปัญหาที่ทำให้เกิดประกายไฟการใช้อุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกไม่ว่าจะเป็นหลังจากซักผ้ามือเปียกๆมาจับเนี่ยหรืออุปกรณ์ชิ้นนั้นมันเปียกและยังเปิดอยู่แล้วมันเกิดการลัดวงจรการเกิดการลัดวงจรในที่เกิดจากน้ำนะฮะนำไฟฟ้าได้มันก็สามารถจะทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากขั้วลบมายังขั้วบวกได้เขาเรียกว่าเป็นการลัดวงจรมีการคายประจุกายพลังงานอย่างรวดเร็วแล้วมันก็เกิดการระเบิดเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเราไม่ควรจะใช้เครื่องมือสื่อสารเราไม่ควรจะใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆขณะที่ตัวเปียกฝนตกไม่ควรใช้โทรศัพท์คงอาจจะเป็นลักษณะของกลางแจ้งเหตุผลหลักๆก็คือว่ามือถือก็ประกอบด้วยโลหะเป็นเงินเป็นทองแดงและมีโลหะอื่นๆที่นำไฟฟ้าได้หลายชนิดเลยนะครับพลังงานขณะที่ฟ้าผ่ามาเนี่ยมีพลังงานศักย์สูงมากมันก็พยายามจะวิ่งเข้าไปหาสื่อนำไฟฟ้าสักที่ใดที่หนึ่งมันก็อาจจะเป็นการนำไฟฟ้าทำให้ผู้ถือผู้ใช้เนี่ยเกิดอันตรายคำแนะนำทั่วๆไปก็คือถ้าเกิดใช้อยู่ในอาคารไม่ควรจะใช้อยู่ภายนอกอาคารซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้เลี่ยงในการใช้อุปกรณ์สื่อสารอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเมื่อฝนตกฟ้าคะนองครับ

0: ถ้าพูดถึงปัญหาความขัดแย้งทางสังคมที่มีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์ภาษาศาสนาและวัฒนธรรมเราจะพบปัญหาได้ในหลายๆพื้นที่แต่วันนี้ครูจะได้ไปลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลชุมชนหนึ่งที่มีความแตกต่างในเกือบทุกด้านแต่คนในชุมชนก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมีอาชีพที่มั่นคงกินดีอยู่ดีได้ก็ด้วยพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9ชุมชนนั้นก็คือชุมชนบ้านยางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่
1: 你好，我叫罗美霞，我是亚洲语言文化研究院马西龙大学的老师。我今天过来这边做调查的，就是你们就是啊，在万阳村住了几年了？
2: 40多年。
1: 40多年了是吗？那时候怎么搬过来呢？
2: 从缅甸搬过来。
1: 是从中国先跑到缅甸，然后对吗？
2: 然后又跑来缅甸，最后又来泰国了嘛。
0: 咦，侬美玉。จะพาครูไปรู้จักชุมชนบ้านยางให้มากยิ่งขึ้นผ่านพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1ฝางซึ่งน้องเหมยยี่ได้อาสาเข้ามาเป็นยุวมัคคุเทศ
3: เมื่อก่อนเนี่ยชาวจีนก่อนที่จะอพยพมาค่ะเขาจะอยู่ที่ดอยขังก่อนเนื่องจากว่าชาวจีนอพยพมาเยอะเกินค่ะเขาก็เลยเกณฑ์ลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะอันนี้คืออาชีพของเขาค่ะในสมัยก่อนตอนนั้น
1: ย้อนกึ่งฝิ่นใช่ปะ
3: ใช่ค่ะก็คือพระบาทสมเด็จเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเสด็จเยี่ยมชาวเขาปูมูเซอร์ดำที่หมู่บ้านดอยป่าคาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมีชาวเขามูเซอร์นะคะมาคอยต้อนรับเสด็จค่ะในหลวงเนี่ยก็มีความเชื่อที่แบบว่าทำไมชาวเขากลุ่มนี้นะคะจึงปลูกฝิ่นค่ะเลยลงพื้นที่ด้วยตนเองเลยค่ะ
1: โรงงานแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะรับผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: คุณป้าอยู่หมู่บ้านนี้มานานเท่าไหร่แล้วคะ
4: พ่อแม่อพยพมาอยู่ในหมู่บ้านนี้ได้60 กว่าปีไม่รู้หนังสือไม่รู้ภาษา
1: เราไม่ทราบว่าพระองค์ท่านได้ช่วยเหลือชุมชนยังไงบ้างคะ
4: ช่วยทุกอย่างค่ะสร้างโรงเรียนเอาหมอมาดูแลตรวจฟันตรวจสุขภาพมาทำน้ำประปาแล้วก็สร้างถนนไฟฟ้า
1: ค่ะ
4: เดี๋ยวนี้ลูกหลานก็ได้เรียนดีเรียนสูงได้เรียนดีเขาก็ได้ทำงานสบายสบาย
1: อาหารที่เราทำอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นอาหารพื้นเมืองของคนจีนใช่ไหมคะ
4: ใช่ก็เรียกว่าเนื้อน้ำค้าง
1: เนื้อน้ำค้าง
4: ก็อยู่ฮะทานเองกินเองท่องเที่ยวอยากได้ก็แบ่งขายหน่อยพออยู่พอกินพอเพียง
1: ไม่ทราบว่าพี่เหมยอยู่ที่บ้านนี้มาตั้งแต่เด็กๆ เลยหรือเปล่าคะ
5: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
1: อย่างนี้พี่เหมยก็อยู่ทันตอนช่วงน้ำท่วมปี2549หรือเปล่า
5: ก็ทันอยู่ค่ะขายของอยู่ดีๆนะคะมีเสียงดังรู้อีกทีหนึ่งน้ำเข้ามาถึงในบ้านชาวบ้านก็หนีการเข้าของเสียหายหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยก็มีองค์คมนตรีมาบอกว่าในหลวงรับสั่งว่าอย่าไปไหนเลยในหลวงจะอยู่กับชุมชนนี้ค่ะทุกคนก็ไม่ออกไปไม่ย้ายบ้านก็ยังอยู่ที่เดิมประทับใจในหลวงนะคะก็คือว่าในหลวงก็เสด็จมาแจกนมแจกชุดนักเรียนทุกอย่างคือว่าที่ของใช้ของในชุมชนส่วนมากก็คือนายหลวงเป็นคนมาแจกมาให้ค่ะหนูได้กินนมครั้งแรกก็คือนายหลวงนี่แหละเป็นคนแจกให้กิน
6: ถ้าไม่มีเก๋ก็ดีนะนายหลวงจะได้อยู่ในหลังนั้นนะครับไม่มีนายหลวงอยู่ไม่ได้พูดจริงจริงอยู่ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้เพื่อนเพื่อนได้เรียนดีก็เพื่อนนายหลวง
7: มีความปลื้มปิติเนาะที่ได้เกิดในรัชกาลที่9โดยพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงให้เราอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยในหลวงทรงให้พระราชดำรัสว่าทุกคนลุกล่าสามัคคีกันเนาะคือทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเมื่อ10ปีก่อนก็เกิดภัยพิบัติธรรมชาติเนาะมัสยิดได้ความเสียหายเยอะครับทุกหมู่บ้านครับแม้แต่ชุมชนก็มาช่วยกันเนาะไม่ว่าเป็นศาสนาพุทธเนาะศาสนาคริสต์แล้วก็อิสลามที่เราอยู่ในชุมชนเนาะไม่ว่าจะเชื้อชาติอะไรเราเป็นพี่น้องกันหมดเลยครับเราจะอยู่ด้วยกันได้ครับ
1: สำหรับครูเองเป็นคนไทยเชื้อสายจีนที่เกิดในแผ่นดินไทยเหมือนกันก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณมากแล้วก็หลังจากที่ได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยกับชาวบ้านชุมชนบ้านยางที่นี่รู้สึกปลาบปลื้มใจแทนชาวบ้านที่นี่ทุกคนที่ได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านและได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะมีคำพูดหนึ่งที่ครูรู้สึกประทับใจมากและเชื่อว่าเป็นคำตอบของทุกความขัดแย้งในทุกชุมชนค่ะพ่อไม่เคยบอกให้เรารักพ่อแต่พ่อบอกให้เรารักกันค่ะ

เหมือนเป็นไวรัสเกิดใหม่จริงๆแล้วมันมานานแล้วครับเพียงแต่ว่าเราเพิ่งรู้วิธีที่จะไปตรวจจับมันเท่านั้นเองทุกคนเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อเนื้อโรคไวรัสได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าในคนบางคนอาจจะมีอาการรุนแรงกว่าคนอื่นนะครับที่สำคัญก็คือเด็กเล็กกลไกการเกิดโรคของตัวเนื้อโรคไวรัสเนี่ยก็คือมันจะไปติดเชื้อบริเวณลำไส้เล็กนะครับทำให้ตัวลำไส้เนี่ยมันไม่สามารถดูดซึมน้ำและเกลือแร่ได้ดีนะครับมันก็เลยออกมาทางอุจจาระถ้าเป็นเยอะแล้วไม่สามารถให้น้ำเกลือทางกระแสทางหลอดเลือดดำได้นะครับเด็กขาดน้ำเยอะก็จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้แต่การที่สำคัญก็คือเด็กเหล่านี้มันจะมีไข้นะครับมีอาเจียนเยอะแล้วก็บางคนก็จะมีอาการท้องเสียด้วยอุจจาระเนี่ยจะเป็นน้ำแต่ว่าไม่มีมูกไม่มีเลือดนะครับบอกว่าน่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสที่เรารู้จักก็คือไวรัสโรต้าอันนี้ก็มีตัวหนึ่งซึ่งมาสู่สีกับเนื้อโรคไวรัสในเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการยากที่จะแยกว่าอาการแบบนี้เป็นโนโรไวรัสอาการแบบนี้เป็นจากไวรัสตัวอื่นถ้าอยากจะรู้จะต้องส่งอุจจาระเนี่ยไปตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้รู้ว่าเป็นจากไวรัสตัวไหนจริงๆตัวโนโรไวรัสเนี่ยตามระบาดวิทยาเนี่ยมันชอบระบาดในช่วงอากาศเย็นๆก็คือในตรงกับฤดูหนาวในประเทศไทยอย่างตอนนี้เนี่ยเรารู้ว่าโนโรไวรัสระบาดเพราะว่ามีบางโรงเรียนเนี่ยมีเด็กท้องเสียเกิดขึ้นเยอะพอเกิดขึ้นเยอะปุ๊บเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็เลยลงไปสำรวจเอาอุจจาระไปตรวจดูว่าเป็นจากเชื้ออะไรได้บ้างเราก็เลยเจอว่ามีโนโรไวรัสนี่ก็เป็นตัวที่ทำให้เรารู้ว่าตอนนี้โนโรไวรัสกำลังระบาดหาไวรัสตัวนี้เนี่ยแอลกอฮอล์ก็ฆ่าไม่ตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะล้างมือก็ต้องล้างมือผ่านน้ำเยอะๆฟอกสบู่แล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับนี่ก็เป็นการเอาเชื้อออกจากมือเรานะครับแต่ถ้าสมมติว่าเชื้อมันไปปนเปื้อนตามวัตถุสิ่งของต่างๆนะครับสิ่งที่จะฆ่ามันได้คือไม่ใช่แอลกอฮอล์ก็คือน้ำยาล้างห้องน้ำครับจากการที่เราทราบว่าตัวโนโรไวรัสมันติดต่อโดยการกินและส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดของอาหารน้ำดื่มกินอาหารปรุงสุกนะครับคนที่จะปรุงอาหารก่อนปรุงก็แนะนำว่าล้างมือให้สะอาดอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะหยุดยั้งการระบาดของโนโรไวรัสได้นะครับอุปกรณ์ภาชนะหลังจากใช้เสร็จแล้วล้างให้สะอาดนะครับทำความสะอาดที่ดีแล้วก็ผึ่งให้แห้งอีกอันนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือเจ้าตัวโนโรไวรัสเนี่ยถึงแม้ว่าเด็กที่เคยท้องเสียมาก่อนหายละในอุจจาระที่ปกติเนี่ยก็อาจจะมีตัวเชื้อได้เพราะเนี่ยคนที่เลี้ยงก็อาจจะอย่าเพิ่งประมาทตัวเชื้อก็อาจจะยังเจอในอุจจาระได้อีกเป็นระยะเวลา 3-4 สัปดาห์นะครับปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโนโรไวรัสยังไม่มียาเฉพาะสำหรับรักษาฆ่าเชื้อโนโรไวรัสนะครับฉะนั้นการรักษาเนี่ยก็คือแบบประคับประคองถ้าเป็นไม่เยอะก็อาจจะให้ผสมน้ำเกลือแร่ดื่มเพื่อทดแทนน้ำและเกลือแร่ที่สูญหายไป

ราวของการศึกษาดาวเคราะห์รอบดาวฤกษ์ดวงอื่นหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า exoplanets คือ exo แปลว่าข้างนอกข้างนอกระบบสุริยะของเราครับที่จริงมันไม่ใช่เป็นอันที่สองครับมันก็เป็นมีพันระบบแล้วครับในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราคาดว่ามีดาวฤกษ์ประมาณ 400,000 ล้านดวงดาวฤกษ์แต่ละดวงโดยเฉลี่ยมีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งเพราะฉะนั้นน่าจะมีดาวเคราะห์จำนวนเป็นแสนล้านเหมือนกันครับ Exoplanets เริ่มจากการศึกษาดาวเคราะห์ที่ใหญ่มากแต่เราสนใจที่จะค้นพบดวงที่เล็กลงจนอาจจะระดับคล้ายกับโลกครับชื่อของมันคือ TRAPPIST-1 ครับ TRAPPIST เป็นชื่อของโครงการTRAPPIST ตั้งกล้องในสถานที่ที่เหมาะมากสำหรับดาราศาสตร์เป็นทะเลทรายในประเทศชิเลในอเมริกาใต้ครับก็ขนาดเล็กจริงแต่เขาก็ตั้งใจสร้างในสถานที่ที่เหมาะแล้วก็ทำงานวิจัยที่น่าตื่นเต้นแบบนี้ครับขนาดของระบบดาวเคราะห์ของ TRAPPIST-1 ที่จริงเล็กมากเมื่อเทียบกับระบบสุริยะของเราครับในรูปนี้ทั้งหมดนี้เขาจะใส่เข้าไปเล็กกว่าวงโคจรของดาวพุธของเราครับในระบบสุริยะเรามีดาวเคราะห์ที่เหมือนโลกแค่4ดวงดาวพุธดาวศุกร์โลกก็แล้วก็ดาวอังคารที่เป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยโลหะและหินที่น่าตื่นเต้นคือระบบ TRAPPIST-1 พบดาวเคราะห์ขนาดเล็กพอๆกับโลกตั้ง7ดวงอันนี้มันสาเหตุที่คนตื่นเต้นเพราะว่าคนรู้จักมานานว่ามีดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่แต่เพิ่งพัฒนาวิธีการที่จะพบดาวเคราะห์ขนาดเล็กด้วยครับซึ่งเราหวังว่าอาจจะคล้ายกับโลกของเราครับเราสนใจที่จะพบดาวเคราะห์ที่คล้ายกับโลกในลักษณะว่าประกอบด้วยโลหะและหินเป็นหลักและอาจจะมีหวังที่จะมีน้ำในสภาพเหลวหรือมีบรรยากาศอะไรแบบนั้นครับแต่การที่มีน้ำในสภาพเหลวก็จะขึ้นกับอุณหภูมิของดาวเคราะห์ดวงนั้นแล้วการที่มีบรรยากาศหรือไม่มีบรรยากาศจะกระทบอุณหภูมิอย่างมากโดยทั่วไปเมื่อคนพูดถึง habitable zone ก็เป็นความคิดว่าดาวฤกษ์แต่ละดวงมีความสว่างไม่เหมือนกันและอุณหภูมิของดาวเคราะห์ก็จะขึ้นกับระยะทางแล้วก็จะขึ้นกับความสว่างของดาวฤกษ์ดวงนั้นครับพูดถึงระบบสุริยะของเราเขาจะบอกว่า habitable zone มีตั้งแต่โลกไปถึงเลยดาวอังคารแต่ที่จริงดาวอังคารเราก็อยู่ไม่ได้ไม่มีน้ำในสภาพน้ำเหลวเพราะว่าบังเอิญดาวอังคารไม่มีบรรยากาศส่วนเมื่อเขาคำนวณอย่างนี้เขาคำนึงเผื่อมีบรรยากาศด้วยก็เช่นกันสำหรับ TRAPPIST-1 เราไม่รู้ว่าดาวเคราะห์แต่ละดวงมีบรรยากาศหรือไม่ครับมี2สาเหตุหลักคือที่จะเข้าใจว่าดาวเคราะห์เกิดขึ้นได้อย่างไรรวมทั้งโลกของเราเกิดขึ้นได้อย่างไรและคำถามสำคัญของมนุษยชาติอีกคำถามหนึ่งคือว่าสิ่งมีชีวิตมีที่อื่นในเอกภพหรือเปล่าครับซึ่งตอนที่เราคุยกันเรายังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ามีสิ่งมีชีวิตที่อื่น

ฮิสโตรกจริงๆเป็นโรคที่น่ากลัวนะครับถ้าเกิดว่าวินิจฉัยได้ช้าแล้วก็รักษาได้ไม่ทันถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับลักษณะการใช้ชีวิตของคนเราบางทีก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องออกไปสัมผัสกับอากาศร้อนข้างนอกจะต้องขับมอเตอร์ไซค์ออกกำลังกายหรือว่าเดินขายของพอโดนแดดเลยเกิดปัญหาขึ้นมาได้ฮีทสโตรกเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากความร้อนนะความร้อนจากข้างนอกหรือว่าความร้อนจากข้างในความร้อนจากข้างนอกก็มีแสงแดดมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนาะความร้อนจากในตัวปกติร่างกายแล้วก็ต้องมีเมตาบอลิซึมมีการเผาผลาญมีการสร้างความร้อนขึ้นมาอยู่แล้วเป็นปัญหาทั้ง2 อย่างปกติร่างกายจะต้องแบบพยายามแบบควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้อยู่ 36-37.5 องศาเซลเซียสเพื่อให้อวัยวะต่างๆแล้วก็เซลล์ทำงานได้ดีครับพอเราอยู่ในที่ร้อนๆเข้าเนี่ยเราก็จะมีปัญหาและร่างกายก็จะต้องพยายามจัดการมันตอนแรกๆเนี่ยร่างกายจะปรับตัวโดยการมีการสูบฉีดโลหิตหัวใจเต้นแรงขึ้นเลือดไปเลี้ยงที่ผิวหนังมากขึ้นเส้นเลือดที่ผิวหนังขยายตัวต่อมเหงื่อทำงานมากขึ้นก็เลยมีเหงื่อออกมาเยอะพอเหงื่อออกเยอะๆเข้าร่างกายขาดน้ำเสียน้ำพอร่างกายขาดน้ำมากๆเนี่ยร่างกายก็จะพยายามปรับตัวก็คือเอาเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญเช่นหัวใจตับไตสมองอะไรมากขึ้นแต่ว่าพอถึงจุดนึงเนี่ยครับเลือดมันก็จะไปเลี้ยงไม่พอไปเลี้ยงไม่พอเนี่ยไตเป็นอวัยวะสำคัญที่เราใช้กรองของเสียขจัดเกลือแร่พอเลือดไปเลี้ยงไตน้อยทีนี้ของเสียก็คั่งเกลือแร่ในร่างกายก็ผิดปกติไปก็เกิดไตวายขึ้นมาจุดสังเกตง่ายๆก็คือว่าคนเป็นลมจากฮีทสโตรกเนี่ยถ้าเราไปดูที่ตัวเขาเนี่ยตัวเขาจะแห้งไม่มีเหงื่อแล้วครับก็คือเหมือนกับเหงื่อมันออกไปเยอะจนมันไม่มีจะออกแล้วแล้วก็อุณหภูมิตามร่างกายเนี่ยก็คือตัวจะร้อนมากเลยครับคนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นฮีทสโตรกนะครับอย่างแรกเป็นผู้สูงอายุหรือเป็นเด็กๆอายุน้อยนะครับกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเช่นเป็นโรคหัวใจหรือเป็นโรคผิวหนังบางชนิดที่ระบายเหงื่อได้ไม่ดีเช่นผิวหนังแข็งหรือว่าเป็นกลุ่มที่ทานยาบางชนิดเช่นยาขับปัสสาวะก็ทำให้ร่างกายมีภาวะขาดน้ำอยู่ก่อนแล้วหรือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่สบายอยู่ก่อนแล้วครับแต่เป็นกลุ่มที่ท้องเสียถ่ายเหลวหรือขึ้นไส้อาเจียนกินไม่ได้ก็ขาดน้ำอยู่ก่อนแล้วด้วยหรือว่านอนหลับไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าเจอกรณีนี้นะครับอย่างแรกก็คือพาผู้ป่วยพาคนเจ็บที่เราเจอเนี่ยออกมาจากสถานที่ที่ร้อนๆก่อนเอามาอยู่ร่มๆก่อนช่วยลดความร้อนของเขาไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามเสื้อผ้าถ้าเห็นว่ามันดูระบายอากาศไม่ค่อยดีก็ปลดเสื้อมาก่อนแล้วก็เช็ดตัวลดความร้อนก็คือใช้ผ้าชุบน้ำธรรมดาก็ได้หรือน้ำเย็นก็ได้เช็ดตามแขนขาข้อพับซอกคอซอกแขนรักแร้ครับถ้ารู้ตัวดีก็คือให้ทานน้ำเป็นน้ำธรรมดาหรือน้ำเย็นก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้สึกตัวหรือว่าดูแบบดูซึมๆอย่าเพิ่งให้ทานเดี๋ยวจะสำลักแล้วเดี๋ยวจะมีปอดอักเสบติดเชื้อจะยิ่งแย่กันไปใหญ่

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งในเพศหญิงนะครับนอกจากพบบ่อยแล้วก็ยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตบ่อยด้วยนะครับเท่าๆกันครับไม่ใช่ว่าคนที่หน้าอกใหญ่ๆจะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าขนาดที่ใหญ่อาจจะเป็นเรื่องของไขมันก็ได้พอเป็นไขมันเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนของเนื้อเต้านมมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมคนที่หน้าอกไม่ใหญ่แต่ว่าหน้าอกที่เขามีเนี่ยมันเป็นเนื้อเต้านมตรงนี้มันก็มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้เช่นกันไม่มีความเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็ยืนยันว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับการที่มีอะไรไปบีบรัดหรือกระทบกระแทกอยู่บ่อยๆยังไม่มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมนะครับอายุเฉลี่ยการมีประจำเดือนของเด็กหญิงไทยเราก็จะอยู่ที่ประมาณสัก13แต่ถ้าอายุสัก10หรือ11เริ่มมีประจำเดือนแล้วนะครับอายุที่หมดประจำเดือนของเฉลี่ยเราประมาณสัก48 49ถ้าอายุ55ยังมีประจำเดือนอยู่ก็คือมีช่วงของชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตของเขาเนี่ยที่มีฮอร์โมนอยู่ในร่างกายเยอะตรงนี้ก็มีตัวเลขว่าเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งเต้านมก็เป็นแค่หนึ่งในปัจจัยอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่อาจจะมาเสริมโอกาสในการเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะครับต้องเรียนอย่างนี้คำว่าถุงน้ำหรือซีสเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งซีสหรือถุงน้ำพวกนี้ก็เกิดมาจากการที่ภายในเนื้อเต้านมเนี่ยมีการตอบสนองต่อฮอร์โมนสูงกว่าปกตินะครับก็กลายเป็นมีการสร้างน้ำขึ้นมาในท่อแล้วก็กลายเป็นถุงน้ำขึ้นมาซึ่งถุงน้ำพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับมะเร็งต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยแมมโมแกรมที่เราใช้กันอยู่ในศรีราชหรือว่าสถาบันหลักๆทั่วประเทศเนี่ยจะเป็นแมมโมแกรมแบบดิจิตอลนะครับซึ่งการที่เป็นดิจิตอลเนี่ยหมายถึงว่ามีการใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์เข้ามาคำนวณละเอียดขึ้นนั้นปริมาณรังสีที่ใช้ในการถ่ายภาพแต่ละครั้งเนี่ยน้อยนะครับน้อยกว่าการไปเอ็กซเรย์ปอดประจำปีด้วยซ้ำนะครับนั้นตรงนี้ถ้าถามว่ารังสีที่ได้รับเข้าไปจะไปเพิ่มหรือกระตุ้นให้เป็นมะเร็งขึ้นมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าเกิดขึ้นน้อยมากนะครับปัจจุบันการเสริมหน้าอกเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นถุงซิลิโคนนะครับซึ่งถุงซิลิโคนเนี่ยมีการศึกษามายาวนานแล้วนะครับแม้แต่ทางอเมริกา FDA ก็ approve ว่าไม่ได้มีการเกี่ยวข้องหรือเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมประเด็นหนึ่งก็คือว่าคุณผู้หญิงที่เสริมหน้าอกเนี่ยอาจจะทำให้การตรวจด้วยแมมโมแกรมอัลตราซาวด์เนี่ยอาจจะตรวจได้ยุ่งยากขึ้นนะครับก็เป็นข้อที่ต้องระมัดระวังผู้ชายก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้นะครับแม้ว่าตัวเลขจะไม่มากทุกๆตัวเลขเฉลี่ยของศรีราชตัวเลขจะตกอยู่ที่ประมาณ 3-5% ต่อปีนะครับคือเราดูคนไข้ประมาณ 1,000 รายต่อปีเนี่ยเคสใหม่นะครับก็ทุกปีก็จะมีเป็นเลขหลัก10เนี่ยที่เป็นผู้ชายที่เป็นมะเร็งเต้านมเฉพาะผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดแล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลศรีราชจนครบถ้วนเนี่ยอัตราการรอดชีวิตที่5ปีของเราเนี่ยจะอยู่โดยรวมประมาณเกิน 90%นะครับถ้าที่10ปีเนี่ยก็เกิน 80% ขึ้นไปนะครับในสตรีไทยเราก็แนะนำว่าพออายุถึง35หรือ40ปีเนี่ยก็ควรจะเข้ารับการตรวจคัดกรองครั้งแรกนะครับโดยการทำแมมโมแกรมร่วมกับการทำอัลตราซาวด์ของเต้านมนะครับถ้าเราวินิจฉัยได้ตั้งแต่ระยะที่1โอกาสรอดถึง10ปีเกิน 95% นะครับแล้วเราจะไปรอให้เป็นระยะ2ระยะ3ทำไม

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ไรครับ
1: เฟย่าเองค่ะ
2: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะครับ
1: วันนี้เราก็อยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะ
2: ผมว่านะครับสวนสัตว์เนี้ยเพื่อนๆหลายคนคงเคยมากันแล้วนะครับ
0: ใช่คร
2: ับว่าแต่วันนี้เรามาทำอะไรคะหมอย
1: เราไม่ได้มาเที่ยวกันเฉยๆใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับไม่ได้มาเที่ยวเฉยๆแต่คุณหมอเนี่ยยังพาป้ากับเฟย่ามาช่วยคุณหมอทำงานวิจัยด้วย
1: ฮะทำงานวิจัยเนี่ยเหรอคะ
3: ใช่คุณหมอเชื่อว่าป้ากับเฟย่าทำให้แน่นอนไม่ยากเกินไปไปช่วยคุณหมอดีกว่าไหมโอเคงั้นเราไปดีกว่าไป
1: ไปเลย
3: ไปถึงแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะพาไปพบคนคนนึง
1: เดี๋ยวค่ะ
3: ขา
1: ทำไมต้องมีตะแกรงด้วยอ่ะ
3: เราลองเดินดูซิตะแกรงนี้เอาไว้สำหรับป้องกันไม่ให้สัตว์ที่อยู่ข้างในเนี้ยเดินออกไป
2: มันกลัว
3: เพราะว่าเขากลัวว่าเวลาเดินปุ๊บจะตกล่องเขาก็เลยไม่เดินจะทำให้สัตว์ที่อยู่ในบริเวณนี้เนี่ยไม่เดินออกไปข้างนอกแล้วก็สัตว์ข้างนอกก็ไม่เข้ามาข้างในเป็นไงไปเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ที่จะแนะนำให้รู้จักคนนึงพี่เก่งมากเลยนะ
1: ได้ค่ะ
3: มาถึงแล้วสวัสดีครับคุณอา
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ
4: สว
5: ั
4: สด
5: ี
4: ครับ
3: คนนี้น้องปาร์คครับคนนี้น้องเฟย่า
4: อ
3: ันนี้พี่อาร์มที่คุณหมอเล่าให้ฟังว่าถ้าน
4: ้
3: องเฟย่ากับปาร์คเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยสามารถถามพี่อาร์มได้เลยเพราะว่าพี่อาร์มเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
4: ครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยครับแล้วน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าตรงเนี่ยสัตว์ชนิดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
3: ตัวอะไรตัวอะไรนี่ตัวอะไร
1: กวางหรือเปล่าคะ
2: กวางมันต้องมีเขาที่เซนตาคอสขี่
1: อ
2: ่ะ
3: ใช่ไหมใช่กวางเปล่าใช่กวางเปล่า
2: ไม่รู้
1: อ
2: ่ะ
1: มันคือตัวอะไรอะคะ
4: อันนี้ก็คือเป็นสัตว์ชนิดเดียวกับตระกูลกวางนะครับเป็นสัตว์เท้ากีบนะครับเรียกว่าละมั่งครับ
3: ที่เราเห็นนี่คือละมั่งเป็นสัตว์ตระกูลกวางที่เราพบในประเทศไทยส่วนกวางที่เซนตาคอสขี่เนี่ยเป็นกวางที่อยู่ต่างประเทศ
4: แล้วก็นะครับละมั่งที่เราเห็นนะครับจะเป็นละมั่งสายพันธุ์พม่าครับจะพบได้ที่ตามภาคตะวันตกของประเทศไทยและตามตะเข็บชายแดนไทยพม่านะครับ
3: ส่วนละมั่งสายพันธุ์ไทยเนี่ยเหมือนจะสูญพันธุ์ไปละใช่ไหม
4: ตอนนี้ยังมีอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิต
3: อ๋อยังอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตแต่ในธรรมชาติเจอไหมฮะ
4: ไม่เจอแล้ว
3: ไม่เจอแล้ว
2: โหเหลือน้อยแล้ว
3: น่าเสียใจมากเลยที่ในธรรมชาติไม่มีแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีที่สวนสัตว์ดุสิต
1: ครับ
3: แล้วในอนาคตไม่แน่เราอาจจะเห็นละมั่งพันธุ์ไทยแท้ๆอยู่ในป่าก็ได
4: ้
1: แล้วพวกเขากลัวคนนะคะ
4: ตรงนี้ไม่กลัวครับเพราะว่าละมั่งตรงนี้จะชินกับการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาให้อาหารเราสามารถเข้าไปลูบหัวได้อย่างใกล้ชิดได้เลยครับ

0: ินทุกวันนะ
1: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดในป่านี่ไม่ได้เลยนะ
0: ทำไมครับ
1: มีผมว่าปุ๊บเห็นหน้าปาร์คปุ๊บเรามั่งละองนี่วิ่งหนีแล้ว
0: เห็นหน้าครับ
1: เพราะว่าเขาไม่คุ้นเคยกับคนแล้วเขาจะตื่นเต้นหรือว่ากลัวมากเขากลัวเราไปทำร้ายเขาไง
2: เขาเป็นสัตว์ที่ขี้ตกใจมากครับแล้ววิธีเข้าหาละมั่งนะครับเราต้องค่อยๆเดินเข้าไปอย่าวิ่งเข้าไปนะครับอาจจะทำให้ละมั่งตกใจได้แล้วก็ข้อควรระวังนะครับอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังกับละมั่งเพราะละมั่งอาจจะตกใจได้และอาจทำอันตรายต่อเด็กได้ครับ
3: ละมั่งที่นี่หากินอะไรเป็นอาหารคะ
2: ละมั่งตามธรรมชาติแล้วเป็นสัตว์กินพืชครับที่นี่เราก็จะมีบริการให้นักท่องเที่ยวสามารถป้อนอาหารได้ก็จะเป็นพวกถั่วฝักยาวผักบุ้งหรือไม่ก็หญ้านะครับ
1: ก็ในธรรมชาติเนี่ยเวลาละมั่งเดินไปไหนใช่ไหมพอเจอพุ่มหญ้าเล็กๆหรือว่าพุ่มไม้ที่เตี้ยเขาก็จะเล็มเขาจะกินไปแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ในสวนสัตว์เนี่ยมีจำกัดเราก็เลยต้องหาอาหารมาเอาไว้บริการให้นักท่องเที่ยวได้ป้อนด้วยก็เลยต้องมีความหลากหลายเพิ่มเติมเข้าไป
2: ใช่ครับ
1: เฟียร์อยากให้อาหารไหม
3: พี่แอมค่ะพี่ขอให้อาหารละมั่งได้ปะคะ
2: ไปครับเดี๋ยวเราไปให้อาหารละมั่งกันครับ
3: ได้ค่ะ

0: น้องไซย่าน้องปลาครับอันนี้ก็เป็นส่วนแสดงนกเพนกวินนะครับ
1: รู้ไหมเพนกวินเนี่ยในโลกเราเนี่ยมีเพนกวินกี่สายพันธุ
2: ์ไม่รู้ครับ
1: มันอยู่ประมาณสัก 17-20 สายพันธุ์ตัวสูงสุดเนี่ยเมตรกว่า
2: โอ้เมตร
1: กว่า 1.1 Emperor Penguin ใช่มั้ยฮะก
0: ิน
1: เพนกวินที่ตัวใหญ่สุด
0: ใช่คร
1: ับ ก็ประมาณน้องไซย่าเลยมั้งเนี่ย
2: เท่าเฟเลย
3: ขอถามคำถามอะไรหน่อยค่ะ
0: ได้คร
3: ับ จริงๆเพนกวินจะต้องอยู่ที่หนาวๆใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่มีน้ำแข็งหรือหิมะหรืออะไรเลยค่ะ
0: อันนี้นะครับเป็นนกเพนกวินที่เป็นนกเพนกวินสายพันธุ์อบอุ่นนะครับถิ่นที่อยู่เขาจะอยู่ที่ทวีปอเมริกาใต้นะครับที่ประเทศเปรูหรือชิลีนะครับก็จะอยู่ในอุณหภูมิแอร์บ้านเรานะครับ
1: เพนกวินพวกนี้มันเป็นสายพันธุ์ฮัมโบล
0: ใช่ครับ
1: นะฮะซึ่งสายพันธุ์ฮัมโบลเนี่ยมันจะอยู่ที่อเมริกาใต้จะอยู่ที่เขตอบอุ่น 20-30 องศาอยู่ได้สบายๆแต่ที่เฟย่าถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นมีน้ำแข็งเลยนั่นเป็นเพนกวินอีกสายพันธุ์นึงซึ่งอยู่แถวบริเวณขั้วโลกก็อยู่บนน้ำแข็งแล้วก็ดำน้ำลงไปแล้วรู้ไหมว่ามีสิ่งหนึ่งที่มันทำไม่ได้เหมือนนกคืออะไรรู้ไหม
2: บินปะคะ
1: ใช่เพนกวินบินไม่ได
4: ้ตัวใหญ
1: ่เพนกวินว่ายน้ำเก่งเดินเก่งแต่บินไม่ได้
3: ทำไมถึงบินไม่ได้อะ
1: เพราะว่ามันพัฒนาสายพันธุ์ให้ปีกเนี่ยไม่สามารถบินได้ครับ
0: ใช
1: ่มันจะว่ายน้ำเก่งไงเห็นไหมปีกเขาจะเหมือนกับครีบของของปลาเห็นไหมพัฒนามาให้มัน
4: จะตกตกห้อยห้อย
1: ใช่
3: แล้วอย่างในการ์ตูนนะครับผมเห็นมันแบบใจดีใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นเรื่องจริงนี่มันจะใจดี
0: ถ้าตามธรรมชาติแล้วนะครับนกเพนกวินเนี่ยจะค่อนข้างดุนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาอาจจะจิกทำร้ายเราได้แต่ตรงเนี้ยเราสามารถให้อาหารเขาได้แต่เราก็ไม่ควรไปจับตัวเขาครับเพราะเขาจะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างห่วงตัวอาจจะหันมาจิกเราได้ครับ
2: จิกตัวอย่ามาจับใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เฟย์กับปาร์คสังเกตไหมครับว่าเพนกวินตัวนี้เนี่ยมีอะไรแตกต่างจากธรรมชาติไป
3: ตรงนี้ปะคะ
4: กำไร
1: ใช่
3: กำไรอะ
1: จะมีเหมือนห่วงที่ติดอยู่ตรงแขนซ
3: ึ่
1: งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับการทำเครื่องหมายประจำตัวเพนกวิน
0: สมมติประชาชน
1: ประชาชนเพนกวินตัวนี้ติดสีเขียวสีเหลืองก็จะบ่งบอกว่าเป็นตัวไหนติดข้างซ้ายข
4: ้
1: างขวาก็ตัวผู้ตัวเมียแตกต่างกัน
0: ใช่ครับ

0: ี้ยค่ะเหมือนอยู่ในการ์ตูนเลยอะค่ะคุณหมออ้อยอัน
1: นี้เขาเรียกว่าลิเมอร์หางแหวน
2: คร
1: ับ
2: หรือว่าลิงเทลลิเมอร์คร
1: ับ ลิงเทลลิเมอร์
3: มันจะโค้งๆหน่อย
1: ทำไมเราถึงเป็นหางแหวนหรือไม่ครับเพราะว่าสังเกตตรงหางมากเห็นไหมหางมันจะยาวขึ้นมาแล้วก็มีลักษณะเป็นป้องๆๆเหมือนสวมแหวนสวมแหวนสวมแหวนสวมแหวนอยู่เห็นป่ะเป็นป้องๆอย่างนี้เลยหรือหน้าตาเขาก็คล้ายใช่พวกนี้เป็นกลุ่มตระกูลลิงหน้าตาคล้ายสุนัขจิ้งจอกเห็นไหมแต่ว่ามีแขนขาเหมือนลิงแล้วก
2: ็
1: ปีนป่ายเก่งเหมือนลิง
2: ถิ่นที่อยู่อาศัยของลิเมอร์หางแหวนนะครับก็อยู่ที่เกาะมาดากัสการ์ที่เดียวเลยครับ
1: แล้วก็สัตว์ในมาดากัสการ์เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความพิเศษ
2: ครับ
3: ทำไมครับ
1: มันเป็นสัตว์ที่มีการเขาเรียกว่ามีการพัฒนาที่แปลกไปกับสัตว์ชนิดอื่นแล้วคนก็มักจะไปเอาสัตว์จากมาดากัสการ์ออกมาอย่างลิงลิเมอร์เงี้ยนะครับก็มีคนลักลอบเอาออกมาจากเกาะฆ่ามันบ้างเอาออกมาขายบ้างก็ทำให้จำนวนในเกาะมาดากัสการ์เนี่ยลดลง
2: ใช่
3: น่าสงสารจังเลย
1: เราก็เลยต้องพยายาม
2: เพาะขยายพันธ
1: ุ์ขยาย

0: ทานเพื่อนำเขากลับสู่ธรรมชาติบ้าง
1: และเราป้อนอาหารลีเมอร์เหมือนที่เฟย์ป้อนอาหารและบ้างเมื่อเช้าได้หรือเปล่าคะ
2: ได้ครับตอนนี้เตรียมอาหารไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ
3: แล้วมันกินอะไรเป็นอาหารครับ
2: ลีเมอร์นะครับจะกินพวกพืชผลไม้แล้วก็แมลงเล็กๆเป็นอาหารครับ
4: สำหรับการให้อาหารลีเมอร์หางแหวนนอกจากจะต้องทำความสะอาดมือแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่ต้องระวังก็คือลิงทุกชนิดไม่สามารถไว้วางใจได้นะครับเนื่องจากลิงมีความซุกซนในตัวของมันเองดังนั้นการเข้าใกล้ลิงจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับ
2: ก็เป็นส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัสนะครับน้องๆเคยมีใครเห็นฮิปโปตัวจริงบ้างหรือเปล่าครับ
3: โอ้ผมเคยเห็นในการ์ตูนมาก่อนครับมันน่ารักมากครับหน้าหยิกหน้ากอด
0: หน้าหยิกหน้ากอด
3: มันอ้วนอะครับ
0: ใช่ไหมแต่ว่าน้องปาร์ครู้ไหมครับว่าฮิปโปโปเตมัสเนี่ย
3: ครับ
0: จริงๆแล้วมันดุมากเลยนะตามสถิติเนี่ยของฮิปโปเนี่ยทำอันตรายคนเนี่ยอยู่อ้าปากหรือเห็นว่าเห็นฟันว่า
3: โอ้เขี้ยว
0: โอ้หน้าเขี้ยวเนี่ย
3: โอ้เขี้ยว
0: งับทีเดียวเนี่ย
2: จระเข้ขาดเลยครับ
0: โอ้โห
3: จระเข้ขาด
0: จากสถิติเนี่ยเขาบอกว่าฮิปโปทำอันตรายคนมากกว่าสิงโตฆ่าคนอีกนะ
2: ฮิปโปนะครับจะมี2สายพันธุ์นะครับ
0: ครับ
2: ก็จะมีฮิปโปโปเตมัสหรือเรียกอีกอย่างว่าคอมมอนฮิปโปแล้วก็จะมีปิกมี่ฮิปโปหรือว่าฮิปโปแคะนะครับ
0: ครับเวลาเรามาเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยถ้าฮิปโปอ้าปากอย่าโยนอะไรลงไปชัวร์นะ
3: ทำไมล่ะครับ
0: ก็เพราะว่าเราโยนสิ่งแปลกปลอมลงไปพอฮิปโปกินเข้าไปก็ไปอยู่ในท้องแล้วฮิปโปก็อาจจะตายได้จากการที่เรารู้เท่าไม่ถึงการ
2: ใช่ครับ
0: ห้ามเลยเราอนุญาตให้โยนแค่อาหารที่มีจำหน่ายโดยสวนสัตว์เท่านั้น
2: ใช่อา
0: หารอื่นก็ห้ามเพราะว่าบางทีฮิปโปกินไปท้องเสียติดเชื้อในทางเดินอาหาร
2: เพราะว่าอาหารที่นี่เราผ่านการตรวจเรียบร้อยแล้ว
3: น
0: ะ
1: แล้วฮิปโปกินอาหารอะไรคะ
2: ฮิปโปเป็นสัตว์กินพืชครับ
0: เพราะฉะนั้นก็จะกินพวก
2: จะกินพืชอย่างเดียว
0: เลยแล้วฮิปโปเนี่ยเป็นสัตว์บกหรือสัตว์น้ำรู้ไหม
3: ครึ่งบกครึ่งน้ำมาครึ่งบกครึ่งน้ำป่ะคะ
0: เป็นสัตว์บกแต่ชอบอยู่ในน้ำ
2: ใช่ครับ
0: เขาใช้ชีวิตอยู่ในน้ำเยอะมากใช่ไหม
2: ใช่ครับพฤติกรรมทั้งหมดเขาจะอยู่ในน้ำเลยครับกินนอนขับถ่ายผสมพันธุ์อยู่ในน้ำหมดเลย
3: แต่ว่าเวลาขึ้นมาข้างบนก็ขึ้นได้ใช่ไหม
0: ก็ขึ้นได้ครับขึ้นได้เนื่องจากว่าน้ำหนักตัวเขาเยอะ
2: ดัง
0: นั้นเนี่ยถ้าเขาใช้เวลาอยู่บนพื้นดินมากๆเนี่ยแรงกดทับเนี่ยก็จะทำให้เกิดกระดูกหรือว่าข้อเขาเสื่อมอะไรเง
2: ี้
0: ยอยู่ในน้ำปุ๊บแรงลอยตัวมันจะพยุงให้เขารู้สึกเบาขึ้นแล้วพอเวลาออกมาอยู่บนบกนานๆเนี่ยฮิปโปก็จะมีเลือดออกตรงบริเวณผิวหนัง
3: ทำไมล่ะ
1: ทำไมคะ
0: จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลือดแต่ว่ามันเป็นเหงื่อที่เป็นสีแดงคล้ายเลือด
2: ใช่ครับ
0: และไอ้ที่สีแดงๆที่มันออกมาเนี่ยมันจะเคลือบผิวหนังไว้เพื่อป้องกันแสงแดดเหมือนทาซันบล็อกเลย
3: โอ้โหไม่ต้องเสียตังค
0: ์ใช่เขาผลิตออกมาเองได้เป็นเหงื่อที่เป็นลักษณะสีแดงคล้ายเลือดเท่ไหม
3: เท
0: ่สุดๆเลย
3: ฮิปโปเนี่ยเป็นสัตว์บกแต่ชอบอยู่ในน้ำใช่ไหมครับเวลามันลงน้ำเนี่ยมันต้องกั้นหายใจแบบคนเราเวลาเราว่าย
0: ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเขาลงน้ำลึกขนาดไหนถ้าไม่ได้ลึกมากเขาก็ไม่ต้องกั้นหายใจถูกไห
3: ม
0: แต่ถ้าบางทีเนี่ยน้ำมันลึกมากเขาอยากจะดำลงไปบ้างก็ได้เนื่องจากว่าฮิปโปโปเตมัสเนี่ยเป็นสัตว์ที่สามารถกลั้นหายใจในน้ำได้ค่อนข้างนาน
2: ใช่ครับ
0: เกือบ10นาทีใช่ไหม
2: คร
0: ับ
2: 6ครั้งสิบนาทีก็ประมาณ15นาที
0: ประมาณเนี่ยนานมากแล้วตรงจมูกเห็นไหมเห็นจมูกไหมเวลาจะลงน้ำปุ๊บมันจะปิดรูจมูกจะปิดปุ๊บไม่ให้น้ำเข้าด้วย
3: โอ้ดีจังเลยอ่ะ
1: เวลาขึ้นน้ำมันก็จะเปิด
0: หรอใช
2: ่ใช
3: ่พี่อามครับทำไมบางทีผมดูสัตว์มาหลายชนิดแล้วนะครับ
2: ครับ
3: แต่ทำไมบางตัวถึงมีแบบเป็นน้ำกั้นนะครับ
1: แล้วทำไมบางตัวมีเหล็กกั้นนะคะ
2: ก็เป็นการจำกัดอาณาเขตของสัตว์นะครับแต่ละชนิดแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าใกล้สัตว์จนเกินไปด้วยครับเพื่อป้องกัน
0: อย่างเช่นลีเมอร์ไงเห็นไหมใช่ไหมลีเมอร์ที่เขามีน้ำเป็นเกาะเพื่อไม่ให้ลีเมอร์มันออกหร
2: ืออ
0: ย่างชนีที่เราผ่านมาเห็นไหมก็จะมีเป็นเกาะชนีเพื่อไม่ให้ชนีกระโดดออกนี่แล้วก็ลูกระนาดหรือว่าลูกที่เป็นลู่ๆที่เราไปดูตรง
2: ละม
0: ั่งก็ป้องกันไม่ให้ละมั่งเข้าแล้วก็ละมั่งออกไปจากพื้นที่ที่เราจำกัดไว้
2: ใช่ครับ
0: อะไรนี้
2: โดยไม่ต้องใช้กรงเป็นอาณาเขตครับ
0: ที่เขาทำอย่างนี้เพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นสวนสัตว์เปิดถูกไหมทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ใกล้ชิดกับสัตว์มากขึ้นถ้าเรามีกรงเรามีสัตว์อยู่ข้างในแล้วเราดูผ่านลูกกรงเนี่ยเป็นยังไงก็จะดูทัศนียภาพไม่สวยงามสัตว์ก็จะเครียดคนมาดูก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ใกล้ชิดกับสัตว์แต่ตรงนี้เราใช้วิธีการต่างๆเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับสัตว
3: ์
0: แล้วสัตว์ก็ไม่รู้สึกว่าถูกกักขังนวงเหนียวมันก็เป็นทฤษฎีแล้วก็ในการโชว์สัตว์ให้รู้สึกใกล้ชิดแล้วก
2: ็
0: คนปลอดภัยสัตว์ปลอดภัยด้วย
2: ใช่ครับ
4: หลังจากที่พี่อาร์ม

0: พาเดินชมสัตว์น่ารักน่ารักมาหลายชนิดคราวนี้ก็ถึงคิวของพี่เจ้าหน้าที่อีกท่านนึงที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยแบบที่ผมบอกน้องๆไว้เมื่อตอนต้นรายการครับ
1: สวัสดีครับ
2: พี่ใช่คนที่พี่อาร์มบอกว่าจะมาช่วยพวกเราหรือเปล่าคะ
3: ใช่ค่ะ
1: พี่ชื่ออะไรครับ
3: พี่ดิ่งค่ะ
1: งั้นถูกแล้ววันนี้พี่ดิ่งเนี่ยจะพาน้องๆเขามาดูอะไรบ้างครับข้างในนี้มีอะไรบ้างคร
3: ับ
1: ข้าง
3: ในกรงนกใหญ่ก็มีนกของไทยนะคะแล้วก็นกของต่างประเทศหลายชนิดเลยถ้าสนใจเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีไหม
1: โอเค
2: ดีครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันน้องเฟย่าน้องฟ้า
2: ไปครับนั่นคือนกอะไรครับตัวใหญ่ๆสวยๆครับ
3: เป็นนกพิราบงอนวิกตอเรียค่ะจัดเป็นนกพิราบที่ใหญ่ที่สุดเลย
2: ทำไมชื่อเหมือนภาษาอังกฤษครับเป็นนกต่างประเทศเหรอครับ
3: ใช่ครับมีถิ่นกำเนิดอยู่ในหมู่เกาะปาปัวนิวกินีประเทศอินโดนีเซีย
2: แล้วนั่นนกอะไรครับที่เป็นสีขนสีเขียวๆ
4: ขนส
2: ี
4: เขียวๆ
2: ทำไมเป็นลุ้งๆอ่ะคร
3: ับอ๋อเป็นสีขนเขาค่ะคือนกชาปีไหน
2: สวยอะค่ะ
3: นี่เขาทำรังออกลูกเลยนะถ้าคุณเดินไปชมบริเวณนี้จะเห็นรังของเขาเพราะขยายพันธุ์ในกรงนกใหญ่ได้ค่ะเยอะมากเลย
2: อันนั้นนกอะไรครับ
1: อันนี้เป็นนกชาปีไหน
2: มันกำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: ทำรังที่พี่ถิ่งบอก
3: ใช่
1: ก็จะมีที่เขาทำรัง
3: ใช่เห็นไหมมีตัวนึงคาบกิ่งไม้ไป
2: เห็นค
1: ่ะใช่ใช่ใช่
3: กำลังจะไปช่วยคู่ของมัน
1: ทางที่สองให้ตัวเมียทำรัง
3: นกชนิดนี้ตัวผู้กับตัวเมียก็จะช่วยกันทำรังในช่วงฤดูวางไข่ค่ะ
2: ที่นี่ค่ะต้นไม้เยอะมากเลยนะคะพี่ดิ๋ง
3: ค่ะเพราะว่าเราพยายามจำลองถิ่นอาศัยตามธรรมชาติให้เหมือนในป่าไงคะแบบที่นกเขาอยู่จริงๆตามธรรมชาติเขาจะได้ไม่ต้องปรับตัวมากจะได้ไม่เกิดความเครียดแล้วก็จะได้มีอาหารที่เป็นธรรมชาติด้วย
1: เห็นไหมเห็นตัวนั้นบ้างที่สวยๆอ่ะตัวใหญ่อ่ะมันเป็นสัตว์ที่อยู่ในตระกูลไก่ฟ้ามันมีชื่อว่าไก่ฟ้าพญารอเคยได้ยินไหม
2: ไม่เคยได้ยิน
1: น่ะไก่ฟ้าพญารอเป็นกลุ่มไก่ฟ้าที่มีความสวยงามมากที่นี่มีเยอะไหมครับ
3: ก็มีศูนย์เพาะขยายพันธุ์ไก่ฟ้าค่ะแล้วก็ลูกไก่ฟ้าที่ได้แต่ละปีที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมาปล่อยในนี
1: ้อ๋อก็จะมีเพิ่มขึ้นทุกปีเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ก็ปล่อยในนี้ด้วยแล้วก็ไปให้ที่อื่นด้วยไหมครับ
3: ให้ที่อื่นด้วยค่ะเรามีการแลกเปลี่ยนเพื่อทำให้เกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมไก่ฟ้าเนี่ยถ้าเกิดไปหาข้อมูลดีๆจะรู้ว่าเป็นสัตว์เหมือนกับเป็นสัตว์ปีกสัญลักษณ์ของประเทศไทยนะเคยรู้ไม่เอ่ยค่ะถ้าเกิดเรียนหนังสือเนี่ยในวิชาภาษาไทยจะมีเรื่องพะลอตามไก่ก็เป็นไก่ลักษณะของไก่ฟ้าพญารอเนี่ยนะ
1: เจ้าไก่ฟ้าเนี่ยในธรรมชาตินี่ยังพอพบได้ไหมครับ
3: มีค่ะในธรรมชาติตอนนี้พบได้ส่วนใหญ่ในเขาจะอยู่ในพื้นที่ป่าดิบแล้งดิบชื้นหากินตามพื้นดินทุ่งหญ้าก็ยังพบได้บ้างนะคะแต่คราวนี้ในธรรมชาติก็จะมีทั้งผู้ล่าเยอะมีทั้งคนล่าด้วยรวมถึงพื้นที่ป่าเนี่ยถูกแบ่งออกเป็นยอมป่าเหมือนกับพื้นที่ถูกทำลายเขาก็เลยเหลือน้อย
1: แล้วคราวนี้เนี่ยผมบอกน้องว่าวันนี้เนี่ยจะพามาช่วยเป็นลูกมือทำวิจัยมีอะไรให้น้องๆเขาช่วยได้บ้างครับ
3: โอ้ยเยอะแยะเลยค่ะหลักๆคือตอนนี้โครงการวิจัยที่เราทำเนี่ยมีในนกเงือกที่ทำมานานๆนะคะเป็น10กว่าปีเนี่ยในกลุ่มการเพาะขยายพันธุ์นกเงือกในกรงเลี้ยงแล้วก็สัตว์อื่นๆอย่างเช่นกลุ่มการเพาะขยายพันธุ์หมีหมาแล้วก็เรื่องของการผสมเทียมช้างแล้วก็นอกจากนั้นก็มีกลุ่มของที่เราทำร่วมกับสำนักอนุรักษ์วิจัยและการศึกษาที่กรุงเทพนะคะทำเรื่องของละมั่งหลอดแก้วแล้วก็มีโครงการเสือไร้เมฆด้วย
1: เยอะมากเลย
2: โอ้เยอะเยอะมากเยอะมาก
1: ที่น้องช่วยได้ง่ายๆ
3: ที่น้องช่วยได้งั้นเดี๋ยวเราไปเก็บอึกัน
2: ฮะเก็บอึเนี่ย

0: อยู่ซีเราจะเก็บอึอันไหนดีกองไหนดี
1: อะหอยครับ
0: นี่ว่ะบนใบไม้พอดีเลยเฟย่าค่อยๆเก็บเอาเราจะเอาไปให้พี่ดิ่งเขาเอาไว้ทำงานวิจัยของเราดูซิ
2: ห้องนี้เป็นห้องปฏิบัติการอะไรครับ
3: เป็นห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการสกัดฮอร์โมนจากมูลสัตว์ค่ะ
2: อ๋อครับแล้วฮอร์โมนที่สกัดเนี่ยเราสกัดอะไรได้บ้างครับ
3: พอเราได้มูลสัตว์มาใช่มั้ยคะเราก็จะเอาไปต้มแล้วก็จะสกัดได้ฮอร์โมนหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของสเตรสฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนที่บ่งบอกถึงความเครียดของสัตว์อย่างเงี้ยค่ะหรือฮอร์โมนเพศก็ได้ฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยค่ะคล้ายๆกับคนซึ่งเราใช้วิธีเค้าเรียกว่า EIA เทคนิค
2: ครับแสดงว่าทุกสัตว์ทุกชนิดก็สามารถทำได้หมด
3: ใช่ค่ะใช่มันเป็นเทคนิคใหม่ที่เขาใช้แบบเราจะเก็บตัวอย่างสัตว์โดยที่ไม่ทำให้สัตว์เกิดความตกใจไม่ต้องไปใช้ยาสลบไม่ต้องไปเจาะเลือดเราเก็บใช้มูลมาทำแทน
2: เงื่อนที่นี่ครับผสมพันธุ์กันยากไหมฮะกว่าจะได้ลูกได้ไข่ไหมครับ
3: ยากค่ะนกเงือกเป็นนกที่จับคู่ค่อนข้างยากมากเพราะว่าพวกนี้จะเป็นสัตว์ที่จับคู่แล้วจับคู่เลยเขาเรียกว่าผัวเดียวเมียเดียว
2: ค
3: ือถ้าเกิดตัวไหนตายไปอีกตัวหนึ่งก็จะไม่จับคู่ใช
1: ่
3: ค่ะว่าจะอยู่คู่กันตลอดนะแล้วกลุ่มนกเงือกนอกจากเรื่องของการจับคู่แล้วเรื่องของการทำรัง

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหลือจำนวนน้อยและใกล้สูญพันธุ์ทำให้เราต้องมาศึกษาวิจัยเพื่อที่จะขยายพันธุ์เขาในกรงเลี้ยงให้ได้มากขึ้นในอนาคตเราก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
1: แล้วนี่มีปล่อยกลับคืนไปบ้างหรือยังครับ
0: เราทดลองปล่อยในกลุ่มของนกแก๊กค่ะนกแก๊กขนาดเล็กเพราะเขาปรับตัวในกรงเลี้ยงได้ดีเพราะขยายพันธุ์ได้ดีโดยที่เราไม่ต้องทำการศึกษาเรื่องการผสมเทียมอะไรเนี่ยก็เราทดลองปล่อยไปแล้วเมื่อตอนปี2550
1: คราวนี้เราได้อุจจาระของนกเงือกมาละคราวนี้เราก็จะต้องมาในการทำขั้นตอนคร่าวๆเขาทำอะไรกันบ้างครับ
0: ก็นี่ก็คือมูลสัตว์ที่อบแห้งแล้วแล้วก็ใช่แล้วก็จะมาเก็บใส่ถุงไว้อย่างนี้แล้วก็จะมีขั้นตอนต่อไปคือการนำมาชั่งน้ำหนักนะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ด้วยเครื่องชั่งทดลอง4ตำแหน่งเลยเพราะเราต้องการความละเอียดสูงมากแล้วก็มาใส่หลอดทดลองแล้วก็ปิดฝาด้วยพาราฟินอย่างนี้นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ต่อไปเราก็จะมาใส่สารเคมีแล้วก็เตรียมเอาไว้นะคะ
1: คร
0: ับแล้วพี่คนนี้เขาก็จะไปต้ม
2: อ๋อครับก็คือเดี๋ยวนั้นเราเก็บอึอันดับแรกเก็บอึมาแล้วก็เอาไปอบให้แห้งอบให้แห้งเสร็จปุ๊บช่างตวงว่าปริมาณเท่าไหร
0: ่
2: เสร็จแล้วส่งมาต่อที่พี่คนนี้หลังจากนั้นก็จะใส่สารเคมีเข้าไปแล้วก็เอาไปต้ม
0: เอาไปต้ม
2: โอเคพอต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังไงต่อครับ
0: นี่เลยค่ะเราก็จะมาเก็บเป็นตัวอย่าง
2: ก็คือเอาที่ต้มเสร็จก็เก็บมาใส่เป็นตัวอย่างนี
0: ้ใช่ตัวอย่างนี้ซึ่งเราจะต้องนำไปแช่แข็งที่อุณหภูมิลบ20เป็นอย่างน้อยให้แข็ง
3: เช็คเลย
0: อันนี้ยังค่ะนี่ต้มเสร็จแล้วเขาก็มาเก็บ
2: อ๋อวันนี้เพิ่งต้มเสร็จก็จะ
1: เสร็จปุ๊บแช่ลบ20
0: ใช
1: ่โอ้โหเย็นมากนะคะลบ20
0: แล้วก็ต้อง
1: แข็งเป๊กเลย
0: ถึงจะมาสกัดแล้วก็เราจะมาได้รู้ตัวอย่างด้วยเขาเรียกว่าแอนติบอดีนะคะแล้วก็เพื่อที่จะทำลงไปในเพลทที
1: ่
0: เราจะไปแยกฮอร์โมนด้วยวิธีใช้เครื่องมืออีกตัวนึงแล้วก็ใช้แสงในการวัดในการอ่านค่าว่าเราได้ฮอร์โมนเท่าไหร
1: ่ซึ่งก็จะค่อนข้างเป็นวิธีที่ยุ่งยากนิดหน่อยเพราะขั้นตอนมันเยอะเห็นไหมเก็บขี้สดนะเราขี้นี่ต้องเก็บตอนเช้าใช่ไหมฮะเพราะว่าอะไรนะครับ
0: เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดทิ้งไว้นานเนี่ยตัวฮอร์โมนที่มันอยู่ปนกับมูลมันจะสลายไปเวลาสัตว์กินอาหารไปแล้วอึปุ๊บตอนเช้าก็เก็บเลย
1: เก็บเลยโอ้โหเก็บเสร็จปุ๊บก็ต้องรีบมาส่งเลยเพื่อที่เขาจะไปอบให้แห้งยุ่งยากไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิจัยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่เราจะทำงานวิจัยออกมาชิ้นหนึ่งใช้เวลานานมากอย่างฮอร์โมนเก็บมาเป็นปี
0: ใช่เป็นปี
1: อ่ะน้องฟิยาเก็บดีๆเดี๋ยวถ้าเกิดมันพังขึ้นมาเนี่ยนะ
0: แย่เลยนะคะลูก
2: ต้องเริ่มเก็บใหม่เลยนะเนี่ย
1: น้องฟิยาต้องไม่ได้เรียนน้องฟิยาต้องมาอยู่ที่นี่1ปีเก็บอึช่วยเป็นยังไงบ้างครับสองคนวันนี
3: ้วันนี้สนุกมากๆเลยค่ะได้ใกล้ชิดกับสัตว์แล้วก็ช่วยเก็บอึสำหรับงานวิจัยด้วยค่ะ
1: แล้วปาร์คล่ะ
4: ของผมนอกจากความสนุกที่น้องฟาย่าบอกนะครับผมก็ได้รู้ว่าสวนสัตว์เนี่ยเขาไม่ได้มีแค่แสดงโชว์สัตว์อย่างเดียว
1: ใช่
4: เขามีงานวิจัยที่จะคืนสู่ธรรมชาติด้วย
1: ใช่ครับก
4: ็มากเลยครับ
1: หน้าที่ของสวนสัตว์นะครับก็จะมีอะไรบ้างล่ะอย่างเช่นก็ให้เกิดความเพลิดเพลินกับคนที่มาเยี่ยมชมให้ความรู้เยาวชนนะเพื่อตระหนักถึงการอนุรักษ์แล้วก็ได้เรียนรู้ว่าสัตว์ป่าเป็นยังไงอีกอันนึงที่น้องเฟย่ากับน้องปาร์คบอกก็คืองานวิจัยนะฮะเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับเยาวชนพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนแล้วก็สัตวแพทย์เพื่อในการรักษาที่ดีขึ้น
4: ครับ
1: รวมถึงการช่วยเหลือสัตว์ป่าเพาะพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อนำกลับสู่ธรรมชาติด้วยและนี่แหละครับคือสิ่งที่สวนสัตว์มอบให้กับพวกเรามอบให้สัตว์ป่าแล้วก็ธรรมชาติ
4: สำหรับวันนี้เวลาของรายการ Animal Speak ก็ได้หมดลงแล้วครับ
3: พบกันใหม่คราวหน้านะคะ
1: พวกเรา3คนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
3: จึงต้องมี Animal Speak

0: า 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
3: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
4: แซนตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา

0: ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C

PLANT aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระทีมนครมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองอะค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์เป็นไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

0: ราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวหนึ่งในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมเป็นไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคม

0: ใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
1: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากแล้วก็มุงหลังคาบ้านมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคลุกคลีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
2: กาแป้งสาคูผมเป็น10ปีเดียวมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากซึ่งผมเลยเพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปสมัยก่อนก็ทำทุกเรือนแต่มาทุกวันนี้ก็ทำไม่กี่กว่าเรือนเราว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งกินดีกินมันหอม
0: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นนี้ถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการตาม

0: Ja.
1: ตอนที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็ขวาง
0: ครับ
1: ครับเนี่ยนี่จะอยู่เนี่ยอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงในด้วยอยู่บนปลายทุดเปล่ามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกู้มันมีหมามีลอดหยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกู้มันมีน้อยกว่าเพราะว่าเขาเลยพัฒนาคล้องเงินมาตะกู้มันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะเลือกครับเมื่อก่อนนั้นจะเลือกถึงตกถึงเนี่ย
0: เว้ยนะ
1: แต่เด็กมันปลามากปลาอยู่มากแต่ว่ามีปลาตะกู้ทุกวันนี้ถึงว่าปลามันจะน้อยมาอยากอีเติมปลาตะกู้ลบเหมือนเดิมแต่ว่าตะกู้ก็มีใจหันได้พ้นมากได้มากแต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเนี่ยต้นปั๊มได้มาเดี๋ยวปลาไปเลยว่าดวงตะกู้ตอนนี้มันจะลงมาไกลๆนั่น
2: ไปเลยแต่ตรงไหนคร
1: ับ ไปเลยที่ก้นในวันก้น
2: ครับ
3: เราเวลาโค่นต้นสาคูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวด้วงสาคูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวด้วงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูอะค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียดค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียดเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้อนกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยเราก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลาตีสามค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบพออธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องกับขนมกวนนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
2: ว่าแถวบ้านมันมีปลาซากคู่แล้วก็มีคนทำแป้งซากคู่อยู่ก็รู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะมันจะดีว่าก็ลืมจากทดลองสืบท่ามจากคนแก่ๆนะมันนุ่มขวนเลยมันเนี่ยถ้าท่ามันก็ทำเลยสูตรส่วนผสมมาเลยเนี่ย
3: พี่เบียร์ทำขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทำตั้งแต่ตี3จนถึงตี5ก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้ค่ะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
0: เนี่ยฝักเลี้ยวมันมีฝักเลี้ยวว่ามันนายกินบ้าง
3: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
0: ่ถ้ากินยากค่ะถ้ากินยาก
4: ไปลาดเอิญมีมั้ง
0: ไม่มีค่ะแบงค์ซาคูก็ต้องน้ำจริงจริงจะได้ต้องสั่ง
5: เลยว่า
6: เดี๋ยวซีซิบ
7: ชื่อเด็กโกกล้อไปจ
4: ัง เลยนะอ๋อเด็กโกกล้อนะ
8: นุ่มจากแป้งทำจากแป้งซากูกับนุ่มทำจากแป้งตามท้องตลาดมันต่างกันเยอะค่ะ
7: ตอนนี้คนเตะจะกินมันนวลเลย
9: ก็ปอจ้ากินได้เลยนี่แต่นี้ก็ในนี้กับอย่างนี้เองเลย
8: ทีอื่น
9: นะทีอื่นนะลุงไม่มาเห็นนะแต่จากที่ลุงกับแป้งวนกินเองกันก็มีแป้งไปเรื่อยใกล้แต่เด็กกันลุงไปซื้อแป้งเดี๋ยวประธานลุงดูแป้งซากูแกลาดตื้อกันตื้อเขามาควนกินตื้อตำเดี๋ยวมันกินไม่รอดเขาตำเดี๋ยวเราตำไม่เยอะ
8: ม
9: ัน
8: ต่าง
9: จ
8: ากแป้งตำของตลาด
9: มันเป็นรสชาติรสชาติของมันนิ่มๆหอมๆรสชาติหวาน
8: น่าจะ

0: แปรงซากคู่นี้มันจะหนิมมันจะหนิมไอ้ความหนิมความละเอียดฝ้าแปรงไอ้แปรงข้าวเจ้าอันนะมาทำนุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมว่าแปรงข้าวเจ้าเมื่อทำนุ่มขวนมันก็จะหนิมคนกินเขาจะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนเขาการคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุ่มนะเขาก็จะกินแปรงซากคู่กันตลอดเพราะว่ามีแปรงข้าวเจ้ามาเนี่ยทำแกงข้าวเจ้าเนี่ยเขาจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าซื้อไปให้คนแก่ๆนะแล้วก็กินแบบนั้นมาตลอดนะกินแปรงซากคู่มาตลอดพอมากินนุ่มขวนปัจจุบันเนี่ยเขากินไม่ได้จริงไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานาว่ามันจะทูบมันจะแพงว่าแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทำแล้วก็อย่างนึงเมื่อเราทำเนี่ยเวลาไปค่ายที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่าเออมาจากไหนแปลงเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าถึงหมู่บ้านเราได้ว่าเออที่นี้ยังมีแปลงซากคู่นะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซากคู่มีคนทำแปลงมีกลุ่มแม่บ้านอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเออไอ้ป่าซากคู่เดี๋ยวเขาขอนเขาทุ่มเลยเนี่ยมันก็ทำให้มีรายได้มีเรื่องพวกนี้ได้ถ้าว่าเรายังดูเล่มนั้นนะเส้นได้ไม่ใช่แบบเป็นปลาที่ไม่มีประโยชน์ไม่มันไม่ฉายมันใช้ประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทำมันนั้นนะ
1: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทำให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
2: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทำการสำรวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณสัก 2,000 กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง 2,000 กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ 6,000 ไร่ต่างจากในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
1: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย
2: ์ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองแต่ไม่เหมือนซึ่งมันสามารถจะผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้ก็ความจำเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น
0: ในก้นแถวบ้านในที่โคกสะบานนั้นในโซดคลองเนี่ยจะเป็นป่าสาคูทั้งหมดมันก็ลืมจากการบุกลุกทำมาหากินนั่นนะถ้าเป็นการทำนาเนี่ยมันจะไม่ไปบุกในที่ป่าซากคู่แต่มันจะลืมจากการทำสวนทำสวนพอลืมทำสวนยางลืมทำสวนปาล์มเนี่ยมันก็จะลืมลุกไปทีนิดแล้วก็อีกอย่างคือเหลืองน้ำท่วมการขุดลอกคลองกว่ามันมีปัญหาเหลืองน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงซึ่งเขาก็เลยขุดลอกคลองนะเพื่อระบายก็ในเหลืองป่าซากคู่มันก็มดไปกับการหลอกลวงหมากว่าอย่างโครงการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็หลอกลวงเทมันบายขึ้นก็เหลื่อมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากฟื้นทีแต่ว่ามีเจ้าของแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทํามันนะ
3: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่โครงหลังจานนั้นหมาก
4: ครับซึ่งมันมี
3: แต่พอมาสักคิดปีได้นะก็กุดจำเป็นเมืองจนมาเป็นกองจนมาด้านเดีย
5: วซากูมาแต่แล้วตึ้งตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาในกองก็จ้างเต้มันดานาแมงตึ้งเราไปจับเชยจำเต้ดักรากูนได้ลุยตอนนี้ดักรากูนั้นมันได้ยั่งแล้วในตากล้องเขาหลอกยั่งกับมันไม่มาแต่แรกน้ำมันไม่เคยแห้งอันรอดนี่มันมีเชิงดักรากูอยู่รอดตึ้งตอนนี้มันโคตรหลอกกล้องจัดปีอันเลยแต่โดยตึ้งบุเนี่ยดักรากูแตกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่คนนี่ปลานั้นมันใจปลาร้อยนั่งทุกชนิดเขาเอาหมาปล่อยปิงตั้งในนั้นแต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกำมักกันปลาอย่างมามันได้ค่อยมาเกินมามันเตะโดนมันมาตอนนี้ไม่ไกลมีเตะโดนลำบากแล้วปลากระโยลำบากคนกระโยลำบาก

0: ก็ยังไม่คิดเจ้านั่นที่ที่แถวข้างบ้านที่ทำอยู่กับต้องเจ้าสามเจ้าที่ทำคนเนี้ยที่เอาแป้งไปแปรรูปโต้นะมันก็น้อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าเขาทำแล้วไม่มีหรือว่าเอาไปฆ่าที่ไหนนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทำนี่อยู่มั้งราคามันสูงว่าเมื่อแปลงถั่วไปถ้าว่าขึ้นมาเขาก็ใช้แปลงข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะหน่อยลงนะกำไรก็กระดีว่าส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของตอนเดี๋ยวมันห้าอยากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าอันนี้มันดีว่าของใหม่ๆที่นี่มานะซึ่งแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยมันไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทำมันที่จะกินมันเลยเนี่ยที่จะฉายประโยชน์จากมันนั้นมันการมดไปมันการเป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายขอบก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งจากอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกเหล่านั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐสารวัตรสามารถจะปิดสาคูนะเป็นเชิงการค้า
2: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยแต่พอเรามาทำสารคดีเรื่องนี้อะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่พอเรามาได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเรา

0: Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
7: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
8: แซงตีโป้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
9: PEA

0: ปัญหาของเจตธรรมนักการเมืองของไทยเนี่ยนะคะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือว่านักการเมืองไทยเวลานี้เนี่ยขาดความเป็นอิสระแล้วก็ตกอยู่ภายใต้การกำกับของพรรคการเมืองหรือพูดอีกในอย่างหนึ่งก็คือแทบจะเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จริยธรรมโดยปกติของนักการเมืองที่ว่าจะต้องมุ่งในการมองประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่านักการเมืองกลายเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองก็ต้องทำเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การบริหารบ้านเมืองที่เราออกแบบว่าให้นักการเมืองนั้นเป็นตัวแทนของประชาชนมันก็เลยไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงแต่กลายเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของนักการเมืองของพรรคการเมืองแล้วก็กลุ่มทุนอะไรพวกนี้มากกว่าค่ะ
1: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีวิสัยทัศน์นะคะว่าจะบูรณาการศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเพื่อให้ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้ก็จึงมีกิจกรรมทางวิชาการบ่อยครั้งนะคะในเป็น public lecture นะคะหรือว่าเป็นการบรรยายให้สาธารณชนได้รับฟังก็มีหลายๆครั้งนะคะหลายๆภาควิชาก็ร่วมกันจัดขึ้นมา
2: โครงการ Public Lecture เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาภาคพิเศษซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่ดนวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ในแต่ละครั้งเรามุ่งหมายให้คณาจารย์นิสิตนักศึกษาตลอดจนถึงท่านผู้สนใจเนี่ยได้เข้าร่วมแต่ว่ามีประเด็นก็คือว่าเราจะนำสถานการณ์สำคัญสำคัญในแต่ละช่วงออกมานำเสนอแต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของหลักจริยธรรมของคนของกลุ่มคนเป็นหลักครับ
0: ยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับทางคณะนักศึกษาปริญญาโทที่นี่ในเรื่องจริยศาสตร์นะฮะก็ที่จริงต้องบอกว่าประสบการณ์สำหรับของตัวเองเนี่ยอยู่ในการทำงานที่เป็นภาคสังคมด้านสาธารณประโยชน์มาตลอดตั้งแต่จบการศึกษามาที่จริงก็ไม่เคยคิดนะฮะว่าชีวิตตัวเองจะเดินทางเข้ามาสู่เส้นทางของการเมืองเลยถ้าจะพูดว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือมันเป็นชะตาชีวิตที่นำเส้นทางนี้มานี่ก็อาจจะว่าได้นะฮะดิฉันเองบอกว่าตัวเองจริงไม่ใช่นักการเมืองนะฮะดิฉันเองถือตัวเองว่าเป็นชาวพุทธที่มาทำงานการเมืองเราจะเห็นว่าคนนักศาสนศาสตร์ก็ตามหรือนักสังคมทั้งหลายเนี่ยที่จะมาทำงานในเรื่องเหล่านี้ยังคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมาคิดกันว่าการเมืองนั้นมันเป็นวิชาชีพหนึ่งไหมถ้าหากการเมืองเป็นวิชาชีพหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องมีโค้ดออฟคอนดักต์มันต้องมีจริยธรรมต้องมีจรรยาบรรณเป็นตัวกำกับที่สำคัญแต่ว่าในช่วง6ปีที่ฉันเรียนมาทำงานในฐานะสมาชิกวุฒิสภานะคะเรียนเองก็แปลกใจว่านักการเมืองเป็นวิชาชีพเดียวนะฮะที่ไม่มีบันกำกับอย่างจริงจังแล้วก็ที่จริงรัฐธรรมนูญปี50นี้ให้ความสำคัญนะคะมาตรา270เนี่ยที่พูดถึงเรื่องการถอดถอนนักการเมืองเนี่ยมีทั้งเรื่องการทุจริตการประพฤติผิดต่อหน้าที่การประพฤติผิดต่อเรื่องของความยุติธรรมแล้วจุดที่สำคัญคือมีการเพิ่มขึ้นมาคือคนที่มีปัญหาในเรื่องจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยสามารถนำไปสู่การถูกถอดถอนจากวุฒิสภาได้แต่ปรากฏว่าไปอยู่6ปีนั้นเราก็ยกตั้งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมนะปรากฏว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยเป็นกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากแม้แต่สว.กันเองก็บอกว่าแค่กฎหมายเราก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยเอาจริยธรรมมาผูกคอตัวเองอีกหรือเพราะฉะนั้นเวลาที่ออกแบบนะฮะให้กำหนดหลักจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยเถียงมัน2ปีฮะและในที่สุดที่เขียนขึ้นมาก็มีแต่สิ่งที่ควรสิ่งที่จำต้องสิ่งที่น่าจะต้องทำอะไรจะมีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแต่ปรากฏว่ามันเป็นสภาพที่ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรนะเรียกว่า มีความคลุมเครือเรียนเคยเสนอนะว่าถ้าถือหลักแบบพุทธเนี่ยง่ายๆเลยหลักถ้าเอาของพระมาใช้นะฮะมันมีตั้งแต่ปาจิตตีใช่มั้ยฮะความผิดในระดับปาจิตตีในระดับสังฆาทิเศษในระดับปาราชิกซึ่งถ้าหากหรือถ้าเอาแบบพื้นฐานสุดคือโลกวัชชะคุณมีพฤติกรรมอะไรที่แบบโลกติเตียนเนี่ยถ้าทำซ้ำๆๆเนี่ยก็อาจจะถูกขอให้สึกออกไปก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นปาจิตตีคุณก็อาจจะมาขออภัยต่อคณะสงฆ์แล้วก็ปรับปรุงตัวใหม่นะถ้าเป็นความผิดระดับสังฆาธิเศษคุณต้องไปอยู่กรรมแต่ถ้าเกิดคุณปาราชิกเนี่ย4เรื่องคุณต้องหมดจากความเป็นสงฆ์เลยดิฉันเคยเสนอนะตอนนั้นว่าเอ๊ะนักการเมืองเราก็ควรจะกำหนดนะความผิดแบบไหนเรียกว่าปาจิตตีในระดับปาจิตตีความผิดแบบไหนเป็นระดับสังฆาธิเศษความผิดแบบไหนเป็นระดับปาราชิกหรือไอ้ความผิดแบบไหนแบบโลกติเตียนเนี่ยก็อาจจะตักเตือนกันอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ทำนะจนดิฉันพ้นมา6ปีเนี่ยยังไม่เคยเล่นงานหรือเอาผิดเพื่อนสมาชิกสว.ด้วยกันได้เลยเพราะว่าไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอมีการร้องเรียนพอหมดวาระปุ๊บเรื่องก็จบนะหรือในขณะที่มีการร้องเรียนแล้วกรรมการก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเล่นงานกันอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าการเป็นนักการเมืองนะคะจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นที่จริงดิฉันไม่ใช่ชาวมหิดลแต่พระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชนกเนี่ยเป็นบทหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยถือเป็นหลักปฏิบัติมานานมากแล้วก็เป็นบทที่ดิฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นเครื่องเตือนสติของคนทำงานทุกแขนงท่านบอกว่าในฐานะของคนที่เป็นแพทย์เนี่ยต้องประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ซึ่งนี้คิดว่าเป็นพระดำรัสที่ดีมากดิฉันเองถึงแม้จะเป็นชาวธรรมศาสตร์แต่ก็พยายามยึดถือบรมราโชวาทของท่านไว้เป็นเครื่องเตือนใจนะฮะว่าเป็นต้องเป็นหมอยังคิดว่าทุกวิชาชีพนะฮะถ้าเราได้พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแล้วเนี่ยลาภยศสรรเสริญเนี่ยจะมาเองไม่ใช่ทำเพื่อที่จะได้ลาภยศสรรเสริญนะทีนี้ถ้าเราพูดถึงนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองนี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ยิ่งคิดว่าสำคัญไม่ต่างจากวิชาชีพอื่นนะฮะแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าวิชาชีพอื่นเนี่ยจะต้องร่ำเรียนกันนะฮะถ้าท่านจะเป็นแพทย์ท่านก็ต้องร่ำเรียนท่านเป็นวิศวกรท่านจะเป็นวิชาชีพใดก็ตามเนี่ยท่านต้องร่ำเรียนแล้วก็มีจริยธรรมกำ

กับตลอดเวลาแต่นักการเมืองนี่จริงๆแล้วควรอย่างยิ่งเลยที่ต้องมีจริยธรรมมากำกับวิชาชีพนะแต่ปรากฏว่าในระบบการสอนเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยคณะรัฐศาสตร์ก็ไม่มีระบบการที่จะสอนให้คนขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองในตำแหน่งใดๆเลยว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองในตำแหน่งนี้เนี่ยคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะแม้แต่คนยังมาเป็นสว.เนี่ยก็ล้วนแต่เข้าไปฝึกงานทั้งสิ้นนะฮะทีนี้เราบอกว่านักการเมืองคือใครถ้าเราพูดโดยหลักที่เป็นไปในสังคมนะนักการเมืองคือคนที่เข้ามาใช้อำนาจรัฐแทนประชาชนเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ทรัพยากรให้กับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมคติและจริยธรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะเพราะว่าคนเราพอเข้าไปสู่อำนาจแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่มีระบบในการกำกับดูแลเนี่ยอำนาจมันก็จะทำให้เกิดการช่อชนและการทุจริตคอร์รัปชันได้นะฮะเนี่ยฮะอุดมคติการเมืองคือการใช้อำนาจเรื่องจัดสรรผลประโยชน์ให้กับประชาชนนะคะแต่ว่าที่จริงก็มีนักรัฐศาสตร์บางคนนะฮาร์โรลด์ ลัสเวลล์เขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลาพูดถึงนโยบายของรัฐบาลซึ่งเรียกว่านโยบายสาธารณะมักจะอ้างนโยบายสาธารณะแต่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็นโยบายสาธารณะเนี่ยก็บางทีเราบอกว่าการเมืองเนี่ยนักการเมืองนักรัฐศาสตร์เขาบอกโอ้การเมืองคุณไม่ต้องไปพูดเรื่องอุดมคติมากมายถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยการเมืองคือมีอยู่ 3-4 คำ what whenWhere, how, แล้วก็ how much ก็คือถามว่านะการเมืองคือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ว่าใครจะได้ผลประโยชน์อะไรเมื่อไรอย่างไรและเท่าไหร่ต้องบอกว่านโยบายสาธารณะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องการได้เสียของผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนนะท่านถ้าพูดง่ายๆในเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังมีปัญหากับนโยบายสาธารณะบางอย่างเช่นนโยบายสาธารณะเรื่องจำนำข้าวเรื่องรถคันแรกเคยมีประชาชนตั้งคำถามไหมว่านโยบายสาธารณะพวกนี้เนี่ยมันควรจะเรียกว่าเป็นนโยบายสาธารณะไหมเพราะว่านโยบายสาธารณะมันควรจะเป็นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์จากภาษีของประชาชนทุกคนให้กับคนทุกคนแต่กลายเป็นว่านักการเมืองเนี่ยใช้ประชานิยมเข้ามาหาเสียงแล้วก็อ้างว่าเนี่ยคือนโยบายสาธารณะเช่นรถคันแรกยังคิดว่าเราทำไมยอมจ่ายภาษี100,000,000 บาทให้กับการส่งเสริมให้เอกชนแต่ละคนมีรถคันแรกมันถ้าแบบเอาเงินภาษี100,000,000,000ไปสร้างรถไฟทางคู่หรือสาธารณูปโภคอื่นอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะแต่ปรากฏว่ามารถคันแรกแล้วก็เกิดปัญหาเยอะแยะไปหมดตอนนี้รถก่อติดแล้วก็ตอนนี้คนก็ไม่มีเงินจะส่งปรากฏว่าส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่ไปหมดนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ยิ่งคิดว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คนต้องเริ่มถามว่านักการเมืองเนี่ยควรมีสิทธิ์ไหมในการที่จะออกนโยบายสาธารณะอะไรก็ได้นะคะกรณีจำนำข้าวเป็นต้นนะเรียนชอบคำพูดของกำนันทรงกำนันทรงแกบอกว่าจะซื้อข้าวจะรับจำนำข้าวเนี่ยตันละ20,000 หรือ 30,000ก็ย่อมได้เพราะว่ามันไม่ใช่เงินของคุณแต่มันเป็นเงินของประชาชน60 ล้านคนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเราส่วนใหญ่เราคิดว่าเราเลือกตัวแทนเข้าไปทำงานในสภาแล้วเราก็ปล่อยเลยคิดว่าเป็นอำนาจของเขาอำนาจอธิปไตยประชาชนมี3 นาทีอ่ะคุณกาบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณไม่มีอำนาจอีกนะแล้วเขาจะกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างไรเป็นเรื่องของนักการเมืองนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องถูกนำกลับมาทบทวนใหม่แล้วว่าเป็นไปได้ไหมที่สมควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ฮาร์โรลด์ ลัสเวลล์แกพูดนะว่านโยบายสาธารณะนี่มันเป็นเรื่องการอ้างผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อประโยชน์ของตัวเองคุณคิดดูแค่เรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะส่วนต่างของจำนำข้าวประมาณตันละ6,000 บาทเนี่ยมันถูก

0: จายออกไปสู่เครือข่ายของนักการเมืองยังไงบ้างแล้วเครือข่ายนักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยที่จริงแล้วก็อาจจะต้องบอกว่ามันเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนนะเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนที่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะนำกลับมาสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คะแนนเสียงเหมือนเงินนำไปสู่อำนาจอำนาจนำมาสู่เงินเพราะฉะนั้นในระบบของนักการเมืองเหล่านี้ยังคิดว่าต้องตั้งคำถามนะฮะว่าเวลาเราพูดเรื่องประชาธิปไตยทางการเมืองซึ่งหมายถึงการเลือกตั้งเนี่ยมันควรจะมีเพียงเรื่องเดียวไหมว่าเอ้ยมาแล้วนักการเมืองทำอะไรก็ได้ทำประชานิยมก็ได้ในขณะที่ดิฉันคิดว่าท่านจันทร์ปรีดีพนมยงค์นะฮะซึ่งท่านเป็นรัฐบุตรอาวุโสสมัยที่ท่านเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้นเนี่ยท่านพูดว่าหลักประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยในความหมายของท่านเนี่ยยิ่งประกอบไปด้วย3เรื่องเรื่องที่1ก็คือโครงสร้างการเมืองส่วนบนซึ่งเราเรียกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองเป็นเรื่องที่จำเป็นซึ่งในสมัยแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยเราเข้าไปจับตรงประเด็นของโครงสร้างส่วนบนคือโครงสร้างทางการเมืองแต่เสร็จแล้วท่านบอกว่าโครงสร้างทางการเมืองตรงนี้จะต้องนำมาสู่การสร้างพื้นฐานที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจนะซึ่งเป็นโครงสร้างส่วนล่างซึ่งมีความจำเป็นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเศร้าที่3ของระบบที่เราจะสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยนะคะก็คือวัฒนธรรมประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ท่านบอกก็คือว่าการประชาธิปไตยทางการเมืองต้องควบคู่ไปกับการกระจายอำนาจประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าหากราษฎรส่วนใหญ่เนี่ยยังยากจนอยู่ไม่มีทางที่คนยากจนเหล่านั้นก็จะมาสนใจเรื่องการเมืองเพราะนั้นเราจะเห็นเลยนะว่าเวลานี้เนี่ยพัฒนาการของบ้านเมืองมันสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมันนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วเวลานี้เนี่ยระบบประชาธิปไตยเนี่ยที่ถูกแพร่ขยายมาในพวกในโลกที่3โลกกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยทุกประเทศก็เจอปัญหานะคะและอันนี้เป็นนักวิชาการชาวเยอรมันแกจะเป็นสังคมนิยมนะคลาวส์ออฟเขาได้พูดเอาไว้ชัดเจนหลังยุคสงครามเย็นที่โลกตะวันตกนี่พยายามเผยแพร่ประชาธิปไตยไปยังประเทศต่างๆนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเผยแพร่ระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันคือการสร้างระบบบางอย่างที่เหมือนกับอยู่ในระบบที่เป็น world order ของตะวันตกในการที่เขาจะเข้ามาควบคุมทุกอย่างได้ท่านจะเห็นนะว่าการลบกันในอาหรับในหลายประเทศส่วนใหญ่แล้วถ้าอเมริกันเข้าไปเกี่ยวก็จะบอกว่าจะต้องเอาประชาธิปไตยเข้าไปมีการเลือกตั้งมีตอนนี้อะไรนี่คือประชาธิปไตยในรูปแบบนะทีนี้อย่างคลาวส์ออฟเนี่ยเขาวิจารณ์เรื่องนี้ว่ามันคือการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มทุนกับนักเลือกตั้งเพื่อที่จะสร้างเป็นพันธมิตรร่วมระหว่างความมั่นคงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองเนี่ยที่เป็นนักเลือกตั้งเมื่อผนวกกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่แล้วเข้าสู่อำนาจรัฐผ่านกระบวนการเลือกตั้งเขาจะมีอำนาจที่เหนือกว่าพวกรัฐประหารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่นักวิชาการตะวันตกเขาก็มองชาวตะวันตกด้วยกันว่าไอ้กระบวนการประชาธิปไตยที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันคือกระบวนการยึดอำนาจระหว่างกลุ่มทุนนะฮะร่วมกับนักเลือกตั้งแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเขาก็จะเข้ามาผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งหมดส่วนพื้นที่ของภาคประชาชนนั้นน้อยมากไม่มีทางนะฮะที่คุณจะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะลุกขึ้นมาสร้างพื้นที่ของตัวเองได้อย่างแท้จริงแม้ว่ารัฐธรรมนูญปี50ปี40เนี่ยจะเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนจำนวนมากแต่ก็ปรากฏว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนนี้ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะ แล้วก็นักการเมืองเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบอุปถัมภ์แบบใหม่ผ่านระบบประชานิยมในการหาเสียงแล้วก็กลับเข้าสู่อำนาจตลอดเวลา
1: คือที่จริงต้องบอกว่าก่อนรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะคะในทุนทั้งหลายเนี่ยกลุ่มทุนจะสนับสนุนพรรคการเมืองทุกพรรคแต่หลังจากปี2540นะคะการที่เราเปิดให้มีระบบปาร์ตี้ลิสต์เข้ามาทำให้ในทุนซึ่งในปกติแล้วเนี่ย

0: ทำเพื่อประโยชน์ของของกลุ่มทุนแต่พอรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเปิดโอกาสที่จะทำให้กลุ่มทุนนั้นเข้ามาเล่นการเมืองโดยตรงเพราะนั้นอันนี้จะหนักกว่านะคะเพราะนั้นกลุ่มทุนเนี่ยที่เขาเคยทำแต่ธุรกิจแต่ต้องอาศัยการเมืองมาเอื้ออำนวยธุรกิจของตัวเองพอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของรัฐธรรมนูญทำให้ในทุนนั้นสามารถเข้ามาเล่นการเมืองเองเพราะเมื่อเข้ามาเล่นการเมืองเองเนี่ยแนวทางที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำประโยชน์ให้เฉพาะกับกลุ่มทุนนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดมากขึ้นเพราะนั้นความเหลื่อมล้ำของประชาชนนั้นเนี่ยก็จะเกิดมากขึ้นเช่นเดียวกันสมัยก่อนเนี่ยเคยมีนักการเมืองอาชีพท่านหนึ่งนะคะท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านบอกว่านักการเมืองอาชีพนั้นเนี่ยดีกว่านักการเมืองที่มาจากภาคธุรกิจเพราะว่าเวลาจะคอร์รัปชันก็แค่ตามน้ำ 3-5% มากกว่านั้นไม่กล้าทำแต่พอนักการเมืองมาจากระบบทุนมาจากกลุ่มธุรกิจคราวนี้เนี่ยเขาก็จะลงทุนเท่าไหร่ก็ต้องถอนทุนให้ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นในสมัยหนึ่งเราก็ได้ยินมิสเตอร์ 20% แต่เวลานี้มัน 30% หรืออาจจะถึง 50% หรือในบางรายการเดี๋ยวคิดว่าอาจจะเกิน 50% ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเพราะว่าถ้าเราลองคิดดูว่างบประมาณแผ่นดินปีหนึ่งสมมุติว่า2ล้านล้านนะฮะตัวเลขกลมๆ2ล้านล้านถ้าหากว่ามีการคอร์รัปชัน 30% มันคือ 600,000 ล้านนะฮะเพราะนั้นไอ้ปริมาณของเม็ดเงินในงบประมาณที่เพิ่มขึ้นกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่ทุจริตเฉพาะในตัวงบประมาณเท่านั้นแต่ว่าทุจริตนั้นเนี่ยมันลามไปในสิ่งที่เราเรียกว่าการช่อราษฎร์บังหลวงเพราะว่ารัฐสามารถออกกฎหมายหลักเกณฑ์ต่างๆในการที่จะทำให้ผลประโยชน์ทั้งหมดของบ้านเมืองนั้นถูกมุ่งไปสู่กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นกลุ่มทุนเป็นหลัก
1: โครงการประชานิยมทั้งหลายที่เราเรียกว่านโยบายของรัฐเนี่ยนโยบายสาธารณะเนี่ยมันกลายเป็นนโยบายที่สามารถนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันขนาดใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เป็นกระบวนการที่สร้างหัวคะแนนหัวคะแนนเนี่ยคือต้องบอกว่านักการเมืองเวลานี้เนี่ยมันก้าวหน้าไปถึงขั้นที่เราเรียกว่าการจัดการแบบ MLM Multi Level Marketing ทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าคืนอำนาจให้ประชาชนคือการไปเลือกตั้งโดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคือการคืนอำนาจให้กลับไปที่นักการเมืองอีกเหมือนเดิมอ่ะเพราะมันเป็นสายพานที่แบบมันสั้นมากอ่ะคุณขึ้นมากาบัตรปุ๊บอำนาจกลับไปที่นักการเมืองทันทีแล้วกระบวนการของพรรคการเมืองเนี่ยขนาดใหญ่เขาก็สามารถที่จะวางฐานพวกบรรดาหัวคะแนนซึ่งอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองขนาดใหญ่เหล่านี้มี NGO ใหญ่ๆที่ทำงานร่วมกับดิฉันมาก่อนนะฮะเข้าไปอยู่แล้ววางแผนให้ NGO คนเหล่านี้นะที่ไปวางแผนให้เขาพูดยังไงทราบไหมฮะสมัยก่อนตอนที่เริ่มรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยจริงๆรัฐธรรมนูญปี40เป็นการเปิดช่องที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยมาจากนักธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยที่มันเป็นระบบเลือกตั้งแบบเขตเนี่ยกลุ่มทุนไม่สามารถลงมาแข่งกับนักการเมืองอาชีพเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เงินพรรคการเมืองทุกพรรคอ่ะไม่ว่าพรรคไหนที่มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนทั้งนั้นแต่หลังจากปี40ที่เขาเปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมากลุ่มทุนสามารถเข้ามาลงขันเล่นการเมืองเองเลยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยมันทำให้นักเขาเรียกว่าอะไรในทุนทั้งหลายที่เขารู้สึกว่าเมื่อก่อนต้องมาจ่ายเงินน่ะให้กับนักการเมืองบอกเฮ้ยไปจ่ายทำไมลงมาเล่นเองเลยดีกว่าพอลงมาเล่นเองเนี่ยการระดมทุนเนี่ยจากนักการเมืองอาชีพซึ่งนี่ฉันอยากจะเรียกว่าเหมือนกับร้านค้าแบบโชว์หวยอ่ะมันกลายเป็นมินิมาร์ทกลายเป็นห้างค้าปลีกใหญ่ที่คุณสามารถดึงสินค้าต่างๆเข้ามาอยู่ในแบรนด์ของคุณคือเมื่อก่อนต้องซื้อนักการเมืองเข้ามานะฮะ

0: ซื้อกัน40-50 ล้านอะเข้ามาอยู่ในค่ายของตัวเองเหมือนซื้อค่ายมวยซื้อนักมวยซื้อนักบอลเข้ามาอยู่ในค่ายตัวเองนักการเมืองก็เหมือนกันแต่นักการเมืองก็อาจจะแบบเล่นตัวได้ NGO ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เคยทำงานมาด้วยกันเนี่ยที่เข้าไปรับใช้ฝ่ายพรรคการเมืองเขาออกแบบว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยอย่าไปสนใจซื้อแต่นักการเมืองคุณจัดการเรื่องหัวคะแนนเลยเมื่อคุณมีหัวคะแนนแล้วเนี่ยเลือกตั้งเมื่อไหร่คุณได้แน่นอนเพราะว่าอะไรฮะหัวคะแนนมันก็เหมือนกับระบบ MLM ฮะคุณไปดูไอ้พวกเครื่องสำอางที่มันขายตรงอ่ะมันก็พยายามหาผู้ขายเป็นทีมใช่ไหมฮะเมื่อผู้ขายเนี่ยคุมชาวบ้านเป็นกลุ่มเอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างอยากจะกู้เงินเท่าไรเอามาขอมีความเดือดร้อนอะไรบ้านมีใครตายมีใครแต่งงานไปถึงหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลักษณะระบบอุปถัมภ์แบบเกรงอกเกรงใจช่วยเหลือกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันนำมาสู่การเมืองระบบใหม่ซึ่งทำให้คุณเลือกตั้งคุณเป็นนักคณิตศาสตร์คุณคำนวณได้เลยนะเวลานี้เนี่ยการเมืองมันไม่ใช่ภาพสวยงามที่บอกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองคือการเลือกตั้งโดยที่ในที่สุดแล้วคนที่เข้าสู่การเลือกตั้งมีอำนาจแล้วเนี่ยเข้ามาควบคุมทุกอย่างนะฮะอย่างที่ House of Pool เนี่ยยังคิดว่านี่เป็นภาพที่ชัดเจนนะฮะว่ามันคือการจับมือร่วมกันระหว่างกลุ่มทุนและนักเลือกตั้งเพื่อเข้ามายึดอำนาจเมื่อเขายึดอำนาจแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือเร่งเรื่อง GDP อย่างเดียวนะที่จริงเนี่ย หลายคนก็พูดว่าระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยไม่ใช่ระบบการเมืองที่ดีที่สุดแต่อาจจะเป็นระบบที่เลวน้อยที่สุดแต่ว่าเวลานี้เนี่ยปัญหาทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นในทุกประเทศที่ใช้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะเกิดคล้ายๆกับเราก็ได้นะฮะยิ้นถามหน่อยนะกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันสามารถคัดคนที่มีความสามารถมาไหมสมมติว่าเราต้องการรองเท้าเรารองเท้าเราสึกเราเสียมันพังเนี่ยถ้าเราต้องการแก้ไขเราต้องไปหาใครฮะเราต้องไปหาช่างซ่อมรองเท้าใช่ไหมหรือถ้าหากว่าเราเป็นโรคหัวใจเราต้องการไปหาหมอเพื่อมารักษาเราเนี่ยเราต้องไปหาหมอที่โรคหัวใจว่าไอ้ใครที่เก่งที่สุดใช่ไหมแต่ท่านคิดว่าระบบเลือกตั้งสามารถหาช่างรองเท้าที่มีความสามารถหรือช่างหรือหมอผ่าตัดหัวใจให้กับท่านได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะได้คนที่มีความสามารถจริงๆในเรื่องที่เราต้องการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาอันนี้ไม่ต้องพูดไปถึงว่าคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะฮะคุณมีความสามารถในเรื่องนั้นหรือเปล่านักการเมืองแต่ละคนที่เข้ามาในระบบปาร์ตี้ลิสต์ท่านมองกวาดสายตาไปดูแล้วท่านคิดว่าคนพวกนั้นมีความสามารถไหมเนี่ยสมมุติว่าเราถ้าเราเป็นโรคหัวใจแล้วเราไปหาหมอเราเลือกตั้งไอ้พวกนี้เข้ามานี่เราจะไว้ใจให้มันผ่าตัดไหมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพูดเปรียบเทียบแบบนี้มันทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนนะแต่ถ้าพูดอย่างนี้คนจะบอกว่าโอ้ยรสนานี่มันแบบต่อต้านการเลือกตั้งเหรอมันไม่ได้ต่อต้านจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเลือกตั้งนี่ต้องบอกว่ามันไม่สามารถกันกรองอย่าไปเรียกว่าเพียงแค่คนดีนะคนที่มีความสามารถเหมาะหรือถนัดกับการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยยังไม่ได้เลยจริงๆระบบเลือกตั้งก็ออกแบบนะคือ1ส.ส.เขตก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดกับประชาชนเลือกเข้ามาแต่เขาก็เห็นว่าส.ส.เขตที่เลือกเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มีความสามารถพอเขาก็เปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์เพื่อให้คุณมีโอกาสไปคัดคนที่มีความสามารถแต่ถ้าลงไปเลือกตั้งอาจจะแพ้แต่เป็นคนมีความสามารถที่จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบเหมือนสว.ฮะที่เขามีสว.เลือกตั้งกับสว.สรรหาสว.เลือกตั้งก็อาจจะเลือกจากประชาชนแต่ว่าเมื่อเลือกจากประชาชนแล้วเนี่ยก็ยังมีสว.สรรหาอีกกลุ่มหนึ่งที่เลือกมาจากภาควิชาชีพต่างๆเพื่อให้เป็นคนที่เหมาะกับการที่จะมาทำงาน ในสิ่งที่จำเป็นแต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นสว.ส.ส.อะไรนะฮะส.ส.นี่หนักหน่อยนะพวกปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นการตอบแทนทางการเมืองหรือใครลงขันในทุนคนไหนลงขันเยอะก็เข้ามาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเสียขายแก๊สเสียขายรถยนต์เสียอะไรทั้งหลายเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหมดเลยเราก็สงสัยว่าไอ้เสียพวกนี้มันบริหารบ้านเมืองเป็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเหล่านี้เนี่ยถ้าถามว่าทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันก็กลับมาเรื่องจริยธรรมนะว่าจริยธรรมเนี่ยถ้าเรามองเห็นแก่เรื่องของส่วนรวมเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนที่แบบเหมาะกับงานแล้วก็มีความสามารถที่จะเข้ามาทีนี้ถ้าเรามองในภาพรวมทั้งหมดแล้วก็จะเห็นว่าโอ้โหกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันได้แต่คนต้องมีเงินอะเข้ามาคนดีก็ไม่อยากเปลืองตัวไม่อยากเข้ามายุ่งเข้ามาก็ไม่ได้คนมีความสามารถอย่างบอกหมอโรคหัวใจอาจจะเข้ามาสมัครแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับเลือกได้นะทั้งที่โรคหมายถึงว่าถ้าประเทศไทยเป็นคนป่วยที่ต้องการหมอรักษาโรคหัวใจก็อาจจะมีหมอรักษาโรคหัวใจเข้ามาสมัครเลือกตั้งแต่ถ้าเงินน้อยคุณก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบกระบวนการเลือกตั้งเวลานี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันไม่สามารถกันกรองคนที่มีความจำเป็นหรือเหมาะกับการงานนั้นเข้ามาสู่ระบบได้นะนี่คือสิ่งที่ดิฉันเห็น
1: กกต.นั้นเนี่ยเป็นด่านแรกในการกันกรองคนดีให้เข้าสู่การเมืองนะคะแต่ว่าปรากฏว่ากกต.นั้นเนี่ยแม้แต่คนที่เลือกตั้งเนี่ยบางทีประชาชนยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำไปว่ามีประวัติอะไรบ้างอย่างไรเพราะการที่เราจะใช้กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คนดีคนเก่งคนซื่อสัตย์สุจริตมันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าเป็นเรื่องที่กกต.เนี่ยจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีขึ้นให้สมดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะฮะที่ว่าในสังคมนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเราคงไม่สามารถที่จะไปกำจัดคนไม่ดีออกไปจากสังคมแต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการกั้นกรองให้มีคนดีเข้าไปสู่การบริหารบ้านเมืองแล้วก็สกัดกั้นคนไม่ดีไม่ให้เข้าสู่อำนาจอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำได้เราเองคิดว่าบทบาทอันนี้เนี่ยต้องผลักดันให้กกต.เนี่ยมีกระบวนการในการสรรหาหรือในกระบวนการในการเลือกตั้งที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักนักการเมืองดีขึ้นยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไปค่ะคือดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วตอนนี้ประชาชนตื่นตัวขึ้นมากนะคะจากกระบวนการไอ้สภาพการที่เราเห็นเนี่ยประชาชนลุกขึ้นมาเรียกร้องรูปเป็นระยะเวลาดิฉันคิดว่า6เดือนอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมนะคะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่มีความหวังเดี๋ยวคิดว่าถ้าหากว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยจะไม่ให้มันสลายตัวกลับไปเนี่ยการเมืองต้องปรับปรุงตัวเองอย่างแน่นอนแล้วก็การปรับปรุงตัวเองนั้นเนี่ยก็คือการที่คุณจะต้องทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้นักการเมืองนั้นมีจริยธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนให้มากขึ้นอย่างที่เย็นบอกว่าสมมุติเรามีต้นไม้ที่มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมากเลยแต่ถ้าหากว่าต้นไม้นั้นเราไปใส่ไว้ในตู้ที่ไม่มีอากาศไม่มีแสงสว่างไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำเนี่ยต่อให้ต้นไม้ดีขนาดไหนก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญถ้าเราได้นักการเมืองที่ดีมันก็ต้องมีระบบที่ดีที่จะทำให้คนดีนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเติบโตได้อากาศได้แสงได้น้ำได้ปุ๋ยต่างๆที่ทำให้เติบโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นคิดว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีคือนักการเมืองกับสิ่งแวดล้อมคือประชาชนและระบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกันค่ะ
0: ลองดูวันนี้นะสมัยนั้นเองเขียนบทความประชาธิปไตย2นิ้วนี่เป็นการประชุมแก้รัฐธรรมนูญนะท่านเห็นไหมชู2นิ้วตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่ามันชู2นิ้วทำไมปกติเนี่ยในช่องกดคะแนนนะช่องที่1ใช่ไหมคือช่องแสดงตนช่องที่2เห็นด้วยช่องที่3ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสักปี55นะฮะตอนนั้นมีสว.สส.ผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสส.ใหม่ปรากฏว่าโหวตงดออกเสียงในอะไรสักเรื่องหนึ่งนะฮะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะฮะออกมาแถลงข่าวร้องห่มร้องไห้ว่า